0: ริกกุ้งสดสูตรแม่วันดี
1: ใช่จ้ะผมว่าคุณไกสอนหายเป็นปกติแล้วล่ะค่ะถึงขนาดจำสูตรน้ำพริกกุ้งสดของแม่ได
2: ้ที่พ่อทำทั้งหมดนี้คือถูกต้องตามสูตรมาเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเป๊ะเลยสูตรน้ำพริกกุ้งสดของแม่วันดีก่อนที่จะโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะต้องบีบมะนาวสดลงไปก่อนเพื่อให้รสชาติของน้ำพริกกุ้งสดเนี่ยมีความแหลมมะนาวค่ะพี่ลองชิมดูหน่อยไหมจ๊ะว่ามันยังอร่อยเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วไหม
0: น้ำพริกของวัน

0: ฮ้ยพ่อมึงก็ใกล้หายป่วยแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ่งกับผมสักทีวะฮะแล้วมึงก็เลิกพาพ่อมึงมาเจอป้าวันดีได้นะอย่าหน้าด้านเลยดิวะมึงก็รู้นี่ว่าป้าวันดีเขาเป็นเมียลุงสินชัยอะแล้วมึงคิดว่าเขาจะโอเควะที่มึงพาพ่อมึงมาจู่จีกันแบบนี
1: ้ขึ้นกูขึ้นมึงเลยเหรอประหลัด
2: ไอ้ราศีแมงป่องนี่มันพิษเยอะแผนเยอะถ้าไม่พอใจใครก็พร้อมจะทำร้ายเป็นอย่างที่ปู่บุญสมว่าจริงๆอะ
0: มึงอย่ามากูสักตีน
2: ประหลัดนั่นแหละที่อย่ามากวนตีนเรื่องพ่อแม่ครอบครัวหงเนี่ยถ้าเขาไม่พอใจที่ฉันพาพ่อมาหาลุงสินชัยกับป้าวันดีเนี่ยก็ให้คนในครอบครัวหงเขาเป็นคนบอกเองไม่ใช่ให้ประหลัดที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยมาสั่ง
0: ไอ้หน้าส้นตีนไ
2: นี่โชคดีนะที่ฉันหลบทันเพราะว่าถ้าประหลัดต่อยโดนหน้าฉันแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ฉันฟ้องให้ประหลัดออกจากราชการแล้วต่อไปเนี่ยประหลัดไม่ต้องมาสั่งให้ฉันเลิกยุ่งกับหงนะฉันจีบหงอยู่ถ้าเกิดว่าประหลัดแน่จริงเนี่ยประหลัดก็เอาชนะใจหงให้ได้ไม่ใช่มาลอบกัดเหมือนคนขี้ขลาดนี่

0: ยโอ้ยอะไรของมึงฉันจะบ้าตายอยู่แล้วนะแม
1: ่มึงหรือกูกันแน่กูเลยจะบ้าตายโอ้ยวันวันนึงมีแต่เรื่อง
0: ก็แม่ดูนี่สิหลานชายแม่โพสคลิปอะไรลงเฟซบุ๊กก็ไม่รู้อ่ะ
2: น้ำพริกกุ้งสดสูตรแม่วันดี
3: ใช่จ้ะผมว่าคุณไกสอนหายเป็นปกติแล้วล่ะค่ะถึงขนาดจำสูตรน้ำพริกกุ้งสดของแม่ได
4: ้ที่พ่อทำทั้งหมดนี้คือถูกต้องตามสูตรมาเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องเป๊ะเลย
1: นี่ไกสอนมันหายดีถึงขนาดจำสูตรน้ำพริกของอีวันดีได
0: ้ฉันจะไม่หลอกแล้วนะแม่
1: ฉันจะไม่ยอมให้พี่ไกรสอนหายบ้าทั้งพี่ไกรสอนทั้งบ้านหลังนี้และสมบัติทุกชิ้นจะต้องเป็นของฉันและสิ่งเท่านั้น
5: นี่กูต้องทำบาปทำกรรมกับมึงอีกครั้งแล้วใช่ไหมอิมนีจันสาธุคุณพระคุณเจ้าบาปเวรครั้งนี้ลูกขอรับผลกรรมทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวอย่าให้ไอ้ตรีหลานชายต้องมารับกรรมรับเวรด้วยกับลูกเลย

0: พ่อดีใจไหมครับที่ได้ไปหาลุงสินชัยกับป้าวันดี
1: ชอบสิดีใจได้คุยกับวันดีดีใจที่ได้เจอสินชัยเพื่อนรักอยากให้เขาหายโกรธ
0: ผมจะช่วยพ่อเองครับพ่อต้องมีความหวังนะวันหนึ่งเนี่ยลุงสินชัยจะต้องหายโกรธพ่อแน
1: ่จ้ะ
0: ครับไปเลยครับผมพาพ่อเขานอนไปเลยนะครับพ่อ
1: ขอบใจมากเลยที่มาส่ง
0: ครับ
1: แล้วพรุ่งนี้ลูกทำงานเช้าหรือเปล่า
0: ทำครับป้าพงสร้อยล่ะครับปกติคนที่ต้องปูเตียงให้พ่อเนี่ยคือป้าพงสร้อยไม่ใช่หรอครับ
2: ก็ยายอ่ะให้อีพวงสร้อยน่ะไปพักแล้วจ้ะไหนจะทํากับข้าวเอ้ยไหนจะซักผ้ารีดผ้าถูบ้านงานมันหนักแล้วยายก็เลยให้ไปพักซะเลยเพราะคืนเนี้ยนะอีนางวันดีจัดมาช่วยดูแลผัวเค้าเองใช่จ้ะสิงยังไงหน้าที่ดูแลคุณพ่อคนแรกเนี่ยก็ต้องเป็นแม่นะจ๊ะ
0: ผมดีใจนะครับที่แม่คิดแบบนี
2: ้พี่ไก่สอนจ๊ะนี่มันมีผู้หญิงที่พี่ไก่สอนรักมากที่สุดเลยจ๊ะ
1: ผู้หญิงที่รัก
2: ใช่จ๊ะสิงงั้นสิงก็ไปพักผ่อนเถอะลูกทางนี้ก็ปล่อยพ่อกับแม่เขานี่พ่อเราน่ะเขารู้เรื่องมากแล้วนะเขาอยู่ด้วยกันมาตั้ง20ปีปล่อยเขาดูแลกันเองลูกแล้วอ่ะทำงานมาเยอะแล้วไปพักผ่อนไปนอนได้แล้วไม่ต้องมาดูแลคนป่วย
0: ครับ
2: นะ
0: ครับพ่อฝากด้วยนะครับแม
2: ่ไปลูกพี่ไก่สอนจ้ะเดี๋ยวเรามาอาบน้ำนอนกันนะ

0: แม่เราจะกลับไปโรงงานน้ำพริกแล้วนะจ๊ะ
1: รอแม่แป๊บนึงนะแม่กำลังหาของให้ลูกอ่ะ
0: นี่ไงเจอแล้ว
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดของเรากับโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้องฟังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเหนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
5: สวัสดีค่ะลี่เล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลี่เล้งก็บอกมาแล้ว
4: การเลือกครีมกันแดด
5: ใช่ไหม
4: พี่ตักทำยังไงให้ออกแดดแล้วแบบฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแทบไม่มีเลย
5: ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกคนเพราะว่าแน่นอนที่สุดการเลือกครีมกันแดดที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือก SPF สูงๆสมัยก่อนเนี่ย SPF แค่ 15-20 ปัจจุบันเต็มที่ที่สุดก็คือ50แต่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ว่าการเลือกกันแดดเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ดีหน้าก็จะยืดจะหยาจะเทาจะไหลจะเยิ้มจะมันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดกับยูราซันโปรเทคสมูทครีมอันนี้ SPF 50 PA บวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กันแดดของยูราค่ะ
4: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงๆเห็นบอกว่าแบบไปตีกอล์ฟไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
5: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลวันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
4: อัน
5: นี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะไวท
4: ์
5: เทนน
4: ิ่
5: งคร
4: ี
5: มตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั้งให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิฟต์เก๋น่ารักคละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นราคาดีๆ999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
4: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
5: ค่ะ
4: ออกไปเกือบ10เซตแล้ว
5: เร็วมาก
4: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
5: 200กว่าบาท
4: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นไหมตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้
5: โทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟตเซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
4: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88ซะแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
5: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองาน Cosmoprof นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลยเท่าที่เห็นนะคะอิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูรานะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
4: อุ๊ยหรอ
5: เขาสนใจกันแดดของยู
4: ราแปลว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูกไหมคะ
5: เพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50 PA บวกทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
4: มีให้ดูสุด
5: ไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
4: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
5: แบ
4: บสดๆตอนนี้เลยเหรอเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอล นะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูราหน่อยว่าจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
5: เอาเหมือนหน้าอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะ
4: เอา
5: ลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วย มันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพิตักบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
0: ทำไมเร็วจังเลย
5: เร็วมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่ากันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลงรองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นเห็นมะเกลี่ยเนียนกริบเลยลองอันหน้ากล้อง
0: อันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
5: ะจะเกลี่ยใช่ไหมลองดูนะคะ
0: ถ้าเราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
5: เห็นมะก็ตบ
0: อันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
5: ซึมเข้าสู่ผิวเลยและผิวน่าจะออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายไหมคะ
0: แล้วดูไบรท์ขึ้นมากไบรท์ขึ้นเลยอ่
5: ะ
0: ที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ้ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นไหมว่านี่ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากะจากแสงแดดแลดูจางลงนะผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
5: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะ
0: นั่นน่ะสิ
5: คะใจทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
0: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
5: ่
0: อสำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
5: สมมติ
0: หล
5: ับ
0: ตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในละกันขออนุญาตนะคะแบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
5: ้
0: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
5: ไม่ไหล
0: ไม่หลุดออกมาเลยเห็น
5: ไหมแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่าเขาจะเกาะผิวได้สวยงาม
0: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำ อยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตักมาย
5: ูรานี่ไม่ได้ตั้งใจทาน
0: ะ
5: ทาแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียนกริบ
0: พี่ตักตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
5: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่ง

0: ครีมบาดาลไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุจุ
1: จากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้

0: ระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
1: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
0: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
1: อันนี้คือทาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการเป็นวิดีโอพี่ตั๊กลงหน้า
0: เดียว
1: ก็ยัง
0: เห็นไหมคะเนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หนเลย3ชั่วโมงเติม
1: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
0: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาลิเล้งทา
1: แล้วมัน
0: เนียนเข้ากับผิวไปเลย
1: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
0: ออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วย
1: จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
0: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมข้ามไปเป็นไงมันเกลี่ยยาก
1: ทีลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงนี้มันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
0: ันจะซึมช้าหน่อย
1: ซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
0: ยังไงคะ
1: มันจะเกิดการอุดตันเดี๋ยวลี่เทียบให้ดูแบบนี
0: ้
1: ทีลี่ทาไปมือเมื่อกี้นะกับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝุ่น
0: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
1: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานก่อนด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ว้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อยฝ
0: ั่ง
1: ยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
0: ้ละลายน้ำ
1: มันขุ่นไปหมดแล้ว
0: และขึ้นมา
1: จากน้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่อยเหม
0: ือ
1: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอล
0: ค่ะ
1: อันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
0: ้
1: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตั๊กค่ะ
0: เหลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตั๊กอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริง
1: ๆ
0: ได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
1: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันโน้ตตักนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหม
0: อยากต่อไหม
1: 5นาที
0: ได้
1: ๆ5นาทีทีมงานให้ได้
0: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
1: 5นาทีต่อเวลา5นาท
0: ีได้ๆๆรีบๆรีบโทรกันหน่อยแล้วกัน
1: ตอนนี้โทรมา1252
0: นะคะ
1: รีบเอาความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: ปกติคนที่ต้องปูเตียงให้พ่อเนี่ยคือป้าพวงสร้อยไม่ใช่หรอครับ
4: ก็ยายอ่ะให้พวงสร้อยน่ะไปพักแล้วจ้ะไหนจะทำกับข้าวเอ้ยไหนจะซักผ้ารีดผ้าถูบ้านงานมันหนักแล้วยายก็เลยให้ไปพักซะเลยเพราะคืนนี้นะอีนางวันนี้จะมาช่วยดูแลผัวเขาเองใช่จ้ะสิงยังไงหน้าที่ดูแลคุณพ่อคนแรกเนี่ยก็ต้องเป็นแม่นะจ๊ะ
3: ผมดีใจนะครับที่แม่คิดแบบนี
4: ้พี่ไก่สอนจ๊ะนี่มณีผู้หญิงที่พี่ไก่สอนรักมากที่สุดไหมจ๊ะ
3: ผู้หญิงที่รัก
4: ใช่จ้ะสิงง
3: ั้
4: นสิงก็ไปพักผ่อนเถอะลูกทางนี้ก็ปล่อยพ่อกับแม่เขานี่พ่อเราน่ะเขารู้เรื่องมากแล้วนะเขาอยู่ด้วยกันมาตั้ง20ปีปล่อยเขาดูแลกันเองลูกแล้วอ่ะทำงานมาเยอะแล้วไปพักผ่อนไปนอนได้แล้วไม่ต้องมาดูแลคนป่วย
3: ครับ
4: นะ
3: ครับพ่อฝากด้วยนะครับแม
4: ่ไก่สอนจ้ะเดี๋ยวเรามาอาบน้ำนอนกันนะ

0: ของให้ลูกอ่ะนี่ไงเจอแล้วรูปนี้พ่อกับแม่ถ่ายด้วยกันวันเปิดโรงงานน้ำพริกแม่วันดี
1: โหพ่อหล่อจังแม่ก็สวยสวย
0: เดี๋ยวลูกเอาไปด้วยนะถ้ามีโอกาสเอาให้คุณพ่อดูเผื่อว่าคุณพ่อจะจำอะไรได้เพิ่มขึ้น
1: ได้จ้ะไปหายามาทำแผลให้นะจ๊ะแม่อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวผมมาเก็บเองนะ
2: ทำไมฉันรู้สึกไม่ดีเลยอย่าเป็นอะไรนะพี่เกรซอน

0: ายสอง20กว่าปีก่อนนะเราสองคนเคยมีความสุขด้วยกันมากพี่กายสอนจำคืนนั้นของเราสองคนได้ไหมจ๊ะ
1: ไม่อยากจำไม่อยากจำ
0: ฉันว่าคืนนี้เรามาลำลึกความหลังรื้อฟื้นความทรงจำกันเถอะนะพี่กายสอน
1: ไม่อยากจำอะไรไม่อยากอยู่ที่นี่หรอกหัวแล้ว
2: ฉันไม่พ้นแล้วค่ะ
0: นายไกสองสีเสนีจงเสน่หาและลึกถึงกูอยู่ไม่ได้จิตคิดวันไหววันไหวมิอาจละเมิดคำสั่งใจมึงมิเป็นอื่นหลงไหลคลั่งไคล้ในกูจนวันตาย

สองคนทำบุญร่วมกันมาตั้งหลายสิบชาติเราก็ต้องเป็นผัวเมียกันตลอดไปมีใครสอนของมณีจันทร์

0: ขออุทิศบุญกุศลจากการใส่บาตรในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของนายไกรสอนนางวันดีและนางสาวเหมหงไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดขอให้ได้รับบุญกุศลในครั้งนี้กันทั่วหน้าขออโหสิกรรมและขออนุโมทนาบุญกับนายไกรสอนขอให้นายไกรสอนหายดีและกลับมาจดจำทุกอย่างได้ในเร็ววันด้วยเถิดนายไกรสอนศรีเสนีจงเสน่หาและลึกถึงภูอยู่ไม่ได้วันนี้ลูกมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีขออธิษฐานถึงพี่ไกรสอนคนรักของลูกนายไกรคุณสิงห์บอกว่าพี่ไกรสอนไม่สบาย
1: เสน่หา
0: ไม่มาเจอลูกหลายวันแล้ว
1: อยู่ไม่ได
0: ้ลูกขออธิษฐานให้พี่ไกรสอนหายดีเป็นปกติด้วยเถิด
1: วันวะมิอาจละเมิดคำสั่งใจมึงมิเป็นอื่นหลงไหลคลั่งไคล้ในภูมิจนวันตายนายไกรสอนศรี
0: ขอให้คนที่คิดร้าย
1: จงเสน่หา
0: คิดทำร้ายพี่ไกรสอนแพ้ภัยตัวเอง
1: จิตคิด
0: แพ้ภัยให้กับความชั่วของตัวเองด้วยเถิด
1: มิเป็นอื่นหลงไหลคลั่งไคล้ในภูมิจนวันตาย
2: คุณไกรสอนครับ
3: คุณไกรสอนครับ คุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับ
4: คุณไกรสอนครับ
2: คุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกร
5: สอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนคร
6: ับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับ
5: คุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนครับค
6: ุณไกรสอนครับคุณไกรสอน
5: พี่ตีครับพี่ไปเรียกรถพาพ่อไปโรงพยาบาลเร็ว
7: นะครับ
8: โอ้เร็วๆไปเร็วๆไป
5: พ่อครับ
9: จับไม่ได้เลย
5: จะยังไง
9: จับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลย
7: ครับสอนครับ
5: พ่อ
7: จะย
5: ัง
7: ไง
9: ไม่ได้
7: พี่สิงห์พี่สิงห์เดี๋ยวพี่ขับรถตามไปนะ
5: ได้เลยครับพี่เด็กแก้วครับผมฝากดูแลย่าด้วยนะครับ
10: จ้าจ้าแม่ตามไปนะลูก
5: ครับแม่อยู่กับพ่อตรงนี้นะครับ
9: พาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหน
5: พ่อครับ
11: ทำไมเป็นขนาดนี
10: ้ไปเร็วอิมานีรีบไปเอากระเป๋าแล้วตามเข้าไปเร็วเข้าลูกเร็ว
11: นี่ผงสร้อยทำไมไกรสอนถึงคุ้มข้างขนาดนี้วะเมื่อหลายวันก่อนก็ดูดีจำคนนั้นคนนี้ได
10: ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแก้ใจบรรเย็นเป็นคำอะไรเนาะอาการคุ้มข้างของคุณไกรสอนเนี่ยเป็นเหมือนเมื่อ20ปีก่อนนี่เลย
11: ฮะ
12: เมื่อ20ปีก่อนไกรสอนก็เป็นแบบนี้เหรอ
10: ใช่จ้ะยายแก้วแบบนี้เป๊ะเลยมีอาการปวดหัวปวดไปทั้งตัวแล้วก็มีอาการหลอนแล้วก็หวาดกลัว
13: อีมณีจันมึงผิดคำสาบานที่ให้กับกูไว้อีกไม่นานมึงจะได้รู้ว่าคำสัตย์สาบานไม่ใช่แค่คำพูดที่นึกจะพูดอะไรก็พูดแต่มันเป็นสัจจะวาจาเป็นพันธสัญญาที่จิตใจต้องรักษาไว้นับจากนี้จิตมึงจะเริ่มหวาดกลัวเริ่มนอนไม่หลับเพราะจิตมึงสั่งว่าอีกไม่กี่วันมึงจะต้องตายอย่างอนาถตามคำสาบานของตัวเอง

0: นางพวงสร้อยบอกว่าไกรสอนมีอาการคุ้มคลั่งเหมือนเมื่อ20ปีก่อนเลยแบบปวดหัวปวดตัวแล้วก็หลอนแล้วก็หวาดกลัว
1: เมื่อ20ปีก่อนคุณพ่อมนูนเขียนเอาไว้ชัดเจนในจดหมายที่ส่งมาให้ฉันว่าพี่ไกรสอนป่วยเพราะว่านดอกทองโยนของนางมณีจันทร์ครั้งนี้ก็ต้องเป็นสาเหตุเดียวกันนั่นแหละ
2: เมื่อไหร่พวกคนช่วยๆอย่างคุณมณีจันทร์กับยายจำปาจะได้รับผลกรรมสักทีนึง
0: หงใจเย็นลูกแกอย่าฟุ้งฟายช่วงเวลาที่เลวร้ายแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีมากที่สุดก็คือสติเพราะสติจะทำให้เราเนี่ยยับยั้งชั่งใจแล้วก็รู้จักคิดอยู่กับปัจจุบันขณะนะลูกนะเพื่อหาหนทางที่ออกไปจากช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้
2: จ๋ายายหงจะพยายามมีสติและหงก็จะหาทางช่วยพ่อไกรสอนให้ได
3: ้ดีมากเลยลูกเกิดเป็นหลานยายอ่ะมันต้องสู้แบบนี้สิวะ
0: แล้วถ้าไกรสอนคุ้มคลั่งเพราะว่านดอกทองโยนจริงพวกเราก็มีหนทางจะช่วยไกรสอนได้นะ
3: ช่วยยังไงหรอพี่แก้ว
0: อ้าวก็คราวที่แล้วคุณสิงห์เนี่ยเผลอไปดมดอกทองโยนของอีบัวบานแล้วก็มีอาการปวดหัวมากไม่ใช่เหรอแล้วคุณสิงห์หายได้ยังไงล่ะ
2: น้ำตำลึง

0: เห็นมลหงการที่เรามีสติเนี่ยจะทำให้เราคิดทบทวนคิดพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยปัญญาคนที่มีสติเนี่ยจะสามารถเอาชนะคนชั่วที่ไร้สติได้เสมอจำไว้นะลูก
1: สู้นะหงเอาชนะพวกคนชั่วให้ได้นะลูกสู้เพื่อพ่อนะ
2: จ้ะแม่ลูกสาวแม่วันดีหลานสาวยายแก้วกับยายบานเย็นไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วหงจะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อไกรสอนหายเป็นปกติให้ได
3: ้ยายรักหงนะ
4: ยายก็รักหงนะ
1: สู้ๆนะ
4: สู้ๆนะลูก
1: จุ๊บๆ

0: ไกรสอนครับใจเย็นคุณไกรสอนครับ
1: พ่อใจเย็นๆครับพ่อ
0: คุณไกรสอนครับ
1: พ่อพ่อดูอ่ะพ่อดูอ่ะไปใจ

0: คุณกันสอนครับใจเย็นคุณกันสอนครับปวดหัวปวดเองครับพ่อครับพ่อครับ
1: ปวดหัว
0: คุณกันสอน
1: พ่อครับพ่อ
0: คุณกันสอนใจเย็นครับ
1: ไปอ่ะจับไปทำไม
2: คุณพยาบาลคุณไปเตรียมยาแล้วครับประสาทไม่ปวดด่วนเลย
1: ปล่อย
2: ใจเย็นครับช่วยจับไปก่อนนะครับ
0: ใจเย็นครับ
2: จับไปแน่ๆนะครับจับไปแน่ๆครับอย่าให้เขาดิ้นตอนผมฉีดยานะครับพ่อจะเป็นแผลคุณแม่จากประวัติการรักษาของคนไข้ที่ผมได้ลองอ่านดูเนี่ยอาการป่วยครั้งนี้มันเหมือนกับที่บันทึกไว้เมื่อปี2546เลยครับคนไข้มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวและที่สำคัญหมอก็ยังหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ไม่เจอเลยครับ
3: ครับ
2: หมอขอตัวก่อนนะครับ
3: ขอบคุณครับ

นไว้นะครับพ่อตอนนี้หมอกำลังหาสาเหตุอยู่นะครับถ้ามันมีทางไหนที่จะให้พ่อหายเนี่ยผมจะให้หมอรีบรักษาทันทีนะ

0: งมาทำอะไรไอ้หมาขี้เลือดครอบครัวมึงเนี่ยเป็นเปรตไม่มีต้นโพงจริงนะต้องสิงตรงนู้นทีตรงนี้ทียายมึงก็มาใส่อยู่บ้านกูลูกสาวมึงก็มาหากินกับโรงงานน้ำพริกกูและนี่อะไรมึงจะไม่อยู่กับลูกชายผิดเหรอมึงออกไปเลยนะไอ้หมาขี้เลือดอย่าไปอยู่กับสิง
1: มึงอย่ามาดูถูกครอบครัวกูนะอีมันนี
2: ้ประสิทธิ์ชัยแม่นี่มันเรื่องอะไรกันครับ
1: แม่มึงนี่ก็แปลกนะอยู่ๆก็มาห้ามกูไม่ให้ยุ่งวุ่นวายกับมึงกูมาโรงพยาบาลเนี่ยทำไมมึงไม่คิดว่ากูจะไปเยี่ยมไอ้ไก่สอนแต่มึงกลับคิดว่ากูจะมายุ่งกับไอ้สิงกูจะยุ่งกับมันทำไมไอ้สิงกับกูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักหน่อยไม่ใช่เหรอกูชักจะสงสัยแล้วนะว่าทำไมมึงต้องคอยกีดกันไม่ให้กูยุ่งกับไอ้สิงนักหนาวะมึงก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่ากูโคตรเกลียดที่หน้ามันเลย
0: ก็ไม่ว่ามึงหรือใครที่อยู่รอบตัวเองของกู

0: เก๋กันทั้งนั้นแหละเพราะกูรู้ทันโคตรเง่ามึงไงที่มึงมาตีสนิทกับลูกชายกูอ่ะเพราะมึงหวังรวยทางลัดไง
1: ก็เหมือนมึงเมื่อ20ปีที่แล้วไง
2: แม่ใจเย็นๆก่อนครับแม่นี่มันโรงพยาบาลนะครับนี่ผมก็ชักจะเริ่มสงสัยเหมือนลุงสินชัยแล้วนะครับว่าทำไมแม่ถึงต้องกีดกันลุงสินชัยขนาดนี้ทั้งๆที่ลุงสินชัยกับพ่อเนี่ยก็เป็นเพื่อนเก่ากันแม่ควรจะดีใจด้วยซ้ำสิครับที่ลุงสินชัยมาเยี่ยมพ่อใช่ไหมครับพี่ตีครับพาลุงสินชัยเข้าไปหาพ่อหน่อยครับ
3: ได้ครับเชิญครับลุงสินชัย

0: ไงไอ้ไกรสอนกูสินชัยเพื่อนรักมึงไง
1: เพื่อนรักสินชัย
0: พระปรางห้ามสมุทรกูบูชามาจากวัดองค์พระสมุทรเจดีย์กูกับไอ้ไก่สอนเคยฝากตัวเป็นลูกหลานกับองค์พระสมุทรเจดีย์ไว้กูขอวางตรงนี้นะ
2: ขอบคุณครับพระสินชัย
0: เผื่อว่าอีพวกชั่วพวกเสนียดจันไรมันจะแพ้ภัยตัวเองทำอะไรให้ไกรสอนไม่ได้หายไวๆนะมึงความเจ็บปวดในอดีตที่มึงแย่งเมียกูยังไม่หายโกรธหรอกนะไอ้ไกรสอนแต่ที่กูมาวันนี้เพราะกูตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงและถ้าทุกอย่างมันเป็นอย่างที่กูสงสัยกูจะเอาลูกชายกูคืน

0: ตีเอาไปที่อื่นเอาไปสิ
1: ครับเดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่ให้นะครับแท็กซี่ครับแท็กซี่มาแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให
2: ้เดี๋ยว
1: ครับ
2: กูบูชาพระปางห้ามสมุดแบบห้อยคอมาด้วยมึงก็ไม่ใส่มึงกับไอ้ไกสอนเนี่ยจะได้มีพระปางห้ามสมุดเอาไว้คอยปกป้องคุ้มครองคนเร็วๆอย่างแม่มึงเอา
1: ขอบคุณครับ
2: ไม่ใช่เว้ยก้มหัวลงมาเร็ว
1: ครับ
2: ก้มดีๆดิก้มลงมาอีก
1: พร้อมไหมครับ
2: ขุดทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาด
1: โอ้โอ้ลุงสินชัยครับสร้อยมันเกี่ยวผมครับ
2: อะไรของมึงเนี่ยร้องเลยครับ

0: ขนาดนี้วะลูกผู้ชายมั้ยเนี่ยคนเราผิดพลาดกันได้เว้ย
1: ครับยังไงก็ผมขอบคุณลุงสินชัยมากนะครับผมจะใส่พระปางห้ามสมุทรที่ลุงสินชัยบูชามาให้เนี่ยตลอดเลยครับ
0: เอาไปดูแลพ่อของได้แล้ว
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ามึงคือลูกชายของกูจริงกูจะไม่ยอมให้อีชั่วมันหนีจันมันหลอกลวงครอบครัวไอ้ไกรสอนได้อีกต่อไปแล้วคุณแม่บูงาและทุกคนจะต้องได้รู้ความจริง

0: นี่แกแกฉันรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับอีกคุณพงษ์ชมพูผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่อะไรนั่นเลยอ่ะฉันรู้สึกว่ามันมองเราเหยียดๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่เขาดูเกลียดเรามากๆเลยนะแก
1: เกลียดมาเนี่ยก็เกลียดกลับไปสิจะยากอะไรอ่ะ
0: เออแล้วนี่แกหึงไหมที่คุณมณีจันทร์ประกาศว่าจะให้คุณสิงห์อ่ะแต่งงานกับอีคุณพวงชมพูอะไรนั่นอ่ะ
1: คุณสิงห์เขาบอกว่าเขาไม่แต่งเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รัก
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแกก็เลยไม่หึง
1: โอ้ยไม่ใช่คุณสิงห์ไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยทำไมฉันต้องหึงด้วยอ่ะ
0: เขินทำไมอ่ะหน้าแดง
1: ไม่ได้เขิน
0: เอ๊
1: ะเตรียมพรีเซนต์ก่อน
2: นี่พวกผมคิดว่าจะมาไม่ทันกันซะละครับแล้วพร้อมที่จะพรีเซนต์ฉลากน้ำพริกอันใหม่กันหรือยังครับ
0: พร้อมค่ะนี่นกยูงอุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะที่มีคุณสิงห์กับนายตีเข้าร่วมประชุมด้วย
1: ตอนนี้คุณไกสอนเป็นยังไงบ้างหรอคะ
3: คุณหมอยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับว่าทำไมพ่อถึงได้ปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัวแม่กำลังเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลครับผมเลยรีบมาประชุมไปกันเลยไหมครับ
1: งั้นเรารีบไปกันดีกว่าค่ะ
3: ครับไปครับเดี๋ยวผมช่วยหยิบ
4: ที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านนะคะคือตัวอย่างฉลากน้ำพริกแบบใหม่ของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ค่ะฉันตั้งใจเพิ่มรูปน้ำพริกลงบนฉลากด้วยทั้งน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะขามน้ำพริกเผาน้ำพริกขี้กาแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะเมื่อลูกค้าได้เห็นรูปน้ำพริกบนฉลากแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกอยากกินแล้วก็ตัดสินใจซื้อในที่สุดค่ะ
0: นอกจากฉลากแล้วเนี่ยน้ำพริกแม่มณีจันทร์ยังจะต้องทำกระปุกขนาดกลางเพื่อรองรับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีกำลังซื้อกระปุกขนาดใหญ่และกระปุกขนาดเล็กเพื่อรองรับกลุ่มคนเมืองที่กินครั้งเดียวหมดค่ะ
2: คุณมณีจันทร์ฝากผมมาบอกว่าให้คุณพงษ์ชมพูตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าท่านต้องอยู่เฝ้าคุณไกรสอนที่โรงพยาบาลครับ
5: ชมพูโอเคไหม
3: ผมว่าฉลากแบบใหม่เนี่ยดูสวยแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะ
5: ผมชอบ
6: ก็โอเคแหละค่ะสิงห์แต่ว่าชมพูอยากจะดูฉลากแบบอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบด้วยรบกวนคุณแหมผงช่วยไปออกแบบฉลากที่มันแตกต่างกันมาสัก10แบบได้ไหมคะฉันกับทีมการตลาดจะได้มีทางเลือก
5: ชมพูแต่ผมว่าฉลากแบบนี้เนี่ยมันก็ดีมากแล้วนะครับ
6: แบบไหน

0: ุณเห็นผมเขาออกแบบมาอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะสินค้าการที่เราจะรีแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเราต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนดึงดูดเราก็ตรงประเด็นก่อนที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งไปยังกลุ่มลูกค้าจริงไหมคะทุกคนถ้าอย่างนั้นขอวันจันทร์นะคะ
1: ตอนนี้มันวันศุกร์แล้วนะคะ
2: เราจะประชุมกันอีกทีนึงวันจันทร์ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ

0: ว่าไงจ๊ะหนูพงชมพู
1: ชมพูยังไม่ได้เคาะไฟนอลเรื่องฉลากน้ำพริกเลยค่ะคุณป้าชมพูให้อีหงมันไปทำมาอีก10แบบแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะเรียกประชุมอีกที
0: ดีมากจ้ะหนูพงชมพูไอ้พวกลูกแม่ค้าหน้าด้านเนี่ยมันหน้าด้านหน้าทนกว่าที่เราคิดเยอะหนูพงชมพูอะต้องแกล้งให้อีหงมันอยู่ไม่ได้เลยนะจ๊ะ
1: ชมพูก็ไม่ใช่ว่าจะแกล้งมันซะทีเดียวหรอกค่ะแต่ว่าการจะรีแบรนด์เนี่ยมันต้องทำอย่างรอบคอบทั้งเรื่องของฉลากแล้วก็รูปทรงของกระปุกน้ำพริกก็ต้องเลือกแบบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด
0: ์มีผู้หญิงที่ทั้งเก่งและสวยอยู่มากๆใกล้ตัวแท้ๆแต่สิงกลับไปหยิบเม็ดกรวดเม็ดทรายมาประดับหัวแหวนป้าว่าอีหงมันคงยอมง่ายๆแหละผู้ชายเลยติดใจเผลอๆอีหงมันอาจจะมีลูกตั้งแต่อายุ13แล้วซุกไว้ในปากน้ำก็ได้อีพวกแรดๆพวกเนี่ยป้ารู้ทันดี
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณป้าชมพูจะช่วยทำให้สิ่งตาสว่างเองค่ะสวัสดีค่ะ

0: พี่ยังดูดีอยู่มากๆเลยนะจ๊ะพี่ไกลสอน
1: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
2: อีกสักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
3: แขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกนะคะโปรดตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครเช้าวันเสาร์ทั่วประเทศด้วยหลายคนดูละครชะตาหงค้างไว้อยู่ละครยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงของพี่ยาช่วงผมครับเราไปดูละครกันต่อแต่เช้านี้เหมือนพี่ยาบอกครับผมมาตรงจากโรงงานนะเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่องวันเนาะรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒน
3: ะ
4: ยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินอายุยิ่งยาวพี่ย่าเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงหลายคนจะซื้อแต่ละทีคือรอโอกาสพิเศษบางทีรอปีใหม
3: ่
4: บางทีรอตัวจีนบางคนก็รอเหมือนช่วงกันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่เอาตรงๆท่านผู้ชมครับหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันผมย้ำนะครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกาย คนจีนโบราณก็เลยขนานนามมันว่าเป็นยาอายุวัฒนะจริงๆครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวทำไมหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงอ่ะกล้องจับนะครับนี่คือรังนกไซส์45 ml นะขวดสีทองพ
3: ี่
4: ย่าถามพี่ย่าอย่างต่ำพี่ย่าเคยเห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: อุ้ยต้อง120อะค่ะแบบเนี้ย
4: อ่ะอย่างต่ำต้องมี120บาทเนา
3: ะ
4: จะซื้อแต่ละทีก็หลายคนเป็นผมคือรอโอกาสพิเศษปีใหม่ตุ๊ดจีนมันแม่เพราะหลายยี่ห้อคือพร้อมใจกันลดเนาะอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมครับแต่เช้าวันเสาร์วันนี้7 โมงอีก52 นาทีวันนี้รายการสดเนาะโรงงานมาขายของเองไม่ต้องรอเทศกาลครับปกติขวดนึงประมาณ120 บาทใช่ไหมกล้องจับมาที่เซตรังนกหน่อยผมทำเป็นแพ็ค1 โหลครับ1โหลจากโรงงานนะ1โหลเท่ากับ12 ขวดครับ1ขวดประมาณ120 บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทถามพี่ย่าตรงลดเท่าไหร่เช้าวันนี้จาก 1,440 บาทพี่ย่าถึงจะว้าวครับ
3: จริงๆนะ 1,400 ก็ถูกแล้วแต่ว่าขอ 1,200
4: 1,200 ใช่ไหมอ่ะเช้าวันนี้ผมให้ตกใจมากกว่านั้นครับผมให้แค่
3: 1,000
4: ครับ26 กันยายนท่านผู้ชมเสาร์สุดท้ายของเดือนนะปกติขวด120 บาท12 ขวด1,440 บาทพี่ย่าว่า 1,400 จริงก็ถูกกันนะ
3: ถูกแล้วค่ะ
4: พี่ย่าขอ 1,200 ผมให้ 1,100 ทีมงานว่าไงเอ่ย
5: ว
4: ัน
5: นี้ให้850
4: ค่ะเดี๋ยวสดน
5: ะ
4: วันเสาร์นะ7 โมงกับอีก5:13 นาทีปกติขวด120 บาท12 ขวด1,400พี่ย่าขอ1,200อ่ะผม1,000

0: ไปลบ850 บาทเดี๋ยว850 บาทแล้วของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: เดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะของแถมได้เหมือนเดิมเบิกของแถมเข้ามาครับ
2: อ่
0: ะ850 บาทได้เหมือนเดิมเนาะ850 บาทงาดำได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: เดี๋ยว
0: หมดเนี่ย850 บาทท่านผู้ชมตอนนี้7 โมงกับอีก5:13 นะใครดูละครชะตาหงค้างไว้อยู่ท่านผู้ชมนี่คือโปรเฉพาะวันที่โรงงานไปขายของเองพี่ยากเอาตรง 1,400 ก็เอาเนาะ
1: ใช่
0: 1,200 พี่ยากเอาไหม
1: เอาค่ะ
0: 850ยิ่งเอาเนาะ
1: โอ้โหยิ่งเอาเลย
0: ทัวร์นะ850 บาทเดี๋ยวนะวันนี้7โมง5:13รายการสดเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะนั่นแก้เพจโปรเนาะเดี๋ยวแก้เพจโปรเสร็จแจ้งผมท่านผู้ชมยืนยันที่800กับอีก50 บาทพี่ยากคือถูกเน
1: าะ
0: ให้ดูโรงงานนิดนึงช่วงรอแก้เพจโปรเดี๋ยวตกใจว่าทำไมทำราคาแบบนี้ได้โรงงานของเราเป็นมหาชนนะท่านผู้ชมเนี่ยในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนจริงๆท่านผู้ชมตั้งใจจะขาย 1,200 เนาะทีมงานแจ้งมันคือ850 บาทเนา
1: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวแก้เพจโปรพี่ย่าดูครับทุกกล่องเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราผลิตภัณฑ์ดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจซื้อรังนกท่านผู้ชมผมย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาค่อนข้างแพงขวดท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอพี่ย่าบอกแล้วขวดนึงประมาณ120 บาท6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดอ่ะ24ขวดคูณ120อย่างต่ำต้องมี 2,880 บาทพี่ย่าแต่เช้าวันนี้นะจ่ายแค่850 บาทอ่ะขออินเสิร์ตรงนี้นึงฮะแล้วคุณจะได้งาดำอ่ะเนี่ยงาดำมีส่วนช่วยอะไรครับดูแลกระดูกข้อต่อพวกเขาคนเราพออายุมากขึ้นครับกระดูกมันจะเปราะมันจะบางจะไม่แข็งแรงส่งผลยังไงครับบางคนยืนเฉยๆก็ปวดแล้วก็ทรมานย
1: ิ่
0: งบางคนบ้าน2ชั้น3ชั้นน่ะขึ้นลงบันไดยิ่งปวดยิ่งทรมานกล้องจับไปที่งาดำหน่อยหลายคนเวลามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อพวกเขาจะนึกถึงงาดำกับคอลลาเจนแต่ความพิเศษเช้านี้คือขออินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยครับงาดำสูตรเนี้ยผสมคอลลาเจนเข้าไปพี่ย่างาดำมีส่วนช่วยดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่าและคอลลาเจนที่เราเลือกใช้เป็นคอลลาเจนประเภทไทท์ทูคือดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันได้เดือน4กล่องที่ให้ไปคือกินได้4เดือนพ
1: ี่
0: ย่าแต่เงื่อนไขในการส่งนิดนึงครับเราขออนุญาตเก็บกล่องช่วงงานเพราะเวลาเอากล่องไปก็เอาไปทิ้ง
1: พี่
0: ย
1: ่
0: าแล้วพี่ย่าดูบนหน้าจอเนี่ย1กล่องเวลาเปิดกล่องมามันจะมีกระปุกอยู่ข้างในบัตรเดบิตเราให้เป็นกระปุกไปแทนครับ4กระปุกกินได้4เดือนครับหมดหน้าจอยืนยันแค่ราคานะ850 บาทเฉพาะของแถมก็ว้าวเนา
1: ะ
0: อ่ะขอกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขอส่วนประกอบของรังนกขวดทองมาหน่อยครับทุกท่านครับรังนกขวดทองสูตรเนี้ยเป็นสูตรสีทองความพรีเมียมของขวดสีทองคือสูตรเนี้ยใส่ปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาดถึง2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปั่งมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าเนาะและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงพี่ย่าแล้วเพิ่มวิตามิน B3 กับนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเวลาภูมิดีเวลาร่างกายมันดีอะโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ถามหาหลายคนเลยนึกถึงรังนกเนาะคนจีนโบราณก็เลยนิยามมันว่านี่คือยาอายุวัฒนะหลายคนไม่กินบ่อยเพราะราคาแพงขออินเสิร์ตลงและถามพี่ย่าแบบนี้หมดหน้าจอยืนยัน850 บาทรังนก24ขวดงาดำอีก4กล่องก็ได้อีก4เดือนแค่เก็บกล่องที่โรงงานแล้วทั้งหมดทั้งมวลบริการส่งฟรีอ่ะความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: เอาจริงที่บอกคือ1,400คือถูกมากแล้วค่ะแล้วนี่850แล้วทั้งโต๊ะเลยค่ะ
0: ทั้งโต๊ะเลยนะท่านผู้ชมอ่ะทีมงานเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับทุกชมยืนยันนะเช้าวันนี้ยืนยันแค่850 บาทครับรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลเนาะคิดแค่850 บาทงาดำครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าสูตรนี้ใส่คอลลาเจนไททูดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปครับหมดหน้าจอแค่850 บาทครับ02 06 5888จังครับหมดหน้าจอยืนยัน850 บาทครับรังนกแท้24ขวด2โหลงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850 บาทใครสนใจรีบโทรที่1902 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจพี่ยาเช
1: ้
0: าวันเสาร์ตอนนี้7โมงอีก56นาทีหลายคนดูละครชะตาหงค้างอยู่ฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครเนี่ยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: รังนกขวดสีทองพรีเมียมนะคะปกติอย่างที่บอกคือราคาประมาณ120อัพแต่วันนี้ทั้งหมด24ขวด
0: 850
1: แล้วก็ได้งานดำไปอีกโอ้โห850ค่ะ
0: ถูกมากใครสนใจโทรนะ850บาทพี่ย่าบอกพี่ย่าตรงๆนะมีเงิน800กว่าบาทอะรังนกได้แค่8ขวดแต่วันที่850บาทรังนกขวดสีทองเป็นรังนกแท้24ขวด2โหลงาดำกินฟรีอีก4กระปุกดูแลกระดูกข้อต่อเข่าหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02 06 5888ครับขอส่วนประกอบรังนกขวดทองขึ้นมาอีกรอบหน่อยทุกท่านครับสูตรนี้ผมย้ำว่าเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปังขึ้น2เท่าจริงๆขวดทองมันจะแพงมากท่านผู้ชมวันนี้เราคิดต่ำๆประมาณ120บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมีเกือบ3,000 บาทแต่เช้านี้แค่ 850บาทและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นไปเลยครับช่วยยมย้ำนะฮะหมดหน้าจอแค่850บาทจริงๆครับรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% นั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ำตาลครับงาดำครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าสูตรนี้ใส่ไคลเจนไททูดับเบิ้ลดูแลหัวเข่าเข้าไปครับให้กินฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอเซตนี้กินได้เกือบ5เดือนไม่ยากจ่ายแค่850บาทก็0206 5888ย้ำนะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ขวดทอง24ขวด2โลถูกมากและงาดำกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็0206 5888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกขวดทอง24ขวดงาดำกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็0206 5888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยใครมีปัญหาเรื่องการนอนใช้สิทธิ์แลกซื้อได้อ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายนะครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทครับรังนกแท้24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินที่แข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นงาดำดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าข่าวฟรีอีก4กระปุกเซตนี้หมดหน้าจอ850บาทกินได้ถึง5เดือนเนา
1: ะ
0: 02ครับ026 5888ยังก็02 026 5888อ่ะย้ำมาท้ายก่อนดูละครชะตาหงส์ต่อเนาะหมดหน้าจอ850บาทรังนก24ขวดงาดำอีก4กระปุกเซตนี้5เดือนนะครับ02 06 5888จ่ายแค่850บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02 06 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ว่าไงจ๊ะหนูพงชมพู
1: ชมพูยังไม่ได้เคาะไฟนอลเรื่องฉลากน้ำพริกเลยค่ะคุณป้าชมพูให้ยี่หงมันไปทำมาอีก10แบบแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะเรียกประชุมอีกที
0: ดีมากจ้ะหนูพงชมพูไอ้พวกลูกแม่ค้าหน้าด้านเนี่ยมันหน้าด้านหน้าทนกว่าที่เราคิดเยอะหนูพงชมพูต้องแกล้งให้อีหงมันอยู่ไม่ได้เลยนะจ๊ะ
1: ชมพูก็ไม่ใช่ว่าจะแกล้งมันซะทีเดียวหรอกค่ะแต่ว่าการจะรีแบรนด์เนี่ยมันต้องทำอย่างรอบคอบทั้งเรื่องของฉลากแล้วก็รูปทรงของกระปุกน้ำพริกก็ต้องเลือกแบบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด
0: ์มีผู้หญิงที่ทั้งเก่งและสวยอยู่มากๆใกล้ตัวแท้ๆแต่สิงกลับไปหยิบเม็ดกรวดเม็ดทรายมาประดับหัวแหวนป้าว่าอีหงมันคงยอมง่ายๆแหละผู้ชายเลยติดใจเผลออีหงมันอาจจะมีลูกตั้งแต่อายุ13แล้วซุกไว้ในปากน้ำก็ได้พวกแรดๆพวกเนี่ยป้ารู้ทันดิ
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณป้าชมพูจะช่วยทำให้สิงตาสว่างเองค่ะสวัสดีค่ะ

พี่ยังดูดีอยู่มากๆเลยนะจากพี่ไกรสอนที่จริงฉันก็ไม่อยากทำให้พี่เป็นบ้าเป็นบอแบบนี้หรอกถ้าพี่ไม่มัวเพ้อแต่ถึงอีกวันดีแต่ที่ฉันมานอนเฝ้าพี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นห่วงฉันแค่ไม่อยากให้ใครหน้าไหนมาเข้าใกล้พี่โดยเฉพาะอีวันดีไม่ว่าพี่จะสุขสบายหรือป่วยใกล้ตายพี่ต้องอยู่ในสายตาฉันตลอด

0: ื่องพินัยกรรมคงต้องพักไว้ก่อนนะแม่เพราะอาการป่วยของพ่อไกรสอนสำคัญที่สุดถ้าพ่อเป็นอะไรไปพินัยกรรมก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับหงเลยยังไงคืนนี้หงก็ต้องหาทางเอาน้ำตำลึงไปให้พ่อไกรสอนกินให้ได
1: ้รอนกยุ่งอยู่ล่ะครับ

0: ของกลับบ้าน2วันเนี่ยนานๆไม่รู้จะขนอะไรไปเยอะแยะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยก็ต้องขนกลับมาแล้วค่ะ
1: สงสัยเนี่ยกุ๊กกิ๊กกับพี่ตรีภูมิอยู่หรือเปล่าครับ
0: เป็นไปได้นะคะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเค้ามีซัมติงกันค่ะแล้วนี่คุณสิงห์ต้องไปนอนเฝ้าคุณไกรสอนที่โรงพยาบาลมั้ยคะ
1: อ๋อไม่ได้ไปนอนแล้วล่ะครับ
0: อ้าวทําไมอ่ะคะ
1: คือแม่ผมเค้ายื่นคําขาดนะครับว่าจะเป็นคนนอนเฝ้าคุณพ่อเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปส่งให้คุณแม่นะครับผมอยากไปเยี่ยมพ่อด้วยกันไหมครับ
0: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณมณีจันทร์เนี่ยเขาจะหาว่าฉันวุ่นวายพี่ตีร้อยฟังว่าครั้งก่อนอ่ะพ่อสินชัยเนี่ยเขาไปเยี่ยมคุณไกรสอนก็ยังโดนด่ากลับมาแล้วเลยอ่ะ
1: ผมขอโทษแทนแม่ผมด้วยนะครับแต่ว่าคุณอย่าเอาสิ่งที่แม่ผมทำเนี่ยมาตัดสินผมนะครับผมเข้าใจนะครับว่าแม่กับลูกยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดถ้าผู้หญิงคนไหนจะรักผมเนี่ยก็คงต้องรับมือกับแม่ผมด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังอยากเห็นแก่ตัวขอให้คุณอย่าปฏิเสธผมเพียงเพราะคุณเกลียดแม่ผมนะครับ
0: คุณสิงห์เป็นคนดีนะคะฉันเห็นแล้วก็รับรู้มาตลอดแต่บางครั้งเนี่ยความดีกับความรักมันก็คนละเรื่องกันเลยค่ะอะไรที่ฉันไม่มั่นใจฉันก็ไม่อยากจะรับปากและฉันก็ขอพูดตรงๆเลยนะคะฉันมองไม่ออกเลยว่าคุณมณีจันทร์เขาเกลียดฉันมากขนาดเนี้ยแล้วเราสองคนจะรักกันได้ยังไงหัวเราะอะไรคะนี่ฉันซีเรียสอยู่นะคุณสิงห
1: ์เปล่าครับผมดีใจนะครับที่คุณบอกว่าแล้วเราสองคนจะรักกันได้ยังไงมันก็แปลว่าคุณก็รักผมเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ฉันขอถอนคำพูดค่ะไปหาหนุ่มยุ่งดีกว่า
1: ไม่ทันแล้วครับพูดแล้วพูดเลยรักแล้วก็รักเลยนะครับ
2: จะไม่ตึงแขนจะไม่ตึงขาจะไม่ตึงหูจะไม่ตึงตึงแตรตึงตึงตะตะระตะตึงตึงตะตะระตะตึงตึงตะตะระตะตึงฮ่าดีใจจังเลยจะได้กลับไปนอนบ้านสักคืน2คืนลืมอะไรปะวะ
3: นี่คุณจะกลับบ้านแล้วใช่ปะ
2: ใช่
3: แล้วเสื้อผ้ากางเกงในที่ตากไว้เนี่ยจะเอากลับด้วยมั้ย
2: ของปากน้ำเชียวนะมีทนายไม่ได้ชั้นนะโดนเกงในโปะหน้าไปเล่า
3: ขอบคุณนะที่ช่วยผมเนี่ย
2: ไม่เป็นไร
3: ว่าแต่ตอนเนี้ยช่วยเอาขาออกจากตัวผมก่อนได้ไ
2: ห
3: ม
2: ฉันขอโทษ
3: ไ
2: ม่ไม่ลุกลุกลุกล
3: ุ
2: กฉันขอโทษ
3: ว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณยกเท้าเตะเร็วมากเลยนะต่อไปถ้ามีแฟนเนี่ยหวังว่าจะไม่เตะแฟนเหมือนเตะกางเกงในหรอกนะ
2: ก็ถ้าแฟนมันห่วยอ่ะฉันก็เตะหมดไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละใครที่คิดจะมาจีบอ่ะก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนวมแน่
3: อยากโดนเตะจังเลยอ่ะจะได้จูบคืนเป็นคู่รักแบบใหม่ไงเตะจูบเตะจูบ
2: เตะจูบหรอลามกโอ้นี่ว่าแต่คืนเนี้ยนายได้ไปนอนเป็นเพื่อนคุณสิงห์เฝ้าคุณไกรสอนไหม
4: ฮัลโหลหงเหรอลูก
0: ยายจ๊ะหงกำลังจะไปรับยายนะจ๊ะ
4: จ้ะนี่ไปถึงก่อนเข้าไปคุยกับคุณบุญงาในห้องเลยนะยายบรรเย็นน่ะเขาดูแลคุณบุญงาอยู่ในห้องตอนนี้ย

0: ยายอยู่ที่ตลาดมาช่วยพวงสร้อยซื้อของ
1: ได้จ้ะยาย
0: เดี๋ยวนี่คิดเอาไว้แล้วยังว่าจะทำยังไงถึงจะเอาน้ำตำลึงไปให้ไก่สอนกินได
2: ้พอพวงสร้อยบอกว่าน
0: างมณีจันทร์เนี่ยมันนอนเฝ้าไก่สอนด้วยตัวมันเองเลย
1: ใช่จ้ะคุณสิงห์ก็บอกหงอย่างนั้นเหมือนกันน่ะคราวนี้ดูเหมือนว่าคุณมณีจันทร์จะระวังตัวมากไม่ให้ใครเข้าใกล้พ่อไก่สอนเลย
0: นั่นสิ
2: แค่นี้ก่อนนะหง
0: พวงสร้อยเดินมาแล้วเดี๋ยวไปคุยต่อที่บ้านจ้ะ
3: ฉันได้ของครบแล้ว
0: อย่าเพิ่ง
4: สมุนไพรไทยจ้าสมุนไพรไทยมีบอระเพ็ดขมิ้นชันเสม็ดขาวจ้า
3: แม่ค้ามีสมุนไพรอะไรที่มันช่วยเอามาเพิ่มอัมพาตได้บ้างอ่ะ
4: อ๋อเง่าขากับเง่าขมิ้นค่ะแก้อัมพฤกษ์อัมพาตเป็นอย่างดีเลยค่ะ
3: เออดีฉันเอา2ชุดนะ
4: ได้ค่ะ
3: จะเอาไปให้คุณบุงหากิน
0: อ๋อเหร
3: ออุ้ยขายสลอดด้วยเหรอกินแล้วมันท้องเสียนี่
4: ขับถ่ายคล่องมากเลยนะคะรับไหมคะ
3: อุ้ย
4: กี่ชุดดีคะ
3: เออไม่เอาหรอกฉันถ่ายทุกวันอยู่แล้ว
0: พวงสร้อยเดี๋ยวไปเรียกรถรอไว้เลยนะเดี๋ยวฉันจ่ายตังค์เอง
3: งั้นเอาไปด้วยนะ
0: จ้ะจ้ะ
3: ฉันจะไปก่อน
0: แม่ค้าเอาสลอดด้วย
4: กี่ชุดดีคะ
0: 2ชุด
4: ได้เลยค่ะ
5: ไก่สุกแล้วแหมนี่จะ6โมงเย็นแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอรู้ก็รู้ดิฉันต้องไปเยี่ยมลูกฉันไปเยี่ยมอิมานีที่โรงพยาบาล
3: รู้แล้วค่ะเนี่ยแกงเขียวหวานก็จะสุกแล้วจะทอดไข่นี่แหละรอแป๊บนะ
5: อุ๊ยตายแล้วนี่โอเอมากว่างไม่ได้ว่างไม่ต้องหัวชนกันกับอีบานเย็นคุยกันตลอดเลยคุยนักเชียวพอเจออีบานเย็นพูดก็ไม่มีหยุดเลยนะตั้งแต่อีพวกบ้านนั้นมาอยู่ที่นี่นะแกเน
6: ี่
5: ยม
6: ัน
5: เหอะเก
6: ิน
5: ท
6: ุ
5: กว
6: ัน
5: แล้วนะ
6: พี่แก้วฉันเอาสลอดไปคั่วไปบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
0: จัดการเลย
6: เลย
0: ระวังตัวนะยังไงวันเนี้ยเราต้องเอาน้ำตำลึงให้ไก่สอนกินให้ได้
5: หยุดนะ
3: คะขอโทษนะ
5: กูรู้แน่ว่าใจมึงคิดอะไรอยู
3: ่คิดอะไร
5: มึงจะเอาไข่หน้ากูใช่ไหม
3: เอ้าเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยเนี่ย
5: น
3: ี่คิดดังไปนั่นแหละ
5: อุ้ยแหมกูก็นึกว่าใครไม่อีพวกนี้เอง
7: ตกใจอะไรเหรอฉันเองอ่ะฉันเห็นว่าเสียงดังก็เลยรีบเข้ามาดูจะมาช่วยนางพวงสร้อยมันน่ะ
3: อ
7: ่
3: ะนี่ไม่ต้องช่วยหรอกวันนี้วันศุกร์กลับบ้านไปเลยยายเย็นๆกลับบ้านไปเลย
7: ไม่เป็นไรงานเยอะ
3: ไม่เป็นไรแค่นี้ฉันเอาดู
5: โง่แค่นี้ก็คิดได้ด้วยเหรอ
3: เออๆก็ดีเหมือนกัน
5: โอ้ย
7: มันนี่อ่ะฉันเจียวไข่เองฉันเจียวอร่อยมาก
3: อร่อยอย่าให้ไหม้นะ
7: เออน่ะครับร
3: องแต่ฉันคนข้าวเองจะได้เร็วๆเสร็จเร็ว
7: ๆอุ๊ยดูสิเขียวหวานเดือดแล้วจะไหม้หรือเปล่าเนี่ย
3: เออดูดิเดี๋ยวมะเขือมันและหมด
7: เออนาไม่ต้องห่วงหรอก
8: กินให้อร่อยนะคะคุณจำปาคุณมณีจันทร
1: ์เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจ๊ะยาย
8: เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่เตรียมรับแขกได้เลย
1: แขกอะไรยาย
8: แขกปี๊แขก
9: เดี๋ยวผมช่วยครับแม่ค่อยๆเดินนะ
10: โอ้จะติดท่าไหนแล้วเนี่ยโอ้โหลูกเอ้ยเนี่ยนะมันจะต้องเป็นอาหารของอีพวงสร้อยแน่ๆเลยเราถึงได้ท้องเสียกันทั้งบ้านแบบเนี้ยอีนี่เนี่ยมันคงจะโกรธแม่ที่แม่ด่ามันมันก็เลยทำอาหารมั่วๆซั่วๆแบบนี้มาให้เรากิน
11: โอ้ยแม
10: ่โอ้ย
11: กลับห้องไม่ได้ไหมเนี่ยผมอยู่นั้นนะฉันเหนื่อยแล้วนะ
10: กูไม่กลับคุณจะบ่นอยู่เนี่ยแหละดูสิอีเปรตน้อยเนี่ยทำให้คุณต้องขี้แตกขี้แตนนี่กลับไปบ้านนะคุณจะต้องไล่มันออกไปเลยนะอีชาติเปรตนี่จริงๆแล้วแม่ต้อง
9: ยายยายโอเคไหมครับเนี่ย
10: โอเคไหมเนี่ยอย่างเงี้ยขี้จะแตกแล้ว
9: ยายนิดนึงไปแม่ก็รีบพักผ่อนเถอะนะครับหมอบอกว่าพวกเราแค่ถ่ายไม่มีอาเจียนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วครับ แม่แม่นอนก่อนเลยค่ะ
11: สิงปลุกปลุกปลุก
9: แม่แม่แม่

0: น้ำพริกมาแล้วจ้ะยาย
1: อ๋อมาเลยลูกมาอุ้ยน่ากินเชียว
2: พลอยมาแล้วฉันเก็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วพี่แก้วเดี๋ยววันนี้เราไปเปลี่ยนบรรยากาศนอนนอกสถานที่กันดีกว่าเนาะอ
3: ย่าเสียงดังสิ
4: น้ำต้องลืมเอาวันดีอย่าลืมเด็ดขาดนะ
5: ไม่ลืมจ้ะแม่มาแล้วมาแล้วนี่เอาไปหลายๆขวดเลยจะได้กินได้ทั้งวัน
1: ดีๆๆๆอ่ะครบไปยังครบไปยัง
2: ครบแล้วฉันครบแล้ว
0: คุณสิงห์โทรมาจ้ะ
5: ร
0: ับ
5: เลย
0: สวัสดีค่ะคุณสิงห์
6: คุณหงครับผมมีเรื่องอยากจะขอให้ยายแก้วกับยายบานเย็นช่วยหน่อยนะครับคือครอบครัวของผมเนี่ยท้องเสียกันทั้งบ้านเลยครับผมเลยอยากจะขอให้ยายแก้วกับยายบานเย็นเนี่ยมาช่วยนอนเฝ้าคุณพ่อสักคืนเรื่องค่าจ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายให้พิเศษนะครับ
0: เรื่องค่าจ้างเนี่ยคุณสิงห์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยายของผมเนี่ยเต็มใจช่วยค่ะคุณสิงห์อยากให้เท่าไหร่เนี่ยตามสะดวกเลยนะคะ
6: ขอบคุณนะครับหงนี่ผมก็นอนอยู่โรงพยาบาลเดียวกับคุณพ่อนะครับถ้าหงแวะมาเยี่ยมผมเนี่ยผมคงจะดีใจมากเลย
0: งั้นถ้าคุณมณีจันหลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวหงแอบไปเยี่ยมนะคะ
6: ผมจะรอนะครับ
0: ขอโทษด้วยนะคะคุณสิงห
2: ์เห็นหนุ่มสาวเขาจีบกันเนี่ยเราก็คิดถึงตอนที่เราเป็นสาวๆแล้วมีหนุ่มๆ มาลุมจีบเรานะพี่แก้ว
4: ตอนไหนยะฉันเห็นแกมีแต่แทนไปหาผู้ชายก่อนทุกที
0: โอ้ยไปกันได้แล้วจ้ะยาย
4: ไปไปกัน
1: ไปจ้ะไปเร็ว
2: ฉันมีคนจีบนะจีบหรอ
4: ยายเชื่อก็ได้นะ
2: นี่ตอนสาวมีคนจีบฉันจีบแก้ว
4: เออเชื่อแต่ฉันเห็นแกไปจีบเขาก่อนทุกทีนะ
2: เขาจีบฉันฉันจีบเขาเมาจริงเลยพี่แก้ว
7: นี่แปลกมากทำไมทุกคนเตรียมข้าวของล่วงหน้าเพื่อให้แม่แก้วไปเฝ้าริไกสอนทั้งที่สิงห์เพิ่งโทรมาด้วยซ้ำแล้วทำไมวันกับหงถึงรู้ล่วงหน้าว่าต้องไปเฝ้าริไกสอนแล้วทำไมต้องเอาน้ำตำลึงไปด้วยวะ
6: เชิญครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยยายแก้วกับยายบานเย็นจะมานอนเฝ้าพ่อนะครับ
5: เป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
6: จนถึงตอนนี้เนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับว่าทำไมอยู่ๆพ่อถึงได้ปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนพ่อจะพอจำใครได้บ้างแล้วแต่ตอนนี้พ่อกลับกลัวทุกคนไปหมดเลยครับ
8: แล้วเมื่อวานนี้ที่สินชัยมาเยี่ยมเนี่ยไกรสอนมีอาการเป็นยังไงบ้าง
6: พ่อร้องไห้อย่างเดียวเลยครับ

0: นี่หงกับแม่วันดีทำกับข้าวมาเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณไกรสอนจะทานได้หรือเปล่าง
1: ั้นเดี๋ยวผมช่วยครับ
2: เอ้ามีน้ำตำลึงด้วยเหรอครับ
0: คือว่าก็ตั้งแต่ที่คุณสิงห์เอามาให้ชิมเมื่อวันก่อนน้าบานเย็นชอบมากเลยค่ะก็เลยทำมาฝาก
3: ชอบมากเลยเนี่ยกินแล้วสดชื่น
1: งั้นทานเลยครับ
4: ไม่มีเลย
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: by Lycan Reflection Concert
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับมาพบกันนะฮะในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์นะฮะ19กันยายนบอกเลยว่าสาหัสมากๆจริง
3: ๆบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลย
4: 26กันยายน
3: คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนเข้าบ้านไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมน
4: ะ
3: ผมมาในไม่สามารถที่จะ
4: ใส่เกงขายาว
3: ใส่กางเกงขาสั้นมารองเท้าแตะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้หนักจริงๆสำหรับหลายๆพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑล
4: แล้วล่าสุดบ้านผมเองเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วย
3: ตอนนี้มีคนหลายคนทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับบอกว่าอยากจะขอให้แจ้งพื้นที่ในการขอความช่วยเหลือบ้านเข้าไม่ได้บ้างบ้านพื้นที่เป็นห้องเช่านะครับขอความช่วยเหลือในเรื่องของจะหาที่พัก
4: ใช่
3: พักที่ไหนเข้าบ้านไม่ได้ที่จอดรถเป็นยังไงรถหลายคันตอนนี้ก็คือ1จอดคาทิ้งไว้ที่ถนนก็มี
4: โอ้บางคนเองอย่างยกตัวอย่างเลยช่างแต่งหน้าของเรารถตอนนี้จอดตายอยู่กลางถนน
3: นั่นแหละฮะ
4: รถยกก็ยังไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได
3: ้ดิฉะนั้นแล้ววันนี้สื่อสารกันได้นะคุณผู้ชมนะดูทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
4: ์
3: ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook YouTube แจ้งขอความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาได้นะครับ
4: ใช่แล้วนะฮะและช่วงประมาณเกือบ1:00ที่ผ่านมาผู้ว่าชาติเองก็มีการออกมาประกาศนะฮะ3พื้นที่3เขตครับเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: ซึ่งนะตอนนี้ต้องบอกว่ามันสาหัสมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้หลายพื้นที่กันหน่อยครับโดยอย่างจุดแรกที่หนองจอกนะฮะตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยชาวบ้านบอกว่าฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องลุยน้ำจริงๆและสุดท้ายนะฮะรถก็จอดตายจอดดับกันเพียบรถบางคันทะเบียนก็หายน
3: ี
4: ่โอ้โหนี่กระจังหน้ามันหลุดไป
3: คอนโซลด้านหน้าก็ไม่ได้ละ
4: คือเดือดร้อนกันไปจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะสวนหลวงภาพก็ไม่ต่างกันครับชาวบ้านเองก็เนี่ยต้องลุยน้ำกันไปแบบนี้ตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดก็ยังคงต้องลุยกันไปรถมอเตอร์ไซค์หลายคันไปต่อไม่ได้ก็เข็นเอานะฮะเส
3: ีย
4: หายกันแบบหนักจะหนักจริงๆคุณผู้ชมอย่างเอาง่ายๆทีมข่าวของเราที่มาทำงานตอน2:00คุณผู้ชมไปดูสภาพกันหน่อย
3: ขอดูหน่อยฮะ
4: โอ้โหนี่ทะเบียนนี่จุดนี้ทะเบียนหายไปแล้ว
3: ไปหลายคันนะ
4: หลุดไปตอนไหนไม่รู้ด้วย
3: แล้ว
4: จุดไหนก็ไม่รู้ด้วย
3: ตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าทะเบียนของใครมารับด้วยตามพื้นที่ต่างๆประกาศตามในโซเชียลเยอะไปหมดนะครับ
4: ถ้าคือถ้าเกิดใครเจอตะแกรงหน้ารถ
3: ครับ
4: บอกด้วยแล้วกันนะเผื่อผมจะไปเอานะฮะในขณะที่บางคันเองสเกิร์ตหน้าก็หลุดอีกเหมือนกันก็พังเสียหายนี่โหเป็นร่องรอยแบบนี้เลยแตกไปแล้วสาเหตุจุดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ได้จริงๆนะฮะในขณะที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าผู้ว่าชัดชาตินะฮะก็มีคำสั่งลงนามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพครับเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะฮะในเขตหนองจอกเขตสวนหลวงแล้วก็เขตคณะยาวเพื่อที่ย้ายส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมีความสะดวกมากขึ้นครับในการที่จะเข้าไปจัดการภัยพิบัตินะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดความยากลำบากขึ้นมาหลายจุดนะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้ทำให้การจราจรการเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างจะยากลำบากครับก็ต้องมีการกำหนดนะฮะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณะแล้วก็เพื่อที่จะดูแลเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนแต่ทีนี้ไปดู3เขตกันก่อนคุณผู้ชมครับ
3: ครับ
4: 3เขตที่ว่าอย่างเขตแรกคือเขตหนองจอก8แขวงด้วยกันนะคุณผู้ชมทั้งแขวงกระทุ่มรายแขวงหนองจอกนะฮะแล้วก็คลอง10ครับแขวงคลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือครับแล้วก็คลองลำแขวงลำผักชีแล้วก็ลำต้อยติ่งด้วยนี่คือหนองจอกส่วนที่สวนหลวงคุณผู้ชมมีทั้งหมด3แขวงด้วยกันนะฮะก็คือแขวงอ่อนนุชพัฒนาการครับแล้วก็สวนหลวงนะฮะส่วนเขตคณะยาว2แขวงครับก็คือรามอินทราแล้วก็แขวงคณะยาวเพื่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการที่จะเข้าสามารถจัดการกับเรื่องของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้ว่าชัดชาติมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมตอน5:00ที่ผ่านมา
3: เป็นยังไงครับ
4: ล่าสุดมีการกำหนดออกมาเป็น7มาตรการเร่งด่วนนะคุณผู้ชมนะฮะ1เลยดูไปพร้อมๆกันก็คือเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการแนะนำนะฮะในการเก็บหลักฐานความเสียหายเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือ2ก็คือเร่งสำรวจผู้ป่วยติดเตียง

0: กลุ่มเปราะบางจัดการดูแลตามความจำเป็นนะฮะทั้งในพื้นที่การส่งต่อการอพยพไปยังศูนย์พักพิงด้วย3ก็คือเตรียมศูนย์พักพิงและจุดจอดรถครับและจะมีการใช้โรงเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์หลักนะฮะพร้อมกับมีการจัดอาหารน้ำดื่มสุขาภิบาลให้เพียงพอ4ครับจะมีการจัดสรรกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงนะฮะแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เร่งกรอกรวมไปถึงวางกระสอบทรายในพื้นที่ที่จำเป็น
1: ครับ
0: 5ก็คือเรื่องของการดูแลการจราจรนะฮะจัดยานพาหนะในการช่วยเหลือประสานตำรวจดูแลเส้นทางการเคลื่อนย้ายรถกีดขวางและเตรียมรถรับส่งประชาชนด้วยส่วนมาตรการที่6ครับก็คือการเร่งระบายน้ำดูแลความสะอาดสุขอนามัยหลังน้ำลดนะฮะเร่งเก็บขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับดูแลห้องสุขาและศูนย์พักพิงแล้วก็มาตรการที่7ครับก็จะมีการบูรณาการข้อมูลติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องประสานกับข้อมูลทุกหน่วยงานนะฮะแล้วก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้นะฮะ
1: มิฉะนั้นคุณผู้ชมส่งข้อมูลกันมาได้นะผมอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามานะครับขอดูภาพล่าสุดหน่อยอ่ะช่างภาพลองดูนะ
0: ครับ
1: นี่ภาพล่าสุดนะครับนี่คือบางกะปิอ่ะอย่างนี้ละกันมือถือผมหน่อยนี่คือบางกะปินะครับบางกะปิน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารกันมาได้นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนอกจากบางกะปิแล้วแถวแถวคันนายาวเนี่ยขอความช่วยเหลือมาเนื่องจากว่าเป็นห้องเช่าและอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับ
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับฝนถล่มลักษณะของฝนเนี่ยหลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะฝนเป็นการตกวนอยู่เฉพาะในพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: วนอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางแล้ววนแบบนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยที่ผมมาก็คือฝนตกยังอีกหลายพื้นที่เลยครับ
0: ใช
1: ่มิฉะนั้นคุณผู้ชมครับไล่เลียงไปแบบนี้นะพอฝนถล่มแบบนี้บางกะปิรามคำแหงพัฒนาการประชาชนเดือดร้อนกันหมดเลยอันนี้สงสารมากๆคุณผู้ชม
0: ไปต่อไม่ได้จริง
1: ๆไปต่อไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์หลายคันนะครับเข็นฝ่าน้ำที่ท่วมขังโดยเฉพาะซอยรามคำแหง65ทะลุซอยมหาดไทยเขตบางกะปินะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำเนี่ยท่วมผิวการจราจรในระดับสูงนะครับถ้าดูนะระดับเอวฮะบางคนเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ไซค์นี่จอดทิ้งครับหรือเอาไปขอจอดตามที่ต่างๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้บางคนนี่คนนี้นี่ใส่เสื้อกันฝนด้วยเข็นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับของก็ต้องหิ้วไปด้วยลำบากจริงๆอ่ะดูอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวานนี
0: ้โอ้ยหนัก
1: นี่จอดดับเลยแล้วบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: น้ำเข้ารถเขาต้องวิดน้ำออกวิดน้ำออกคือไปไหนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ทำอะไรก็ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยดีเจต้นหอม
0: ครับ
1: บอกอย่ามารามคำแหง
0: โอ้มาไม่ได
1: ้มาไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตู
0: ม
1: มดดำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มดดำนี่ตะโกนกรี๊ดอยู่ในรถเลยนะ
0: โอ้
1: ชัดเป็นนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไปไหนไม่ได้เลย
0: คือจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได
1: ้น่าสงสารมากคุณผู้ชมครับเอาลองดูบางกะปิหน่อยขอดูบางกะปิตลาดบางกะปิฮะ
0: นี
1: ่เนี่ยคือภาพเมื่อสักครู่สงสัยจะเป็นชุมชนเดียวกัน
0: ครับ
1: แถวแถวบางกะปิแฮปปี้แลนด์นะครับรถสัญจรผ่านชะลอความเร็วหน่อยเพราะว่าบ้านเรือนตลาดแถวนั้นน้ำท่วมสูงนะครับนี
0: ่
1: ระวังเรื่องการขับรถเร็วด้วยนะเพราะว่าคืออันนี้เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ
0: ครับ
1: ฝ่ายหนึ่งก็คือคนขับก็กลัวรถจะดับ
0: ใช่
1: อีกฝ่ายหนึ่งก็คือบ้านเขาก็พอมันเป็นคลื่นก็กลัวว่าประตูบ้านจะพัง
0: ของจะเสียอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันเข้าไปในตัวบ้านอีก
1: คือแล้วบางบ้านเขาเป็นกระจกไงพอกระจกโดนคลื่นแบบนี้ก็แตกเสียหายอีกนะครับเอาใจเขาใจเราพัฒนาการคุณผู้ชมครับพัฒนาการเนี่ยบริเวณแยกคลองตันเมื่อวานคุณยศผ่านแยกคลองตัน
0: โอ้โห
1: หนักครับ
0: หนักมากครึ่งคันรถนะฮะ
1: มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยจอดหลบอยู่ใต้สะพานรถยนต์ชะลอความเร็วแล้วคุณผู้ชมมันวิ่งได้แค่เลนเดียวเนื่องจากว่าเลนซ้ายตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือมันไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้จริงๆ
1: มันลึกมากครับก็เลยต้องชิดขวาพอชิดขวาเสร็จเอารถติดไม่ขยับอีกแล้วพอมีปัญหา1เส้นน่ะกรุงเทพก็รู้อยู่พันกันหมดเมื่อวานกรุงเทพเป็นอัมพาตนะครับบางคันก็ไปไม่ได้เครื่องดับบ้างต้องหารถสไลด์กันส่วนเพชรบุรีทองหล่อ
0: โอ้โหคือเอาจริงๆมันต่อเนื่องแหละจากคลองตันเมื่อกี้ด้วย
1: ใจกลางเมืองนะฮะใครจะเอาอย่างนี้ละกันเขาบอกน้ำรอการระบายแต่ตอนนี้น้ำมันไประบายที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าตามคลองต่างๆก็เต็มหมดแล้วนะครับเพชรบุรีทองหล่อระดับน้ำสูงจนหลายๆคนเขาบอกเครื่องยนต์ดับรถไปต่อไม่ได้เปิดไฟสัญญาณขอทางกันหมดเลยทำให้การจราจรติดขัดหนักมากที่สำคัญก็คือ มอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะ
0: ใช่ไปต่อไม่ได้ถึงจะขึ้นฟุตบาทแล้วแต่น้ำก็ยังท่วมสูงอยู่อีกเหมือนกันนะฮะอ่ะส่วนที่ถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนคุณผู้ชมครับน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันนะฮะก็กระทบไปหมดเลยครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลายคันเขาต้องขับฝ่าน้ำกันและบางคันเนี่ยคือน้ำไหลเข้าเครื่องนะฮะรถดับจอดตายกันกลางถนนเพียบเลยคุณผู้ชมในขณะที่ในพื้นที่ยังคงเจอฝนตกต่อเนื่องนะฮะทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยสลับกันต่อเนื่องทำให้การระบายน้ำก็เป็นไปอย่างล่าช้าถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ชมนะฮะติดตามข่าวสารเช็คเส้นทางกันดีๆถ้าเกิดจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังจุดไหนแต่ถ้าไม่จำเป็นตอนนี้ต้องบอกว่าแนะนำอยู่ที่บ้านเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกันนะฮะโดยทีมข่าวของเราอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันตอนที่เดินทางมาทำงานตอนช่วงตีสองครับ
1: เป็นยังไง
0: ก็มีการขับผ่านถนนวิภาวดีนะฮะผ่านแยกพระราม9อโศกดินแดงนี่แหละคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าบางช่วงเนี่ยน้ำท่วมสูงเกินครึ่งล้อรถนะฮะรถมอเตอร์ไซค์บางคันนี่คือจอดรถเนี่ยตายเลยคุณผู้ชมครับบางคนก็ดับด้วยแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงฟ้ามืดครึ้มเมฆปกคลุมครับมีภาพคุณผู้ชมครับชุมชนเคหะดินแดงปกติจุดนี้เนี่ยจะมองเห็นตึกใบหยกนะคุณผู้ชมแต่ลองดูภาพสิ
1: ไม่เห็นเลยอะ
0: มองอะไรแทบไม่เห็นเลยเพราะว่ามันขาวโพลนไปหมดนะฮะซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องอากาศมันปิดจริงๆซึ่งทางปภ.นะฮะหรือศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพก็มีการประกาศแจ้งเตือนหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมนะฮะอย่างจุดถนนวิภาวดีรังสิตก็ตามจตุจักร5แยกลาดพร้าวอันนี้บอกเลยว่าหนักรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ขณะที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะฮะงดเดินทางเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับเหมือนที่ผมบอกไปนะเราร่วมกันมีส่วนร่วมนะเป็นหูเป็นตาได้สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับนี่ครับวันนิวของเรานะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเป็นหูเป็นตาง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเองนะครับถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ไปที่ Facebook ข่าวช่องวันนิวส์นะครับระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยเน้นย้ำนะครับว่าอยากให้คุณเปิดเป็นกิจกรรมสาธารณะด้วย
0: ครับ
1: เราจะได้เอาภาพของคุณมาแชร์ได้นะ20รางวัล นะครับสำหรับทีมงานที่คัดเลือกแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่าคลิปของใครนะจะสามารถนี่ฮะรับล่มของเราได้นะคุณผู้ชมเป็นล่มนี่
0: นี่แบบนี้เลยแล้วกดปุ่มเดียวง่ายๆด้วย
1: ปุ่มเดียวง่ายๆแล้วเวลาเก็บก็เก็บง่ายด้วยนะ
0: เวลาเก็บก็คือแค่กดปุ่มเหมือนกันมันก็จะดีดกลับเข้ามา
1: ถูกต้องนี่ครับ20รางวัล นะครับถ่ายคลิปถ่ายภาพเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างผ่าน Facebook One News นะครับผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อวันที่28นี้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมหลายๆคนก็ถ่ายคลิปเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวรอทีมงานของเรานะคัดเลือกแล้วก็นำมาออกอากาศนะครับวันนิวห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมกันแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งต่อความห่วงใยให้กับคนไทยทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะ
0: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตสลับอารมณ์นะฮะไปที่การแข่งขันกีฬากันหน่อยในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เทพบิลภูริพลนะฮะก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการคว้าเหรียญทอง100เมตรกับการทำเวลา 9.90 วินาทีครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: เมื่อวานนี้ครับต้องบอกว่าเทพบิลนะฮะ10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนครับลมกลดทีมชาติไทยนะฮะสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.90 วินาทีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือนาทีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทัพนักกีฬาไทยด้วยลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับ

0: และนี่ก็คือเวลาที่เทพบิลทำได้วิ่งเร็วมากนะฮะ
1: ทำลายสถิติด้วย
0: 9.90 วินาทีสถิติหน้าใหม่เลยครับของการแข่งขันนะฮะหลังจากที่

0: ที่ทำสถิติเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศครับถือเป็นการคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายของนักกรีฑาไทยในรอบ48ปีนับตั้งแต่คุณสุชาติแจ้สุรภาพนะครับที่ทำได้เมื่อปี2521ครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเหรียญกันหน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ไทยเราขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6แล้วนะฮะอันดับ1ยังคงเป็นประเทศจีนครับที่98เหรียญทองญี่ปุ่น28เหรียญทองเกาหลีใต้13เหรียญทองคาซัคสถานนะฮะ8เหรียญทองแล้วก็อุซเบกิสถาน7เหรียญทองครับในขณะที่ไทยเราก็7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงได้ทั้งหมดนะฮะ21เหรียญจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: คุณผู้ชมขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศล่าสุดครับนักข่าวของเราอยู่หลายพื้นที่นี่คือบรรยากาศของอโศกฮะอโศกสมชื่อจริงๆนอกจากรถติดแล้วนะครับนี่ยืนท่ามกลางน้ำน้องเตยของเราใครจะคาดคิดคุณผู้ชมเดือนนี้วันนี้อโศกจะเจอน้ำรอการระบายแล้วกันนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
3: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
6: สิงคาปาต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
6: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคาปาใช้พาวซ่าม
8: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ
13: ่
14: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
15: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
18: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
0: มาฮัจิมา
2: Head and Shoulder ใหม่

0: มีรังแคหร
1: อไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวพูดคิวพูดมาก
8: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ไม่ไอไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
15: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
16: มองเฟลอร์โอมิรอล
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
20: น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
21: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: เอามาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับตอนเช้าแบบนี้ใครใช้บริการรถไฟ MRT หรือ BTS กันบ้าง
23: ครับ
22: เพราะว่าอาจจริงๆคือสื่อสารกันได้นะติดขัดหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่า
23: ใช่ฮะ
22: เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยสุขแห่งชาติแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าหลายคนข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมต้องไป BTS แต่ BTS มีปัญหาเกิดอาการขัดข้องขึ้นมานะครับไล่เรียงไปแบบนี้คุณผู้ชมครับ BTS ที่มีปัญหาเนี่ยขอดูบรรยากาศก่อนนะครับ BTS ที่มีปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือช่วงเย็นเมื่อวานเป็นชั่วโมงเร่งด่วนวันศุกร์แห่งชาติ BTS เกิดขัดข้องที่สถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีปลายทางคูคตที่จะไปออกลำลูกกานะครับคุณผู้ชมส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากได้รับผลกระทบติดค้างอยู่นะครับคือไปข้างล่างก็ไม่ได้ก็ฝนตกแต่ไป BTS ก็เกิดอาการขัดข้องนะเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราวนะครับโดยให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตสถานีเคหะส่วนช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตก็จะมีขบวนรถมาให้บริการต่อนะครับ
23: ครับ
22: ดูข้างล่างดูบรรยากาศเนี่ยคนรอกันเต็มไปหมดเลยอันนี้ย้ำคุณผู้ชมนะนี่บรรยากาศของเมื่อวานตอนเย็นนะครับที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนฝนตกลงมาอย่างหนักเลยแล้วคนก็ติดค้างรออยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยเช้านี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมใช้บริการ BTS เป็นยังไงกันบ้างติดขัดหรือเปล่านะครับเราจะได้สื่อสารเตือนกันเอาไว้ได้นะครับไปดู BTS อีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายสุขุมวิทเกิดเหตุขัดข้องเหมือนกันคุณผู้ชมแต่สามารถกลับมาเดินรถได้เกือบ6โมงเย็นนะครับก็ขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยฝนตกกรุงเทพมหานครตอนนี้หลายคนบอกฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนก็ห่วงเหมือนกันฝนตกสะสมต่อเนื่องคือฝนเนี่ยคุณผู้ชมเมฆฝนถ้าใครไปดูพยากรณ์อากาศเนี่ยมันวนอยู่ที่เดิมนะฮะ
23: ใช่ครับ
22: เป็นกลุ่มเมฆฝนเนี่ยจริงๆมันไล่เรียงมาตั้งแต่เวียดนามเข้ากัมพูชาแล้วก็มาวนเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับเขาวนอยู่จุดเดิมเลยในพื้นที่

0: ่ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อีสานตอนล่างนครราชสีมาแบบนี้วนแบบนี้วนซ้ำๆวนซ้ำๆ
1: แช่อยู่ตรงนี
0: ้มันก็เลยเกิดอาการฝนตกแช่ไล่เลียงมาตั้งแต่24กันยายนนะครับทำให้ปริมาณน้ำสะสมอยู่ตามคลองสายต่างๆเนี่ยเต็มความจุระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ใช่เขาไม่ระบายนะ
1: ครับ
0: เขาก็พยายามระบายอ่ะแต่มันจะออกทางไหนล่ะ
1: มันแน่นไปหมดแล้วมันเต็มไปหมดแล้วอ่ะ
0: ผู้ว่าชัดชาตินะครับคุณผู้ชมผู้ว่ากทม.บอกว่าปริมาณฝนสะสมในบางพื้นที่ตลอดเกือบ48ชั่วโมงสูงกว่า240มิลลิเมตร
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับโดยจุดที่มีปริมาณฝนตกหนักและน้ำสูงเนี่ยอยู่ประตูน้ำคลองสามวา 255.5 มิลลิเมตรประตูระบายน้ำบึงขวาง254มิลลิเมตรคือระดับ200กว่าทั้งนั้นนี่ก็น่าเป็นห่วงมันจะระบายไปได้ยากนะครับทำให้ปริมาณน้ำในคลองหลายสายเพิ่มสูงคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศซึ่งถือว่าเป็นคลองหลักเส้นเลือดหลักในการระบายน้ำน้ำเต็มบทนะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบไปด้วยครับ
2: น้ำในคลองหน่อยวันนี้คงผมไปหนักหลายพื้นที่เลยนะครับก็เร่งเดถังน้ำอย่างนี้ว่าแดงไปหมดเลยอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ฝั่งตอนออกนะมันในพื้นที่ก็แดงก็ต้องรีบเร่งระบายออกก็ต้องใช้เวลาผมว่าเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันมีข้อจำกัดแล้วก็มีเรื่องปริมาณน้ำที่มันเยอะจริงๆแล้วดูแล้วก็มีน้ำจากข้างด้านนอกเติมมาอยู่เรื่อยเลย
1: ซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครเขาก็มีการแปะลิงก์เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะเพื่อเป็นการเช็คเส้นทางน้ำนะคุณผู้ชมนะฮะว่าจุดไหนถนนเส้นไหนเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเส้นไหนควรเฝ้าระวังก็สามารถไปลองตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับจุดที่มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นถนนรามคำแหงเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเสนาวังหินเนี่ยจุดเหล่านี้เนี่ยกทม.แนะนำนะฮะหลีกเลี่ยงเลยให้ใช้เส้นอื่นแทนถ้ามีความจำเป็นจริงๆนะฮะแต
0: ่
1: ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อาจจะอยู่ที่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยและนอกจากนี้ครับทางกทม.ยังมีการสั่งศูนย์เอราวัณนะฮะ1669เป็นศูนย์ประชาการทางการแพทย์ครับในการที่จะรับแจ้งเหตุประสานความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านนะฮะที่ได้รับผลกระทบครับที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ก็เดี๋ยวจะมีการประสานเขตครับจัดพื้นที่รองรับในชุมชนนะฮะขณะที่ผู้ป่วยท่านไหนต้องการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ครับก็จะมีการประสานโรงพยาบาลในสังกัดกทม.รับไปดูแลเป็นการชั่วคราวนะฮะส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายครับหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งไปยังสำนักงานเขตหรือว่าแจ้งผ่านทรัฟฟี่ฟองดูก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งทางกทม.ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดพื้นที่น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ผลกระทบเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะประกาศพื้นที่เป็นสาธารณภัยเพิ่มเติมและเดี๋ยวจะมีการรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำสำนักงานเขตแล้วก็ปภ.นะฮะเนื่องจากหลายจุดเนี่ยเป็นการที่เจอน้ำท่วมภายในบ้านเรือนไม่ได้จำกัดเพียงแค่ท่วมบนท้องถนนเท่านั้นนะฮะ
0: ตอนนี้คุณผู้ชมครับหลายคนส่งข้อมูลแล้วก็มีการถ่ายบ้านของตัวเองเข้ามานะ
1: โอ้หนักจริง
0: ๆไม่น่าเชื่อนะครับดอนเมืองน้ำได้อยู่ที่ระดับล้
1: อ
0: พื้นที่หนึ่งก็คือแถวหาดไทราชนะครับน้ำก็อยู่ที่ระดับล้อเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: กระดาษเดียวกันใครจะคาดคิดใจกลางเมืองอย่างอโศก
1: อ
0: โศกคุณผู้ชมนอกจากเจอปัญหาเรื่องของรถติดแล้วตอนนี้เจอปัญหาน้ำท่วมหลายๆคนเนี่ยบอกเลยฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
0: เพราะว่ามีรถบางคันเนี่ยคุณผู้ชมจอดอยู่รอบางคันก็เสียด้วยเรามีนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่น้องเตยนะครับชัญญนุชรุ่งสว่างผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวสดมาจากแยกอโศกนะน้องเตยนะท่ามกลางสายฝนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เชิญน้องเตยได้เลยครับ
3: สำหรับถนนเส้นอโศกดินแดงของเราในตอนนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าน้ำก็ยังคงอยู่ในระดับเกาะกลางถนนนะคะถ้าวัดจากสำหรับนักข่าวเองก็คือประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะประชาชนก็เลือกที่จะสัญจรไปมาบางส่วนนะคะซึ่งบางส่วนก็เดินทางมาเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมขังก็เลือกที่จะไม่เดินทางไปค่ะเลือกที่จะจอดบนสะพานเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงกว่านี้ถึงจะเลือกเดินทางไปค่ะสำหรับบรรยากาศฝนนะคะตอนนี้ก็พบว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันดีกว่าว่าตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนในพื้นที่นะคะกำลังสัญจรไปมาค่ะแล้วก็เลือกที่จะจอดรถไม่ได้ขับลงมานะคะเนื่องจากว่าบริเวณน้ำค่ะก็อยู่ระดับเกาะกลางถนนบางคันค่ะที่ขับมาก็จะทำให้รถเนี่ยสามารถดับได้

0: างคนนะคะก็เลือกที่จะเข็นรถไปมากกว่าขับรถไปค่ะซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นค่ะว่าก็มีประชาชนนะคะจำนวนมากที่จอดรอบริเวณสะพานค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางไปทำงานวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: มันหนักชื่อแบงค์ครับ
0: ค่ะพี่แบงค์คะวันนี้พี่แบงค์การเดินทางเป็นยังไงบ้างคะ
1: โหลำบากมากครับน้ำท่วมสูงมากรถมันไปต่อไม่ได้
0: แล้วตัวพี่แบงค์เองเดินทางไปไหนมาคะ
1: ตอนนี้ผมกำลังจะไปทำงานแต่เนี้ยคือมันเรามาแล้วตอนนี้มันไปต่อไม่ได้พี่ก็เลยจะต้องกลับบ้านก็เลยลางานกลับบ้านอะไรเงี้ย
0: แล้วรู้สึกว่าการสัญจรเป็นไงบ้างคะ
1: ลำบากมากครับมันรถมันก็พังหลายคันแล้วอ่ะเราก็กลัวรถพังเราก็ยังไม่กล้ากลับบ้านเลยเนี่ยรอว่าจะเข็นรถลุยน้ําไปก็ยังไงอยู
0: ่แต่ที่เรามานี่พี่เห็นว่ารถเนี่ยดับไปหลายคันเลยพี่ไปช่วยมาด้วย
1: ใช่ครับรถพังไปหลายคันมากเพราะว่าน้ํามันท่วมสูงมากๆอ่ะตรงเนี้ยเหมือนมันระบายไม่ทันเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกทั้งคืนก็ได้อะไรเงี้ย
0: แล้วตัวพี่เองทํางานกรุงเทพมากี่ปีแล้วคะ
1: 10ปีครับ
0: แล้วเหตุการณ์แบบนี้เคยเจอมั้ยคะ
1: พี่ไม่เคยเจอนะน้ําท่วมขนาดเนี้ยท่วมชนิดแบบว่ารถมันไปต่อไม่ได้รถเล็กนี่ไม่ต้องคุยกันเลยเสียหลายคันแล้วอ่ะใช
0: ่มองว่ามันหนัก
1: พี่ว่ามันหนักนะก็ไม่เคยเจอเลยนะพี่อยู่กรุงเทพมา10ปีเนี่ยเนี่ยครั้งแรกเลยที่ขับรถมาทํางานเนี่ยแล้วมันมาแล้วมันไปไม่ได้อ่ะปกติมันจะลุยน้ํามันก็ลุยไปได้นะแต่แล้วเนี่ยวันเนี้ยรอบเนี้ยระดับน้ํามันสูงมากครับใช
0: ่ครับค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังไปเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าการสัญจรไปมาของรถเนี่ยบางคนค่ะก็เลือกที่จะจอดรถจะไม่ขับไปต่อนะคะเนื่องจากว่าถ้าขับไปต่อเนี่ยจะทําให้รถดับและบางคนค่ะต้องเลือกที่จะเข็นรถกันเลยก็ว่าได้ค่ะตอนนี้นะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะว่าฝนเนี่ยจะมีปริมาณที่ตกลงมามากน้อยแค่ไหนค่ะแต่บางคนนะคะวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็อาจที่จะเลือกอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศต่างๆต่อไปนะคะว่าในเรื่องของอากาศจะเป็นอย่างไรค่ะการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะออกจากบ้านก็อาจจะต้องมีการพกร่มติดตัวไว้ด้วยนะคะบางคนค่ะที่เลือกสัญจรก็อาจจะสัญจร BTS หรือ MRT เอานะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารถเนี่ยหลายคันก็ดับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศสดๆนะคะบริเวณถนนอโศกดินแดงค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณน้องเตยมากนะครับโอ้หลายคนบอกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ยังดีว่าวันนี้คือเสาร์อาทิตย์นะบางคนไม่ได้ทำงานแต่ชีวิตต้องไปต่อบางคนบอกก็ต้องไปทำงานอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: เพราะไม่งั้นจะถูกไล่ออกถูกไหมล่ะ
3: ก็ต้องหาแนวทางกันต่อไปแล้วกันนะ
2: ฝากด้านผู้บริหารหรือหลายๆคนหน่อยถ้าเขามาไม่ได้ก็ให้เขาทำงานที่บ้านก็ได้นะฮะ
3: นั่นสิ work from home ไปก่อนนะฮะในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้ๆกันก็คือสมุทรปราการก็เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันและภาพก็ไม่แตกต่างกันเลย
2: ใช่ครับ
3: คือน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนเทพารักษ์แพร่กษาศรีนครินทร์บางนาตราดท่วมทั้งหมดคุณผู้ชมแล้วพอน้ำท่วมอุบัติเหตุมันก็เกิดตามมาเพราะมีรถคันนึงตกลงไปในหลุม
2: ภาพเนี้ยผมเห็นเขาแชร์กันเยอะมากเลยนะ
3: แล้วคือเอาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมพอน้ำมันท่วมมันมองไม่เห็นหรอกตรงไหนเป็นท่อระบายน้ำ
2: ใช่
3: ตรงไหนมันเป็นหลุมสุดท้ายรถคันนี้ตกลงไปนะคุณผู้ชม
2: ครับ
3: แต่ยังโชคดีที่ว่าไม่มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับจุดนี้ก็คือบางนาตราดขาออกช่วงกิโลเมตรที่29นะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเคสนี้แล้วเนี่ยช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้น้ำปกติจะต้องระบายลงสู่ทะเล
2: ครับ
3: แต่ดันเจอทะเลหนุนอีกต่างหาก
2: โอ้โหเจอทั้งเอาน้ำฝนและเจอทั้งน้ำหนุนอีก
3: มันก็เลยระบายออกไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะซึ่งทางทีมข่าวเราก็มีการไปสำรวจครับถนนเทพารักษ์นะฮะก็มีพบว่าน้ำท่วมขังเนี่ยสูงหลายจุดเลยการสัญจรก็ค่อนข้างจะยากลำบากครับขณะที่ถนนศรีนครินทร์นะฮะช่องทางซ้ายช่องทางกลางเนี่ยน้ำท่วมสูงเลยก็ไปกันแทบไม่ได้เหมือนกันโอ้โหดูรถคันนี้นี่แทบจะครึ่งคันแล้วนะฮะไม่ใช่ครึ่งล้อนะครึ่งคันนะฮะ
2: แล้วดูรถติด
3: รถติดแน่นไปกันต่อไม่ได้จริงๆขณะที่ถนนแพร่กษาครับก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะทำให้รถเล็กเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากรถมอเตอร์ไซค์หลายคันเลือกที่จะเข็นเลยดีกว่าเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการระดมเครื่องสูบน้ำมากกว่า50เครื่องจากหน่วยงานต่างๆครับของในพื้นที่สมุทรปราการเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากถนนและชุมชนและเดี๋ยวจะมีการจัดทีมในการเฝ้าระวังเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะฮะ
2: ไม่ใช่แค่ถนนสายหลักคุณผู้ชม ถ้าไปดูถนนสายรองพวกถนนที่เข้าหมู่บ้านต่างๆอ
3: ัน
2: นี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะน้ำมันก็มารอถึงหน้าบ้านแล้วบางพื้นที่น้ำเข้าไปในบ้านแล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยยกตัวอย่างบ้านนี
3: ้
2: กระสอบทรายงานนี้กระสอบทรายยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันบ่าเข้ามาเกินกระสอบทรายแล้วโอ้โหสงสารนะคุณผู้ชมชุมชนซอยวัดหลวงพ่อโตนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนไม่มีใครได้นอนครับเพราะช่วยกันเฝ้าระวังระดับน้ำช่วยกันวางกระสอบทรายกั้นน้ำรวมถึงยกของขึ้นที่สูงใช้คำนี้เลยครับหลายบ้านเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าขอความช่วยเหลือมาเยอะคือมีผู้ป่วยติดเตียงกับผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มเปราะบางนี่โอ้สงสารคุณยายมากเลยอ่ะ
3: ครับ
2: แล้วบางบ้านอ่ะอยู่เป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่แค่2คนข้าวอาจจะเป็นร้านชำจะยกของยังไงอ่ะแรงก็ไม่มีหรอกคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานเนี้ยกู้ภัยก็ทำงานกันหนักมากนะครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณพวกพี่ๆกู้ภัยด้วยนะแต่แม่ๆก็ต้องระวังกันด้วยนะครับชะตากรรมของชาวบ้านนี่ลำบากจริงๆชาวบ้านภายในชุมชนเคหะบางปูตลาดหนามแดงนะครับชะตากรรมไม่ต่างกันนี่เป็นภาพมุมสูงเห็นระดับน้ำไหมครับนี่มันจะเริ่มเข้าบ้านแล้วแต่บางบ้านน่ะเข้าไปแล้วนะครับบ้านที่อยู่ต่ำนะ
3: ครับ
2: โอ้โหน้ำครึ่งล้อจักรยานยนต์อ่ะ
3: เกือบจะครึ่งแข้งแล้วอ่ะ
2: หลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี
3: ้
2: แล้วน้ำมันไปไหนไม่ได้มันรอการระบายเนื่องจากน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะครับทำให้ถนนที่เป็นถนนที่ชาวบ้านก็สัญจรไปมาเนี่ยไปไม่ได้เลยขณะเดียวกันมีรายงานมีผู้บาดเจ็บ2รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็เอามาเตือนนะเพราะถูกไฟดูดฮะมันมีกระแสไฟรั่วริมถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่34เอาลองดูบรรยากาศก่อนครับโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ต้องมาเตือนกันไว้นะ
3: ใช่นะฮะอ่ะระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันที่บางพลีก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการรับแจ้งเหตุว่ามี2พี่น้องจมน้ำที่คลองสำโรงนะฮะก็เลยมีการประสานกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะพบว่าทั้ง2คนเสียชีวิตนะฮะชื่อว่านายกรภพอายุ17ปีแล้วก็นายสุภกรอายุ20ปีซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นว่าน้องเนี่ยขับเรือท้องแบนมาออกมาซื้อกระสอบทรายแต่ว่าระหว่างที่กำลังขับเรืออยู่เนี่ยคุณผู้ชมเครื่องยนต์มันดับพอเครื่องยนต์มันดับเนี่ยหัวเรือมันก็เลยปักลงไปในน้ำสุดท้ายจมลงไปทั้งคู่นะฮะชาวบ้านพยายามที่จะช่วยแล้วแต่ว่าช่วยเหลือไม่ทันจริงๆแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เอามาเฝ้าระวังเอามาเตือนกันด้วยนะฮะ
2: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดเกินไปนะคุณผู้ชมครับช่องวัน31และวันดีออริจินอลนะครับจัดเต็มครับงานครึ่งเวิร์ลพรีเมียร์นะครับซีรีส์สุดพรีเมียมจริตไทยเรื่องใหม่เอาใจคอซีรีส์แนวดราม่าแล้วก็เป็นแนวสืบสวนด้วยนะครับเป็นแนวล้างแค้นเมื่อวานเปิดให้แฟนๆพร้อมกับ KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆได้รับชมตอนแรกก่อนใครเราส่งทีมข่าวบันเทิงของเราไปเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ
4: ช่องวัน31และ F1D เสิร์ฟความสนุกครบรถแบบจริตไทยกับซีรีส์สุดพรีเมียมคลึงซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนล้างแค้นที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้อวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธแถมยังสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเจ็บแสบและทันสมัยสุดซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาวันดีออริจินอลจัดความพิเศษเปิดให้แฟนๆซีรีส์60คนพร้อมด้วยเหล่า KOL อินฟลูเอนเซอร์ได้สัมผัสความแค้นและร่วมทวงคืนความยุติธรรมไปกับเหล่านักแสดงในงานครึ่งเวิลด์พรีเมียร์ไม่ว่าจะเป็นชาเลตวาสิตาและเทสไมรอนเสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือระดับพระการแบบแน่นจออย่างเอกเนตดอมเหตกูลก้องวิทยาลินมัชนนท์พลังโลกศิลป์พร้อมการันตีความเข้มข้นด้วยฝีมือการเขียนบทโดยเกศพิมาดาและเบิร์ดธงชัยและกำกับการแสดงโดยผู้กำกับมือฉมังสันสีแก้วหล่อและเบิร์ดธงชัยกวาดเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากผู้ชมที่สัมผัสทั้งความเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครและหลายๆฉากที่ทำให้อินไปกับโลกของคลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นเป็นอย่างมากในการนำเสนอ
5: ในเชิงพล็อตที่ทำออกมาว่าอยากไปแก้แค้นด้วยการนวดอ่ะมันก็เลยมีการลองสร้างสรรค์กันดูหลายๆรูปแบบนะครับก็มีทั้งคนนวดมีผู้กำกับคิวบู๊มีคนออกแบบท่าเต้นมาช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆนานาเพื่อทำมันออกมาให้มันกลายเป็น
6: ศาสตร์เล่นลับ
7: ใช่ค่ะ
6: ที่คิดขึ้นมาเอง
7: บวกความแฟนตาซีเข้าไปนะจินตนาการเข้าไป
8: ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับผลงานของเราดูได้วันจันทร์นี้แล้วนะคะ28 กันยา 20:30 ทางช่องวัน 31ค่ะ
4: ใครที่ชอบความระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหา

0: ์ที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดกับสีวิคึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น
1: ย้ำอีกครั้งนะครับซีรีส์ครึ่งนะตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 ดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนะครับ
2: ครับผมนะฮะเรามาต่อกันอีกที่ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่บอกว่าเข้มข้นมากๆกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะคุณผู้ชมซึ่งที่บอกว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลายคนบอกว่ายังอารมณ์ค้างอยู่เลยยังอยากจะติดตามกันอยู่เลยนะฮะเพราะว่าตลอดทั้ง16 EP ที่ผ่านมาเข้มข้นมากจริงๆครับทั้งการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงเกมของคนที่อยากจะเป็นที่1จนบางครั้งเนี่ยต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างเลยนะฮะและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจออะไรบ้างตอนนี้ครับถึงเวลาย้อนดูกันแบบยาวๆได้เลยนะฮะไปส่องความพลิกทั้งเรื่องแบบรวดเดียวจบไม่มีอะไรมาขั้นอารมณ์ครับกับซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังครบทุกตอนได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะ
1: สำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดนะครับ
2: ครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมครับนอกจากในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วเนี่ยสระแก้วเองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะไม่วายถึงวัดเนี่ยคุณผู้ชมครับในขณะที่ทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะเดี๋ยวรายงานสดมาให้ดูนะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่สระแก้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
3: จะไปไหนครับเนี่ย
4: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
3: เยอะนะ
5: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวบูดคิวบูดมาก
11: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
12: สนุกมาก
13: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
15: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
16: ลองเลยวันนี้
17: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสึกพลาอยู่ที่โอเล
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นMichelin Motion for Life
7: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
8: สิบแปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ปุ๋ยทิพย
8: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
10: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
11: ่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่หนักเหมือนกันสระแก้วนะครับคุณผู้ชมสระแก้วตลาดโรงเกลือก็มีปัญหาหลายพื้นที่ที่เป็นเส้นทางการจราจรก็มีปัญหาเหมือนกันหนึ่งในเส้นทางนั้นคุณผู้ชมเป็นเส้นทางที่จะไปพื้นที่อำเภอเขาชะกันแล้วก็อำเภอเบืองการจราจรหลายพื้นที่มีปัญหานะครับไอ้คุณผู้ชมได้เห็นนะเผื่อตอนเช้าๆแบบนี้นะครับคุณจะได้วางแผนในการเดินทาง
12: โอ
11: ้โหอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะคุณผู้ชมจะได้วางแผนได้เอ๊ะเราจะเดินทางดีหรือเปล่าเหมือนที่หลายๆคนเขาบอกตอนนี้กำลังแชร์กันเลยไปต่อหรือพอแค่นี้
12: ใช่ฮะ
11: เพราะว่าจะได้วางแผนถูกนะครับฝนตกตั้งแต่สะสมกันมาหลายวันแล้วนะครับก็เลยทำให้มีปริมาณน้ำเยอะเข้าไปท่วมเส้นทางสัญจรหลายจุดบริเวณสะพานคลองพระสะทึงนะครับตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วน้ำไหลข้ามสะพานแล้วก็พื้นถนนนะครับนี่ฮะไหลข้ามไปแล้วนะประชาชนที่จะเดินทางเนี่ยไปตัวเมืองสระแก้วรถเล็กไปไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมยังถนนสาย359กระแสน้ำไหลแรงประกอบกับมืดนะช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำนวยความสะดวกด้วยการเอากลวยจราจรและไฟสัญญาณมาติดตั้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเอาไว
12: ้
11: โดยเฉพาะย้ำนะครับว่ารถเล็กให้หลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวเพราะว่าเสี่ยงถูกน้ำพัดหรือว่าตกลงไปในคลองได
12: ้
11: อีกจุดก็คือบริเวณทางโค้งสะพานศาลเจ้าพ่อขุนด่านระหว่างหมู่ที่7บ้านไซทองกับหมู่ที่10บ้านใหม่พัฒนานะครับอยู่ที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันนี่เป็นภาพมุมสูงนะทีมข่าวของเราถ่ายภาพมาให้คือมองไม่เห็นถนน
12: ครับน้ำเต็มไปหมดเลย
11: จริงๆภาพนี้คือถนนนะครับแต่เรานึกว่าคลองนะคุณผู้ชมเอาย้ำไว้อยู่นะครับว่าเส้นนี้พื้นที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันนะไซทองไปหมู่10ใหม่พัฒนาเนี่ยถนนชำรุดมีกระแสน้ำแรงนะครับเจ้าหน้าที่ห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านมิฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้นะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เฝ้าระวังระดับน้ำและสภาพถนนตามจุดเสี่ยงหากมีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจะมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับข้อมูลสภาพเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้วางแผนในการเดินทางนะครับ
12: ครับผมนะฮะในขณะที่ฝ่ายปกครองครับก็ได้มีการส่งกองร้อยรักษาดินแดนเนี่ยของสระแก้วลงพื้นที่คุณผู้ชมทั้งหมู่23ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นนะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็ทรัพย์สินสำคัญเอาไว้บนที่สูงกันก่อนนะฮะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งนี้ครับยังมีการขนลงศพเนี่ยหนีน้ำท่วมด้วยในภาพนี
11: ้คือมันมาถึงระดับที่ต้องย้ายโลงกันอะน้ำมันสูงถึงนั้นแล้วอะ
12: ถ้าปล่อยไว้นี่คืออาจจะลอยตามน้ำได้นะ
11: ครับ
12: ต้องมีการขนย้ายออกไปก่อนพร้อมกับจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เพื่อที่จะมีการตั้งจุดเอาไว้นะฮะเพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้คือหลายคนจำเป็นต้องออกจากจุดนี้ไปก่อนเลยนะฮะ
11: ครับเอาชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพิงหรือเราเรียกพี่ๆเขาว่าทีมหมูหลุมเนี่ยแหละครับแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในตำบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว2จุดด้วยกัน

0: นะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำแรงรถสัญจรไม่ได้เลยครับเอาจุดแรกก่อนคุณผู้ชมทางโค้งโนนสีเสียดบริเวณหมู่4ตำบลบึงพระรามครับขณะนี้กระแสน้ำไหลแรงมากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ขอให้งดใช้เส้นทางนี้ไปก่อนเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะครับอีกจุดหนึ่งคือทางโค้งสะพานศาลเจ้าพ่อขุนด่านเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่7บ้านไซทองย้ำอีกครั้งครับหมู่7บ้านไซทองกับหมู่10บ้านใหม่พัฒนาถนนชำรุดมีกระแสน้ำแรงไม่สามารถสัญจรได้เช่นกันชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลลำพระเพิงนะตำบลพระเพิงขอให้ประชาชนอย่าครับอย่าฝืนขับรถไปต่อนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะครับลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
1: ตรงศาลเจ้าพ่อขุนด่านถนนชำรุดนะครับข้ามไม่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านด้วยนะถ้าจะออกเขาจะกันออกต้องออกเส้นบ้านแหลมพร้อมทางหมู่19ออกมาทะลุนามัยเทียนทองถึงจะผ่านได้นะครับแต่โซนนอกยังผ่านไม่ได้นะครับสะพานพระเพิงน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเวลานี้24นี้ยังน้ำยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ในขณะเดียวกันสะพานไซทองสารพ่อปู่ดำหมู่16ครับบ้านสุขเจริญนะฮะที่ตำบลพระเพิงอำเภอเขาฉะกันมีเหตุการณ์คือรถกระบะเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดตกลงข้างทางคุณผู้ช
0: ม
2: เนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยดูสิฮะ
0: แรงมาก
2: แรงไหลเชี่ยวมากๆเลยนะฮะสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดครับแต่ว่าตอนนี้คนขับปลอดภัยดีแล้วขณะที่ข้างรถกระบะที่ถูกน้ำพัดไปเนี่ยยังมีชาวบ้านคุณผู้ชมถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเขาจะมีการเดินไต่เชือกหนีน้ำกันไปนะฮะเช่นเดียวกันกับที่หมู่10ครับที่บ้านใหม่พัฒนานะฮะที่ทางกำนันเองเนี่ยก็ต้องมีการประกาศห้ามเอาไว้ก่อนเลยเรื่องของการสัญจรเพราะว่าป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนที่หมู่11ครับชาวบ้านก็ต้องมีการไต่เชือกหนีน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดูจากกระแสน้ำแล้วค่อนข้างจะไหลแรงต้องระมัดระวังกันด้วยแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยอย่าฝ่าน้ำไปเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าอาจจะถูกพัดไปได้โดยทางผู้ว่าสระแก้วครับเลยมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะลงพื้นที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงขณะที่กำลังพลครับก็จะมีการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนในการช่วยเหลือแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ
0: คุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่ภาพนึงนะคุณจะชมใจได้เห็นว่ามันน้ำมันแรงขนาดไหนนี่ดูฮะพัดโอ่งได้อ่ะลองดูก่อนครับนี่ขนาดโอ่งยังเอาไม่ไหวอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วคนจะไหวเหรอไม่ฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมถ้าเห็นว่ามันมีถนนที่มันมีน้ำแรงๆเนี่ยอย่าฝ่าไปอย่าเสี่ยงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
2: ครับนี่ลอยไปตามน้ำเลยนะฮะ
0: ครับแล้วดูอับไปดูคนเกาะรถแท็กเตอร์หน่อยนี
2: ่โอ้โห
0: อาจจะจริงๆแหมรถแท็กเตอร์ก็เป็นรถสูงนะ
2: ใช่
0: เขาก็ฝ่าได้อะแต่กระแสน้ำแรงอย่างนี้ยังไงก็ฝากกันนิดนึงแล้วกันนะประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะเพราะเราไม่อยากให้ประมาทเดี๋ยวมันจะเกิดความสูญเสียกันเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับผมนะฮะในขณะเดียวกันจุดอื่นๆเห็นบอกว่าก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันเนี่ยปฏิบัติการในการช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุ7คน
0: ใช่ครับก็คือเป็นพื้นที่นะครับบ้านท่าผักชีตำบลพระเพิงอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วนะครับน้ำมันแรงนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยค่อยๆต้องใส่เสื้อชูชีพนะคุณผู้ชม7คนนะครับแล้วก็ใช้เชือกค่อยๆลอยกันออกมาแบบนี้นะครับขณะเดียวกันชาวบ้านมีการแจ้งเตือนนะเส้นโรงเรียนสุภวิทย์ไปทานนพเก้าอำเภอเขาฉะกันรถผ่านไม่ได้เช่นกันนะครับมิฉะนั้นแล้วเอาวางแผนก่อนเดินทางวันนี้ครับ
2: ขณะที่บางจุดเนี่ยคุณผู้ชมครับ
0: น
2: ี่ดูสภาพบ้านครับ
0: บ้านเพิ่งสร้างหรือเปล่า
2: บ้านเพิ่งสร้างได้ไม่นานเองพังเลยคือนี่หลังนี้เองโอ้โห
0: มันเป็นทางน้ำพอดีอ่ะ
2: เนี่ยคือน้ำมันมาแรงมากๆจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงของบ้านกันด้วยในขณะที่ตลาดโรงเกลือคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะแล้วชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยบอกว่าเขาได้รับการแจ้งเตือนแบบปากต่อปากพ่อค้าบอกกันเองเพื่อที่จะเข้าไปดูข้าวของตัวเองนะฮะซึ่งตอนนี้ครับทีมข่าวของเรานะคุณเออนุสักภูมิเทศผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเชิญคุณเอเลยครับ
3: วันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับในการรายงานสดแบบใช้ร่มนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่ตลาดโรงเกลือที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตลาดตอนนี้กลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะครับมีน้ำปกคลุมทั่วทุกบริเวณจริง

0: จริงเราได้ไปพูดคุยกับทางฝั่งของพ่อค้าแม่ค้านะครับต่างก็บอกว่าการแจ้งเตือนของหน่วยงานนั้นแจ้งเตือนไม่ทันนะครับน้ำท่วมแล้วถึงมีการแจ้งเตือนและหลายๆคนเองนะครับก็มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์มันอาจจะรุนแรงหรือว่าเลวร้ายมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากปริมาณฝนนั้นยังตกลงมาไม่หยุดนะครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตอนนี้ที่ตลาดโรงเกลือนะครับที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมีฝนตกลงมาโปรยปรายตลอดและเป็นลักษณะของฝนตกแช่นะครับแล้วก็ยังมีฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ตลาดโรงเกลือนั้นมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับคือมีน้ำท่วมขังเต็มไปทั่วบริเวณลึกสุดเนี่ยก็ถึงระดับเอวเลยนะครับซึ่งตอนนี้แม้น้ำจะลดลงมาแล้วแต่ก็ลดลงมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้ก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับซึ่งเช้าวันนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและลูกจ้างชาวต่างด้าวนะครับก็รีบกลับเข้ามาที่ร้านเพื่อเข้ามาตรวจสอบความเสียหายโดยร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการยกของขึ้นที่สูงเอาไว้แต่ก็ยังมีสินค้าบางส่วนนะครับที่ยังจมน้ำได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพวกเสื้อพวกที่นอนนะครับที่ไม่สามารถกู้คืนหรือทำให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเพื่อขายได้แล้วนะครับก็ต้องเป็นการเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนพยายามที่จะนำรถยนต์นะครับออกไปจากตลาดแห่งนี้ก็ไม่สามารถเอาออกได้นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงท่วมสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมตลาดโรงเกลือที่อรัญญประเทศมาจากพื้นที่ป่าไร่นะครับหลากเข้าท่วมถนนสีเพ็ญแล้วก็ไหลเข้าสู่ตลาดแห่งนี้แล้วส่วนเรื่องของการจราจรเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์เล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านหรือว่าสัญจรภายในตลาดได้นะครับไปฟังความรู้สึกของพ่อค้าท่านนี้นะครับคุณพงษ์นะครับพ่อค้าร้านขายกาแฟในตลาดโรงเกลือแห่งนี้เปิดเผยว่าตัวเขาเองนั้นนะครับเก็บของทันเพราะว่าที่ร้านกาแฟของเขานั้นไม่มีของอะไรมากต่างจากร้านค้าร้านใหญ่ๆร้านอื่นๆนะครับที่อาจจะเก็บของไม่ทันซึ่งต้องบอกว่าการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนปากต่อปากครับคุณผู้ชมครับเป็นการบอกกันว่าน้ำมาถึงตรงนี้แล้วน้ำมาถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็ช่วยกันเก็บของนะครับส่วนการแจ้งเตือนของภาครัฐนั้นคุณพงษ์บอกว่าไม่ทันการเพราะว่ามีน้ำท่วมแล้วถึงมีการแจ้งเตือนยอมรับว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนรู้สึกท้อเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยทำให้ขายของไม่ได้นะครับและตอนนี้ยังไว้ใจสถานการณ์ไม่ได้อีกด้วยนะครับยังคิดว่าจะต้องมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกซึ่งอาจจะเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนะครับและถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับถ้าโชคดีหน่อยน้ำจะท่วมขังแบบนี้ไปอีกหลายวันก็ฝากไปถึงหน่วยงานในพื้นที่นะครับอยากให้แก้ปัญหาให้ถูกจุดตอนนี้รู้สึกสงสารตัวเองแล้วก็พ่อค้าทุกๆคนที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ครับ
1: ท้อบางครั้งก็ท้อ
2: ท้อเลย
1: ครับ
2: แล้วนี่จะดำเนินชีวิตอะไรยังไงต่อครับพี
1: ่นี่ขายกาแฟต้อง
2: ได้วันนี้ยังขายอีกเหรอ
1: ก็ต้องขายถ้าปีนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะไว้
2: จนมันจะตกอีกไหม
1: ตกอีกน่าจะตกอีก
2: น่าจะขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ
1: น่าจะแต่ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ยังไงก็ยังคงสภาพอย่างนี้อาจจะลดนิดนึงแต่ถ้าฝนมาอีกนี้ก็เตรียมตัวได้เจอมาหลายตั้งแต่โควิดมาด้วยอันนี้ด้วย
2: ท้อ
0: คุณผู้ชมครับบรรยากาศน้ำท่วมภาพรวมในจังหวัดสระแก้วต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีมวลน้ำไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่ในหลายอำเภอนะครับประชาชนก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนและตอนนี้ก็มีการสั่งปิดถนนแล้วนะครับส่วนในตัวเมืองอรัญญประเทศเนี่ยต้องใช้รถสูงนะครับในการสัญจรเท่านั้นนะครับนี่เป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับที่ตลาดโรงเกลือนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับยังมีหลายพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้มีน้ําเข้าท่วมและประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานก็ยังคงอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามสถานการณ์ติดตามเรื่องสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับเพื่อลดความเสียหายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากจังหวัดสระแก้วครับ
3: ขอบคุณคุณเอนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายจุดนะรายงานเผื่อคุณผู้ชมจะได้วางแผนกันถูกนะครับขอไปดูปทุมธานีหน่อยปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมเรามีจุดเสี่ยงอยู่นะครับแล้วทางนายกเทศมนตรีของปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีนครรังสิตลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตระดมกำลังการติดตั้งแท่งเบรีเออร์กันน้ำหลังจากระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้จุดที่น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมก็คือจุดสะพานแดงเป็นพื้นที่ต่ำของรังสิตขณะที่ประตูระบายน้ำปริมาณปากคลองบริเวณปากคลองรังสิตประสบปัญหาคือระบบไฟฟ้าขัดข้องกรมชลประทานอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขอยู่ครับ
4: ประเมินที่เราตรวจสอบดูเนี่ยตอนนี้

0: บรรยากาศก็ค่อนข้างจะคึกคักเลยเพราะว่าหลายคนก็เดินทางไปช่วยเหลือกันในการที่จะนำกระสอบทรายเหล่านี้ไปวางเป็นแนวกั้นป้องกันน้ำหลากนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับก็จะนำไปป้องกันบ้านของประชาชนนะฮะเพราะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะวิกฤตน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
1: เอาใครอยู่ปทุมธานีสื่อสารกันหน่อยคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีฝนตกหนักทั้งคืนเอาตกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับคุณผู้ชมทำให้ตอนนี้ชาวบ้านเขาต้องวางมาตรการแล้วบางส่วนก็เอารถแบ็คโฮไปทำคันดินนะป้องกันน้ำไม่ให้มันไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับทางเทศบาลตำบลคลอง4นำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการทำแนวดินแล้วลองดูบรรยากาศหน่อยครับ
2: พอดีนอนอยู่ในตู้นะครับได้ยินเสียงโค้มหนึ่งก็เลยเดินออกมาดูก็เห็นว่ากิ่งไม้มันหักอยู่หน้าบ้านก็ไม่สังเกตอะไรจนก็ตัดกิ่งไม้เพื่อจะเอาไปไว้ที่นึงก็เลยหันไปดูข้างหลังครับมันก็เลยมีแผ่นมิลลิชีสบินมาจากไหนไม่รู้หลายที่เลยหลายแผ่นเลยมันก็เลยทำให้รถเสียหายด้วยบางคันแล้วก็บิน
0: ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นพายุงวงช้างพัดถล่มในพื้นที่คลอง7คลองหลวงปทุมธานีคุณผู้ชมแล้วโอ้โหนี่ไฟมัน
1: แบบไปช็อตด้วยนะ
0: ใช่ฮะโอ้โหน่ากลัวมากแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้แล้วนะฮะหลังคาเมทัลชีทของโรงงานแห่งนี้ก็ปลิวว่อนอีกเหมือนกัน
1: หลังคาเมทัลชีทระวังนะ
0: เบาด้วยอันนี้โอ้โห
1: มันเบาแล้วมันคมไง
0: แล้วพอมันตกลงมาคุณผู้ชมมันไปโดนรถพังเสียหายไป5คันด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วมีรถพยาบาลด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมชาวบ้านก็เล่ามาบอกได้ยินเสียงดังโครมตกใจวิ่งออกมาดูก่อนจะพบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังคาปลิวว่อนไปกับลมหมดเลยฮะ
1: อ่ะคุณผู้ชมครับชาวรังสิตเป็นยังไงกันบ้างนักข่าวของเรานะคุณศิวโรจน์ตั้งมั่นคุณธรรมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะรายงานสดระดับคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับที่จุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่จุดวิกฤตแล้วนะครับอยากไปติดตามนะจากคุณศิวโรจน์ตั้งบ้านคุณธรรมสดมาจากพื้นที่นะครับเชิญน้องตั้มครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: เชิญครับน้องตั้มเชิญครับ
3: ครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่บริเวณสะพานแดงรังสิตใกล้กับจุดวัดระดับน้ำภายในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีนะครับพบว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเกือบจับมิดแท่นวัดน้ำภายในคลองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นเลยจุดวิกฤตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำนะครับร้นเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรบ้านเรือนประชาชนรวมถึงร้านค้าโดยรอบเนื่องจากปริมาณของฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเราจะพาไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับณตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับคือบรรยากาศสดๆที่บริเวณถนนเลียบคลองรังสิตหน้าตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตมีน้ำจากคลองและท่อระบายน้ำร้นเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรแบบ 100% ทำให้รถที่สัญจรผ่านต้องลดความเร็วและใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเนื่องจากมีบางช่วงเป็นจุดลุ่มต่ำทำรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ดับไปแล้วหลายคันนะครับและบางส่วนถูกจอดทิ้งจมน้ำสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตนะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยทางด้านของเทศบาลนครรังสิตเองได้มีการตั้งแบริเออร์นะครับเป็นระยะทางยาวประมาณเกือบ200เมตรเพื่อที่จะช่วยในการกั้นน้ำที่ทะลักเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วนอกจากนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับยกของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากฝนยังคงตกมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลระบุนะครับว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้27กันยายนจากนั้นก็ตามนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เองได้มีการจัดเตรียมกระสอบทรายนะครับโดยจะแจกฟรีให้กับบ้านละ20ใบที่ศูนย์ดับเพลิงซอย10โดยประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนเพียง1ใบเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับทางด้านของชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับแม่
4: ไ
5: ป
4: ไ
5: ง
4: ค่ะ
5: น้ำท่วมมากี่วันแล้ว
4: ก็มาประมาณ2วันแล้วค่ะ
5: เป็นไงบ้างประมาณ
4: ก็รู้สึกลำบากหน่อยแต่ก็เป็นธรรมภัยธรรมชาติ
5: มันตกมาอย่างไรแม่ตั้งแต่เมื่อวาน
4: ตกตั้งแต่เมื่อวานค่ะไม่หยุดมีเบามากแต่ไม่หยุดทั้งวันทั้งคืน
5: ก็เลยทางด้านของเจ้าที่มีการครับให้ยังช่วยเ
4: หลือผู้หน่วยงานเขาก็ให้ความช่วยเหลือดีนะแต่มันสุดความสามารถเพราะว่าน้ำมันมาเร็วและเยอะมาก
5: เขาแจ้งมาว่ามีน้ำมาแล้วไหมน้ำเขาแจ้งไหม
4: ก็มีค่ะ

0: ีเขาก็ประกาศบอกว่าระวังน้ำขึ้นแล้วนะจากมาจากเหนือแต่ตอนนั้นฝนยังไม่ตกแล้วมาตอนหลังฝนตกแล้วทุกหน่วยงานเขาก็ช่วย
1: ก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: ไหว
0: ก็ไม่ไหวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: ไม่ไหวเลย
0: แต่ในท่อก็ขึ้นในแม่น้ำก็ดันขึ้นมา
1: ฝนก็ลงมาอีก
0: แกฝนลงอีก
1: แม่เดินทางมาถ่ายแม่เดินทางมาจากบ้านใช้เวลานานขนาดไหน
0: ก็ประมาณตีสาม
1: มาจากไหนแม
0: ่จากสะพานนนทวีมาแล้วก็เราไปซื้อของด้วยแล้วก็กลับมาก็ติดมาถึงนี่ประมาณสักเจ็ดโมงกว่า
1: ปกติมันไม่ได้นานขนาดนี้เนาะ
0: ไม่ชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมง
1: เป็นไงบ้างน้ำท่วมผลกระทบเราตอนนี้ลูกค้า
0: ก็ลูกค้าก็เขาลำบากมากเนี่ยเขาเดินบางคนมีรถทุกคนเนี่ยแต่ต้องเดินเพราะน้ำท่วมเดินมาอันนี้เขาก็จะหิ้วเยอะก็หนักลูกค้าก็รู้จักกันทุกคนก็ช่วยซื้อเงี้ยบางคนก็เกรงใจก็ช่วยซื้อคนละโลสองโลก็อยู่ได
1: ้ได้
0: แ
1: ต่
0: ช่วยๆ
1: นะ
0: แม่ช่วยๆลูกค่ะ
1: โอเคคร
2: ับครับซึ่งนี่คือเสียงของชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าและผลไม้นะครับที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์น้ำที่ท่วมณตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดและจะทำให้ระดับน้ำภายในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มขึ้นตามนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดปทุมธานีศิวโรจน์ตั้งมั่นคุณธรรมสำนักข่าววันนิวรายงานสดจากจังหวัดปทุมธานีครับ
3: ขอบคุณน้องเติ้ลศิวโรจน์ตั้งมั่นคุณธรรมนะครับสดมาจากปทุมธานีนะครับ
4: ใช่นะฮะซึ่งล่าสุดทางปภก็นี่มีการเซลล์บอสแคสต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
3: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่อ่านข่าวอยู่ผมคิดว่าคนกรุงเทพมหานครน่าจะได้รับข้อความแล้วนะครับปภแจ้งเตือนน้ำท่วมนะเซลล์บอสแคสต์เมื่อช่วงเวลา 9:22 น. 32 วินาทีบอกอย่างนี้นะครับว่าระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะครับ
4: ใช่ครับ
3: มีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินของมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบเส้นทางการเดินทางหากต้องการขอความช่วยเหลือก็จะมีเบอร์ติดต่อของกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้มีหลายศูนย์ที่เปิดเป็นศูนย์พักพิงอยู่นะครับ
4: ครับผมนะเดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าขอสลับอารมณ์ครับมากันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่บอกเลยว่าถูกใจสายรักสุขภาพแน่นอนไปติดตามพร้อมกันครับ
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝั่งเดลี่เวจี้พลัสรวมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดครบ5สีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นนีลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝั่งเดลี่เวจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝั่งเดลี่เวจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละ1ซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @gmmveggie
4: ซึ่งกระแสน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงจริงๆคุณผู้ชมครับนี่อย่างเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กู้ภัยไวมากนาทีชีวิตของชายอะไรนึงถูกกระแสน้ำพัดไปนะฮะงานนี้ต้องกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือนอกจากชาวบ้านแล้วพระเนนเองก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันคุณผู้ชมนี่ก็ต้องคอยช่วยโอ้โหนี่เนี่ยโอ้โหกระแสน้ำพัดมาแรงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะทันหรือเปล่า
9: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
10: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
9: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
11: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยดีอย่างนี
12: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบ นั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยสัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
13: ์อัมพลฟู้ด
14: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
15: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
16: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
17: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
18: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
19: ดื่มง่ายมาก
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
20: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
14: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
21: Is that good?

0: บายขับขี่กับอีซูซูสวัสดีครับการจอดรถในพื้นที่หรือทางรถเล่นที่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวควรทำดังนี้ครับเริ่มจากต้องจอดชิดซ้ายหันหน้าไปตามทางที่รถวิ่งการจอดสวนเลนนั้นผิดกฎหมายแม้ว่าจะจอดชิดขอบทางก็ตามในกรณีที่เป็นซอยแคบๆต้องจอดให้เยื้องกับรถอีกฝั่งของทางพอที่รถคันอื่นจะเล่นผ่านไปมาได้ไม่จอดให้ตรงกันครับแล้วก็ต้องไม่ไปจอดบังทางเข้าออกของบ้านอาคารหรือซอยแยกสำหรับซอยแยกนี่ต้องจอดให้ห่างปากซอยพอที่รถจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้ด้วยกฎหมายกำหนดว่า10เมตรอีกเรื่องที่จะได้ไม่มีเรื่องคืออย่าลืมเข้าเกียร์ว่างและไม่ใส่เบรกมือเว้นระยะห่างจากคันหน้าและคันหลังพอที่จะขับออกไปได้อย่าลืมว่าแม้จะไม่มีป้ายห้ามจอดแต่ต้องจอดก่อนถึงป้ายรถเมล์15เมตรหลังป้ายรถเมล์3เมตรและไม่จอดซ้อนคันตอนหน้ามาคุยเรื่องการจอดรถชิดขอบทางสวัสดีครับ
1: หนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
2: คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีเหตุการณ์ระทึกนาทีชีวิตของชายวัย50ปีรายหนึ่งที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาฝ่ากระแสน้ำ
3: ใช่ครับ
2: แล้วสุดท้ายถูกกระแสน้ำพัดไปนะฮะตกลงไปในน้ำโชคดีครับว่ามีทีมกู้ภัยแม่โจ้อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุงานนี้รีบกระโดดลงไปช่วยเหลือทันทีเลยครับ
4: อยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่นี่นี่ก่อนนี
5: ้ก็ร่วงลงไปเลยนั่นแหละครับ
2: นี่คุณผู้ชมครับนี่เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่คือนาทีชีวิตที่ทีมกู้ภัยแม่โจ้นะฮะรีบฝ่ากระแสน้ำไปช่วยเหลือชายรายนี้ครับที่มีการรับแจ้งมาว่าตัวของเขากับรถมอเตอร์ไซค์ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปแล้วก็หายไปทั้งรถทั้งคนเลยนะฮะโดยจุดนี้เนี่ยน้ำไหลค่อนข้างจะแรงคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีน้ำป่าไหลหลากลงมาจนรถเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แต่อย่างที่บอกครับว่าโชคดีมีทีมกู้ภัยแม่โจ้เนี่ยอยู่ตรงแยกนั้นพอดีนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงประชาชนครับร้องขอความช่วยเหลือด้วยความที่รีบครับก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือแล้วก็พบตัวชายอะไรดังกล่าวนะฮะสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับ
6: ใช่ค่ะถูกน้ำป่าพัดไปค่ะทีมกู้ภัยแม่โจ้กำลังช่วยเข้ามาที่ฝั่งอยู่นะคะทีมกู้ภัยแม่โจ้ค่ะมาช่วยอุทกภัยในพื้นที่แล้วก็มาพบเหตุพอดีค่ะคุณลุงขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแยกวังท่าช้างค่ะตำบลวังท
3: ่
6: า
3: ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม23หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีปราจีนบุรีครับชาวบ้านขอกำลังทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือในการยกสิ่งของนะครับอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฮะรถเล็กไปไม่ได้นะครับต้องใช้รถทหารและใช้เรือแล้วนะครับแนวโน้มเนี่ยเขาบอกฝนยังตกอยู่มิฉะนั้นน้ำน่าจะสูงขึ้นเบื้องต้นอบต.วังท่าช้างเปิดจุดอพยพรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่อบต.วังท่าช้างและวัดวังดินสอนะครับมีความคิดเห็นจากนายปริญญานะครับอายุ64ปีดูหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกเขายืนดูบ้านของตนเองโดนน้ำป่าพัดจนพังทั้งหลังซึ่งตัวเขาเองเนี่ยหนีตายออกมาพร้อมกับภรรยาเพราะว่าน้ำป่ามาแรงมากครับ
7: เข้าใจว่ามันจะไม่มากแบบนี้เพราะมาอยู่ยี่สิบปีไม่เคยมากแบบนี้เลย
8: พัดบ้านพังเลย
7: ครับผม
8: แล้วช่วยตัวเองออกไง
7: ก็ว่ายน้ำออกมาครับว่ายน้ำออกมาข้าวของมอเตอร์ไซค์ยังจมน้ำอยู่เลยครับมัดไว้กับต้นลำไยเอาขึ้นมาได้คันเดียว
2: คือบ้านมันพัง
3: บ้านอยู่ด้านหลังแต่พังไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
2: เพราะเต็มไปด้วยน้ำไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังรับแจ้งด้วยว่ามีพระสงฆ์เนี่ยอยู่บนกุฏิภายในสำนักสงฆ์บ้านฝั่งคลองครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยจำนวนมากก็ไหลท่วมล้อมพื้นที่เอาไว้หมดแล้วนะฮะและค่อนข้างจะไหลเชี่ยวด้วยงานนี้ครับ
3: จะปิวฮะ
2: โอ้กู้ภัยก็ต้องขึงเชือกก่อนเลยก่อนจะมีการไปให้ความช่วยเหลือนำพระสงฆ์นำเนนออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนี
3: ่บางเนนขึ้นเจ็ตสกีออกมาฮะ
2: ใช่นะฮะลองดูนาทีนี้กันหน่อยครับ
9: มาแบบตั้งตัวไม่ทันเลยอะไรก็เอาไม่ทันได้เลยแล้วพอเดินดึงลูกมาได้ก็ไปกับน้ำเลยพอดีมันมีต้นยูคาแล้วก็มีอยู่คาไปเรื่อยๆ
10: คร
9: ับ เดี๋ย
10: วมาถาม
9: ก็ไล่ออกขึ้นมาหมดแรง
2: หลวงพ่อท่านบอกไม่ทันตั้งตัวจริง
3: ๆ
2: มันมาแรงมันมาเร็วด้วยนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่ครับก็เลยต้องมีการปิดการจราจรบริเวณ4แยก วังท่าช้างนะฮะเส้นทางมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วเพื่อความปลอดภัยครับโดยรถนะฮะมีให้คำแนะนำแบบนี้คุณผู้ชมรถที่มาแยกเขาหินซ้อนให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอกบิลบุรีนะฮะเพื่อมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วส่วนรถที่มาจากจังหวัดสระแก้วครับและต้องการเดินทางผ่านถนนสาย359ให้เปลี่ยนไปใช้ถนนสาย33หรือว่าสุวรรณศรสายเก่าแทนเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะฮะ
3: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเขาเป็นยังไงบ้างล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาไลฟ์เมื่อ8:45 นนะครับพยากรณ์อากาศทั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เอาใจสายรักสุขภาพมีโปรพิเศษมาฝากเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแอนเองค่ะแอนนะคะได้ทำการยุติรายการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ wow. เพราะว่าอะไรรู้ไหมแอนมีโปรดีๆแล้วก็เรียกว่าเป็นโปรแรงมากๆเลยนะคะราคาพิเศษมาฝากทุกคนเลยค่ะกับ Farm Daily Veggie Plus ค่ะ
12: อ
11: ั
12: ดจ
11: อว้าว wow. เดี๋ยวรอด้วยรอด้วยไม่รอแอนเลยอ่ะ
13: อุ้ยกินหัวเขานิดนึงกินหัวเขานิดนึง
12: เติมผักค่ะเติมผักกินผักน้อยๆมากช่วงนี้
13: ไม่เป็นไรพอพี่แอนมาปุ๊บคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะใครมีปัญหาเหมือนจ๊อบเหมือนมะเหมี่ยวขอโทษนะฮะ
12: ทำไมคนละสีอ่ะ
13: อ้าวอันนี้มันมีความพิเศษกว่า

0: ยังไงอ
1: ันนี้คือฟาร์มเดลี่เวกจี้โปรนะฮะตัวน้ำเป็นสีส้มแบบนี้คุณผู้ชมครับเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความแบบเปรี้ยวๆสดชื่นเข้ามาคือเหมือนเติมความสดชื่นของตัวผักและผลไม้เข้ามาในกล่องนี้เดี๋ยววันนี้มีให้ลองแน่นอนแล้วตัวนี้บอกเลยนะครับผมกินเข้าไปนะครับโล่ง
0: แต่ตัวหลักของเราก็ยังคงมีค่ะวันนี้ฉีกชงดื่มด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากฟาร์มเดลี่เวกจี้พลัส1ซองตัวนี้นะคะเพราะเขาเป็นผงนะคะและสารสกัดจากผักผลไม้รวม33ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลกากใยไฟเบอร์สูงค่ะ
1: ที่สำคัญคือพอเห็นพี่แอนปุ๊บอะทุกคนคิดเป็นเหมือนกันว่าเรากินผักพอหรือยังมันเป็นคำถามอะพี่แอน
2: โ
1: อ้ถามเหมือนกันเนาะ
2: แน่นอนที่สุดแอนเนี่ยนะโดนถามประจำเลยค่ะแต่ว่าแอนอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยก็เป็นคนที่ทานผักเยอะอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช
3: ่ผักก็เองอยู่แล้ว
2: เราสังเกตดูอาหารกับข้าวเราก็จะมีแบบผักจิ้มน้ำพริกมีแบบอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยผักแต่ละชนิดแต่ละสีก็แบบให้คุณประโยชน์ที่มันแตกต่างกัน
1: ใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยอดขายทะลุ150ล้านแล้ววันนี้โปรโมชั่นพี่แอนมาทั้งทีบอกเลยว่าโปรดีโปรเด็ดแล้วก็มีให้ลองเพิ่มด้วยฟาร์มเดลี่เวกจี้พลัสเนี่ยเอาไป4แถม3เป็น7กล่องก่อนไม่พอเท่านั้นเห็นกล่องสีส้มๆตรงนี้ไหมฮะอันนี้ตัวโปรเพิ่มความโล่งเข้าไปอีก1กล่องอยากให้ลองเพราะว่ารสชาติมันดีมากรวมเป็น8กล่อง
0: ทั้งหมดนี้นะคะ 1,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีด้วย1252ค่ะถ้าพี่แอนไม่มาไม่ได้โปรนี้แน่นอนค่ะ
1: พี่แอนผมให้แค่100เซตเท่านั้นนะฮะ
2: 100เซตเท่านั้นหรอ
1: ใช่ให้
2: ให้มาทั้งทีนะ
1: ไม่เป็นไร
2: ได
1: ้มาบ่อย
2: ๆคิดถูก
1: นะคิดถูกมากบ่อยๆเอาเป็นว่าโทรจองสิทธิ์ก่อน1252ไม่มีค่าจะส่งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยโทรจออ่ะแค่หน้าจอไว้ก็ได้นะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับตอนนี้เริ่มไล่ลดลงเรื่อยๆแล้วนะฮะลองดูอยากให้ลองเสริมเข้าไปดูมีคนชอบมาถามว่ากินจริงหรือเปล่า
2: บอกอันทันจริงค่ะปกติพี่ก็เป็นคนดูแลจะกินอะไรนี่ก็จะเลือกกินอยู่แล้วสมมติสลัดจานนึงอย่างเงี้ยโอ้โหส่วนใหญ่ก็หนักๆเป็นสีเขียวอาจจะมีสีแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่บางทีทำงานเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทานแบบสีขาวไม่ค่อยได้เพราะว่ากลิ่นมันก็จะแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวผู้ใช้งานจะกังวลใจกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอนก็สบายใจเพราะว่าแอนก็เสริมเข้าไปแอนก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราแบบมั่นใจอ
1: ยากจะดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะฮะทานอาหารที่ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะหาตัวเสริมดีๆอย่างฟาร์มเดลี่เวกจี้พลัสเหมือนพี่แอนเนาะ
0: ใช่แล้วก็สามารถฉีกชงดื่มเสริมได้เพราะว่าในเนี้ย1ซองของเรานะคะมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ย5สีอย่างตัวสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะมีบล็อกโคลี่เอ่ยมีเคลเอ่ยมีสลัดลี่ต่างๆมีเมล็ดกาแฟแบบในครัวด้วยสีส้มนะคะก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็มีขมิ้นนะต่อมาสีแดงนะคะมะเขือเทศแอปเปิ้ลเอ่ยอาเซโรราเชอร์รี่นะคะใดๆคาบูอย่างเงี้ยนะคะของดีทั้งนั้นสีม่วงค่ะบิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ต่างๆตระกูลเบอร์รี่ฉ่ำๆใส่ไปให้รวบรวมไปให้ใช่แล้วสีขาวน้ำตาลตัวนี้ก็หัวหอมเอ่ยกระเทียมเอ่ยอะไรเงี้ยเอาง่ายแค่กระเทียมกินก็รู้สึกร้อนตรงนี้แล้วอ่ะกินก็รู้สึกปากเหม็นแล้วอ่ะ
1: กินแล้วก็แบบที่รักจุ๊บจี
2: ใหญ่อีกอ่ะโอ
0: ้ไม่ไหวอ่ะ
1: ไม่ไหวกินแต่ละที่รักจุ๊บ
2: กล
1: ิ
2: ่น
1: ไม่ไหว
2: มีรู้จะเมานะจะบอกว่าพี่รู้จักน้องอยู่คนนึงรู้จักมานานมากแล้วเลยตั้งแต่พี่รู้จักเขามานะ20กว่าปีพี่ก็เลยแนะนำให้เขาบอกว่านี่ทานอันนี้เลยฟาร์มเดลี่เวจี้เลยจะเหม็นเขียวไหม
1: เขียว
2: ไม่เอาหนูดื่มวันนี้บอกดื่มง่ายมากถ้าเธอดื่มอันนี้ไม่ได้เธอไม่ต้องไปดื่มอะไรแล้วเพราะว่าดื่มง่ายมากจริงๆนี่หวานไหมเนี่ยแล้วน้ำตาลจะยังไงเนี่ยแล้วจะกินได้หรือเปล่า
0: แม่ต้องคุมหวานนะ
2: ใช่บอกไม่ต้องกังวลเลยค่ะน้ำตาล 0% ไม่ได้ไขมัน 0% พี่อายุเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็พี่ก็แบบใช้ชีวิตหนักมาตั้งแต่สาวจนถึงอายุเท่านี้
0: ค่ะ
2: คือพี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดเวลา
0: อันนี้
2: อะไรที่แบบว่ามีประโยชน์แล้วก็พี่ก็จะต้องทานตลอดเพราะพี่พกเลยนี่พี่จะพกไปวันละ2ซอง
1: ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ชอบเยอะมากเพราะอย่างท่านเนี้ยก็คือพี่ติ๋วเนี่ยนะฮะ
2: โอ้โหพี่ติ๋ว
1: ตอนนี้78แล้วนะฮะ
2: โอ้โหยัง79
0: เลยด้วยปีนี้
1: 79
0: เลยใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: 79แล้วไปบ้านแกนะแกกินผักผลไม้ทั้งบ้านลองไปฟังพี่ติ๋วดูเลยนะครับ
4: สวัสดีครับคุณพี่วันนี้มาจากโอช้อปปิ้งนะครับเห็นคุณพี่สั่งเวจจี้เยอะมากเดี๋ยวขอไปดูหน่อยได้ไหมครับว
5: ่
4: า
5: เชิญเลยค่ะ
4: คุณพี่ซื้อไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
5: ค่ะค่ะ
4: ปกติก็จะกินกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้เลยป่ะฮะ
5: ใช่ค่ะกินทั้งครอบสามีก็กินด้วยญาติๆก็ตามด้วยคือหมดก็สั่งซื้อมันอร่อยไงคะ
4: อ๋อรสชาติอร่อย
5: รสชาติอร่อย
6: สวัสดี
1: สวัสดีครับเห็นบอกว่าเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งเวจจี้เราเลยอ๋อ
6: ค่ะค่ะ
1: จริง
6: นะทานกันทั้งครอบครัวญาติญาติ
0: โอ้
6: สาวหลานสาวทานเป็นหมดค่ะ
0: มีกิฟต์เซตมาฝาก
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: เชื่อไหมเนี่ย70กว่านะ
1: เดี๋ยว
7: จริง78
1: จริงเหรอ
5: แล้วก็ซื้อมาทานมาลองไม่ขมหันเลย

0: ชาติมันหอมแล้วทานแล้วมันก็อยากทานเรื่อยๆนะคะม
1: ัน
0: อร่อยนะคะอร่อยอร่อยเลยอยากจะฝากคนที่ไม่เคยทานลองดูนะคะลองทานดูค่ะ
2: ฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองกินผักแหละเสริมด้วย Farm Daily Veggie Plus นะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าใน1กล่องเนี่ยมีสารสกัดของผักและผลไม้นะ
3: ค่ะ
2: รวมทั้งหมด33ชนิดนะฮะลองพลิกหลังกล่องได้เลยแล้วทุกกล่องเนี่ยมีมาตรฐานรวมถึงมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะจ๊ะ
3: ใช่ใช่ใช่ชาวสุรินทร์ก็ทานได้
2: ใช่ครับ
3: มีฮาลาลนะคะทุกกล่องนะคะดื่มได้อย่างสบายใจฉะนั้นเหนือใต้ออกตกตอนนี้ขอให้โทรให้ทันเถอะมีแค่16เซต
2: เหลือ16เซตสุดท้ายนะครับผมเข้าโปรหน่อย
3: วันนี้พันท้วนค่ะเอาฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไปทั้งหมด7กล่องฟาร์มเดลี่เวจี้โปรอีก1
4: สดชื่นค่ะไม่เหม็นเลยนะคะไม่เหม็นเขียวไม่เหม็นเขียว
2: เพราะมันเป็นกลิ่นเมลอนไง
3: ฉะนั้นวันนี้นะคะเสริมกากใยไฟเบอร์ด้วยแล้วก็เสริมผลไม้ด้วยค่ะวันนี้จัดให้ไปลองทั้งคู่เลยคุณผู้ชม
2: ตัวน้ำเป็นสีส้มแบบนี้คุณผู้ชมครับเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความแบบเปรี้ยวๆสดชื่นเข้ามาคือเหมือนเติมความสดชื่นของตัวผักและผลไม้เข้ามาในกล่องนี้และคุณผู้ชมมั่นใจเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อไปเนี่ยทุกกล่องต้องดูทั้งข้างนะฮะกินไปได้อะไรไปบ้างนะมีสารอาหารอะไรบ้างนะมีวิตามินอะไรบ้างนะบอกหมดเลยรวมถึงเครื่องหมายฮาลาลด้วยพี่น้องชาวมุสลิมสบายใจได้เลยนะฮะ
3: ว้ายมันไม่พอแน่เลย
2: ฝากใครถึงโอ๊ยเดี๋ยวหนึ่งพี่แอนขอให้ผมหน่อย
3: ได้ไหมขออีกสัก10นาทีได้ไหมคะ
2: ขอเนี่ยคนดู
4: โอ๊ยแอนมาแล้วต้องอีกสัก10นาทีได้โปรด
3: โอ้
4: นะจัดหน่อยเพราะว่าแหมโอกาสดีๆแบบนี้
2: ได้ใช่ไหมครับโอเค10นาทีหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่โทรเข้ามาบอกว่าเป็นโปรพี่แอนคือได้ทั้งหมด8กล่
3: อง
2: แคปหน้าจอไว้นะตัว plus7กล่องแล้วก็ตัวโปร1กล่อง 1,000 บาทเท่านั้นอันยังได้โปรนี้อยู่นะ
3: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นใครอยากได้โปรนี้นะคะรีบโทรมาค่ะที่เบอร์1252ต่อสายไว้ให้10นาทีหลังจากนี้นะคะย้ำอีกทีนะโทรมาที่เบอร์1252ส่งฟรีค่ะ
2: ว
3: ัน
2: นี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะ
3: ขอบคุณ
2: นะ
3: ค
2: ะเดี๋ยวมาใหม่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คุณผู้ชม
2: ได้ครับ
5: มาติดตามเรื่องของน้ำกับสภาพอากาศอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนนี่ครับสีแดงทั้งหมดฮะ
6: นี่คือ50เขตของกรุงเทพมหานคร
5: กรุงเทพมหานครที่ล่าสุดกรุงเทพมหานครบอกว่านับตั้งแต่ช่วง 7:00 น.เราครบ24ชั่วโมงแล้วไหม
6: ครับ
5: แล้วปริมาณน้ำดูสีแดงและสีส้มนะครับคุณผู้ชมหนักมากจริงๆนะครับทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการไลฟ์สดเมื่อช่วงเวลา 8:45 นาทีระบุนะครับวันนี้ภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพยังมีฝนอยู่นะครับทีนี้ฝนเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกฝนตกมากอีก1วันนะภาคกลางและกรุงเทพฝนจะลดลงหลังจากวันนี้ไปแล้วแต่วันนี้จะเจอฝนอยู่นะ
6: ครับ
5: ดิฉันนั้นเอามาเตือนกันไว้ภาพเรดาร์ขณะไลฟ์เนี่ยเราพบกลุ่มฝนปกคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแต่ฝนไม่หนักคาดว่าเขาบอกจะตกปล่อยๆในช่วงเช้าถึงเที่ยงจากนั้นจะเริ่มลดลงอ่ะฟังเสียงหน่อยครับ
7: ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยกลุ่มฝนไม่ก็มีแนวโน้มเคลื่อนออกไปครับเริ่มเบาลงภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มน้อยลงนะครับภาคกลางภาคกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะยังมีเยอะได้อยู่อีกวันนึงนะครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเห็นชัด
8: เรดาร์เป็นยังไงบ้างคะคุณเต้คะ
7: เรดาร์ตอนนี้กลุ่มฝนยังปกคลุมอยู่ในทางด้านกรุงเทพอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มฝนที่แบบไม่ได้หนักเท่าไหร่นักนะครับก็ไปปล่อยเบาๆลงมานะครับอาจจะมีอยู่กลางๆได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในช่วงเช้าช่วงเที่ยงเท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มลดลงภาคกลางภาคตะวันออกฝนก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่ามันยังมีตกยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่อย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ตกทั่วเลยนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มเนี่ยก็เริ่มลดลงไปนะฝนก็จะ
5: ฝนยังมีนะคุณผู้ชมทีนี้จะตกที่ไหนบ้างนครปฐมตอนบนกรุงเทพมหานครสมุทรปราการก็มีฝนนะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามีฝนปานกลางกรมอุตุวิทยาระบุนะครับว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดต่อจากนี้ไปคือกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับ
6: แต่ในขณะเดียวกันเช้านี้เนี่ยพาไปดูแถวแถวลาดพร้าวกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอย่างคลิปนี้บอกเลยว่ายังคงน้ำท่วมสูงอยู่ครับ
9: ลาดพร้าวเช้านี้หมดเลยครับเป็นคลองไปแล้ว

0: นก็ยังดังหนักต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยขณะที่ท้องฟ้าก็ยังมืดฟ้ามัวดินแบบนี้อยู่คุณผู้ชมน้ำก็ยังเต็มถนนอีกเหมือนกันโดยคลิปนี้ครับคุณวันเฉลิมถ่ายเอาไว้นะฮะจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับตรงแถวๆสถานีลาดพร้าว83กรุงเทพมหานครซึ่งจะเห็นว่าตรงซอยลาดพร้าว83ไปจนถึง85น้ำเนี่ยยังท่วมค่อนข้างสูงนะฮะรถเล็กเนี่ยแทบจะผ่านไปไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงครับก็คือตรงบริเวณซอยลาดพร้าว101นะฮะตรงแถวๆตลาดนัดพิมพ์ทองเช้านี้เนี่ยมีรายงานนะฮะพบว่ารถหลายคันเครื่องยนต์น็อกเลย
1: เสีย
0: เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์รถดับกลางถนนเพียบเลยนะคุณผู้ชมนอกจากลาดพร้าวแล้วเนี่ยพาไปดูที่วัดหลักสี่กันหน่อยครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ด้วยนะคุณผู้ชมสร้างมาตั้งแต่ปี2421พบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนครับและก็น้ำไหลเข้าท่วมภายในบริเวณวัดและยังไม่มีท่าทีว่าน้ำเนี่ยมันจะลดระดับลงด้วยนะฮะเบื้องต้นตอนนี้ครับวัดก็เลยมีการเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบออกจากวัดทันทีนะฮะ
1: คุณผู้ชมไปดูแถวแยกรัชดาลาดพร้าวกันหน่อยนะครับปรากฏว่ารถเสียหลายคันนะครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรสูงประมาณบางคนบอกตาตุ่มบางคนบอกข้อเท้าแต่บางคนบอกหน้าแข้งนะคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ดับนี
0: ่นี
1: ่โอ้ต้องเข็นกันแบบนี้
0: นะ
1: ครับเป็นจุดประจำนะครับรถเล็กก็มีปัญหาเหมือนกันรถยนต์ก็ดับเหมือนกัน
0: นี
1: ่ต้องเข็นกันแบบนี้นะครับจากการสังเกตบอกว่ารถส่วนบุคคลขนาดเล็กกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดเสียอยู่หลายคันแม้การจราจรจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแต่ชีวิตต้องเดินหน้าต่อครับคุณผู้ชมหลายคนตัดสินใจคือวันนี้ต้องออกไปทำงานนะครับบางส่วนเลี่ยงการใช้รถส่วนตัวครับหันไปพึ่งระบบขนส่งมวลชนทางรางครับรวมถึงรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับก็ยังสามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้มิฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ใส่รองเท้าแตะไปทำงานนะพกเสื้อกันฝนพกร่มหรือเดินทางไปนะครับบางคนใส่ขาสั้นวันนี้สำนักข่าววันนิวของเราเนี่ยส่วนมากพนักงานของเราขาสั้นทุกคนนะครับ
0: ใช่ไม่ก็กางเกงวอร์มเลยเอาแบบสบายๆ
1: เอาแบบสบายๆนะคุณผู้ชมนะรับมือกันไป
0: แล้วถ้าจะลุยน้ำระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วย
1: เอาจริง
0: เรื่องของสิ่งกีดขวางหรือว่าหลุมบ่อด้วยนะฮะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังคงเจอกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องคุณผู้ชมครับซึ่งทางตำรวจทางหลวงก็เลยออกมาเตือนกันหน่อยนะฮะบอกว่าคนขับขี่ในช่วงฝนตกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือรถเหินน้ำครับซ
1: ึ
0: ่งพอล้อเนี่ยมันไม่สามารถเกาะพื้นผิวถนนได้เพราะว่ามันมีน้ำขังนะฮะทำให้รถเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างยากวิธีการสังเกตง่ายๆคือพวงมาลัยมันจะรู้สึกเบาลงครับและตอบสนองแบบผิดปกตินะฮะหากเกิดอาการนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนั้นหนึ่งคือการตั้งสติก่อน2จับพวงมาลัยให้มั่นครับยกเท้าออกจากคันเร่งนะฮะแล้วก็ประคองรถเอาไว้หลีกเลี่ยงการหักพวงมาลัยหรือการเหยียบเบรกอย่างรุนแรงพอรถเนี่ยมันเริ่มกลับมาเกาะถนนอีกรอบนึงนะฮะก็ค่อยๆแตะเบรกครับเพื่อลดความเร็วลงและก่อนเดินทางสิ่งที่ต้องตรวจสอบเลยคือสภาพลมยางแล้วก็ดอกยางครับขณะที่ขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังนะฮะก็ลดความเร็วลงครับเว้นระยะห่างจากรถคันด้านหน้าและถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงนะฮะสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์1193เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสแตนบายเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับกางร่มด้วยเพราะว่าวันนี้นี่สำนักข่าววันนิววันนิวของเราเนี่ยบอกคุณผู้ชมไว้ว่าให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาแจ้งสภาพเรื่องของฝนของคุณแล้วก็จะได้ล่มจากวันนิวของเรานะครับแล้วคุณผู้ชมน่ารักมากส่งภาพเข้ามากันหลายคนเลยนะครับขออนุญาตกางร่มไปด้วยอ่านข่าวไปด้วยนะ
0: ค
1: ลิปแรกนะครับมาจากคุณวีโต้สกาเลต้านะครับส่งภาพมาบอกที่บ้านอยู่ในซอยโต๊ะกาอ่อนนุช46เขตสวนหลวงกรุงเทพนี่คือภาพของน้ำที่ทะลักเข้ามาท่วมภายในตัวบ้านท่วมมาตอน 2:31 นาทีของวันนี้นะครับ แล้วคนในบ้านต้องแช่แบบนี้ทั้งคืนส่งกำลังใจให้นะครับ
0: ในขณะเดียวกันมีผู้ใช้ Facebook อีกหนึ่งรายครับชื่อว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะฮะก็ส่งคลิปวิดีโอนี้นี่คือบรรยากาศตรงบริเวณถนนลาดกระบังคุณผู้ชมใกล้กับตลาดนำชัยนะฮะตอนสักประมาณ 2:57 ของเมื่อวานนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: บอกว่าฝนเนี่ยตกหนักตลอดทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรแล้วด้วยนะฮะ
1: อีกท่านหนึ่งคุณจุธารัตน์นะครับคุณจุธารัตน์ส่งคลิปมาบอกอย่างนี้อยู่ซอยรามอินทรา13แยก6ช่วงเย็น กันยายนคุณผู้ชมเธอต้องลุยน้ำแบบนี้เอาดูบรรยากาศหน่อยครับ
2: เปียกอยู่แล้วอุ้ยน้ำท่วมสูงมากอุ้ยดูสิน้ำท่วมถึงหน้าแข้งแน่ไม่มีรถมา
0: โอ้ครับเข้าใจบรรยากาศนี้เลยเพราะเมื่อวาน
1: ต้องลุยเข้าไปแบบนี้กว่าจะเข้าบ้านได้แล้วเข้าบ้านไปคือจะไปเจอสภาพคือบ้านของเราคือน้ำท่วมเข้าไปแล้วเข้าของเราพัง
0: เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็สภาพนี้เหมือนกันลุยมาอ่านข่าวตอนเช้าเย็นนะฮะและนอกจากนี้ครับยังมี Facebook นะฮะที่ชื่อว่าน้าไก่กุ๊กกุ๊กครับก็ส่งคลิปนะฮะนี่คือถ่ายจากหน้าบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่ซอยประชาร่วมใจ2นะฮะใกล้กับวัดเสมียนนารีเขตจตุจักรก็เนี่ยน้ำท่วมเลยเข้าบ้านแล้วจากผลก็คือฝนที่ตกไม่หยุดแบบทั้งวันทั้งคืน
1: จังหวัดอื่นก็มีมานะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กรุงเทพนะสุรินทร์ฮะสวยกาดำอ่ะเขาชื่อเฟซบุ๊กอย่างนี้นะเขาส่งคลิปน้ำท่วมท่วมในนาครับภายในหมู่บ้านหนองใหญ่อำเภอปราสาทนี่คือนาของครอบครัวเขาที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานครับ
3: ท่วมแล้วจ้า
4: ณนี้น้ำท่วม
1: ท่วมท่วมท่วม
0: โอ้โห
1: โอ้โหเห็นใจเลยอ่ะชาวนาข้าวก็ถูกปุ๋ยก็แพงแล้วสุดท้ายเจอน้ำท่วมอีกอ่ะมันเหมือนข้อซ้ำกรรมซัดอ่ะ
0: แล้วถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นนี่อาจจะยืนต้นตายได
1: ้
0: และนี่คือทุนของเขาทั้งหมดเลยนะฮะ
1: ไม่มีเงินแล้วล่ะ
0: เออน่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งคนครับชื่อว่าคุณสุภาวดีแฟนข่าวจากสระแก้วคุณผู้ชมครับถ่ายคลิปส่งมาให้เรานะฮะบอกว่านี่คือบรรยากาศครับหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ที่สระแก้วพบว่าน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะฮะก็คือภาพของเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: โอ้โหจะบอกว่าหลายพื้นที่หนักมากจริงๆนะฮะ
1: อ่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับนี่ฮะถ้าใครอยากได้ร่มนะหรือร่วมกิจกรรมกับเรานะครับวันนิวห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมกันแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเตือนภัยส่งต่อความห่วงใยไปกับคนไทยทั่วประเทศนะครับเราบอกแล้วนะใครถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาแล้วก็เล่าบรรยากาศรอบบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมแค่ไหนเพื่อจะได้เตือนคนอื่นได้ด้วยนะครับเราก็จะมอบให้นี่ฮะล่มวันนิวสุดพิเศษ20รางวัลเป็นล่มดีมากนะคุณผู้ชมนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ฮะเปิดได้ระบบดีมากเลยนะครับ
0: และใช้งานง่ายด้วยคือเนี่ยพอสมมุติเรากางเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มๆเดียวปุ๊บมันก็จะหุบเลยทันที
1: นี่20รางวัลนะครับประกาศผลผู้โชคดีวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันนะครับคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ไหนๆพูดถึงสระแก้วแล้วไปดูสระแก้วกันหน่อย
0: ใช่เพราะว่าสระแก้วเนี่ยน้ำท่วมหลายจุดมากๆ คุณผู้ชมครับก็ล้นเข้าบ้านของประชาชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังมีการอพยพเพิ่มเติมและล่าสุดเห็นบอกว่ามีการไปอพยพทารกวัยเพียงแค่2เดือนด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยหนักกว่า200กิโลด้วยครับผู้ป่วยทั้งทารกเนี่ยคือกลุ่มเปราะบางที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลืออพยพออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากคนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับไปดูน้องหมาหน่อยน่าสงสารคุณผู้ชมครับคือฝนมันตกหนักในอยุธยาน้ำระบายไม่ทันใช่ไหมครับแล้วมันก็ท่วมบริเวณใต้แฟลตโรงพยาบาลบางปะหันแม่สุนัขพร้อมกับลูก4ตัวติดอยู่ข้างในแล้วมันร้องขอความช่วยเหลือ เรามีคนใจดีพี่ๆกู้ภัยครับเข้าไปอยู่พยายามจะช่วยนะเขาบอกส่องลงไปเนี่ยน้ำท่วมสัก60เซน
0: ครับ
1: ช่องทางเข้ามันแคบมากคุณผู้ชมดูฮะแล้วมันเต็มไปด้วยกองดินมีคานมีสิ่งกีดขวางเนี่ยก็พยายามจะช่วยแต่ช่วยอย่างยากลำบากจริงๆเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการก็คือลุยน้ำมุดเข้าไปตามไอ้ช่องแคบๆโหคุณผู้ชมเข้าไปอย่างทุลักทุเลฮะ
0: นี่ๆๆออกมาแล้วออกมาแล้ว
1: โอ้โหแล้วช่วยได้ลูกสุนัขออกมาได้4ตัวนะครับนี่โอ้โหดีๆข้างในเดี๋ยวต้องใช้วิธีคานตามไอ้ที่แคบๆนะแล้วก็ส่งมาให้คนข้างนอกเมื่อกี้ช่วย1ตัวนี้ตัวที่2
0: ตัวที่2ออกมา
1: เราก็เอาใจช่วยไปด้วยคุณผู้ชมครับแต่ภารกิจเนี้ยคุณผู้ชมช่วยมาได้4ตัวยังไม่จบนะครับเนื่องจากว่ายังมีแม่สุนัขอีก1ตัวติดอยู่ข้างใน
0: คือ
1: ช่วยลูกได้4แล้วแม่ทำยังไงดีคุณผู้ชม แม่ก็ตัวใหญ่ด้วยพี่เขาต้องนอนแช่น้ำแบบนี
0: ้ครับ
1: เขาต้องใช้เครื่องมือสกัดปูนไฟฟ้าฮะ
0: โอ้ต้องเจาะเลย
1: ต้องใช้วิธีเจาะฮะเจาะเพื่อเปิดช่องทางบริเวณใต้แฟลชใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วช่วยแม่ได้ไหมโอ้โหช่วยแม่ได้นะครับสรุปแล้วช่วยได้ทั้งแม่ช่วยได้ทั้งลูกสุนัขอีก4ตัวขอบคุณพี่ๆใจดีพี่ๆกุ้ยพายนะต้องขอบคุณนนท
0: ์ใช่ๆใช่ขอบคุณนนท์ด้วย
1: แต่แม่อย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไปช่วยแล้วออกมาช่วยแล้วออกมา
0: โ
1: อ้คือจับก็กลัวแม่เขากัดแหละเข้าใจนะฮะ
0: ครับผมเนี่ยไม่ใช่เดือดร้อนแค่คนอย่างเดียวสัตว์เองก็เดือดร้อนไปด้วยเหมือนกันนะฮะ
1: ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะติดตามข่าวสำนักข่าววันนิวแล้วดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเราจะมีสถานการณ์อัปเดตตลอดเวลานะครับ
0: ใช่ครับเอาละครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: ทะเลาะ กันหนักมาก
1: เคยไล่ลงจากรถอ่ะ
2: เขาก็บอกว่าเอางั้นงั้นถ้าอย่างนี้ลงไปจากรถเลยผมอ้อท่านให้ลงผมก็ลงเลยเสร็จแล้วเขาก็อยู่ก็วนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห
3: ้เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
4: ก็เข้า ICU
1: ไข้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
2: แล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะ
1: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดโอ้เขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
5: ครีมอาบน้ำโชโกบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอาบความชุ่มชื่น
4: สวัสดีครับคลับประเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากผู้ชายคนดังอยู่อันและพี่อ้อยพี่ชอดครับรวมถึงแขกรับเชิญของเราซึ่งวันนี้แวะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ว่าวนเวียนผมอยู่น่ากลัวไป8ปีกลับมาที่เดิมแต่เพิ่มเติมมาอีก1สมาชิกเป็นผลผลิตที่น่าชื่นใจด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นมินิอินฟลูโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากหาเงินได้ตั้งแต่5ขวบนะฮะช่วยคุณแม่ไลฟ์มานะครับชีวิตเปลี่ยนไปมากมายดีขึ้นในหลายๆด้านแต่ก็เผชิญกับมรสุมหลากหลายซึมเศร้าป่วยหนักเฉียดตายวันนี้อัปเดตหนูเล็กกาก้าคุณเอกและน้องวินครับ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: คร
6: ับ
4: สวัสดีครับต้องกาก้าใช่ไหมกาก้าก
1: าก้าทำอะไรนะกาก้า
7: ไปอีกครั้งตามคำสัญญา
1: โอ้แปด
7: เร็วเนาะ
1: กี่ขวบแล้วครับ
8: เจ็ด
9: แล้วครับ
4: ครั้งที่แล้วตอนมายังไม่มีเลยใช่ไหม
1: ยังไม่ท้องเลยเน
2: า
1: ะ
2: ยัง
9: วินเองก็จะเป็นคนที่ได้คุณแม่มาเต็มๆ
1: หนูว่ามันเกินหนูมากค่ะ
9: อ๋อเหรอคะ
1: คือหนูห้าเขาสิบอะค่ะแบบนั้น
9: ช่วยคุณแม่ไลฟ์ขายของ
1: เวลาหนูไลฟ์เนี่ยเขาก็จะเห็นอยู่ตลอดเวล
9: า
1: เราก็จะบอกว่าวินครับมาช่วยแม่ไลฟ์ได้นะเขาก็จะเข้ามาเป็นช่วงๆเขาเบื่อแล้วก็ออก
7: แล้วสอนเขาไหมหรือว่าเขาเป็นเอง
1: ก็คือเห็นแม่เป็นตัวอย่างแล้วก็แม่ก็แค่บอกว่าเหมือนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วอะเราก็สามารถขายได้นะเรามาลองขายกันไหมพอขายได้วันนั้นได้ตัวนึง200รวยมากวันนี้รวย
9: เรื่องของการเป็นคนในแวดวงบันเทิงด้วยชอบแสดงกับการร้องเพลงชอบอะไรมากกว่ากันคะ
1: หนูเหรอคะ
9: ตัววินค่ะ
4: วันนี้ฉันไม่คุยเรื่องเธอ
1: ไม่คุย
4: เร
1: ื่อง
4: อ
1: ันนี้คือคุยไปแล้วคุณงั้นต้องถามเขาเลยค่ะ
9: วินกับการแสดงเป็นดารากับการเป็นนักร้องวินชอบอะไรมากกว่ากันลูก
8: ไม
9: ่
8: ส
9: ัก
8: อย่าง
9: ไม่สักอย่างเลยเหรออ่
4: างั้นชอบอะไรตอนนี้ชอบอะไร
1: ตีกลองไหม
8: ม
9: ี
8: กองแล้วก็ศ
9: ิ
8: ลปะ
9: ชอบศิลปะ
4: เจอกันที่ไปแข่งว่ายน้ำ
1: ชอบ
4: ว่ายน้ำไหมลูก
8: ไม่ชอบ
4: ไม่ชอบวันนั้นใครบังคับไปว่ายแม่
1: คือไม่ชอบแต่ได้เหรียญค่ะ
9: ไม่แต่ความเก่งของน้องคืออย่างนี้จริงสิ่งที่ทำไม่ได้ชอบนะ
1: ใช
9: ่แต่เขาเดินทำได้ดี
1: เขาทำได้
7: แล้วยังร้องเพลงได้เหรอลูก
8: ใช่
7: หรอแล้วหนูชอบร้องเพลงไหมครับ
8: ไม่
9: ชอบอีกแล้ว
4: ผมไม่ชอบร้องเพลงแต่ทำซิงเกิลกับแม่เลย
1: โอ้โหทำให้คนมาดูเพราะน้องวินเลยค่ะ
4: มันมีที่มาที่ไปยังไง
1: หนูว่าบอกพี่แต่งเพลงว่าช่วยแต่งเพลงให้หนูหน่อยเอาชีวิตหนูเลยออกมากลายเป็นเพลงขอกำลังใจอ่ะทุกวันหนูก็จะซ้อมเพื่อที่จะไปอัดเสียงในรถเวลาไปส่งเขาโรงเรียนพ่อยังอยู่ปะเนี่ย
2: อยู่
4: เป็นพ่อเงียบไปเลย
1: ไม
4: ่
1: ร
4: ู้
1: หายใจหรือเปล่าพี่ต้องคอยสังเกต
4: จะไปคือ
1: ใช่แล้วก็วันนั้นพ่อเขาถ่ายคลิปส่งมาให้วินนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้ววินร้องท่อนฮุกขึ้นมาได้เฮ้ยเขาร้องได้ก็เลยชวนเขาร้องแล้วก็บอกก็ได้ครับแค่นั้นก็ไปอัดเลย

0: ล่นหนังด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เล่นหนังเรื่องอะไรครับลูก
1: ปลาเอกชัย
2: ปลาเอกชัย
3: ปลาเอกชัยให้ไปร่วมแจมนิดนึงค่ะให้น้องวินอ่ะเป็นคนขายพวงมาลัยแล้วไปขายแท็กซี่แล้วต่อมุกกับแท็กซี่ได
4: ้
3: ดูก็เหรอหุ้ยมันเล่นได้หรือเนี่ยอะไรเงี้ยก็เหลือเชื่อเหมือนกันค่ะ
4: ซึ่งถ้าถามก็คงจะบอกว่าไม่ชอบอยู่ดี
5: ชอบไหมชอบเล่นหนัง
4: ไม่ชอบก็จะเกินความคาดหมายไปเยอะว่าเอ๊ะทำไมลูกอายุแค่นี้เองถึงมีพรสวรรค์ขนาดนี้
0: คุณพ่อแปลกใจไหมคะทำไมคุณลูกทำอะไรได้เยอะขนาดนี้
6: เขาเห็นแม่เขาเหมือนร้องเพลงก็จะเห็นแม่ซ้อมอยู่ทุกวันขายของก็จะเห็นแม่ขายทุกวันเขาก็จะเรียนแบบ
3: เวลาหนูไปขายของที่ตลาดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอารองเท้าของเขาไปขายเขาขายเองเขาหยิบใส่ถุงให้ลูกค้าเอง
4: ซึ่งจริงส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณแม่เองก็อยากให้เขาสามารถหาเงินได้และพึ่งพาตัวเองได้
3: ใช่ค่ะเขาหนูอยากให้เขาทำงานเหมือนหนูที่แบบส่งตัวเองเรียนแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวอย่างเงี้ยหนูอยากให้เขาฝึกอย่างนั้นเพราะวันหนึ่งที่เราไม่อยู่เขาจะได้แบบทำได้
4: เลี้ยงลูกมามันก็เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนาะกับการเลี้ยงน้องวินอะค่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เป็นคุณพ่อคุณแม
3: ่นี่หนูมีแค่คนเดียวเองนะหนูเหนื่อยขนาดนี้แล้วแม่8คน
4: โ
3: อ้แม่จะเหนื่อยขนาดไหนสงสารแม่ก็คิดถึงแม่มากข
0: ึ้
3: น
0: เข้าใจแม่มาก
3: ใช่เข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็
4: ค่ะ
3: รู้สึกว่าแบบเราก็เก่งจังเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าเราจะเลี้ยงเด็กได้อะไรเงี้ยแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถสอนลูกได
5: ้พูดบ้าง
2: ได้ครับได
5: ้ครับผมถามพี่เอกเลยวิธีการเลี้ยงลูกเหมือนกันไหม
6: เหมือนกันแต่เขาอาจจะเป็นประเภทที่ปากแข็งแต่ใจดีก็คือว่าไม่แต่ว่าถ้าเจอลูกอ้อน
5: เสร็จ
6: เขาไม่ใช่แต่ผมมาทำไมก็ไม
5: ่คนไหนดุกว่า
6: ผมว่าผมดุกว่า
3: วินว่าคนไหนดุกว่า
4: เออ
1: ทั้งคู่นั่นแหละ
3: ทั้งคู่นั่นแหละ
5: ตอบได้ดีนะ
3: แล้วถ้าสมมุติอยู่กันเนี่ยวินอยากเลือกใคร
1: ทั้งสองคน
4: นี
1: ่หรือถ้าแม่ไม่อยากให้วินอยู่วินก็ไม่อยู่กับใครสักคนเลยแม
4: ่โอ้ยน
5: ี่อันหนึ่งก็คือไม่ได้บอกว่าผิดถูก
4: ค่ะ
5: และไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่ละคนมีวิธีที่เวิร์กแตกต่างกัน
3: ใช่ไม่เหมือน
5: เขาก็ได้ผลผลิตคุณภาพแบบที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้บอกให้เรียนแบบใดทั้งสิ้นหนูเล็กตีลูกตีเหรอลูกตีเจ็บ
1: ไม่ยั้งเลยครับตีจนสูดวินเปิดหมดแล้ว
4: หรอ
1: ต้องกินหยุดแล้วหัววินคว่ำด้วย
5: โอ้ยไปแล้วเธอที่ทรมานเด็กแล้วนะ
3: ที่ตัวคว่ำจริงนะคะหนูเคยพาไปเที่ยวพัทยาบอกให้หยุดเล่นหยุดเล่นเกมแล้วไม่ยอมหยุดหนูก็เตือน3รอบแล้วไม่หยุดหนูก็ลากออกมาแล้วหนูบอกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ลองหนูก็ตีขาปรากฏว่าขาไม่รู้ตียังไงแล้วตีลังกา
5: โอ้ก็ตัวคนเล็กมากใช่ไหมจริงๆอันตรายเหมือนกันนะ
3: ใช่ใช่อันตราย
4: ไม่
3: ขอโทษ
5: เอาจริงๆนะตอนเราตกใจปะ
3: ตกใจค่ะคุณไม่คิดว่าตีลังกาแบบนั้นอ่ะเฮ้ยนี่คือความสามารถพิเศษอีกอันนึงเหรอ
4: เจอสกิลใหม่ไม่ได้คุณแม
3: ่ตีลังกาเลยอ่ะ
0: คือด้วยอารมณ์ที่เราแบบตอนนั้นโมโห
3: ใช่กับโมโห
5: บางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยยุคนี้เขาไม่ตีกันแล้ว
3: มันไม่เหมือนกันเราพูดดีแล้วเราเตือนแล้วแต่ว่าคุณไม่หยุด
6: มันเป็นกฎอย่างหนึ่งของบ้านนะเตือนก่อนเตือน
5: มันไม่ใช่มาถึงอยู่ดีๆก็ตีเลยถูกไหม
3: ใช่ไม่ใช่มาถึง
6: ก่อนที่จะมาจุดนั้นเราเตือนไป 2-3 รอบแล้วอธิ

0: บายกันแล้วก็ไม่ฟังเมื่อก่อนเนี่ยขอยาตี
1: เราคุยกันก่อนไหม
2: คุยค่ะ
0: คุยครับ
1: มีใครยั้งใครไหมหรือมีใครไม่เห็นด้วยกับใครไหม
0: ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีพ่อจะคอย
1: ปรามอยู่
0: ปรามเหมือนกันเลยถ้าอีกคนหนึ่งล้ออีกคนหนึ่งต้องนิ่งๆไว้แต่ทำโทษลูกทุกครั้งมานั่งสำนึกผิดทุกครั้ง
2: ใช่แต่ส่วนใหญ่ใครจะเป็นคนตีหนูมากกว่าคะระหว่างคุณพ่อหรือคุณแม
3: ่ทั้งคู่
2: ด้วยอ๋อแสดงว่าน้องเอกเองก็มีลงโทษเหมือนกัน
4: ส่วนมากเรื่องอะไรครับที่โดนตี
3: กินข้าวเยอะเกินด้วยแผ่นน้อยมาก
4: กินข้าวเยอะเกินด้วยแผ่นน้อยมากกินข้าวน้อยมากแล้วด้วยแผ่นเยอะเกินก็โดนตี
1: เรานี่แสบใช้ได้มาก
2: แสบนะแสบทีเดียวเชียว
4: ค่อยออกมา
1: ใช้ได้มาก
2: แต่ในที่สุดแล้วการตกลงกันของแต่ละครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือการตีแต่ทุกครั้งก็คือบาดเจ็บหัวใจของพ่อแม่แล้วก็ต้องวนกลับมาสอน
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วครั้งต่อไปเขาทำอีกไหม
4: เรื่องเดิมที่เคยโดนตีเขาก็จะไม่ทำแล้วค่ะเหมือนบ้านหนูได้ผลหนูเลยบอกว่าคนที่บอกว่าแบบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตีกันแล้วทำไมตีลูกอะไรเงี้ยก็แล้ว
5: แต่ละบ้านก็ต่างกัน
4: คือเคยลองแล้วนะคะ
2: ค่ะ
4: พอแบบพูดดีคุกเขาก็ทำอย่างนี้ก็บางทีก็ทำอย่างเงี้ยทำยังไงเวลาแม่พูดดีด้วยอ่ะ
1: ได้ๆๆๆๆฉันรู้สึกว่าฉันเห็นลูกหรือฉันจะต้อง
2: ใช้วิธี
1: เอาวิธีนี้ไปใช้หรือเปล่านะต้องคิดดูอยู่บลูนะ
2: มีครู
1: บ้านสื
2: ่อพอมีลูกปั๊บบางอย่างของความเป็นสามีภรรยามันเริ่มเปลี่ยนไปจำได้ว่าตอน8ปีก่อนน้องหนูเล็กเองเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากเหมือนกัน
4: ค่ะ
2: ถึงขั้นคว่ำกะละมังเอาไปครอบหัวกันเลยทีเดียว
4: มีสติมากขึ้นก็คือแบบเหมือนสามารถนิ่งได้บ้างอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: แต่ก่อนนี้อาจจะแบบรู้สึกว่า
4: ไม่ได้เลย
2: ปรี๊ดคือ10
4: ปรี๊ดหมด
2: ตอนนี้นิ่งขึ้น
4: นิ่งขึ้น
1: พอดีขึ้นจริงไหมพี่เอกหรือเขาคิดไปเอง
0: ดีขึ้นนะถ้าเขารู้สึกว่าอารมณ์เขาเริ่มจะ
4: ไม่ไหวแล้ว
0: จะไม่ไหวแล้วเขาก็จะบอกก่อนวันนี้รู้สึกไม่ดีนะให้เว้นระยะห่าง
1: อ๋อเขาบอกเลยเหรอ
0: ครับเขาจะบอก
4: ใช่เพราะน่ารำคาญมากทั้งสองคนตามทุกที่
0: เหมือนกัน
4: เดี๋ยวก็แม่เดี๋ยวก็แม่อย่างเงี้ย
0: เหมือนกับเวลาเขามีประจำรอบเดือนเขาอะ
4: หนูจะบอกไปว่าตอนนี้แม่รู้สึกว่าแม่เวียนหัวมากแล้วก็แม่รู้สึกว่าถ้าได้ยินเสียงแม่จะเครียดแม่อยากให้วินกับพ่อไปอยู่ห้องนู้นเดี๋ยวแม่จะอยู่ห้องนี้ไม่ต้องมาแม่นะ
2: แล้วเขาฟังไหมคะ
4: ก็ฟังค่ะ
2: อ
4: ่
2: า
0: แค่เฉียวไปเฉียวมา
2: คือมองดูอยู่ห่าง
1: ที่พูดก็คือณตอนนี้สองคนนี้ติดเรามาก
4: ติดมากคือไปไหนก็แบบตามเนื้อแหละหนูก็แบบขับรถคนละคันบ้างได้ไหมหนูอยากขับรถคนเดียว
0: อันนี้แปลกใจมากอยู่ๆเขาบอกว่าเราไปคนละคันบ้างก็ได
1: ้ทั้งที่ไปที่เดียวกันน่ะหรอ
0: ใช่ครับ
1: เอาอันนี้แปลกนะถ้ามันไปคนละที่โอเค
0: มันไปห้างเดียวกันเนี่ยบอกพาลูกไปก่อนอยากขับรถคนเดียว
5: มันเป็นน้ำมันนะเธออ
0: ่านี่ไงผมก็บอกเนี่ย
4: ไม่แต่มันอยู่กันตลอดเวลา24ชั่วโมง5 6ปีแล้วพี่ตั้งแต่โควิดแล้วหนูไม่ได้แยกกับเขาเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากขับรถคนเดียวมองธรรมชาติคนเดียว
0: ตอนที่ผมไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาขับรถคนเดียวเขาก็โทรบอกเลยก็บอกเนี่ยรู้แล้วว่าเวลาเรารู้สึกว่าไปคนเดียวเนี่ยรู้สึกดีผมว่าอะไร
4: คุณหมอคุณหมอเหมือนมี
1: ไม
4: ่
1: ใจหนูไม่แต่ในมุมนึงผมเข้าใจนะอันนี้พูดจริงๆผมเข้าใจว่าการที่เราต้องมีสเปซอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญ
4: ใช่คือแยกกันได้แล้วเขาก็มารวมตัวกันได้อะไรเงี้ยใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันอยากอยู่คนเดียวบ้างบางเวลาไม่ได้ตลอดเวลา
2: แต่ก็ดีที่แจ้ง
4: ใช่แจ้ง
2: ไม่งั้นอีกหน่อยหนูจะรู้สึกว่าอิสระกับเหงาเนี่ยมันห่างกันแค่เส้นบางๆนะในบาง
1: วูบถ่ายแล้วคมอีกแล้ว
2: เอาหรอคมแล้วหรอ คือ
1: บางทีเวลาเดาไหล
2: คือเพราะอิสระมันอิสระนะแต่ว่าบางทีบางมุมอะที่หลายๆครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นขนาดนี้เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาเหงาจังเขาอยากมีผลต่อใจซึ่งกันและกันไม่งั้นอะหนูต้องถามน้องเอกเยอะๆเหมือนกันว่ามันโอเคใช่ไหมเธออย่าเอาแต่ความตั้งใจของเราอย่างเดียวอะไม่งั้นเกิดเขารู้สึกว่าก็เขาอยากอยู่แบบอบอุ่น
4: ใช่
1: เรามีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้พื้นที่ส่วนตัวของเราเราอยากอยู่เงียบๆบ้าง
0: ไม่มีนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่า
1: การสังคมตลอดเวลาเลย
0: เพราะว่าผมจะเป็นอย่างนี้ผมมันไม่ได้เชิงว่าอยากอยู่คนเดียวแต่เหมือนว่าเราสามารถกระโดดไปห้องนึงได้แล้วก็กลับมาอีกห้องนึงได้เข้าใจเขานะเพราะว่าเหมือนเวลาเขารู้สึกเข้มๆเขาบอกไปเที่ยวเขาใหญ่บ้างก็ได้
2: ให้ไปเลยคนเดียวเลย
0: ไปอยู
4: ่หนูไปคนเดีย
0: ว7วันอาทิตย
4: ์ตลอดเลยค่ะเวลาหนูอยากไปไหนหนูก็ไปคนเดียว
0: แต่ว่าก็ยังอยู่ในสายตาของ
4: แกมันดูกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพอเรานั่งอยู่คนเดียวแบบชิวๆแล้วก็บอกจ้าเอ๋ทำอะไรอ่ะ
1: ส่งเสียงมาอีก
0: โทรไปไม่รับไง
2: โทรไม่รับ
0: พวกเอ๋ไปไหนเนี่ยเห็นแวบๆก็เลยตะโกนเข้าไปในกล้อง
1: นี่คือตั้งใจทั้งหมดที่เล่ามาจะอวดใช่ไหมว่าปวดหลักมาก
2: นะคะอ่ะตอนนี้อยากจะย้อนไปตอนที่แบบว่าตั้งท้องน้องวิน

0: ็นซึมเศร้าหลังคลอดด้วย
1: ทำงานไม่ได้อ่ะหนูอยู่ร่วมกับคนไม่ได้อ่ะคือเหมือนคนบ้าเลยอ่ะ
2: ไม่ได้นอนกับลูกก็มานั่งร้องไห้
3: นั่นคือจุดหนึ่งซึ่งเรา
1: ลาออกจากรายการเลยไล่ขายของคือหนูมาไล่เช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็น5ปี
3: ไม่หลับไม่นอน
2: เราเรียกมาเขาก็ไม่นอน
4: แต่ไลฟ์จนป่วย
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช Let's go
6: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชิง

0: รีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: จากผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่นเจนซีไม่ค่อยมีความสุขพี่อ้อยพี่ชอดจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอดออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
5: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
6: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
4: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษาสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
10: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
9: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
16: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
17: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
18: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: ย้อนกลับไปตอนท้องน้องวิน
19: ค่ะ
5: แพ้หนักมากจนขนาดติดเตียงเลย
19: โอ้โหหนักมากสี่เดือนหนูนอนอยู่ที่หน้าทีวีข้างล่างชั้นหนึ่งอะแล้วน้ำไม่อาบแล้วสกปรกมากมันอ้วกตลอดเวลาแล้วมันแพ้แล้วมัน
16: ไม่มันอ้วกจากอะไรเช่นแบบได้กลิ่น
1: เป็นทุกอย่างเลย
19: อาบน้ำลงมาก็เหม็นทาแป้งไม่ได้ทาสบู่ไม่ได
5: ้โอ้
19: เหม็นมาก

0: เสียงดังโอ้โหพี่หนูเครียดมากแล้วก็อ้วกอะไรเงี้ย
1: ซึ่งปกติไม่เป็นถูกป่ะ
0: ไม่เป็น
2: จะมีไอ้อย่างเงี้ยเวลาโดนแอร์ใช่ไหมมันก้องแกล้ง
0: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
1: เหมือนแมชชีนเดียแล้วลมมันเป่า
0: ใช่
2: เอาสกอตเทปนะพันรอบเลย
0: เพื่อไม่ให้มันกิ้ง
1: แม้แต่เสียงที่เข้าชนกันแปลว่าเราเซนซิทีฟไปหมดเลย
0: หมดเลยคือหนักมากมันเครียดมันจะอ้วกมันหงุดหงิดมันแบบจะกรี๊ดอะพี่มันเหมือนคนบ้า
3: แต่ถ้าเป็นภาพที่น้องเอกไล่นกตลกเนาะนกก็งงว่าอะไรอะ
0: หนูไปถามคุณหมอเลยคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดคนอื่นก็เป็นหนูก็เลยรู้สึกโอเคหนูไม่ได้บ้า
4: ไม่ค่อยห่วงเธอห่วงคนนั้น
3: ใช่
4: คนนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ใช
2: ่ต้องปรับตามเขาอะเพราะที่เขาท้องเนี่ยมันเป็นเพราะเราไง
0: เฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยผมทำคนเดียว
2: ผมก็เลยเปิด Google ว่าต้องทำยังไง
3: ต้องทำยังไงบ้าง
2: ใช่บางทีขัดใจเขาก็รีดผมจะพยายามพูดให้ตลกใหญ่เขาเครียด
3: เฮ้ยน่ารักมากเลยนะสงสารสามีไหม
0: สงสารค่ะตอนที่ตั้งสติได้ว่าแบบโหมันหนักมากเลยนะขนาดเราหนักมากแล้วคนที่อยู่กับเรามันหนักขนาดไหนก็แอบสงสารค่ะก็แอบร้องไห
3: ้ได้มาบอกกับเขาไหมคะว่าเรารู้สึกอะไร
0: ไม่ได้บอกค่ะ
3: ไปร้องไห้คนเดียว
0: ใช่รู้สึกโอ้มันหนักเนาะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ได
2: ้หมายรู้ต้องสงสารเขาไงเพราะว่าเราเห็นเขากินไม่ได้เรายังนึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเขาเราจะทนได้หรือเปล่าทำไมมันหนักจนคิดถึงแม่เราโอ้โหแม่เราท้องทั้ง4คน
3: ค่ะ
2: เขายังจะทนขนาดไหน
1: แต่ผมว่าก็เป็นโมเมนต์ที่ทำให้เราดูนะว่าเราได้สามีดีมากนะ
0: ใช่ค่ะก็ทำให้เรารู้เลยว่าแบบเราคงอยู่กับคนอื่นไม่ได้นอกจากเขาเพราะว่าเขาทนได้กับหนูทุกอารมณ์อ่ะใช่ทนตอนท้องได้ก็ทนยาวๆไปเลยจนแก่เลย
3: เอาน
1: ี่สรุปเองนะ
3: ถือว่าเธอซ้อมแล้วนะ
0: ถือว่าซ้อมแล้ว
1: และการแพ้ไอ้ที่แบบหนักมากขนาดนี้กี่เดือน
0: 4เดือนคือหนักที่สุดเดือนที่5ก็ยังมีอาการอยู่
2: อาทิตย์นึงนอนโรงพยาบาล4วัน
0: ใช่
1: เพราะเขากินอะไรไม่ได้เลย
2: กินอะไรไม่ได้เลย
1: โอ้โหนี่หนักมาก
0: หนักจนประมาณ 6-7 เดือนน่ะหนูว่าหนูเริ่มเดินออกไปข้างนอกรับลมได้แล้วก็แบบ8เดือนก็เริ่มชอบอยากแต่งหน้าทาลิปแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดูตัวเองไม่ได้แล้ว
3: จนถึงวันที่คลอดซึ่งในวันนั้นเองแน่นอนแหละความเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องแบบตื่นเต้นมากๆตอนลูกอยู่ในอ้อมกอดเป็นยังไงบ้าง
0: พอได้เห็นลูกครั้งแรกที่แบบคลอดออกมาแล้วอ่ะ
2: หน้าเลย
0: ใช่ลูกหนูหรือเปล่าเนี่ย
3: ทำไมอ่ะ
0: ขี้เหร่มากค่ะคุณหน้ายับไปหมดเลยคือเหมือนเด็กที่เพิ่งคลอดหน้าก็จะบวมจะพองจะยับจะแบบเหมือนไม่ใช่ลูกเราอ่ะเหมือนน่ากลัวอะไรอ่ะก็กลัวแล้วก็สลบไปเลยใช่ก็แบบยายังมียาอยู่
1: นี่ฉันคุยกับคนบ้า
0: ใช่ค
2: ่ะแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู
0: ่แล้วก็ตื่นมาทีบอกว่าลูกอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยพยาบาลก็เอาเข้ามาให้หน้าไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะผ่าน
1: ฟูแล้ว
0: ใช่ไม่กลัวลูกแล้ว
1: แต่ตอนออกมาตอนแรกสีมันแปลกๆ
0: เลยใช่น่ากลัวมาก
3: น้องหนูเล็กเองก็เป็นซึมเศร้าหลังคลอดด้วย
0: พอต้องไปออกไปทำงานก็เริ่มแบบปั๊มนมอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความเครียดคือไม่รู้ตัวนะคะทำงานไม่ได้อะหนูอยู่ร่วมกับคนไม่ได้อะอุ้ยทำไมพี่เหมือนไม่ชอบหนูอุ้ยทำไมเกลียดหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมองหน้าแบบนั้นอะไรเงี้ยมองคนในทำงานอะเกลียดเราหมดเลยอะไม่รู้ตัวที่มานั่งพูดตอนนี้คือรู้ตัวอยู่ตอนนี้เพิ่งรู้ตัวเนี่ยถ้าเขามาเสิร์ฟน้ำแล้วเสิร์ฟให้พี่ก่อนอะแล้วหนูสุดท้ายเลยอะหนูจะรู้สึกว่าแบบทำไมเกลียดเราเหรออะไรเงี้ย
1: ทำไมให้ฉันเป็นคนสุดท้ายวะ
0: ใช่
1: เรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่หมด
0: เป็นเรื่องใหญ่หมดเลย
1: ปกติเรามีเชื้อเป็นคนขี้น้อยใจหรือคิดเล็กขี้น้อยแบบนี้อยู่แล้ว
0: มีจริงๆเป็นคนมีเชื้อที่แบบขี้น้อยใจเพื่อนอยู่แล้วถ้าเพื่อนไปกินข้าวแล้วไม่ชวนก็คือจะร้องไห้แต่อันเนี้ยมันหนักมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบคนเกลียดเราไปหมดเลยแล้วเราทำงานคนตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไปบอกกับแฟนว่าแบบไม่อยากทำแล้ว
1: นั่นคือจุดหนึ่งซึ่งเรา
0: ลาออกจากรายการเลยรายการที่ทำเป็นพิธีกรหนูไปขอลาออกจากรายการหอมเล็กเป็กโชว์ใช่หนูรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ทำงานกับเราอ่ะเขาเข้าใจเราไหมเพราะเราต้องปั๊มนมแล้วแบบเหมือนเราก็ต้องรีบเร่งที่จะไปทำงานมันต้องนั่งปั๊มมันรู้สึกเครียดให้คนอื่นเขารอคือเราทำงานเราไม่เคยให้คนอื่นรอเลย
2: เขาไม่ได้นอนด้วย
0: ไม่ได้นอนด้วย
2: ตีสองตีสามปั๊มนม
0: ปั๊มนมแล้วลูกก็ตื่นบ้างแหละเพราะดูกันสองคนเราไม่ได้มีพี่เลี้ยง
3: ค่ะ
0: แล้วมันทำให้ชีวิตหนูยุ่งเหยิงมากตอนนั้นหนูรู้สึกสับสนหนูรู้สึกเครียดไปหมดเลยอ่ะคือเหมือนคนบ้าเลยอ่ะ
3: มันดูสับสนไปหมด
0: สับสนไปหมด
2: ไม่ได้ดูลูกไม่ได้นอนกับลูกก็มานั่งร้องไห้
0: ร้องเพราะว่าอยากนอนกับลูกจริงๆมันเป็นแค่ความน้อยใจเพราะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราไม่รู
3: ้
0: มารู้ตัวอีกทีก็คือโอ้โหหนูว่าเป็นปีนะเฮ้ยนี่เป็นซึมเศร้าปะเนี่ยเพราะว่าอาการเหล่านั้นก็หายไปแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันเกิดจากฮอร์โมนหรือสารเคมีในสมองสุดท้ายมันผ่านโหมดนี้ไปได้ไง
0: มันหายไปเองหลังจากที่แบบเราอยู่กับลูกเต็มที่แล้วให้นมได้เต็มที
2: ่ ลูกก็เริ่มโต
0: เริ่มเบางานลงแล้วก็เริ่มรู้ตัวว่าโอ้มันหายไปแล้วอ่ะ แล้วเราก็รู้สึก

0: ที่แบบเราไปคิดแบบนั้นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งในตอนนั้นน้องเอกเข้าใจไหมคะถึงภาวะซึมเศร้าที่น้องหนูเล็กเป็นอยู
2: ่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าอาการน้อยใจมีพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเขารู้สึกว่าเขา
3: แม้แต่กับเราด้วยไหม
2: กับเราด้วยเหมือนเขารู้สึกแย่จนเราบอกว่าเฮ้ยบางครั้งเราไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเราอาจจะต้องไปหาที่นั่งที่เรารู้ทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดี
3: แต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากอยู่แล้วนะฮะคือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่เกิดขึ้นในแม่เพราะว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอยู่ดีๆฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ต้องให้นมตลอดเวลางานไม่ได้จะไปไหนก็คือมันทุกอย่างเลยแล้วฮอร์โมนด้วยเพราะฉะนั้นมันมีคนเป็นเยอะมากนะ
0: ไม่คิดที่จะหาหมอด้วยเพราะไม่รู้ตัวอะไรสักอย่าง
1: เลยแต่เหมือนกับลาออกจากวงการไปเลยนะเหมือนไม่เห็นหนูเล็กเลย
0: ก็มาอยู่กับลูกแล้วก็เหมือนแบบออกจากวงการไปเลยเพราะว่าในช่วงโควิดงานมันน้อยอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนเราเปิดธุรกิจเปิดบริษัทขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยห่างหายกับงานไปเลยเรามีเวลาให้กับตรงนี้เต็มที
3: ่ก็คือมาไลฟ์ขายของตอนนั้น
0: ใช่ค่ะทีนี้ไลฟ์ขายของคือหนูมาไลฟ์เช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็น5ปีแล้วหนูก็นั่งทำหนูยิงแอดเองทุกอย่างหนูตัดต่อหนูโพสต์ตอบคนนี้แพ็คทำกัน2คนอย่างเงี้ยคือไม่ได้หยุดเลยอ่ะทีนี้พอไลฟ์ปุ๊บมันได้เงินก็ไม่หยุดเลยเนี่ย
3: เราก็ประสบความสำเร็จจากตรงนั้นมากคือได้เงิน
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นกอบเป็นกำมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะแต่พอมันยิ่งได้ก็ยิ่งไลฟ์ไปสุดอีกแล้วเราไลฟ์กันจนไม่หลับไม่นอน
0: คือหนูว่าไม่ได้ไลฟ์แบบยาวๆแต่หนูไลฟ์แล้วหยุดไลฟ์แล้วหยุดจะทาลิปหนูก็ไลฟ์กินข้าวก็ไลฟ์ขายทั้งวันพอไลฟ์เสร็จก็มานั่งดูคอมก็นอนประมาณตีสองแล้วตื่นตีห้าเพื่อมาดูคอมอีกรอบ
3: มันไม่ได้นอนสามชั่วโมงนะ
0: ใช่
2: วนอย่างเงี้ยทุกวัน
0: สามสี่ชั่วโมง
3: มากแล้วเราอยู่ด้วยไหมหรือเรานอนไปแล้ว
2: เรารอแล้วบางทีเราก็เปิดประตู
0: เขาต้องมีหน้าที่ดูลูกด้วย
3: แปลว่าเขานอน3ชั่วโมงเราก็3ชั่วโมงด้วยเหรอ
2: ไล่เลี่ยกัน
0: เพราะเขาต้อง
2: เพราะว่าผมดูเสร็จผมก็จะมาเปิดประตู
3: เฮ้ยแต่3ชั่วโมงนี่มันเป็นบ้านะ
0: ใช่ก็เนี่ยหนูบ้าอยู่เนี่ย
1: นี่มาจากผลของการนอนน้อย
2: โอแล้วแบบเราเรียกมาเขาก็ไม่นอน
0: เรียกก็ไม่ขึ้น
2: กว่าจะมานอนใช่ไหมอาบน้ำเสร็จทำท่าจะเดินเข้ามานอนเอ๊บเข้าไป
3: ไล่อีก
2: ไล่อีก
0: สุดท้ายก็คือกลายเป็นติดเพราะไล่ซ้ำแล้วมันกลายเป็นติดไปไหนก็จะไลฟ์เพราะว่ามันได้เงินคือในสมองมันจำแต่ว่าได้เงิน
4: แต่ไลฟ์จนป่วย
0: ทีเนี้ยหนูทำจนแบบ 4-5 ปีจนกลายเป็นไทรอยด์เป็นไทรอยด์เป็นพิษตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบหอบแล้วก็ไปเที่ยวพัทยาพาลูกไปก็เท้าบวมก็ไปหาหมอที่พัทยาหมอแอดมิดตอนนั้นเลยหัวใจเต้น200กว่า
4: โอ
0: ้ใช่ปรากฏว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษ
1: มันอาจจะมาจากการที่สะสมการนอนน้อยแล้วก็มีภาวะเครียดเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าในนอน 2-3 ชั่วโมงอ่ะเผลอๆหนูไม่ได้นอนหลับสนิท
0: ใช่หลับเอาแบบพะวงว่าแบบพรุ่งนี้จะขายอะไรอีกอะไรเงี้ย
1: ไลฟ์จนกระทั่งเวลาให้กับครอบครัวก็น้อยลง
0: ไม่มีเลยค่ะเคยไล่ลงจากรถอ่ะ
2: เขาก็บอกว่าเอางั้นถ้าอย่างงี้ลงไปจากรถเลยผมอ้อท่านให้ลงผมก็ลงเลยเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็เหมือนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห้
5: เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
0: แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้านให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเองมันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่ตาย
6: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
7: Based on your notes there are some great
6: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
9: ตสึชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
11: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
10: แปลว่าทำ
11: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
10: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ 17:00 นทางช่องวัน31
12: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
13: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ Triple Zero 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ Triple Zero
14: แบคเหรอ
15: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
9: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: ๊อปปี้รัชพงษ์เผยถึงความโชคดีที่ได้มาแสดงซิทคอมหอตัวดีร่วมกับจตุรงค์ตลกไอดอลแถมยังได้เทคนิคและคำแนะนำจากลุงรงค์ด้วยล่ะค่ะ
1: เพราะว่าเขาเป็นระดับปรมาจารย์ด้านการเล่นตลกอยู่แล้วและความฝันลึกๆของผมอ่ะผมอยากเป็นตลกและได้เข้ากับบรมครูแบบเนี้ยรู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากเพราะเราติดตามผลงานของพี่ลงมาเยอะเขาก็จะมีให้มุกให้เราไปเล่นหรือบางทีจังหวะการเล่นมุกเราไม่คมเขาก็จะบอกว่าป๊อปปี้เล่นอย่างนี้สิลองเล่นแบบนี้ดูเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คอยสอนหรือเป็นอาจารย์ที่คอยขัดเกลาเราให้เราเล่นจังหวะคอมเมดี้ให้มันคมขึ้น
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
5: ้ไลฟ์จนกระทั่งเวลาให้กับครอบครัวก็น้อยลง
6: ไม่มีเลยค่ะมันหยุดไม่ได้เลยค่ะจนมาอยู่ครั้งเดียวที่ไปเที่ยวพัทยาเขาไปปาร์ตี้กันข้างนอกพาลูกว่ายน้ำแล้วเราก็เห็นจากมุมกระจกแล้วเราก็ร้องไห้แล้วคนนี้ก็เข้ามาพอดี
7: แล้วเราไลฟ์อยู่ป่ะไม่หยุด
6: ไลฟ์อยู
7: ่อ๋อไลฟ์อยู่แล้วร้องไห้เลย
6: ใช่พอร้องไห้ปุ๊บกล้องบอกเป็นอะไรหนูก็กดปิดหนูว่าทำไมหนูเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมหนูไม่ได้ออกไปเล่นกับลูกไปนั่งกินข้าวกับคนอื่นเขาเนี่ยนี่เขาบอกว่าไม่มีใครบังคับหนูเลยนะ
8: มันไม่มีคำไหนจะพูดแล้วฮะเวลาเราพูดแล้วก็กลายเป็นเข้ามาย้อนเราว่า
6: เตือนก็แล้ว
8: มันเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมันไม่ใช่ทำเงินอีกแล้วเขาบอกเขามีความสุข
6: แต่มันมีความสุขเพราะเราไม่ได้ถ่ายละครแล้วอ่ะ
5: ได้สติยัง
6: ได้สติค่ะพี
5: ่ค่ะ
6: แล้วหนูไม่ไลฟ์สดแล้วจริงๆเลยนะตั้งแต่วันนั้นก็คือแบบ 2-3 ปีแล้วนะคะที่หนูไม่ไลฟ์เลยอ่ะมันเสียทุกอย่างในร่างกายเราไปหมดเลยอ่ะเสียความครอบครัวไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ได้พาลูกนอน
7: ทำไมเราต้องซ้ายสุดแล้วทำไมเราต้องขวาสุดทำไมเราอยู่กลางๆไม่ได้เหรอ
6: พนักงานก็บอกว่าแบบพี่ช่วยไลฟ์ให้หนูได้ไหมแบบอาทิตย์ละครั้งก็ได้บอกไม่ได้ตอนนี้พี่รู้สึกว่าแบบพอจะไลฟ์พวกพี่เหมือนจะอ้วก
7: ขอให้กล้องซูมมาที่หน้าของสามี
6: กูอยู่กับคนบ้าอยู่ใช่หนูเป็นคนไม่เหมือนคนอื่น
5: ก็สุดโต่งเน
7: า
5: ะ
7: แม่เป็นคนแบบนี้เลิกไลฟ์เลยไอ้ธุรกิจซึ่งมันเป็นธุรกิจหลักมันยังเดินหน้าต่อได
8: ้มันเดินได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมเสียในส่วนนี้มันใช
6: ่ยอมจ่ายเพื่อจ้าง
8: มันอาจจะไม่ได้เต็ม
7: เ
8: หมือนเดิมแต่มันทำให้เรารู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นเราอย่าไปห่วงแค่เงินเราห่วงสุขภาพเราก่อนเราจะทำงานแล้วเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปเสียกับโรงพยาบาลหรือว่าเราจะเอาเงินที่เราหาได้ไปซื้อความสุขลูกอย่างเวลาไปเที่ยวอะไรก็
7: นี่เขาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตมากเลยนะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
7: เขาคุณจะขึ้นภูเขาเขาก็ขึ้นภูเขาอะจะลงภูเขาเขาก็ลงประโยคเดียวเท่านั้นเองอะ

0: สิ่งที่เคยเป็นความสุขของเรามากๆมันกลายเป็นความทุกข์เลยหรอ
1: ใช่พี่มันรู้สึกว่าแบบเออมันจริงแล้วมันเนี่ยเป็นไทรอยด์ด้วยแล้วดีที่ไม่ได้เป็นอย่างอื่นหนักๆโรคร้ายแรงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงล่ะมันย้อนไปไม่ได้แล้ว
2: ตอนหยุดไลฟ์ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: โอ้มันปลดปล่อยมากแล้วมันโล่งมากแล้วมันรู้สึกแบบสบายมากมีความสุขขึ้นมากค่ะเพราะว่าได้ไปเที่ยวกับลูก
3: รู้สึกดีที่เห็นเขามีสุขภาพที่ดีมากกว่าเห็นเขาตื่นมาแล้วเขาไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเราจะไล่กี่โมง
2: ดูเป็นแผนกซัพพอร์ตอยู่แทบจะตลอดเวลาแต่มันก็มีบางโมเมนต์ที่ทะเลาะกันหนักมาก
1: คู่หนูไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องร้ายแรงแต่ว่าตอนนั้นที่หนักเคยไล่ลงจากรถอ่ะจำได้ไหม
3: จำได้ยังได้แม่นเล
4: ยอะไรเกิดอะไรขึ้น
3: ทำไมถึงเหนื่อยนะมันไม่รู้ว่ามันมีปากเสียงอะไรกันตอนนั้นอะ
1: ที่เถียงก็เถียง
3: แล้วเขาก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ
1: มันเถียงเหมือนกวนอะเหมือนลูกอะ
3: ประมาณนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเอางั้นถ้าอย่างนี้ลงไปจากรถเลยผมถ้าให้ลงผมก็ลงเลยลืมไงว่ามันไกลมาก
2: มันเป็นเส้นทางคุ้นเคยหรือไม่คุ้น
0: ทำไมเราก็ลงเรื่อยๆแท็กซี่กลับไปได้หรอ
3: ไม่พี่ผมคิดว่าผมเดี๋ยวเขาก็จะมารับเราอย่าไปแท็กซี่เดี๋ยวจะสวนทางกันดูรถยังไม่มาก็เลยเห็นร้านกาแฟว่าเดี๋ยวเดินไปร้านกาแฟไปนั่งกินกาแฟจนไปถึงร้านที่สอง
2: ค่ะ
3: นั่งกินกาแฟรอ
1: สองแก้ว
3: สองแก้วแล้ว
2: โอ้นี่ก็แบบว่าดูเชิงมากแก้วแรก
3: ก็ยังไม่มาในใจเหนื่อยยิบไกลเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาไอ้เราก็ยิ้มเลยตามที่คิดไว
2: ้รู้สึกชนะไหม
3: ไม่ได้รู้สึกชนะแต่รู้สึกว่าเออเขาไม่ทิ้งเราอะ
1: มานานแล้วไปรับดีกว่าสงสาร
0: นานแค่ไหน
1: พี่ก็น่าจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
0: โอ้แล้วเรากลับบ้านไปแล้วเหรอ
1: ใช่หนูกลับบ้านไปเลยแล้วหนูก็ไปตั้งสติแล้วก็อุ๊ยหายแล้วหายโกรธแล้ว หายโกรธแล้วไปรับดีกว่า
3: แล้วก็มาเปิดประตูมาแล้วร้องไห้อ้าวแล้วอ้าวร้องไห
2: ้ได้เคลียร์กันไหมคะกับสิ่งที่ทะเลาะกัน
3: เหมือนทะเลาะกันน่ะเขาจะดีอย่างนึงเขาจะไม่ปล่อยให้นานเขาจะมาแย่นู่นแย่น
1: ี่จะเคลียร์เลยหนูจะรีบเคลียร์เลยมาคุยเลยว่าต่อไปไม่ทำอันนี้แล้วนะเพราะถ้าทำมันจะเกิดขึ้นอีกเราจะรับไม่ได
3: ้แล้วก็ตั้งเวลา
2: ตั้งเวลาด้วย
3: หายหรือยังผมไม่หายเอาไม่หายเดี๋ยวลงจากรถนะหายหรือยังให้อีก2นาที
1: คือต้องหายแล้วแล้วก็อยากให้คนก็หายด้วย
2: ก็ใช้กดดันเอา
1: ใช
3: ่เอาหายก็หายครับจะได
2: ้เอาก็เป็นคู่ที่มีความลงตัวอีกแบบ
0: เขารู้วิธีการอยู่กันแล้วรับมือกันอ่ะ
2: ใช่ใช่
4: คราวที่แล้วที่มานั่งคุยกันเมื่อ8ปีที่แล้วบอกเวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิกยังเป็นไหม
1: ไม่เป็นแล้วค่ะทุกวันนี้พอทะเลาะปุ๊บหนูก็จะไปนั่งอีกห้องนึงอยากทำอารมณ์ให้เงียบๆนิ่งๆแล้วก็มันหายไปเองก็จะไม่มีการปากเสียงกัน
2: ไม่ได้นะหนูถ้าเลิกนะพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าหนูจะหาอย่างนี้ได้อีกที่ไหนแล้วนะ
1: เอาไปได้แล้ว
2: พี่รับเราได้ทุกโมเมนต์จริงๆ
1: ใช่ทุกเรื่องทุกราว
2: ค่ะ
1: ทุกอารมณ์
2: หนูเล็กก็ไปแตะเส้นซึมเศร้าอีกครั้งนึงจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
1: โอ้เริ่มจากตั้งแต่พ่อเสียก็เราก็เครียดแล้วนะคะพอมาแม่เสียเมื่อเดือนมีนาตรงกับวันเกิดน้องวินพอดีแหละว
2: ัน
1: ที
2: ่
1: แม่เสียใช่มันตื้อไปหมดเลยค่ะมันชาไปหมดเลยไม่อยากคุยกับใครอยากร้องไห้แต่มันเอาไม่ออก
2: ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ป่วยอยู่แล้วหรือเปล
1: ่
2: า
1: ใช่แม่ป่วยอยู่ค่ะแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจหัวใจตีบหัวใจรั่วด้วยเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ ICU ตลอด 300,000 ขึ้นแล้วมันมีอยู่เดือนนึงเกือบล้านอ่ะหนูแบบร้องไห้เลยถ้าหากว่าแม่เข้า ICU บ่อยขนาดนี้หนูว่าไม่ไหวเพราะหนูก็หาเงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นหนูขายรถอะไรที่แบบกระเป๋านาฬิกาหนูขายหมดเลยหนูคิดในใจหนูไม่ได้บอกเขานะคะที่หนูอยากขายหนูบอกว่าหนูอยากขายแต่ในใจลึกๆหนูว่าหนูอยากขายเพื่อเก็บเงินเนี้ยเอาไว้เผื่อฉุกเฉินแม
2: ่รับมือกับอาการของแม่ยังไงคะที่วันท้ายๆก่อนที่คุณแม่จะจากไป
1: เราดูแลรักษาแม่มานานหลายปีมากเข้าไอซียูออกกันอย่างเงี้ย
0: โอ้ถ้าบอกว่ารักษามานานหลายปีมากแล้วถ้าตัวเฉลี่ย
1: ก็ประมาณหนูว่าน่าจะเป็น10ขอบคุณสามีตลอดว่าแบบถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาคงไม่อนุญาตหรอกนะคะพี่เงินของครอบครัวแล้วไปดูแลหนักแม่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องมีปากเสียงกันบ้างแต่เนี้ยบอกเอาเลยเอาเลยพูดแต่เอาเลยอย่างเดียวเพราะวันสุดท้ายที่หมอมาบอกว่าแบบอยากเรียกทุกคนมาคุยหนูแบบโอ้ไปไม่ถูกเลยแล้วพี่ๆคนอื่นเขาก็แบบรับไม่ได้กันมีแต่หนูคนเดียวที่จะต้องแข็งใจแล้วไปบอกกับแม่แม่อยากสู้ไหมถ้าแม่อยากสู้หนูสู้ต่อแม่บอกกูไม่สู้แล้วสงสารหนูที่ค่าใช้จ่ายมันเยอะเขาก็บอกเขาเองไม่ไหวแล้วเหมือนกันพ่อหมอมาบอกว่าถ้าหากว่าแม่จะอยู่ได้ก็ต้องใช้สายทุกอย่างใช่ต้องเจาะหมดแล้วก็ถามแม่ว่าถ้าจะปั๊มให้ปั๊มไหมแม่บอกไม่ต้องปั๊มเจาะไหมแม่บอกไม่ต้องเจาะ

0: ม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นให้แม่แบบไปแบบไม่เจ็บหนูบอกว่าได้เดี๋ยวหนูจะไปบอกหมอแล้วก็ถามแม่ต่อว่าแม่กลัวอะไรไหมหรือห่วงใครไหมเขาบอกว่าไม่มีอะไรห่วงแล้วห่วงแค่วินคนเดียวคุณหมอเขาก็วางแผนแบบที่ประคับประคองเพราะว่ามันหัวใจจะวายได้ตลอดเวลาแล้วก็น้ำท่วมปอดได้ตลอดเวลาแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้าน
1: การกลับบ้านเราก็รู้ไป
0: ก็รู้อยู่แล้วถ้าพูดตรงๆก็คือกลับบ้านก็คือให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเองแล้วก็เลือกเองแล้วเซ็นเองในวันที่หมอมารับให้กลับบ้านอ่ะโอ้โหพี่เหมือนแบบเปิดโลกเหมือนตาแกใสแจ๋วเหมือนแบบตาแกสว่างเหมือนแกพบดอกไม้ที่สวยที่สุด
2: ดีใจ
0: มากขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าอยากไปทะเลพ่อชอบทะเลกันมากอยากไปไหว้หลวงปู่ทวดเขาก็ดีใจมากได้ทำทุกอย่างที่เขาต้องการอยู่มาวันนึงแล้วนะญาติบอกว่าเอ้ยเนี่ยให้แม่ทำบุญไหมพี่เชื่อไหมพอทำปุ๊บทำตอนเช้าแล้วตอนเย็นตีห้าหัวรุ่งแม่ไป
3: เห็นบอกว่าตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้กอดหลาน
0: ใช่เรารู้สึกว่าแม่แข็งแรงขึ้นมากพอกลับบ้านแข็งแรงมากแล้วเราจะกลับไปบ้านเพราะน้องวินต้องเรียนคุยกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวมานะกลับไปให้น้องวินเรียนแป๊บนึงแม่ก็กอดวินแม่บอกว่าโอ้ยล้านกูล่อจังคือหลานกูหล่อจังเลยแล้วพอสักพักมือเขาก็หล่นลงมาอย่างเงี้ยแล้วหนูบอกว่าหนูไม่กลับแล้วแม่หนูไม่กลับบ้านแล้วนะแม่หนูไม่กลับหนูจะอยู่กับแม่ตลอดเวลาเลยหนูจะอยู่กับแม่ตลอดไม่ห่างแม่ไปไหนแล้วอะไรเงี้ย
1: เรารู
0: ้ใช่เห็นแล้วค่ะรู้แล้วแล้วทุกคนก็มานอนรวมกันหนูก็นอนข้างแม่หนูถามแม่ว่าแม่อยากให้ใครมานอนข้างไหมหรือว่าอยากให้หนูนอนเฝ้าแม่ไหมเขาบอกว่าอยากให้มึงนอนเฝ้าหนูก็นอนกอดแม่บนเตียงกับแม่จับมือแม่แล้วพอเขาแบบเหมือนหลับแล้วก็แม่อย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งไปหนูพูดอย่างนี้เลยอ่ะบอกแม่อย่าพึ่งไปแล้วก็แบบเขาก็ยิ้มแล้วพอสักพักเขาก็นิ่งไปอีกหนูก็บอกว่าจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอเขาก็ยิ้มหัวเราะเขาบอกอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูยอมไม่ไปได้เลยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหนูจะอยู่ข้างแม่ส่งแม่จนถึงสุดไม่ให้แม่เหงาจนแม่ไปแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวเหงาเลยเพราะหนูจะอยู่ข้างแม่ตลอดเวลาจับมือเขาแบบเนี้ยแล้วเขาก็หลับไปเรื่อยๆแล้วก็ถอดสายออกซิเจนให
3: ้ค่ะ
0: น้องวินก็นอนเฝ้าแม่อยู่ใต้เท้าแม่ใช
3: ่ค่ะในตอนนั้นน้องเอกต้องดูแลหัวใจของน้องหนูเล็กยังไงบ้างคะ
4: มีแต่กำลังใจพูดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยน่ากังวลสุดตอนที่พ่อเขาเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขารักมากอยู่กับพ่อมาตลอดพอผ่านเรื่องพ่อมาเป็นแม่เนี่ยก็มีการพูดคุยตั้งแต่แม่ไม่สบายเข้า ICU
0: คือโชคดีที่เราดูแลแม่มายาวแม่ป่วยมาตั้งนานแล้วแล้วมันได้ทำใจอะไรบ้าง
3: เราก็มีบางอย่างที่ติดค้างในใจ
1: เราเข้า ICU
0: ไข้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
4: แล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะ
0: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดก็เขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอชจุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากกานิเย

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคสพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคสพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
7: หนึบแดงนัวแดง
8: แดงมันเด็ดทุกทอน
6: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
11: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตส
11: ึยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: ห
18: ม
16: ใหม่ Enchil Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
20: มาคิดแล้วมาฝึก
21: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี
22: ้มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
23: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
24: ไปคุยอะไรกันหรออ
25: ๋อเฮ้ม
23: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
24: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
23: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
26: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
22: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
27: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
28: แฟนเก่าเธอเหรอ
29: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
30: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
29: เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
31: จูเลียตแอนจูเลียต
32: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
33: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
34: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เราก็มีบางอย่างที่ติดค้างในใจเราตัดสินใจผิดไหมนะหรือเราควรต้องสู้ต่อ
2: จะเผาแล้วก็ยังค้างคาอยู่ในใจแต่ว่าคุณหมอมาในงานแม่ด้วยวันนั้นหมอบอกว่าแม่มาเข้าฝันให้ไปดูอีเล็กหน่อยคุณหมอคนที่ดูแลแม่เกี่ยวกับการประคับประคองอ่ะคุณหมอมาคุณหมอหยกมาเลยน่ารักมากแล้วก็มาบอกหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าหนูเครียดเขาบอกว่านี่แหละแม่ให้มาแล้วหมอจะบอกว่าถ้าแม่ยังรักษาได้จะไม่ถึงมือหมอแน่นอน
1: เพราะนี่คือคุณหมอในระยะประคับประคอง
2: ใช่สุดท้ายแล้ว
1: ค
2: นที่สุดท้ายแล้วก็จะแบบนี้นั่นแหละก็คือปลดล็อกก็เลยแบบโอเคเชื่อหมออ
3: ่ะถ้าจะอธิบายแบบคนอาจจะงงก็คือหมอประคับประคองคือแปลว่าไม่ได้รักษาแล้วอ่
2: ะ
3: หมอมาประคับประคองให้
2: ไม่เจ็บ
3: เจ็บปวดน้อยที่สุดทุกอย่างเป็นไปอย่างสบายที่สุด
2: ใช
3: ่สิ่งนี้ทำให้เราเฉียดซึมเศร้าอีกที
2: จริงๆก่อนหน้านั้นที่กำลังที่พาแม่กลับบ้านมันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่ตายอะค่ะพี่อันเนี้ยคือเครียดมากแล้วก็ถามพี่เลยพี่บอกพี่ก็เป็นเหมือนกันแล้วเราจะโทรหาหมอจิตแพทย์

0: ใช่มันเครียดมากอ่ะ
1: แต่หลังจากผ่านวิกฤตนี้ไปได้อีกกลายเป็นเราป่วย
0: ไปหาแม่ครบร้อยวันแล้วกลับบ้านมาประมาณ5-6วันตัวร้อน45วันอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ลงแล้ววันที่ไปโรงพยาบาลหมอให้แอดมิดเลยแล้วหมอก็มาบอกว่าแบบมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นไข้เลือดออกเอ๊ะไข้เลือดออกแล้วมันน่ากลัวมากไหมคะเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะคะหมอบอกว่าเหมือนพี่ปอทฤษฎีอะครับหนูแบบชาไปทั้งตัวเลยเหมือนจะร้องไห้แล้วหนูจะตายไหมคะหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะดูแลให้ดีที่สุด
2: รักษาตามอาการ
0: ใช่ลูกกับสามีก็อยู่ด้วยไหมอยู่ไหมมัน
3: อยู่อยู่พอหมอพูดอย่างนั้นเราก็ใจเสียเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ได้แสดงอาการพอเดี๋ยวเขาก็ตกใจใช่ไหมผมก็บอกไม่เป็นไรอยู่กับหมอแล้วฉะนั้นเรามาหาหมอเร็วเนี่ยคุณหมอว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นปรึกษา Google นี่ก็เลย
1: ปรึกษา Google
3: แล้วก็แล้วมันก็มาเช็คเขาเนี่ย
0: หนูโชคดีที่หนูรอดตายครั้งเนี้ยเพราะว่าหนูอ่ะขี้ตกใจขี้วิตกกังวลขี้กลัวเห็นตัวเองแบบไข้ขึ้นนิดหน่อยก็ต้องหาหมอแล้วอะไรเงี้ยไข้ขึ้น40อ่ะหนูไม่รอช้าหนูนั่งเรียน
1: ชักได้นะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อาการก็หนักถึงขั้นที่เราเข้า ICU
0: ใช่ค่ะผ่านไปน่าจะ7-8วันที่ไข
1: ้เริ่มลงเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
0: นานมากทั้ง7-8วันนั้นร้องไห้ทุกวัน
3: ก็เหมือนกัน7-8วันเนี่ยไม่รู้ว่าเอ้ยอาการจะเป็นยังไง
0: ไข้มันไม่ลงเลยตอนแรก
2: ค่ะ
0: ไม่ลงประมาณ5-6วันไม่ลง40อย่างงั้นอ่ะหลังจากนั้นหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มอยากจะอ้วกหนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดโอ้หนูไม่เคยเลยในชีวิตนี่คือครั้งแรกที่อ้วกแล้วก็พอพยายามบอกหมอ ICU ทันทีเลย
1: แอบแปลกใจก็คือตอนที่เราเข้า ICU เนี่ยพี่เอกไม่รู้เลย
3: มารู้ทีหลัง
1: ทำไมเราถึงไม่รู้ว่า
3: เพราะเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมเขาอ่ะเขาก็จะเหมือนอาการแพ้ท้องเลยหมิ่นกลิ่นหอมอะไรเงี้ยแล้วก็วินเขาสนตามเด็กนะฮะแล้วเขาก็จะเวียนหัวแล้ววันที่เขาเข้า ICU ผมโทรก็ไม่รับ
0: โทรเป็น10สายไม่รับเพราะว่าหนูเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยหนูแบบเหมือนตอนท้องน่ะแบบไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอคนอะไรเงี้ยแล้วในสมองมันก็คิดแต่แบบกูจะตายจริงเหรอจะตายแน่เหรอแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เขียนในไลน์จะส่งให้เขาว่าแบบถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะทุกอย่างแบบมอบให้สามีหมดเลยให้เขา
1: ในใจเราคิดว่าจะทำพินัยกรรมอย่างนั้นเลยหรอ
0: ใช่ค่ะมอบทุกอย่างให้สามีเลยแล้วให้สามีจัดการให้กับลูกอะไรเงี้ยหนูคิดว่าเขาจะสามารถดูแลทุกอย่างดูแลลูกได้ผมเขียนอย่างเงี้ยเขียนลูกหลายรอบมากแล้วก็ไม่ได้ส่งเพราะกลัวตายจริงกลัวเหมือนแบบเป็นลางกลัวแบบแช่งอะไรเงี้ยอยู่ห้องไอซีประมาณ2-3วันไลน์ไปบอกว่าเราอยู่ห้องไอซียูนะเขาโทรมาเยอะก็วันนั้นก็ดูก็บอกเขาว่าอยู่ห้องไอซียูเขาก็ตกใจบอกไม่ต้องมาไม่ต้องพาลูกมาแล้ววันที่ออกหมอก็เดินมาว่าคาดเลือดเม็ดขาวเลือดขาวหรือว่าตับไตอย่างเงี้ยเริ่มดีหมดแล้วแล้วพออีกวันหมอก็บอกว่ารอดแล้วครับกลับบ้านได
2: ้โอ้โห
0: หนูก็แบบโล่งเลยแต่ก่อนหน้านั้นหนูอธิษฐานนะขอให้หนูว่ารอดขอให้หนูได้อยู่กับลูกก่อนแล้วหนูว่าจะออกไปหนูจะไม่เป็นคนดี 100% เพราะหนูรู้สึกว่าการที่เป็นคนดีมากอ่ะมันตายเร็ว
2: อันเนี้ย
0: อะไรนะ
3: สักที่ว่าเขาพูดตลอดเลย
1: แต่เขาพูดอย่างนี้จริงๆเหร
3: อ
0: หนูรู้สึกว่าไม่ว่าคนรอบตัวที่เสียชีวิตไปอ่ะมันคนดีทั้งนั้นเลยคนชั่วๆที่อยู่รอบตัวทำไมไม่ตายหนูก็เลยกลัวตายเพราะหนูเป็นหนูว่าหนูคนดีหนูมีแต่ให้หนูไม่เคยทำร้ายคนเลยต่อไปนี้หนูจะทำร้ายแล้ว
2: จะได้รอดงี
0: ้หรือด่าคนแล้ว
1: ถามอีกทีนึงที่จะคุยกับคนบ้า
0: ถูกต้องค่ะหนูเนี่ยคนปกติจริง
2: ๆการผ่านเส้นจะเป็นจะตายตรงนั้นมาค่ะเราได้บทเรียนอะไรบ้างคะ
0: หนูรู้สึกว่าชีวิตสำคัญมากแล้วก็เวลาที่มีเหลืออยู่สำคัญมากก็หนูตั้งใจจนหนูจะอยู่จนถึง80ประคับประคองร่างกายตัวเองแล้วก็จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมีค่ามากๆเลย
1: ตอนนี้อะไรคือความสุขในชีวิตของเรา
0: ความสุขก็คือไปเที่ยวกับลูกได้ทำความฝันคือมันเหมือนแบบมันสนุกดีอะว่าหนูฝันคือหนูจะฝันสูงเอาไว้นะคะเพื่อที่ให้ตัวเองได้ไต่เต้าฝันเพื่อมันมี
2: เป้าหมาย
0: แล้วก็กำลังใจขอให้มีความสุขเท่านั้น
2: เราได้เห็นคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆไหมคะว่าหนูได้ของรางวัลที่แบบเป็นของรางวัลชิ้นใหญ่มากๆ
0: ใช่ค่ะรู้สึกเลยว่าแบบถ้าไม่มีเขาอ่ะเราไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงรู้สึกว่าเวลาคุ้มค่ามากที่จะต้องอยู่กับเขาทั้งสามีและลูกถ้าไม่มีเขาอ่ะก็คงไม่มีทุกวันนี
2: ้เคยบอกกับเขาตรงๆหรือยัง
0: ไม่เคย
3: แต่จะขับรถไปคนเดียวใช่ไหม
2: เออดี
0: แต่พอมีเวลาที่จะขับรถแยกกันบ้าง
1: นั่งอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่ได้บอกเขาตรงๆเนี่ยเมื่อกี้บอกก็หันหน้าไปทางอื่นบอกอะไรกับเขา
0: เขาก็ได้ยิน

0: นะ
1: เพื่อนจะมาเขินอีกค่ะ
0: ก็คือเขาก็จะบอกว่าไม่เคยบอกรักเขาเลยหนูโพสอ่ะหนูก็แบบเหมือนโพสวันเกิดหนูก็โพสถึงแม่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีชื่อกูในนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือไม่ต้องพูดเลยเขาคือชีวิตของหนูวินก็คือชีวิตของหนูทุกที่ที่เรามีชีวิตเขาก็ต้องมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรักเขาที่สุดแล้วหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนูมากกว่าลูกอีกเพราะว่าลูกก็ต้องโตจากโตขึ้นแต่เขาก็ต้องลดลงลดลงเหมือนที่หนูก็ลดลงลดลงเพราะฉะนั้นน่ะรักมากที่สุดแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นบางทีการกระทำหนูก็ไม่มีนะคะไม่รู้ใจ
1: ตอนแรกที่ว่าจะบอกดูการกระทำของฉันสิไม
0: ่การกระทำหนูก็ไม่มีแต่ว่าใจหนูมี
2: สายสปอร์ตว่าไงคะ
1: อยากบอกอะไรกับเขาบ้าง
3: ที่ผ่านมาฮะมันใช้เวลากันมาค่อนข้างถ้าพูดจริงๆขึ้นครึ่งชีวิตแล้วคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงให้ครอบครัวมีความสุขเริ่มด้วยตัวเองแล้วไม่สร้างปัญหาก่อนให้โฟกัสอยู่กับครอบครัวรักลูกรักเมียให้เยอะๆอย่าไปนอกลู่นอกทาง
1: ยังคงยืนยันว่าเขาโชคดีที่มีกัน
4: อีกสักคนสิกลับเข้ามาสิน้องวีนเดินยิ้มมาเลย
5: ไม
0: ่
5: อย
0: ่
5: าดราม่าส
0: ิ
5: แม่
0: เห็นไหมล่ะแม่อย่าดราม่าสิแม่ไปสอนเขาเนี่ยไปสอนให้พูดหรือเปล
1: ่าวินอยากมีอะไรบอกคุณแม่คะ
5: วินนะวินและรักแม่กับพ่อขอให้ถูกหวยแล้วขอแล้วแบ่งวินด้วยเอาไปซื้อกระรอกอีก 2-3 ตัว
4: ครับเห็นเลยนะ
0: ขอถูกหวย
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่คะอยากบอกอะไรกับวินบ้าง
0: ก็อยากบอกว่าหนูโชคดีมากแม่โชคดีมากที่มีวินมาเป็นลูกเพราะว่าแบบวินทำให้เราว้าวทุกวันว้าวจริงๆอะทุกเรื่องมันรู้สึกว่าฮะแบบเนี้ยตลอดเลย
5: บางเรื่องแม่ใจเย็นบางเรื่อง
0: แล้วก็แบบมีความสุขคือทำให้เราหัวเราะแบบเนี้ยค่ะตลอดเวลาเต็มร้อยอะหนูได้มา150ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นจริง
1: ๆค่ะค่ะ
4: พี่เอก
3: วินเป็นความตั้งใจวางแผนก่อนที่จะมีเขาขึ้นมาแล้วทำให้บ้านสนุกไม่เครียดมีทุกรสชาติ
0: คือเหมือนเขาได้มีเพื่อนแหละ
3: ฮะเหมือนใช่ประมาณนั้น
1: เป็นขวัญและกำลังใจครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเห็นบอกว่ามาอยู่ในรายการมีอะไรอยากถามพี่อ้อยพี่ชอดหรอคะ
0: ใช่ครับมารายการนี้ต้องอยากได้คำคม
4: ใช้บริการสักหน่อยเพราะว่าถามพี่อ้อยพี่ชอดตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรึกษาด้วย
0: หนูรู้สึกว่าหนูมันคาอยู่ในใจหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ถ่ายปกติหนูถ่ายรูปส่งไปให้แม่ดูว่าแม่เนี่ยวินเล่นแบบนี้ตลกอะไรเงี้ยแม่วินว่ายน้ำได้เหรียญแม่วันนี้หนูซื้อบ้านนะแม่หนูซื้อรถนะอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันไม่รู้จะส่งให้ใครฮะมันรู้สึกว่าหนูไม่มีรักจะมีความคิดว่าทำยังไงดีที่หนูอายุ40แล้วเนี่ยแล้วให้หนูปลงกับตรงนี้ได้คนที่เขาอายุ40แล้วก็ไม่มีพ่อแม่ก็ต้องทำใจยังไง
1: หนูจำวินาทีตอนหนูอยู่ในห้อง ICU ได้ไหมรู้สึกว่าตัวเองจะจากไปแล้วหนูนั่งพิมพ์ที่หนูบอกพินัยกรรมหนูตั้งใจจะพิมพ์ว่าอะไร
0: ถ้าหนูไม่อยู่ทุกอย่างก็ให้สามีจัดการ
1: และให้ดูแลทุกคนอย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่พี่ว่าพ่อกับแม่หนูก็คือคนนั้นเขาอยากเห็นหนูมีความสุขในวันที่เขาไม่อยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามไม่มีใครไม่จากกันอะจากช้าจากเร็วแล้วเราได้ยินบ่อยมากว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาเกิดคนที่เรารักไม่มีความเศร้าที่ธรรมดาหรอกมันก็ต้องเศร้าและเสียใจทั้งนั้นแต่หนูจะต้องจำวินาทีนั้นเอาไว้ว่าวันนั้นหนูเกือบสมมุติแล้วนะว่าถ้าหนูจากไปหนูอยากให้คนที่อยู่มีความสุขเพื่อว่าทั้งพ่อและแม่ต้องการสิ่งนั้นจงมีความสุขให้กับคนที่จากไปมองลงมาแล้วเขาอุ่นใจและชื่นใจได้ว่าเขาเลี้ยงหนูเล็กมาอย่างดีจนกระทั่งหนูเล็กวันนี้เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบแล้วอีกคนนึง
2: แล้วมีลูกตั้งเยอะตั้งแยะที่ไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่หนูทำดีที่สุดแล้วหนูได้ดูแลพ่อแม่มาอย่างยาวนานเห็นไหมคะว่าหนูโชคดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะบางคนพ่อแม่จากไปโดยที่แบบไม่มีโอกาสได้ดูแลกันเลย
0: ทุกวันนี้หนูพยายามเข้านอนพร้อมลูกเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็จะร้องไห้มันเหมือนแบบมันทำใจไม่ได้
4: แต่ว่าร้องไห้ก็ร้องไห้นะ
1: ใช่ใช่ก็ยอมรับ
4: ร้องไห้ก็ร้องไห้ผมว่าการร้องไห้เพราะคิดถึงร้องไห้ผมก็มันเป็นความปกติ
2: เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยากร้องไห้ก็ร้องไห
1: ้และสิ่งใดก็ตามเมื่อเขาจากไปจงดูแลคนที่ยังอยู่ให้ดีที่สุดนั่นคือบทเรียนที่เขาบอกไว้นะนะคะ
4: เป็นไงฮะ8ปีอัปเดตทีชงสักเข้ม
1: มาเข้มมาก
4: ชงสักเข้มเลยแต่นี่แหละ

0: นะชีวิตของคนเรานะครับพักๆหนึ่งเราถึงต้องมาอัปเดตกันแบบนี้ขอบคุณที่มีความตั้งใจดีๆในการมาเปิดหัวใจแล้วก็เอาเรื่องจริงมาคุยกันแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่ผิวโชกุผิวโชได้วันนี้ขอบคุณนะครับหนูเล็กนะครับพี่เอกนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าตัวเล็กด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับ
1: ตัวอีรับแขกแต่แขกไม่สบายเลย
0: เพราะมันเปียกมากใช่ไหมมันแน่นมากแล้วตอนน
2: ี้เอาแล้วเอาแล้วจัดการเอาเองนะ
3: เขามีอะไรให้ว้าวทุกวันจริง
4: อะไรให้ว้าวจริงๆ
0: เขาคอมเพลนนะจ๊ะเขาคอมเพลนเก้าอี้ไม่ดีบอกเชง
2: เคยมีใครกล้าพูดแบบนี้ไหมคนแรกเลยค่ะ
0: ครับผมอ่ะสัปดาห์หน้านะครับมาอัปเดตกันเหมือนกันนิโคเทริโอมาพร้อมกับลูกชายสุดหล่อทิกเกอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาบายๆกันตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ชีวิตมีค่ามากๆเวลาที่มีเหลืออยู่สำคัญมากประคับประคองร่างกายตัวเองแล้วก็จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุด
6: คิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงให้ครอบครัวมีความสุขโฟกัสอยู่กับครอบครัวรักลูกรักเนี่ยให้เยอะๆไม่สร้างปัญหาอย่าไปนอกลู่นอกทาง

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะเรื่องใหญ่ที่สุดณเวลานี้คือเรื่องฝนตกน้ำท่วมเพราะว่าได้รับผลกระทบกันหนักมากๆนะครับแล้วฝนเนี่ยตกต่อเนื่อง2วันติดแล้วนะครับหนักสลับเบาไปบ้าง นะครับคุณผู้ชมนะครับรับชมช่องวันเราอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับหลายท่านบอกว่าเมื่อวานติดอยู่บนถนน 4-5 ชั่วโมงหลายท่านบอกว่าวันนี้เข้าบ้านไม่ได้หลายท่านบอกว่าเมื่อคืนต้องนอนที่อื่นหลายท่านบอกว่าน้ำเข้าท่วมบ้านแล้วและนี่คือความเป็นจริงครับกทมตอนนี้หนักและวิกฤตวิกฤตขนาดไหนเอาไปว่าก่อนจะเข้ารายการไม่กี่นาทีคุณผู้ชมครับผู้ว่าชัดชาติประกาศให้ทั้ง50เขตของกทมเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับทั้ง50เขตแล้วนะครับแต่ว่าที่เห็นที่หน้าจอคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่หลายท่านต้องขับรถฝ่าน้ำท่วมออกมาอย่างเช่นที่หนองจอกตั้งแต่กลางวันกลางคืนเพราะฝนมันตกตลอดเวลานะครับรถหลายคันพังเสียหายไปต่อไม่ได้บางคันทะเบียนหลุดหายไปก็มีนี่ฮะบางคนน้ำเข้าท่วมบ้านไปแล้วสวนหลวงก็หนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับสวนหลวงเนี่ยชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าครึ่งล้อเป็นอย่างน้อยทีมข่าวของเราอยู่แถวคันนายาวคุณผู้ชมครับขับรถลุยน้ำออกจากบ้านพักที่ซอยสวนสยามเขตคันนายาวขนาดว่าเป็นรถยกสูงนะฮะปรากฏสเกิร์ตหลุดป้ายทะเบียน0นี่ฮะไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ไปตอนไหนนะครับส่วนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนที่ผู้ว่ากทมจะประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยจริงๆเมื่อคืนเนี่ยประกาศก่อน3เขตคุณผู้ชมครับเมื่อคืนเนี่ยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันการสาเหตุก็คือเกิดอุทกภัยในพื้นที่นะครับครอบคลุมที่ไหนบ้างตามหน้าจอแต่ว่าณขณะนี้ครับณขณะนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าประกาศทุกเขตครับอ่ะนี่ล่าสุดนะครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมา50เขตของกทมครับเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับย้ำนะครับเอาหลายท่านถามเข้ามาแล้วเพิ่งมาประกาศอะไรตอนนี้อันนี้เป็นการประกาศเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคนถามหาเยอะฮะว่ารัฐบาลอยู่ไหนนายกอยู่ไหนนายกมาแล้วครับนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ไทยนายกเนี่ยบินอยู่ต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติภารกิจเดินสายพูดคุยเจรจากับภาครัฐภาคเอกชนประชุม UN ต่างๆนานาแต่ล่าสุดนายกโพสต์นะครับบอกว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับนะฮะถ้าตามนี้เนี่ยเห็นว่าตามกำหนดการนายกน่าจะมาถึงไทยประมาณสักวันที่27-28กันยายนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโพสต์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีทีนี้ภาพยังไม่หมดคุณผู้ชมในกรุงเทพหนักจริงๆเมื่อวานหลายท่านนะฮะเดี๋ยวเอาข่าว11ก่อนนะครับเอาข่าว11นิดนึงนะฮะมอเตอร์ไซค์หลายคันนะครับนี่ฮะต้องฝ่าน้ำท่วมโดยเฉพาะภายในซอยรามคำแหง65คุณผู้ชมนี่รามเมื่อวานเป็นไงบ้างครับชาวรามยกมือขึ้นเจอภาพนี้หรือเปล่ารามคำแหง65ทะลุซอยมหาดไทยเขตบางกะปิครับหนักเลยครับไปไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์ตายเรียบครับเช่นเดียวกับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับน้ำท่วมสูงจนไหลเข้าไปในรถเก๋งเกือบถึงช่วงล่างของตัวรถก็มีเจ้าของรถช่วยกันตักน้ำออกรถบางคันดับมอเตอร์ไซค์รถเก๋งไปกันแทบไม่ไหวนี่ถ่ายจากข้างบนลงไปเห็นไหมฮะรถตายกันเกลื่อนเลยครับหน้าตลาดบางกะปิก็เช่นกันรถที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงถึงเกือบช่วงล่างของรถเหมือนกันพัฒนาการบ้างพัฒนาการที่เช้านี้ตายทั้งเส้นนะฮะแต่ตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมนี่ภาพนี้เป็นคลองพัฒนาการไปแล้วถนนพัฒนาการบริเวณแยกคลองตันครับไปไม่ได้ครับบางคันไม่กล้าไปเครื่องยนต์ดับก็มีนะครับบางคนต้องมาช่วยกันเข็นรถก็มีเพชรบุรีทองหล่ออ้าวใครอยู่เพชรบุรีทองหล่อเอกมัยเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอันนี้เมื่อคืนใช่ไหมเช้านี้ก็แบบนี้ฮะเช้านี้เพชรบุรีถนนปิดหลายเส้นนะครับแล้วเมื่อคืนสภาพเป็นแบบนี้ช่างหน้าเราฮะนี่รถจอดตายอยู่เส้นนี้เหมือนกันนะเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำสูงจริงๆสลับไปที่ถนนผลโยธินครับหน้ามอเกษตรบ้างก็หนักไม่แพ้กันครับนี่ฮะตั้งแต่เมื่อคืนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลายคันพยายามจะฝ่ากระแสน้ำแล้วในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับก็กลายเป็นผู้ประสบภัยขณะเดินทางมาทำงานช่วงกลางดึกครับนี่ฮะช่วงตีสองครับใช้เส้นทางถนนวิภาวดีผ่านแยกพระราม9แยกอโศกดินแดงพบว่าถนนบางช่วงนะฮะน้ำท่วมสูงเกินครึ่งล้อครับรถมอเตอร์ไซค์บางคันนะครับพังหมดฮะตอนนี้เดี๋ยวถามคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับหลายท่านบอกว่านี่มาติดตามฟังข่าวสารบ้านเมืองครับพยากรณ์อากาศแม่นหรือเปล่าถามไปที่กรมอุตุนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเคหะชุมชนดินแดงหน่อยครับท้องฟ้ามืดครึ้มปกติสามารถมองเห็นตึกใบหยก83ชั้นแต่ปรากฏไหนใบหยกนะฮะเช้าวันนี้นี่มองไม่เห็นแล้วใบหยกนะครับสภาพอากาศปิดนะครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมแจ้งเตือนวิภาวดีก็หนักนะครับเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้อ่ะไปต่อนะครับแยกรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้หน่อยคุณผู้ชมครับนี่ฮะรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับเบาสลับหนักทำให้มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรระดับน้ำสูงประมาณตาตุ่มหรือมิดข้อเท้าทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กและรถมอเตอร์ไซค์ใครจะออกจากบ้านวันนี้ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆคุณผู้ชมผมบอกตรงนี้เลยอยู่บ้านฮะอยู่บ้านครับอย่าไปไหนฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณสั่งอาหารนะครับจะผ่านแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่อย่าลืมติปให้เขาด้วยฮะเพราะว่าหนักจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมลองกดเข้าแอปสั่งอาหารนะฮะรอกันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นพี่ๆไรเดอร์ทุกคนน่าสงสารมากไม่รู้มอเตอร์ไซค์เป็นยังไงกันบ้าง นะครับวันนี้นะ 11:09 นาทีครับไม่มีธุระไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านครับเพราะว่าหนักจริงๆคุณผู้ชมนี่เข็นกันแล้วเห็นไหมฮะนี่อันนี้วันนี้นะภาพวันนี้นะครับบางคนนะถ้าจำเป็นต้องออกนะครับใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้านะฮะ BTS MRT ถ้าออกจากบ้านมาได้นะครับแล้วก็เอารถของคุณนะครับจะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์หนีน้ำได้หนีนะครับคุณผู้ชมครับเอ้ากรมอุตุหน่อยครับทัวลงหนักเลยนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ไลฟ์ช่วงประมาณ 8:45 ที่ผ่านมานะครับบอกว่าวันนี้ภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพยังมีฝนยาวๆแล้วเดี๋ยวจะลดลงหลังจากนี้นะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกมาไลฟ์บอกว่าวันนี้ครับทางภาคกลางตอนล่างกทมเห็นสีแดงๆไหมฮะสีแดงๆนี่คือฝนหนักนะฮะสีเขียวเนี่ยคือฝนเบานะตามสีนะฮะแดงคือหนักแดงส้มเหลืองเขียวเขียวคือเบาสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเนี่ยเห็นไหมภาคกลางนี่เต็มๆครับผู้ชมภาคกลางภาคตะวันออกหนักหน่อยนะฮะใครอยู่ภาคเหนือภาคอะไรอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกหนักจริงๆคุณผู้ชมซึ่งเห็นว่าในช่วงบ่ายครับฝนจะลดลงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครฟังเสียงกรมอุตุเช้านี้ครับ
1: วันนี้เนี่ยกลุ่มฝนมันก็มีแนวโน้มเคลื่อนออกไปครับเริ่มเบาลงภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มน้อยลงนะครับภาคกลางภาคกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะยังมีเยอะได้อยู่อีกวันนึงนะครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเห็นชัด
2: เรดาร์เป็นยังไงบ้างคะคุณเต้คะ
1: เรดาร์ตอนนี้กลุ่มฝนยังปกคลุมอยู่ในทางด้านกรุงเทพอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มฝนที่แบบไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยๆเบาๆลงมานะครับอาจจะมีอยู่กลางๆได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในช่วงเช้าช่วงเที่ยงเท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มลดลงภาคกลางภาคตะวันออกฝนก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่ามันยังมีตกยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่อย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ตกทั่วเลยนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มเนี่ยก็เริ่มลดลงไปนะฝนก็จะออกไปทางด้านตะวันตก
0: คุณผู้ชมครับในขณะที่กรมอุตุไลฟ์เช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าจะมีฝนนะครับทั้งนครปฐมตอนบนกทมตอนบนสมุทรปราการมีฝนเล็กน้อยนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรามีฝนปานกลางแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดเพิ่มเติมก็คือกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ไม่ใช่แค่กทมและปริมณฑลนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์พี่น้องตรงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่กทมยังไม่หมดคุณผู้ชมครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับมีภาพนึงพีคมากคุณผู้ชมแฟลตคลองจันทน์21โอ้โหอยู่กันยังไงฮะเนี่ยนี่เจ้าของรถร้องไห้แล้วเจอภาพนี้นี่ฮะถ่ายลงมาจากข้างบนนี่ออกไปไหนไม่ได้แล้วครับนี่เขาส่งข้อความมาสงสัยส่งมาด่าตาแว่นที่นั่งอ่านข่าวแล้วบอกไม่ต้องออกไปไหนออกไม่ได้อยู่แล้วครับพี่หนูจะออกยังไงนี่รถยังขนาดนี้คนไม่ต้องสืบคุณผู้ชมนี่คือซอยเสรีไทย 7-5 เขตบางกะปิกทมครับแฟลตคลองจันทน์21ระดับน้ำประมาณเกือบ1เมตรครับหลายคนย้ายรถทันก็คือตั้งแต่เมื่อคืนบางคนย้ายไม่ทันเอานี่เรือมาแล้วนี่ฮะก็ต้องปล่อยรถทิ้งไว้จนถูกน้ำท่วมพังเสียหายเอามาที่ถนนอโศกดินแดงหน่อยครับอโศกดินแดงเริ่มมีน้ำท่วมแล้วนะฮะแต่ว่ายังพอไปได้ชาวบ้านหลายคนบอกฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะกลัวว่าถ้าขี่ไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามันจะไปไม่ไหวนี่ๆๆๆโอ้โหคือถ้าเป็นผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่รถคุณอาจจะดับได้นะครับนี่คืออโศกดินแดงนะครับวันนี้นะแจ้งวัฒนะหน่อยครับแจ้งวัฒนะก็วิกฤตนะครับโอ้โหนี่แจ้งวัฒนะเหรอระดับน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยหลายท่านบอกว่าแจ้งวัฒนะน้ำท่วมแค่หลักประมาณ 5-10 เซนแต่ปรากฏมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วฮะแล้วท่วมแบบนี้ตั้งแต่แยกคลองประปาไปจนถึง5แยกปากเกร็ดระยะทางกว่า5กิโลเมตรคุณผู้ชมแจ้งวัฒนะไหนชาวแจ้งวัฒนะยกมือขึ้นท่วม5โลฮะฝนตกหนักต่อเนื่องข้ามคืนล่าสุดปภ.แจ้งเตือนนะครับใครอยู่แจ้งวัฒนะน่าจะได้รับเมสเซจนะเป็นเซลล์บรอดแคสต์น้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรทั้งขาเข้าและขาออกรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณคลองประปาถึงจุดกลับรถเลี่ยงเมืองนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์บางคันก็หนักนะฮะไปไม่ได้นะครับหลายเส้นทางกทม.ครับวิภาวดีรามคำแหงลาดกระบังมีน้ำท่วมสูงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและตรวจสอบก่อนนะครับขณะเดียวกันมันมีภาพครับคุณเออนุสักภูมิเทศนักข่าวเราส่งเข้ามานะฮะเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่เริ่มกักตุนสิ่งของจำเป็นร้านสะดวกซื้อบอกโล่งตอนนี้ร้านสะดวกซื้อตอนนี้ของเนี่ยคนไปซื้อกันหมดนะฮะอย่างที่ตึกแกรมมี่นี่ร้านสะดวกซื้อปิดนะฮะเพราะว่าพนักงานมาไม่ได้อย่างเงี้ยฮะโอ้โหตอนนี้หนักจริงๆคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งมาบอกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูผู้ว่าชัดชาตินะครับแทรก3นะฮะทีมงานนะฮะแทรก3นะครับไปต่อนะฮะผู้ว่าชัดชาติครับประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยกำชับทั้ง50เขตเร่งดูแลประชาชนเตรียมประกาศพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยนะครับซึ่งประกาศไปแล้ว เช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนออกมาซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในร้านสะดวกซื้อจนเกือบหมดส่วนการขนส่งสินค้าก็ยากลำบากเพราะว่าพื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังอ้าวนี่ภาพมาแล้วคุณผู้ชมอ้าวเซเว่นอีเลเว่นลอสันแฟมิลี่มาร์ทแถวบ้านคุณเป็นยังไงฮะนี่ฮะตอนนี้หลายพื้นที่คืออาหารโอ้โหนี่เซเว่นก็น้ำท่วมเหมือนกันเครื่องอุปโภคบริโภคตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักนะครับผู้ว่ากำชับนะครับเร่งสำรวจผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางจัดการดูแลตามความจำเป็นทั้งในพื้นที่หรือจะส่งต่อหรือจะอพยพไปศูนย์พักพิงเพราะว่ากทม.ก็ประกาศศูนย์พักพิงหลายแห่งนะครับคือศูนย์พักพิงของกทม.เนี่ยเอาย้ำนะฮะใช้โรงเรียนของกทม.เป็นศูนย์หลักจัดอาหารน้ำดื่มสุขาภิบาลให้เพียงพอจัดกระสอบทรายในพื้นที่จุดเสี่ยงดูแลการจราจรจัดยานพาหนะนะครับแล้วเดี๋ยวกทม.จะประชุมอีกครั้งในวันนี้นะครับนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมเอาชาวสมุทรปราการหน่อยไหมชาวสมุทรปราการคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้สมุทรปราการก็กลายเป็นคลองเป็นน้ำเหมือนกันนี่ฮะถนนหลายสายครับเทพารักษ์แพร่กษาศรีนครินทร์บางนาตราดท่วมหมดแล้วเมื่อวานเย็นๆค่ำๆมีภาพหนึ่งรถตกหลุมหัวทิ่มฮะนี่โอ้โหภาพนี้ถูกแชร์กันกระหน่ำเลยครับคือมันขับไปแล้วมันไม่เห็นไงคุณผู้ชมมันไม่เห็นหลุมฮะคือขับไปปุ๊บมันเป็นน้ำหมดครับปรากฏหัวทิ่มลงไปแบบนี้นี่คือบางนาตราดขาออกกม29โชคดีนะฮะคนขับไม่เป็นอะไรแล้วปรากฏเย็นๆค่ำๆเมื่อวานเนี่ยสมุทรปราการน้ำทะเลหนุนอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้นี่ฮะเข้าบ้านเข้าร้านไปแล้วถนนเทพารักษ์น้ำท่วมสูงศรีนครินทร์ครับช่องทางซ้ายช่องกลางน้ำท่วมสูงแพร่กษาน้ำท่วมขังรถขนาดเล็กต้องใช้ความระมัดระวังระดมเอาเครื่องสูบน้ำมากกว่า50เครื่องจากหน่วยงานต่างๆมาอยู่ที่สมุทรปราการแล้วนะครับไม่ใช่แค่ถนนสายหลักเท่านั้นไปดูชุมชนในซอยวัดหลวงพ่อโตเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะเนี่ยต้องช่วยกันนะเฝ้าระวังระดับน้ำวางกระสอบทรายยกของหนีน้ำกันเคหะบางปูตลาดน้ำแดงชะตากรรมไม่ต่างกันคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันที่บางนาตราดช่วงกม34ไฟรั่วฮะมีคนเจ็บ2รายครับคนเจ็บ2รายกำลังก้าวขานี่ฮะลงจากรถบัสรถเมสายปากน้ำบางปะกงปรากฏไฟดูดฮะไฟน่าจะรั่วออกมาจากจุดที่ซ่อมแซมถนนบริเวณใกล้เคียงนะครับนี่ฮะภาพจากพี่ต้นปราการเอาลองดูภาพบรรยากาศช่วงนี้นิดนึงนะฮะ
3: ไม่ได้อย่าลงไปนะถ้าเห็นขบวนก็จะแฉไฟด้วยเนี่ย
0: และข่าวเศร้าที่สุดเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวนะครับมี2พี่น้องอายุ17กับอายุ20ครับขับเรือท้องแบนออกไปซื้อกระสอบทรายเพื่อไปกันน้ำท่วมไม่ให้เข้าบ้านริมคลองที่บางพลีปรากฏว่าขณะแล่นเรือกลับเรือล่มครับเรือล่มนะฮะทั้งคู่เสียชีวิตนะครับกลายเป็นข่าวเศร้าที่สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับเอาจากสมุทรปราการปทุมธานีหน่อยนะฮะปทุมธานีก็หนักนะครับเพราะว่าริมเขื่อนสะพานแดงที่ธัญบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตโอ้โหนี่ธงแดงหรือเปล่านั่นน่ะธงแดงยังจะมิดไปแล้วฮะตอนนี้ระดับที่วัดน้ำตอนนี้จะล้นแล้วครับนี่อ่ะสูงไม่เห็นกันชัดๆธงแดงยังถูกน้ำท่วมตอนนี้หนักเลยนะครับทางนายกเทศมนตรีนครรังสิตลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แล้วนะครับอันนี้คือที่รังสิตนะครับไปที่คลองหลวงหน่อยนะฮะคลองหลวงปทุมธานีตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ผู้นำชุมชนจิตอาสานี่ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายมากกว่า 3,000 ใบอีกจุดหนึ่งครับคลอง4ที่ปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับทำให้ปริมาณน้ำในคลอง4เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถนนหลายสายถูกน้ำท่วมตอนนี้เครื่องจักรหนักนะฮะต้องเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีพายุงวงช้างคุณผู้ชมครับพัดถล่มในพื้นที่คลอง7คลองหลวงปทุมธานีหลังคาปลิวฮะหลังคาปลิวนี่ฮะหลังคาปลิวเป็นเส้นบะหมี่เลยคุณผู้ชมโอ้ยไม่ไหวแล้วหลังคาบอกฉันอยู่ไม่ไหวแล้วนี่ฮะชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นกำลังนอนพักอยู่เจอเสียงดังโครมปรากฏนี่หลังคาไอเมทัลชีตแบบเนี้ยแผ่นๆเนี่ยมันปลิวตกใส่หลังคาชาวบ้านด้วยคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ้าวเดี๋ยวเรื่องราวของน้ำท่วมยังไม่หมดนะครับก่อนจะไปติดตามในสถานการณ์พื้นที่ทั่วประเทศไทยว่าฟ้าฝนเป็นอย่างไร

0: ส่งข้อความมาบอกเราได้นะครับตอนนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอง
2: สวัสดีครับ
1: คุณปองจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซล

0: ในที่นี้ไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้นอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
0: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
1: ้
0: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินบีรวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามินบีจะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามินบีซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณป๋อ
0: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
1: ครับ
0: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่จริงๆผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัมเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าว
1: ครับ
0: เราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาโรจานอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับ

0: เราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: ติดตามเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่าสุดกระทรวงมหาดไทยก็มาแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากนายกได้โพสต์ไปนะครับนี่คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้21จังหวัดนะครับรองปลัดเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีอธิบดีหลายท่านเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับปภ.จังหวัดและผู้ว่า21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่ฮะแต่ละท่านก็ต้องโฟนมาวิดีโอคอลมาจากจังหวัดของตัวเองนะครับโดยกำชับให้ผู้ว่าเนี่ยเร่งลงพื้นที่ดูแลประชาชนให้ความสำคัญกับการช่วยชีวิตเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางปภ.จังหวัดต้องรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าทราบเป็นระยะทั้งระดับน้ำจุดเสี่ยงและแนวโน้มของสถานการณ์ถ้าพื้นที่ไหนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต้องเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับซึ่งอธิบดีปภ.บอกว่าตอนนี้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงแล้วแล้วขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับตอนนี้สระแก้วเห็นทางอธิบดีปภ.บอกว่าหนักหน่อยน้ำท่วมแล้วเกือบทั้งจังหวัดนะสระแก้วมี9อำเภอท่วมไปแล้ว7คุณผู้ชมอ้าวชาวสระแก้วเป็นยังไงฮะนี่ภาพสระแก้วหนักเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลำเลียงกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงนำผู้ป่วยติดเตียงส่งโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับเตือนว่าวันที่26 27กันยายนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากสถานีวัดน้ำ C2 ที่นครสวรรค์ระบายน้ำในระดับเกินกว่า 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเอาแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนประชาชนสุพรรณบุรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพจังหวัดเหล่านี้เฝ้าระวังยาวๆย้ายของขึ้นที่สูงย้ายรถท่าอย่างทันนะครับส่วนกาญจนบุรีราชบุรีก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันแนวโน้มถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่คนถามมาเยอะจะดีขึ้นนะน่าจะหลังจากพรุ่งนี้ไปนะฮะวันอาทิตย์ช่วงบ่าย 28-29 กันยายนฝนจะเบาลงแล้วจะดีขึ้นคือ30กันยาถึง1ตุลาคมคุณผู้ชมครับตอนนี้ 11:30 น.นะฮะพาไปดู 10:00 น.เช้าที่ผ่านมา5แยกลาดพร้าวหน่อย5แยกลาดพร้าวนี่ฮะถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเอาแผงป้ายและอุปกรณ์กั้นทางมาปิดเส้นทางข้ามแยกที่จะมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิตอ้าวใครจะใช้วิภาวดีรังสิตดูข่าวนี้ครับเพราะช่วงหน้ากระทรวงแรงงานน้ำท่วมขังในระดับสูงรถผ่านไม่ได้นะครับขีดเส้นใต้ณเวลานี้นะรถผ่านไม่ได้นะครับทำให้ใครจะไปสนามบินดอนเมืองโอ้โหเห็นคนบอกว่าตกเครื่องกันละนาวเลยนะใครจะไปสนามบินดอนเมืองไปรังสิตใช้เส้นอื่นนะวิภาวดีตอนนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ต้องคอยอัปเดตเวลาด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนบริเวณจุดกลับรถ5แยกลาดพร้าวน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนรถยังพอไปได้รถใหญ่ยังพอไหวแต่มอเตอร์ไซค์ควรหลีกเลี่ยงนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลแหมมันก็มีดราม่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็คือตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อใครระหว่างเพจดังกับกรมอุตุการสื่อสารของกรมอุตุมีปัญหาหรือเปล่าย้อนกลับไปนะฮะเพจดังอย่างทีลมฟ้าอากาศหรืออีกหลายๆเพจเนี่ย

นะไม่ต้องมาเจาะจงเพจไหนเพจหนึ่งหรอกหลายเพจเขาก็เตือนกันแต่อาจจะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงโอเวอร์แต่ตอนนี้คนบอกว่าด้วยความเคารพกรมอุตุนะฮะไอ้คำแบบนี้คนมันอาจจะเข้าใจง่ายกว่าไงไอ้คำแบบบ้านๆคำแบบเตือนภัยเนี่ยแต่พอหันไปดูประกาศของกรมอุตุเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากไอ้แบบนี้มันไม่รู้ไงไอ้หนักถึงหนักมากเนี่ยมันหนักแค่ไหนย้ายรถหรือยังต้อง work from home ไหมหรืออย่างไรเนี่ยมันคือความแตกต่างกันระหว่างเพจดังเพจใหญ่กับเพจของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการอัปเดตสถานการณ์ที่ความถี่พื้นที่ในการโพสต์จุดไหนอย่างไรก็มีการเปรียบเทียบกันทีนี้คุณผู้ชมฮะเราไปสอบถามหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติม.เชียงใหม่ว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านเนี่ยเขาถึงเชื่อเพจดังมากกว่ากรมอุตุทางอาจารย์เนี่ยบอกแบบนี้นะฮะคือจริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้ข้อมูลแบบจำลองสภาพอากาศและดาวเทียมระดับสากลเหมือนกันนี่แหละก็ดูมาจากที่เดียวกันแต่ที่ต่างคือการสื่อสารวิธีการสื่อสารของกรมอุตุอาจารย์บอกว่ายังไม่โดนใจคนฟังข้อมูลเนี่ยอาจจะแม่นแต่พอสื่อสารแบบนี้คนไม่รู้ฮะต้องตระหนักขนาดไหนต้องตระหนกขนาดไหนแต่ถ้าหันไปดูเพจปรากฏเขาสื่อสารอาจจะตรงเป้ากว่าทีนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลจากอาจารย์ชวลิตจันทรัตน์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำอาจารย์ก็ไขข้อสงสัยว่าทำไมระบบเตือนภัยมันช้าจังเลยอ่ะวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินชาวกทมหลายท่านเพิ่งได้รับเซลล์บอดแคสต์ผมก็เพิ่งได้ผมได้เมื่อเช้าน้ำท่วมกทมเมื่อไหร่ฮะเมื่อวานตั้งแต่เย็นกลางดึกเซลล์บอดแคสต์มาเช้าวันนี้แล้วเมื่อวานไม่ส่งอะฮะผมว่าอยู่ในใจใครหลายคนแต่อาจารย์อธิบายแบบนี้ฮะที่มันช้าเพราะระบบราชการมันมีขั้นมีตอนคนบอกว่าเดี๋ยวนะไอตอนหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถอดบทเรียนหรืออันนี้ไม่ได้ว่าอาจารย์นะฮะเพราะอาจารย์นี่มาอธิบายขั้นตอนเฉยๆว่า4หน่วยงานหลักเขาทำงานกันยังไงเริ่มจากกรมอุตุสทนช.หน่วยงานน้ำพยากรณ์ก่อนฝนเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงประเมินสถานการณ์ส่งไปไหนฮะกรมชลประทานประเมินซิมวลน้ำเป็นยังไงจะระบายน้ำแค่ไหนส่งไปไหนฮะปอพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าสู่กระบวนการแจ้งเตือนละไปไหนฮะไปจังหวัดไปผู้ว่าในอำเภอนี่แหละอันนี้เซลล์บอร์ดแคสเพิ่งมากว่าจะถึงเซลล์บอร์ดแคสคือไอ้ที่อุตุพยากรไว้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะใช่ไหมสี่ขั้นตอนคือถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วเนี่ยมันไม่ทันครับอันนี้ด้วยความเคารพจริงมันไม่ทันฮะแล้วอย่างที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยเซลล์บอร์ดแคสมา8โมงท่วมแต่เมื่อวานแล้วครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงหลายคนกังวลแล้วบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนในกทมนะแต่ปรากฏว่าจะซ้ำรอยกับปี54ไหมคนถามอ้าวอาจารย์ทอนหน่อยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทอนทำรงนาวาสวัสดิ์จากม.เกษตรนะครับอาจารย์บอกว่าสถานการณ์ปีนี้ยังแตกต่างจากปี54โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรูปแบบเดียวกันยังน้อยมากนะฮะคือ54เนี่ยพายุเยอะปีนี้พายุไม่เยอะนะฮะแต่มันตกแช่คือปี54เทียบให้เห็นเราเนี่ยมีพายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ไทยโดยตรงเนี่ย5ลูกส่วนปีนี้ยังไม่มีเลยนะครับแล้วพื้นที่น้ำท่วมก็ต่างกันสิงหา54เนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่ไล่มาเลยตั้งแต่เหนือตอนล่างภาคกลางแล้วมาถึงกทมท่วมไป5ล้าน7แสนไร่แต่ปีนี้ยังท่วมไม่ถึง4แสนไร่แต่ประเด็นคือมันเป็นไข่แดงไงไอ้พื้นที่ที่ท่วมอ่ะกทมนี่ไงไอ้ความพยายามที่จะป้องกันน้ำท่วมในกทมเป็นยังไงล่ะฮะไม่ได้ผลฮะน้ำที่กันไว้ที่อยุธยาเนี่ยไม่มาฮะแต่ฝนตกแช่กทมฮะท่วมอยู่ดีอยุธยานี่ก็น่าสงสารอยู่นะครับตอนนี้อยุธยาก็แช่น้ำแล้วตอนนี้หลายพื้นที่ถึงอกถึงคอแล้วนะพยายามจะพูดให้ครบทุกพื้นที่จริงๆอาจารย์ทอนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่กรุงเทพต้องจับตาไม่ใช่มวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือแต่คือเรนบอมฝนตกแช่ทำให้ระบบระบายน้ำไม่ทันฮะเกิดน้ำท่วมขังฉับพลันได้ไปดูความเห็นจากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นิดนึงนักวิเคราะห์การเมืองพี่ตุ้มโพสต์ไว้เช้านี้ฮะก่อนที่นายกจะโพสต์นะพี่ตุ้มบอกนายกก็ไม่อยู่เมืองไทยรัฐบาลผิดพลาดตั้งแต่เชื่อกรมอุตุประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าความเป็นจริงแต่สถานการณ์ตอนนี้ต้องระดมคนเครื่องมือของภาครัฐออกมาช่วยชาวบ้านได้แล้วอย่าสู้กับน้ำท่วมด้วยความเงียบครับ

0: เดี๋ยวเขาจะหาว่าน้ำท่วมปาก
1: นี่คือพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เอาคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่กทมปริมณฑลไปที่เขาใหญ่หน่อยฮะเขาใหญ่ก็หนักนะฮะใครจะไปเที่ยวเขาใหญ่ตรวจสอบพื้นที่ให้ดีนะครับเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องนายอำเภอปากช่องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยไปช่วยบ้านหลังหนึ่งสองสามีภรรยาพร้อมหมาหนึ่งตัวที่หมูสีปากช่องฮะโอ้โหดูระดับน้ำฮะที่เขาใหญ่คือระดับน้ำสูงและไหลเชี่ยวใช้เวลา30นาทีคน2คนหมา1ตัวปลอดภัยนะฮะแล้วมีรายงานว่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันตอนนี้น้ำท่วมรีสอร์ทไปแล้วอย่างน้อย6หลังแล้วน้ำมาตั้งแต่ตี4ของวันนี้ฮะหนีไม่ทันครับเก็บข้าวเก็บของไม่ทันโอ้โหเจ้าของรีสอร์ทร้องไห้แล้วนี่จะทำยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีไฮซีซั่นด้วยอากาศกำลังจะเย็นกำลังจะหนาวนี่แบกอะไรกันมาเนี่ยเนี่ยมันก็แบกได้ทีละอย่างครับถามว่าจะหนีทันไหมอ่ะเอารีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งครับไอรีคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งนี่คือรีสอร์ทใช่ไหมฮะท่วมไปแล้วคุณผู้ชมกระแสน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับแจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทั้งส่วนของบ้านพักแล้วก็คาเฟ่ส่วนลูกค้าที่จะมาพักวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆมาไม่ได้แล้วครับจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวรีสอร์ทเขาอัปเดตนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกิดน้ำป่าไหลหลากด้วยครับคุณผู้ชมนี่ฮะดินสไลด์หินถล่มลงมาในบางจุดบางช่วงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รถสัญจรไม่ได้โดยเฉพาะถนนขาขึ้นเขาใหญ่นี่ฮะตั้งแต่บริเวณด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่หลักกิโลเมตรที่23ปากช่องเป็นแบบนี้แล้วโอ้เอาใครวางแผนจะไปเที่ยวเขาใหญ่สุดสัปดาห์นี้ฮะนี่ฮะไปไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราว26 27กันยายนนะฮะนี่ฮะประกาศจากเขาใหญ่นะครับก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะครับเขาใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติเที่ยวไม่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาเปิดพื้นที่ให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับเอาเราประมวลมานะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเขาใหญ่เอาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเห็นว่าชลบุรีระยองก็หนักไม่แพ้กันพัทยามีงานวิ่งเนี่ยไม่รู้วิ่งกันได้หรือเปล่านะงานวิ่งมาราธอนที่พัทยานะครับเพราะว่าพัทยาก็ฝนตกต่อเนื่องหลายวันเอาสลับกันหน่อยฮะเอาไปไหนไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดใช่ไหมคุณผู้ชมครับติดน้ำติดฝนติดซีรีส์ดีกว่าฮะเปิดแอปวันดีครับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลกับเรื่องคลึงนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของศาสตร์เร้นลับนะฮะนี่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเมื่อศาสตร์อวิชชานวดฆ่าอวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทาศาสตร์ต้องห้ามนี้จะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนเตรียมพบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินอลเริ่มตอนแรกครับวันจันทร์นี้แล้ว28กันยายน 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31รับชมย้อนหลังที่แอปวันดีเวลา 20:30 ย้ำนะฮะชมย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับกันยายนนี้เท่านั้นนะครับลูกค้า AIS สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวกันต่อในข่าวเย็นช่องวันเวลาประมาณ 4:30 นะครับแต่ว่าณขณะนี้นะครับใครอยากจะย้ายรถถ้ายังทันนะครับเซ็นทรัลพัฒนาเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศนะครับไม่ได้กำหนดจังหวัดแล้วนะครับเซ็นทรัลทั่วประเทศจอดรถฟรีนะครับป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมเดี๋ยวติดตามข่าวช่วงต่อไปข่าวเย็นช่องวันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายคะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้อง

0: ่ำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่แต่ร่างกายมันมีความเสื่อมถอยนะคะในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะ
0: ค่ะ
1: ในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: รุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
1: ผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022065582ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
1: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
0: คะ
1: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
0: คะ
1: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
0: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุและเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโอ้พี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาท

0: โดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะที่เบอร์022065582ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง60ถึง70เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะที่เบอร์022065582ค่ะ
1: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะที่เบอร์022065582ค่ะ
1: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้เอาความหอมสดชื่นมาฝากคุณผู้ชมนะคือตอนนี้บ้านเราอะอากาศทั้งร้อนชื้นอบอ้าวเนาะกลับบ้านมาเหนียวตัวไปหมดแล้วไหนจะมีกลิ่นที่เราไม่มั่นใจคนสูงอายุนี่ต้องนอนคันกลางคืนแบบนี้สบู่ทั่วไปเอาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้จัดเลยค่ะสบู่สมุนไพรสุขสกินและโปรติดดาววันนี้เท่านั้น1252จากหลักร้อยเหลือหลัก10จริงหรือเปล่าคะคุณป้องคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะพี่จอย
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมว่าสบู่ธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละค่ะที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันราคาเนี่ยนะที่คนเขาใช้กันอ่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบมันก็แพงมันก็ราคาสูงถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะป้องจะเอาสบู่พรีเมียมที่สามารถล้างหน้าได้อาบน้ำได้เย็นสบายสดชื่นและที่สำคัญคนที่มีกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกอบอับชื้นมันมาพร้อมกับกลิ่นมันมาพร้อมกับอาการคันแม่นกจันทนาปัจจุบันนี้77อีก3ปีไปพระราม8เลข8นะคะปัญหาคือกลางคืนนอนไม่ได้เลยค่ะมันยุบยิบมันมีอาการคันแล้วนึกถึงสภาพกลิ่นดอกไม้เก่าๆกลิ่นกระดาษเก่าๆแห้งๆแกไม่รู้ตัวนะแต่คนรอบข้างนะบอกแม่มันเริ่มไปกลิ่นแก่ทุกวันนี้นะคะสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่นะคะไปดูพี่หนุ่มสันติสุขอีกคนหนึ่งคนนี้กลางคืนนอนไม่หลับเพราะอะไรมีอาการคันตรงบริเวณแขนพออาบน้ำเสร็จเพราะอะไรไปใช้สบู่โซดาไฟ
0: ค่ะ
1: เบสสบู่น้ำมันที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยทั่วไปเขาจะใช้เป็นโซดาไฟพออาบน้ำเสร็จมันจะดึงความชุ่มชื้นผิวจะแห้งให้ทุกคนลองดูนะคะวันนี้สบู่ก้อนเขียวสุขสกินเป็นสบู่เบสน้ำมันสำหรับผิวนุ่มชุ่มชื้นนี่เป็นสินค้าขายดีของขาดตลาดเยอะมากแล้วก็หากันให้ควักเลยวันนี้ป้องตัดล็อตพิเศษมาให
0: ้
1: ตอนนี้ของขาดหมดเกลี้ยงผลิตไม่ทันแต่ป้องตัดล็อตให้แค่เฉพาะวันนี้วันเดียวปกติพี่จอยกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด8ก้อนก้อนนึงเนี่ย290บาทนี่นะคะก้อน290บาท8ก้อน 1,600 แล้วนะโปรมันจะเป็นแบบนี้1แพ็คแถมแพ็คใครโทรทันวันนี้

0: ล่องเนี่ย8ก้อนเน
1: ี่
0: ย 1,000 กว่าบาทเนี่ยให้อีกแพ็ค
1: หุ้ย
0: 3แพ็คเนี่ย24ก้อนเดี๋ยวให้ไปเลยเดี๋ยวไม่พอนะฮะใครโทรทันเอาครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999ค่ะ
1: ไม่ถึงพันนะคุณผู้ชมค่ะฟังไม่ผิดทั้งหมดนี้โปรติดดาวเท่านั้นให้คุณถึง32ชิ้นจ่ายแค่999บาทคือเฉลี่ยหารมาให้แล้วนะตกชิ้นละ31บาทเท่านั้นถ้าคุณโทรทัน1252แล้วอยากเอาให้ทันเพราะว่าตัวเนี้ยของหายากของขาดตลอดเลยแล้วตัวนี้ย้ำว่าเป็นเบสน้ำมันเหมาะกับโอ้โหทุกสภาพผิวเลยใครมีปัญหาแบบจะกลิ่นความมั่นใจความคันต่างๆโปรนี้ใช้ได้ยาวๆ2ปีเลยนะคะ
0: ตกก้อนละ31บาท
1: คุ้มมาก
0: ก้อนละ31บาทซื้อสบู่ธรรมดาโซดาไฟยังไม่ได้เลยแต่เนี่ยได้สบู่ล้างหน้าอาบน้ำสบู่สมุนไพรเบสน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคาวกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวดีมากขนาดพี่สุธีทำปลาในตลาดเชื่อไหมฮะความคาวติดเข้าซอกเล็บเลยนะคะ
1: กลิ่นปลา
0: เลยบอกพี่สุธีพี่ต้องอาบด้วยสบู่ก้อนเขียวสุกายะสุกสกินก้อนนี้นะ
1: พ
0: ออาบปั๊บพี่เจอมะลิพี่เจอบุญนาคพี่เจอมะนาวดับคาวตัวแบบหายคาวเลยแล้วคนที่อายุเยอะๆนะต้องบอกเลยน
1: ะ
0: เอาตัวนี้ไปนะใคร40 50 60เอาตัวนี้ไปอาบยิ่งผิวแห้งๆเลิกเป็นขุยเนี่ยเอาตัวนี้ไปอาบยิ่งมีกลิ่นตัวเอาตัวนี้ไปอาบนี่คือฝุ่นนะ
1: อ
0: ันนี้คือตัวแทนฝุ่นนี่คือตัวแทนคราบน้ำปลา
1: อุ๊ยทั้งฝุ่นทั้งกลิ่น
0: เออกลิ่น
1: กลิ่นเค็มเลยอ่ะ
0: ป้าเดี๋ยวต้องจะฟอกสบู่ให้ดูเลยนะแล้วดูนะโอ้โหดูฟองดูฟองเห็นมั้ยเนี่ยโอ้โหฟองมัน
1: ฟองเค้าละเอียดเนาะ
0: ใช่ฟองมันฟ้นมากเลยเนี่ยๆๆโอ้โห
1: เห็นแล้วน่าอาบ
0: ป้าม
1: ันน่าอาบ
0: ใช่มันน่าอาบแล้วตอนนี้กลิ่นหอมไปทั้งสตูเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเร็วๆนะคะแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ1 2และ3
1: หุ้ย
0: จริงๆ
1: เทียบกันแบบต่างเลยคนละสีเลย
0: ยิ่งอาบยิ่งพองยิ่งอาบยิ่งใสเห็นมั้ยฮะ
1: แล้วผิวมันไม่เอี๊ยดนะมันแบบดูชุ่มชื้นเลยแหละ
0: แล้วขอโทษนะกลิ่นคาวจากมะนาวจากน้ำปลาเนี่ยหายไปเลยหายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะจัดโปรสบู่2ปีให้นี่คือโปรสบู่2ปีทุกทีมันจะ8ก้อน
1: โปรใหญ่
0: 8ก้อนมันจะได้แพ็คแถมแพ็
1: ค
0: เฉพาะวันนี้เอาไปอีกแพ็ควันเดียวนะคะต้องตัดล็อตพิเศษแค่วันนี้วันเดียวนะคะก้อนเท่าไหร่65เซตแล้วนะ
1: ค่ะเหลือแค่65เซตคุณผู้ชมนอกจากสบู่แล้วที่ได้ไป3แพ็คใหญ่ๆแล้วอ
0: ่ะ
1: อย่าลืมนะว่าเราแถมเนี่ยเป็นแบบบอดี้ออยล์ชาวเวอร์เป็นซองให้คุณไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999บาทนะคะจากหลักร้อยเหลือหลัก10อ่ะคุณผู้ชมหาได้จากไหนแล้วตอนเนี้ยคือรู้ว่าทุกคนอ่ะคิดแล้วคิดอีกอะไรมันจะคุ้มอะไรมันจะคุ้มโปวันนี้ละจ้ะคุ้มที่สุดกด1252มาเลยนะคะ
0: พอฝนมันตกปุ๊บมันมีอาการโอบอับชื้นแล้วกลิ่นมันมาบางคนไม่มีใครบอกเรานะคะว่าเรามีกลิ่นตัวเราต้องรู้ตัวเองนะคะ40 50 60มันจะมีกลิ่นแก่กลิ่นอับสบู่ธรรมดามันไม่พอ
1: เอาไม่อยู่
0: มันเอาไม่อยู่มันต้องใช้เป็นสบู่ก้อนเขียวสมุนไพรเบสน้ำมันแม่นกถามว่าทำไม80แล้วเนี่ยจะ80แล้วเนี่ยใช้ตัวเนี้ยผิวมันดีมันตอนกลางคืนนะปกติจะมีอาการคัดยี่ๆทำไมตัวนี้ใช้แล้วไม่คัด
1: ทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: เพราะตัวนี้ใส่ทั้งรางจืดใส่ทั้งตัวผูกขาวใส่ทั้งตัวทองพันช่างเพราะฉะนั้นไม่มีอาการคันผิวแห้งๆใช้ไปเลยดีมากไปดูที่ดาทำกับข้าวอากาศก่อร้อนหน้าเตาเจอฝ้าแดดผิวพันร้อนแสบพาวอักเสบตัวเหนียวเหนอะหนักมีกินตัวเลยบอกพี่ดาให้ฟอกด้วยสูตรเย็นเพราะมันเป็นตำรับสมุนไพรฤทธิ์เย็นพอพี่ดาเอาไปฟอกแล้วเย็นสบายทั้งตัวผิวผื่นคันผดร้อนไม่มีเลยไปดูพี่ท่านนี้แกทำเกษตรกรเจอสารเคมีจากเกษตรกรจากพวกไอ้พืชผักต่างๆเหงื่อขึ้นเป็นผดเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยบอกพี่ต้องล้างพิษด้วยล้างจืดให้อาบตัวล้างจืดเนี่ยนะพวกนี้มันจะช่วยล้างพิษพวกเหงือกปลาหมอเย็นสบายสดชื่นตัวหอมย้ำนะคะใครเนี่ยไปดูอีกคนนึงพี่หนุ่มสันติสุขพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยถ้าสบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่แกต้องใช้เป็นสบู่เบสน้ำมัน
1: ต้องสบู่สมุนไพรเท่านั้น
0: ใช่ต้องใช้เป็นเบสน้ำมันตัวเนี้ยโชคดีมันมีน้ำมันมะพร
1: ้
0: าว
1: แล้วแอบเห็นแขนพี่หนุ่มแบบมีรอยนะ
0: ใช่พอเป็นรอยๆเพราะแกเก่าทุกคืน
1: นั่นไง
0: นอนไม่ได้กลางคืน
1: อย่าปล่อยไว้จ้ะ
0: น้ำมันรุมเจอน้ำมันมะกอกจบเลยทุกวันนี้อาบมีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: กลิ่นเหงื่อกลิ่นเหม
1: ็
0: นกลิ่นแกเอาสบู่ตัวหอม
1: สายเข้าเยอะมากเลยตอนนี้คุณป้อง
0: คุณผู้ชมต้องบอกนะตอนนี้ผลิตไม่ทันแต่ป้องจะตัดล็อตให้วันนี้80เซต
1: วันนี้วันเดียวว
0: ันเดียว80เซตเอาให้ทันนี่คือโปร2ปี
1: ค่ะ
0: างวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละแค่31บาททุกทีจะได้8แถม8ทุกทีจะได้แค่16ก้อนใครโทรทันวันนี้ให้อีก8ก้อนรวมเป็น24ก้อน2โหล2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละ31บาทเชื่อไหมว่าก้อนละ31บาทเนี่ยมันถูกกว่าสบู่ธรรมดาที่เราซื้อกันน่ะแต่สบู่นี่เป็นสบู่น้ำมันใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมฟอกหน้าอาบน้ำสระผมล้างตัวแล้วมันอาบแล้วตัวมันนุ่มนิ่มดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคันมันช่วยดีมากยิ่งฟอกยิ่งมันยิ่งอาบยิ่งสนุกใครมีอาการนะคะตุ่มเม็ดคันนะฮะเอาตัวนี้เนี่ยเราต้องหม้อสมุนไพรแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนใช้ก็ชอบหูดูดิ
1: สมุนไพรเข้มข้น
0: ดูดิดู
1: ชอบความฟองละเอียดอ่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย
1: มันอาบสนุกทิ้งไว้แต่ความสะอาดความหอมสดชื่นแล้วแบบอย่างนี้นะหลับสบายคุณป้อง
0: ใช่นี่ยังไม่ได้มีถุงตีฟองเลยนะเอาแค่สบู่ธรรมดา
1: ฟอง
0: แล้วยิ่งฟอกยิ่งพองยิ่งฟอกยิ่งใสเดี๋ยวต้องขอล้างเร็วๆนะคุณผู้ชม
1: หอม
0: เนี่ยพอล้างเร็วๆปั๊บนะเดี๋ยวดูนะ
1: 1 2 และ 3
0: ว้าวคุณผู้ชมข้างเนี่ยคือข้างที่ต้องล้างผิวใสผิวนวลผิวเนียนเจอมะหาดเข้าไปเป็นยังไงเจอมะระกอเป็นยังไงเห็นไหมคะเจอเข้าสีด
1: แล้วเห็นใสๆแบบนี้ไม่เอียดนะคะมีแต่ความนุ่มชุ่มชื้นและนี่แหละที่ทำให้ผิวมันไม่คันอยากพิสูจน์แล้วใช่ไหมจัดโปรวันนี้ไปเลย1252จ่ายแค่999 บาทนะคะ
0: โอ้ยสายแตกแล้วพี
1: ่โอ้ยนี่สายแน่นมาก
0: เยอะมากคือตอนนี้ผลิตไม่ทันคุณผู้ชมป้องอ่ะสามารถตัดลดมาได้แค่80 เซตใช้สบู่ที่บ้านหมดซื้อใครที่มีกลิ่นตัวอยากตัวหอมๆให้เอาตัวนี้ไปใช้ใครมีปัญหารักแร้ดำขาวอิดดำซอกขาวซอกคอเขาเรียกว่าอะไรนะสร้อยกินคออ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคอกินสร้อยอ่ะเอาไปใช้เลย
1: เ
0: คอดำๆที่ใครหนาๆมีกลิ่นตัวเหม็นคาวบางคนน้ำหนักตัวเยอะเป็นร้อยๆโลมันมีกลิ่นเปรี้ยวเอาตัวนี้ไปดับเปรี้ยวเอามะนาวดับเปรี้ยวสบู่ธรรมดามันไม่พอแม่แล้วสบู่ธรรมดามันไม่ใช่ราคานี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั่วไปที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าโซดาไฟพอใช้ปุ๊บแม่ก็จะมีอาการคันยิบๆผิวก็จะแห้ง
2: ๆพ
0: อเอาจะหมดแล้ว
1: โอ้ยเหลือ12เซตสุดท้ายคุณผู้ชม
0: อยากทำอะไร
1: สบู่ก้อนเขียวเอาให้ทันแล้วเนี่ยเบสน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นนะเขาจะดูแลผิวเราแล้วไหนจะสมุนไพรแบบเข้มข้นไม่ต้องพูดเยอะคือถ้าลูกค้าประจำตอนนี้โทรมาแน่นมากเดี๋ยวต่อเวลาให้ได้ไหมเพราะตอนนี้โปรดีแล้วคนเยอะมากเลยคุณป้อง
0: คิดดูนะปกติมันได้แพ็คแถมแพ็คนี่ก็ปีครึ่งแล้วนะโทรทันได้อีกแพ็ค
1: เวลาจะหมดแล้ว
0: โทรทันให้อีกแพ็คนึงนะแพ็คน
1: ึ
0: งเป็นพันน่
1: ะ
0: ให้แพ็คเดี๋ยวให้แชมพูตัวหอมไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี่ส่งฟรีนะไม่เก็บค่าส่งสักบาทแต่ให้วันนี้วันเดียวเท่านั้น
1: เอาให้ทันนะ
0: เอาให้ทัน1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศอยากตัวหอมไม่อยากมีอาการคันแล้วอยากหยับเขาเรียกว่าหลับสบายเย็นสบายเอาตัวนี้ไปใช้เลยค
1: ่ะต้องโปรนี้วันนี้เท่านั้น1252กดมาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมนี่อุ้ยขี่ม้ามาด้วย
1: ไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
0: โอ้เฮ้ยนี่ไงนี่
2: นี่
1: ใช่นั่นแหละครับถูกต้อง
3: หมดทั้งปอดเหลือทั้งหลอด
1: ครั้งแรกถือว่าโอเค
2: อันนี้มันดองป่ะคะอันนี้เขาเรียกว่าดองป่ะคะ
1: ไม่ครับอันนี้หน่อไม้สดเลย
0: มันจะดองจนก็เราเพิ่งตัดมาจากต้นจะสิ
2: โอ้เฮ้ยไง
0: อุ้ยเฮ้ยไงเฮ้ย
2: ไงจะชี้แจซี
1: ่ไม่ใช่กรรมครับนี่ไล่ๆครับ
4: แค่ส่ง
2: พอเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็วเธออย่าเพิ่งแป๊บนึง
0: น่ารักเน
5: า
0: ะ
5: เฮ้ยน่ารักเลย
2: ครับครับ
1: ได้แบบนั้นเลย
6: เลิศอ่ะ
2: แล้วก็อย่างนี้แล้วก็แค่จิ้มจัน
0: จบว้าว
4: รายการผีมาทำอาหาร
1: มันร้องอันนั้นเลยอ่ะชอบเด็กๆอ่ะ
0: ว้าว
1: เป็นไงอันนี้
2: really good กลืนเข้าไป
1: ไม่ได้เหลืออะไรเลย

0: เขาบอกว่าผมกินไม่เลือก
1: เขาชี้หน้าพี่หน่อยอย่างนี้นะนี่นี่ถ้าเป็นผมนะหูมาอย่างเงี้ยตบให้คว่ำเลย
2: แล้วจริงหรือเปล่า Is it true
0: ถ้าแจ๊สซี่ถามว่าจริงหรือเปล่าอ่ะผมก็ตอบเลยว่าไม่จริงแจ๊สซี่อยากจะให้ผมกินอะไรอีกอาหารหมู่ไหนผมก็จะกินอาหารประเภทไหนผมก็จะกินขนาดกาแฟผมยังเลือกกิน True Slane เลย
3: ผมโคกอ่ะ
2: น้องลุกขึ้น
3: ผมโคกอ่ะ
2: Get up การแสดงเนี่ยถ้ามัน fake พี่ดูออก
1: ผมไม่เชื่อว่าเขากินจริงหน้าอย่างเงี้ยนะจะรู้จักกาแฟ
0: โธ่น้องพี่กินจริงไม่เชื่อแต่กินให้ดูกาแฟ True Slane ที่การันตีรสชาติรางวัลระดับสากล Superior Taste Award ไม่รู้ว่าน้องเคยกินไหมแต่พี่จะบอกให้นะอร่อยหอมกลมกล่อม
1: เออชิกินจริงว่ะ
2: Shogun I have that sense แล้ว You are not the CN Thailand ต้องขอโทษด้วยค่ะน้อง
0: น้องก็ควรไปหาดื่มจริงๆแหละเพราะเขามีถึง4สูตร True Slane Coffee Plus Collagen True Slane Coffee Plus ตอนนี้เขายังมี True Slane Curve Plus และใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเลย True Slane Go Freeze Dry กาแฟสดกลิ่นหอมละมุนเข้มข้นได้รสกาแฟแท้ไม่ติดเปรี้ยวเลยซื้อ True Slane ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มครับ
2: เพราะฉะนั้นมารับแฟ้ม
0: ชิกินจริงเหร
2: อ Prophecy ดื่มกาแฟTrue Slane สูตร collagen นะคะ zero cholesterol แล้วก็ zero sugar พี่โน่ค่ะจะซีกินเชอร์ค่ะ
0: ก็แล้วแต่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสักครู่ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมและวันนี้ครับเป็นฤกษ์นิมิตหมายอันมงคลและเป็นฤกษ์ที่ดีครับจะขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมนี่หูยอุ้ยขี่ม้ามาด้วย
3: เดินจูงคนจูงอีกทีนึง
0: เดินจูงคนจูงอีกทีนึง
3: ใช่
0: เพื่อควบคุมคนจูงอีกทีนึงเป็นไงครับวันนี้อากาศดีนะวันนี้ถือว่าอากาศดีมากนะครับ
3: มาก
0: เลยใช่ร้อนมากในรอบหลายวันเลยครับ
2: ใช่ครับสุดๆเลย
0: ก็คือวันนี้จะเป็นกิจกรรมแบบชาวไร่ชาวสวนแบบฟาร์มเมอร์เน้นเก็บผลผลิตที่มีอยู่ในฟาร์มอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยแบบให้แบบไปตัวแบบขี่มงขี่ม้าแล้วเราก็ไปดูฟาร์ม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่อันนี้คือเราจะขี่ม้าเอาคอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวมาลงตรงนี
2: ้
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็จะเดินกลับไปเพื่อไป
3: ตรงนู้นใหม่
2: เพื่อไปทำจริง
0: โอเคพอครับทีมงานเขาบอกว่าพอแล้ว
3: แค่นี้เอง
0: ใช่
2: เก่งมากทองแดงทองเหลืองทองอะไรนะ
0: มณีแดง
2: มณีแดง
3: ไม่ถูกทั้งสาม
2: หนึ่งสองสาม
3: โอเค
2: ลดเลยแหละเจสซี
0: ่หรือจะขี่ทั้งวันก็ได้นะครับ
3: ไม่คือเจสซี่บอกมาว่าหลังหักไปแล้วรอบหนึ่งนะ
2: อย่า
3: ไม่ขอหลังหักอีกรอบหนึ่งนะทำดี
0: ๆคืออะไรตกม้าเหรอครับ
2: เปล่าค่ะหนูหลังหักหนูเต้นบัลเล่ค่ะ
0: เต้นบัลเล่เฮ้ยอยากเต้นเป็นบ้างอ่ะใช่ผมเคยไปฝึกแล
2: ้
0: ว
2: really
0: ใช่ผมไปทำ
2: สักท่าค่ะ
0: เนี่ยผมเพิ่งฝึกได้เท่านี้เลย
2: เท่านี้เลย
0: ใช่ผม
3: เพิ่งฝึกเมื่อกี้ด้วย
0: ใช่ฝึกเมื่อกี้เลยครับไปเราไปเก็บผลผลิตดีกว่าเดี๋ยวให้น้องมณีไปหาตัวเมีย
3: แล้วถ้าเขาเวียนมาสิเขาจะชิงเราไหม
0: เดี๋ยวไปหาน้องแบบนั้น
3: สิเขาจะใช่เราไหมกว่าเขาชิงเรา
2: let's go เก็บ
0: มะนาวปกติแล้วเคยไปเป็นแบบสายแบบฟาร์มเมอร์หรือแบบเป็นแบบสายแบบอยู่ตามฟาร์มตามอะไรอย่างงี้ไหมครับ
3: ทุกวัน
0: อยู่แล้ว
3: ค่ะในเกม
0: อ๋อในเกมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากใช่ครับไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
3: โอ้แค่เราเชิญคนเก่าออกมาอย่างคะหรือว่าตายอยู
0: ่โอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
3: อยู่ข้างใน
0: ใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผม
3: โอเค
0: ปกติแล้วทานเนื้อทานอะไรกันไหมครับหรือไม่ทานอะไร
2: หนูทานได้ทุกอย่างค่ะ
0: ทุกอย่าง
3: ไม่ทุกอย่าง
0: อ๋อพี่เอากินอะไรบ้างครับ
3: จะทานพวกผักซะมากกว่า
0: อ๋อผักอุ้ยถ้างั้นตรงกับวันนี้เลยเนื้อแพะ
3: โอเคกินไม่เป็น
0: หน่อไม้ก่อน
2: เอาผักแบบฝรั่ง
0: ผักง่ายๆก่อนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหน่อไม้ส้มไผ่แต่มันใบใหญ่ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะหน่อไม้หวาน
2: เริ่มเลยล่ะ
0: หน่อไม้หวาน
2: ขอที่ช็อตหน่อยค่ะ
0: เอามีดก็ได้มีดก็ได้
2: หนูไม่จับมีดไอ้ตัว
3: กลัวอะไรกลัวมีดหรอ
2: มีดใช่
0: วิธีการจับหน่อไม้ก็คือปกติเนี่ยหน่อไม้พี่เห็นไหมมันจะมีขนตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยไอ้พวกขนหน่อไม้เนี่ยไรๆเนี่ยพวกนี้คือถ้าโดนผิวอ่อนๆอ่ะคันมากเพราะฉะนั้นต้องจับเนี่ย
3: ข้างบน
0: ใช่ครับข้างบนลองลงมีดดูก็ได้ครับเนี่ยถ้ามันอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: เหมือนเฉาะมะพร้าวนิดนึงประมาณนี
0: ้ใช่เนี่ยเราจะเอาไซส์ประมาณนี้อันนี้กำลังหวาน
2: หนูขออนุญาต
3: หมดแล้วเนี่ยถ้าต้นมันมีอันเดียวเนี่ยตรงเนี้ย
0: มีหลายก
3: ออ๋อ
2: ขอบคุณครับ let's go
0: เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่
2: เราต้องสู้กับความกล
0: ั
2: ว
3: โอเค
0: กลัว
2: กลัว
0: ของคมป่ะใช่จับหมดใช่นั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอึบหน่อนี้เหมือนจะพลิกดูครับพลิกดูดูท้ายมันเหมือนจะเน่า
3: อ้าว
0: เน่าไหมได้อ๋อเนี่ยมันยังมีส่วนที่มันกินได้อย
3: ู่ไม่กินฮะไม่ได้ดูเลยดูไม่กินเร็วจัง
0: อันนี้

0: อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมสับไปไว้เผื่อ
1: โอเคค่ะจริง
2: อย่าลืมจับข้างบนนะ
0: ใช่ครับอย่าจับตรงโคนมันนะครับเดี๋ยวมัน
1: อันนี้เหรอคะถ้าอย่างนี้หรอ
2: โ
1: อ้นี่เนาะ
0: ด้านข้างนี้ก็ได้ครับสมมติ
2: แบบปัก on the side
0: นั่นแหละถูกต้องนั่นแหละครับถูกต้องครับนั่นแหละหักออกมาเลยครับมันขาดครึ่งละหักออกมาเลยกดลงมาเลยเก่งมาก
1: อันนี้คือกินได้ไหม
0: กินได้ครับอันนี้หวานเลย
2: กินเลย
0: หน่อๆประมาณอย่างเงี้ยหวานเดี๋ยวผมจะปอกให้ก่อนครับเพราะว่าเราจะไม่เอา
1: ปอกเลยหรอ
0: เปลือกใช่ครับเราจะไม่เอาเปลือกกลับไป
2: แปลว่าพี่รู้เนาะว่าต้องทำยังไงอ่ะ
0: ใช่ครับเนี่ยเราจะเอาไปแค่หน่อนี้
2: ลูกขอลองทำอีกอันนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่มันจะคันหน่อยนะต้องระวังหน่อยคร
2: ับ ได้เลยค่ะ
0: เอาอันนี้ก็ได้อันนี้น่าจะง่าย
2: แท็บ
1: ไปเรื่อย
2: อย่างเงี้ยล่ะค่ะ
0: นี่เราปอกหั่นฝั่งนี้ครับหั่นฝั่งนี้แล้วก็ปอกเนี่ยปอกตามเปลือกมัน
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงเมื่อไหร่เราต้องหยุดปอก
0: ปอกไปเรื่อยๆครับ
2: โอเคค่ะ
0: ใช่ครับมันจะกินได้แค่อันข้างในมันที่มันเป็นสีขาว
2: กุหลาบ
0: แกะตามมาเลยถูกต้องครับแบบนั้นเลยที่มันจะมี
1: บทสรุปพอเหลือทอลอด
0: ไอ้ผ้าพับมันอยู่
1: เกียร์เอาบทแล้วไม่ได้กินหรอกบท
2: พอยังคะ
0: จริงแค่ปอกที่กินได้ออกไปเยอะอยู่
1: หมดแล้ว
0: ได้ใช่ครับได้ครั้งแรกถือว่าโอเคครั้งแรกถือว่าโอเคใช้ได้
1: เ
0: วลาปอกหน่อไม้ครับเราจะเขาเรียกว่าล็อกเนื้อมันไว้เนี่ยครับมันจะมีเนื้อพวกนี้ที่มันติดอยู่เนี่ยเราจะล็อกมันไว้ไม่ให้มันออกไปด้วยก็
1: หลายทุ่งเราอยู่ขึ้นมาเทียบกันสิเดี๋ยวอาจจะซีเราอยู่ขึ้นมาเทียบ
3: ไม่เหมือนครั้งแรก
1: เราอยู่ขึ้นมาเทียบกัน
2: แต่แพทของแต่ละคนมันไม่ต้องเหมือนก
1: ัน ใช่
0: แพทแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: ความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่แบบขนาด
1: ไม่ตรงเนี้ยเนื้อหมดเลยอันนี้คือแกนในแล้วหรือเปล่า
2: แต่เชื่อป่ะก็อร่อยอยู่ด
1: ีใช่ไง
0: ก็อร่อยอยู่ดี
1: เออ
0: ใช่ใช่ครับเราจะไล่เลเยอร์ขึ้นมาเงี้ย
1: เน
0: ี่ยจริงๆอ่ะแค่เนี้ยก็ทำกับข้าวได้ละเพราะหน่อไม้แต่ว่าอย่างแรกคือเราต้อง
2: อันนี้มันดองป่ะคะอันนี้เขาเรียกว่าดองป่ะคะ
0: ไม่ครับอันนี้หน่อไม้สดเลย
1: มันจะดองตอนไหนก็เราเพิ่งตัดมาตัดต้นจะสิมันจะดองตอนไหนล่ะ
2: คือซีว่านี่มันไม่ใช่แบบเราต้องไปเด็ดอย่างอื่นมา
0: เราต้องไปเอาอย่างอื่นเพิ่มใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมทำอันนี้ให้กินหมกหน่อไม้หมูสับ
1: โอ้น่าทานมาก
0: อร่อยอร่อยเลยหมกหน่อไม้ปกติทานปลากันไหมครับ
2: ทานค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับโอเคไป
2: ไป
0: เก็บมะนาว
1: เก็บมะนาว
2: มะนาวมันยังไม่ดุกดิบสุกนะคะ
0: มันจะมีไอ้ต้องดูไอ้ลูกที่มันเริ่มขาวๆเหลืองๆนี่พวกเนี้ยครับถ้าเราบีบๆแล้วมันเริ่มนิ่มๆพวกเนี้ย
1: อันไหนนิ่มอ่ะ
2: He said this is nim. Is this nim? No.
0: เอาเหรอนิ่มอยู่
2: อย่างเงี้ยพอได
0: ้ใช่สีนี้ดี
2: นิ่มไ
1: หมแล้วหลอกตัวเองทำไมอ่ะ
0: แค่สีมันแบบคนละสีก็ได้แล้ว
2: แค่สีมันแบบสีแดงอะไรเงี้ย
0: ครับส่วนน้ำมันจะเยอะน้ำมันจะน้อยมันอยู่ที่ต้น
1: สีแดงเหรอ
0: โอ้นี่พี่เอิ๊ก
2: อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลย
0: นิ่มอันนี้ได้อันนี้ได้
1: squishy
0: อันนี้ได้เลยอุ้ยระวังหนามนะพี่เอาใส่ทั้งต้นเลยครับนั่นแหละครับอันนี้ได้แล้วเราพอแล้วครับผมถ้า okay. เก็บอีกนิดคือเราขายตลาดได้แล้ว
2: จะหนูช่วยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่โอ้ขอบคุณมากครับ
1: แล้วอะไรต่อคะ
0: แล้วเราก็จะไปเอาอีกวัตถุดิบนึงที่เราต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำแบบอาหารแบบอ่อนๆด้วย
1: อุ้ย
0: ใช่ก็คือไข่กับนม
2: Yeah let's go
0: ใช
2: ่ to the Thai
0: ระวังแกะแจ้ออกนะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไข่ที่เราเก็บไปไม่มีเชื้
1: อ
0: ก็คือเขาเรียกว่าไข่หมันยังไงทิ้งไว้ก็ไม่ฟัก
1: ตัว
2: ก็คือไข่ที่สุดท้ายม
0: ัน
2: ไม่เป็นเบบี้อยู่
0: มันไม่มีเบบี้ครับเพราะมันไม่มีเชื
1: ้อ
0: มันเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อครับ
2: เฮ้ยไ
1: ก่อุ้ยเฮ้ยไ
2: ก่เฮ้ยไก่ it's me Jazzy
0: เฮ้ยไก่ where you guys come from
2: take your eggs if that's okay
0: แต่เชื่อไหมไข่พวกนี้ต่อให้เราทิ้งไว้เป็นเดือนๆมันก็ไม่ฟักนะใช่ครับมันคือไข่หมันอ่ะใช่มันเอาไว้มันถูกผลิตมาเพื่อกิน
2: ใครเก็บมากสุดชนะเริ่ม
1: อันนี้ใส่ได้เจสซี่ชนะแล้วเจสซี
2: ่ no really can I try
0: ได้ผมจะ
2: ให
0: ้ตามมือผมไปเลยนั่นแหละถูกต้องเป็นไงจับง่ายไหม
2: let's take a picture 3 2 1 love you
0: ใช่ปล่อยลงไปเลยใช่ครับปล่อยลงไปเลยนั่นแหละครับ
2: high five
0: เก่งมาก
1: เจสซี่โพสได้ทุกที่เลยอ่ะไม่น่าเชื่อเ
0: ฮ้ยสอนผมโพสบ้างดิอยากโพส
1: ดอยหน้า
2: ฟีลแบบ
3: โ
4: อ
3: ้จะเป็นโวกมากเลย
2: แต่หนูจะแค่ตรงนี้พอวันนี
3: ้โอเค
0: เดี๋ยวเราไปเอาอีกนึง
3: โอเค
2: หนูว่าหนูเริ่มหิวแล้วแหละ
3: เราต้องไปเอาอีกอันหนึ่งนะเจสซี
0: ่ต่อจะไปปุ๊บเราจะไปเอาก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆแล้วกัน
3: หุ้ยคืออะไรคะ
0: นม
3: หุ้ย
0: นมแพะ
2: นมอัลมอนด
0: ์นมแพะ
2: โอ๊ตมิล
0: ค์ใช่นมแพะเพราะว่า

0: ี่หนู
1: ใช่ลูกโดด
2: เออลูกโดด
1: ขอโทษครับ
2: ไม่ทำอะไรโอ้ยอยากเล่นแล้วก็เล่นหน่อยนะ
3: เดี๋ยวซิจะกินอะไรไหมเนี่ย
0: กิน
1: มันแห้งแล้วมันกินไม่ได้
0: อันนี้สุกละเพราะสีมันเหลือง
2: แต่เราเก็บไปแล้วนะ
1: แต่เราเก็บไปเยอะแล้วเราขายตลาดได้เลยนะเมื่อกี้มะนาวอ่ะนี่เห็นไหมนมเขาคั้นๆเลยเนี่ยพี่โบสาธิตให้ดูหน่อยมันต้องรีดยังไงอ่ะอุ้ยเราเอาโหลแค่นี้เลยครับให้ผมจับให้ไหมครับหมายถึงจับตายให้ผมจับไปให้ไหมครับ
0: จะหนูช่วยถืออันนี้ไหมคะ
1: มาจับนี
0: ้โอเค I hold the camera for you
1: อ๋อขอบคุณครับ
0: ไม่แต่ว่าถ้าเขาห่วงเขาต้องป้อนเบบี้แล้วเบบี้จะดื่มอะไร
1: อุ้ยเยอะเลยอ่ะพอแล้ว
4: มันจะไม่หมดมันจะกินไม่หมดนะคะ
2: มันอ๋อคือราพังคือถ้าเขาเก็บไว้เขากินไม่หมดอยู่แล้วเหรอ
1: คือเราก็ต้องรีบทิ้งอยู่แล้ว
0: หนูขออนุญาตลองได้ไหมคะ
2: จริงเหรอ
0: จริงสิ
1: ถุงมือ
2: ต้องใส่ถุงมือเจสซี่
0: เธออย่าพึ่งปั๊บหนึ่งช่วยกันทำงาน
1: เพราะจริงๆแล้วเขาก็ต้องรีบทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอย่างไงครับเนี่ยทำนิ้วไงครับไม่ใช่กรรมครับนี่ไล่ครับ
4: แค่สอง
0: นิ้วเบ่งออกมาแป๊บหนึ่งเร็ว
4: แค่สอง
0: ทุกคนหนูว่ามันไม่ใช่เป็นจุดเด่นของหนูแต่ไม่เป็นไร
2: เราไม่ต้องทำเป็น
0: เราไม่ต้องเป็นทุกอย่าง
2: น่ารักเกิน
1: นะน่ารักเนาะนั่นแหละครับใช่อุ้มเหมือนอุ้มแมวเลยนั่นแหละเอามือประคองกึดอันนึง
2: โอ้ยยากจังเลยอ่ะ
0: เฮ้ยฉันอยากอุ้ม
2: เจสซี
0: ่รอฉัน
2: มาหัวเราะด้วยอ่ะ
0: มาตามเจสซี่บ้าง
1: อุ้มเหมือนอุ้มหมาเหมือนอุ้มหมาอุ้มแมวนั่นแหละครับแล้วก
2: ็ไม่หลุดหรอกมันไม่หลุดอุ้มเลยอุ้มเลย
0: มัน
1: ขวัญ
2: โอ้ยมันกินใหญ่เลย
1: อุ้ยมันมัน
0: เพราะเราเริ่มให้มันแล้วไงมันก็เลยกินได
1: ้มากอร่อยว่ะ
2: ต้องกินจากเต้าเลยล่ะ
0: ทุกคนหนูว่าเราไปทำหน่อไม
1: ้เราไปทำข้าวกันไหม
2: ใช่
1: เริ่มหิวข้าวยังครับ
0: หิวมาก
2: มากมากเลย
1: ไปเราไปกินข้าวในห้องกันเถอะทำข้าวกันครับไป
0: เย
1: ้หนึ่งสองสามเย้ทำกับข้าวอันนี้เป็นงานอันนี้มากเลยนะ
0: ปลาหนี้ชนิดนึงเลยแหละ
1: ปาปิก้าครับ
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
6: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร
7: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
12: ๆเดี๋ยวมันก็ดีแน่
11: ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
13: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
14: แค่10 บาท
15: ดีนะ
16: ซูฟ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี้ yeah.

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาท

0: เฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ Let's go
9: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
10: กทม.ยกระดับรับมือน้ำท่วมขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตจากเดิม3เขตหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมขังและกระทบการจราจรเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานเข้าจัดการสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้น
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไทเกอร์พลาสพร้อมปกป้องดูแลบาดแผลแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: ทำกับข้าวแต่ว่าหน่อไม้นี่คือผมอยากจะให้พี่ช่วยได้ไหมครับ
15: ได้ค่ะ
14: ก็คือช่วยขูดได้ไหมครับ
15: ก็คือเวลาที่เราจะ
14: ทำซุปหน่อไม้มันก็จะมีอยู่สองแบบก็คือทำเป็นชิ้นกับทำเป็นฝอยถ้าฝอยอย่างเงี้ยเราจะแบบเนี้ยเอาซ่อมเนี้ยจิ้มอย่างเงี้ยเนี้ยทำเงี้ย
16: แล้วกีรนาทำอะไรล่ะคะ
14: ขูดด้วยกัน
15: ช่วยกันทำ
14: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเตรียม
15: อ้าวซ่อมหมดแล้ว
14: ซ่อมอยู่นี่
16: Thank you
14: เดี๋ยวผมจะเตรียมให้เตรียมพวกเครื่องที่เราจะต้องเอามาทำ
15: โอ้ย
16: อยากได้เป็นเส้น They want เส
14: ้นใช่แบบนั้นเลยใช่เราทำกินเองหรอกไม่เป็นไรนี่คือถ้าทำหน่อไม้เป็นเนี่ยแถวอีสานนี่คือแบบเป็นสะใภ้ได้เลยนะ
15: หรอ
14: ใช่ครับ
15: อันนี้เขาเห็นหน้าเขาให้ผ่านแล้วไม่ต้องมาขูดหน่อไม้อยู่หรอแหมแต่มาขูดเอาไว้สิ
16: หนูเป็นคนอีสานนะ
14: จริงเหรอ
16: จริงค่ะหนูเป็นคนโคราชค่ะ
14: โคราชบ้านเอ็งไม่ต้องเกรงใจกันแกฉันเห็นไหมดื่มปลากันไหมครับโอ้ยดื่มกินปลาได้ครับ
16: Cheers
14: คนละนึกว่าจะดื่ม
15: คนละแก้วสองแก้ว
14: ปรุงแบบเป็นเขาเรียกว่าปรุงง่ายๆครับ
15: ค่ะ
14: เพราะว่าถ้าอาหารอีสานส่วนมากเขาใช้เครื่องปรุงไม่ค่อยเยอะใช้ประมาณอย่างสองอย่าง
15: เยอะนะ
16: อันนั้นอะไรอันนั้นคือเกลือป่ะคะ
14: ไม่ครับผงนัวครับแต่ใส่แค่นี้เลย
16: แค่นี
14: ้ใส่แค่นี้เลยความเผ็ดนี่เราจะใส่จากนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นพริกเกรียง
15: แล้วไม่ต้องตำหรอกเหรอคะ
14: ไม่เลย
16: พ
14: ี่
16: นุ่มทำอาหารเป็นใช่ไหมคะดูแบบเป็นมากเลยอ่ะ
14: พอได้
15: เป็นทุกอย่างนุ่มเห็นครับเป็นทุกอย่างเลย
14: โอ้ยไม่ขนาดนั้นนี่ก็พอได้ครับพอได้
16: เพราะว่าน ี่
15: เป็นไงล่ะถ้าแบบเจสซี่ได้ไหมคะทั้งสวยทั้งขูดเราไม้เป็นเราเพลงท
16: ้
15: อขี่ม้าเป็นเคยหลังหักแล้ว
14: เคยหลังหักนี่คือคุณสมบัติ
15: ใช่ค่ะประกวดนางงามเต้นบัลเล่เต้นได้ฉลาดมีไหวพริบได้ไหมคะ
14: ได้เลยครับคือจริงๆแล้วในสารส่วนมากนี่คือแบบผู้ชายสารเขาจะเลือกแฟน
15: อ
14: ่ะเขาจะเรียกว่าแบบคนเนี้ยเฮ็ดเบียกเป็นปะ
16: เฮ็ดเบียกคืออีหยัง
14: เฮ็ดเบียกก็คือแบบทำงาน
16: เอาบ่เป็น
14: ทำงานบ้านบางคนก็ไม่เก่งงานบ้านบางคนอย่างน้าผมก็ไม่ค่อยเก่งงานบ้านก็จะไปฟิลงานสวนแทน
16: แต่งานสวนหนูว่าหนูได้
14: เป็นผู้หญิงน
16: ะ
14: เหมือนแบบแบกสอบข้าวขับรถไถใช่พี่แล้วก็แบบทำนาอะไรเงี้ย
15: ขับรถไถครับขับไปไหนไม่ทราบขับรถไถ
14: รถไถ
16: เก็บมะนาว
14: ขับรถไถไปเก็บมะนาว
15: เดินไปก็ได้เก็บมะนาว
17: ตามระเบ
15: ีย
17: บ
15: เราทำเยอะไปไหมอ่ะที่เราทำอยู่ตอนนี้
14: อันนี้นะครับอันนี้แค่เมนูแรกเลยนะครับเนี่ยวันนี้เป็นห่อหมกครับผม
16: ช่วยคนได้ไหมคะหนูอยากมีส่วนร่วม
14: ได้ครับ
15: โอเคครับ
16: ขอบคุณค่ะ
15: นิดหนึ่งก็ยังดีเนาะ
14: ต่อไปเราก็จะใส่ผักและหมกอันนี้ใส่ไปเลยครับ
16: แล้วหนูเอาอันนี้ต้องเอาไปทอดหรือ
14: ไม่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมกครับ
16: หมก
14: นี่ใช่
15: เอาไปใส่ในถาด
14: ก็คือเราจะ

0: นี่นะครับตักใส่นี่ครับ
1: ใส่ตอง
0: ใช่ตักใส่ตอง
1: คือเราต้องห่อหมก
0: เขาเอาไม่ได้เอาไปย่างนะห่อหมกเขาเอาไปนึ่งครับเช็ดตองก่อนครับอย่างแรกรนครับ
2: อันนี้เพื่ออะไรเหรอครับ
0: เพื่อให้ตองมันอ่อนเห็นไหมมันเปลี่ยนสีแล้วตองมันก็จะอ่อน
2: แล้วมันก็จะไม่ขาดเหมือน
0: ใช่มันจะไม่แตกมันจะไม่แตกเขาเรียกรนตองครับแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะห่อแบบไหนมันมีแบบหลายวิธีการห่อ
2: ค่ะจะหนูจะบอกเองจะหน
0: ู
2: จะสอน
0: จริงเหรอ
2: จริงๆแล้วอ่ะอย่าไม่ต้องทำให้มันยากแค่เอามานะ
0: ตักแล้วม้วนๆเลย
2: ใช่ you just gotta tuck
0: ก็ได้นะ
1: you just gotta tuck
2: แต่ต้องแบนๆนะคะมันจะได้ cook evenly เพราะว่าถ้ามันหนาแล้วก็แบนตรงปลายมันจะสุกตรงปลายแล้วตรงข้างหน้าเหมือนกันมันจะดิบ
1: เรื่องพี่โนก็เชื่อที่เจสซี่สอนอ่ะชอบที่เชื่อด้วยแล้วตั้งใจฟังมาก
2: ไม่ต้องทำให้มันยาก
1: เออจะยากเพื่อ
2: นี
1: ่ว้าว
0: อุ้ยน่ากินมากเลย
2: แล้วก็เอาไปนึ่งเพราะว่าเราจะไม่ใส่ตรงนี้ไม่งั้นมันจะไหม้หนูลืมมันยังอธิบายไม่จบจริงๆแล
0: ้
2: ว
0: อ่
2: ะหลังจากที่ห่ออันนี้แล้ว
0: มีอีก
2: เราก็ต้องตลบไปอย่าง
1: นี้โอ้ใช่หล
2: ายอัน
1: เลย
2: ตลบอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างนี้แล้วก็แค่จิ้มจนจบ
1: ว้าว
0: นี่ต้องใช้แบบใหญ่กับแบบเล็กอันนึง
1: โอ
0: ้ใช่ก็คือนี่เสร็จปุ๊บเราจะวางลายนี้ครับเนี่ยเราวางแบบเป็นเล็กบวกอย่างนี้ใช่ครับเราตักอันนี้ใส่ก่อนใส่ลงมาตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับเอาแบบพอๆแบบเราจะจับตัวนี้ครับข
1: ึ้
0: นมาเราจะเอาน้องเข้ามาอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็บีบเขานี่อีกตัวนึงเราก็บีบเขานี่เสร็จปุ๊บฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับพับเข้ามาเลยอย่างนี้เลยอึ๊บอึ๊บนะครับนี่คือหนึ่งห่อหมกนี่ได้แล้วครับนี่คือหนึ่งห่อหมก
1: ขนมใส่ไส้ขนมอะไรนะ
0: หนึ่งห่อหมกแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นี่แล้วก็เราจะเอาไปนึ่งพร้อมกันหลายๆอันเป็นอันนี้เป็นงานอันนี้มากเลยนะ
2: ปลานี่ชนิดนึงเลยแหละ
0: ปาปิก้าครับ ขอโทษ
2: ไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคน
1: แล้วเมื่อกี้ที่ทำ
2: ตัดเมื่อกี้ออก
0: แล้วเมื่อกี้ล่ะที
1: ่เมื่อกี้เบลเลอร์บาลาน
0: อุ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีอันนี้ห่อนี้อร่อยเลยเอ้ยเฮ้ยดีดูดีมันก็จะกลายเป็น1ห่อหมกแบบนี้
3: จากตอนนั้นถูกมาที่นู่น
0: ใช่หนึ่งห่อหมกแบบนี้อุ้ยเดินเหยียบนี่หายเลยเนี่ย
2: you don't เหยียบ
0: อุ้ยดูดี
2: really good
0: นี่แหละเอาใส่ไว้เลย
1: แต่นี่ถ้าไปนี่เสื้อนี่นะคุ้ม
2: โอเคหนูจะไปฝั่งนู้นละ
0: เอา
2: หนูจะไปทอดไข่ค่ะแต่จริงๆความลับหนูคือมะนาวมันทำให้ไข่มันสุ
1: กโอ้ความลับของเจสซี
2: ่ยอมเป็นบูลลี่ถูกว่า
1: ผมกูลดได้เหรอเนี่ย
0: เฮ้ยไข่เจียวดูน่ากินนะนี
2: ่ right
0: ใช่ดูน่ากินเอาจริงพี่เจสซี่เป็นคนแรกที่สนุกกับการทำอาหาร
1: มาอันนี้มาทำเล่นได้ซ้ำ
2: คน
1: ละตัวนะ
2: ทุกคนหนูเก่งไข่เจียวมากทุกคนต้องเชื่อหนูเขารู้ว่าดูเหมือนหนูเล่นแต่จริงๆหนูไม่เล่นหนู respect the food โอเคไหม
0: เอาน้ำมันเยอะไหมครับ
2: เอาเยอะค่ะไข่เจียวกรอบฟิล
0: เอาเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยใช่ไหมพอไหม
1: กรอบกริล
2: เยอะกว่านั้นอีกค่ะ
0: เยอะกว่านี้อีกโอเคใส่นมแพะด้วย
1: เจสซี่ถ้าจะใส่แค่นี้อย่าใส่เลย
2: พี่เชื่อหนูทุกคน I promise you my eggs are delicious okay
0: yeah thank you ได้แล้วเหรอ
1: เกือบ
2: แป๊บนึงค่ะ just like น้ำมืด
0: อ๋อนั่น
1: อย่าลบลงไปดิอย่าลบลงไปดิกระทะเลยจะซี่ยืนตายได้เลยนะ
2: โอเคเห็นไหมทุกคนพร้อมไหม
1: ตัวเองอ่ะพร้อมไหมที่ยืนขึ้นมาแล้วน่ะว้าว
0: อ๋อจะทำแบบเป็นกรอบ
1: ๆว้าว
0: ไปดูดี
2: แล้วก็ต้องพักไว้ก่อน
1: โอเค
0: ต้องปล่อยให้มันกรอบ
1: เอาฝาปิดอะไรไหม
2: ไม่ต้อง
1: โอเคไม่ต้อง
2: ออกซิเจน
1: โอเคโอ้โหน่าทานมากดูกรอบมากเลยแหละ
2: อ่ะให้ชิมก่อนหนึ่งนิดนึง
1: โอ้ยกระทั่งชิ้นเล็กแล้วมันยังท่วมเลย
2: เร็วชิมดิ
1: ไอพี่โนชิมพี่โนชิม
2: โอ้ my god so good พี่โน I promise you
0: yeah thank you
2: I promise you
0: yeah
2: so good
0: yeah I know
2: no จริง
1: ๆชุบเลยล่ะ
2: come on come on
1: ก็น้ำมันที่ใส่เมื่อกี้หายเลยอ่ะ
0: นี่เพิ่งจับมาเนี่ย
2: น้ำมันสุขภาพเอาจริง
0: ๆรสชาติดี
2: ใช่ไหม
0: รสชาติดี
2: ไม่แต่พูดแบบจริงจังหน่อยดีไม่ทุกคนที่โน้ตเขาพูดแบบเล่นจริงๆ
0: รสชาติดี
1: โอ้หยดน้ำมันหยดติ๊งๆๆๆๆๆๆเลยล่ะไก่งงอ่ะ
0: ไก่ยังไง
1: คือไก่แบบนี่เหรอที่เราไข่มา มันทำประโยชน์ได้ถึงเพียงนี้เข้าใจป่ะ
0: แล้วผมไม่ตำเครื่องอ่อมผมไม่ตำเครื่องอ่อมอ่ะ
1: ผมไม่ตำเครื่องอ่อม
0: ใช่ผมไม่ตำเครื่องอ่อม
2: อ
0: ่ะคุณ
1: ชอบไปแหละ
0: เอาครกกับสากใหญ่ก่อนเลย
2: ได้เลยค่ะ
1: สกิลใช้มีดเก่งด้วยเนี่ย
2: กล้องถ่ายเห็น
0: กล้องได้ชอบชอบ
1: เห็นอะไรหรอก
0: กล้องอันนี้ไว้ใส่ทีหลัง
2: ไป
0: กินเผ็ดไหมครับปกติ
1: เลิศอ่ะ
2: เผ็ดค่ะ
1: มันอยู่ต่างประเทศตอนนี
0: ้เอาให้ละเอียดเลยนะครับอันนั้น
2: ได้ครับ
1: หอมมาก
2: อันนี้ต้องตำด้วยป่ะคะ
0: ตำด้วยกันครับ
1: จริงๆมันไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ป้าไปแล้วแต่คนกินหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ครับตัวนี้มันเครื่องหอมได้แล้วได้แล้วพี่ผมว่า
4: แต่เรื่องแรปเดี๋ยวซีก็ทำได
2: ้โอ้ no I'm serious guys วันนี้คือหลุดโลกแล้ว
0: อันนี้คือพูดอําหรือพูดจริง
1: ตอนที่ก่อนที่เขาจะประกวดเนี่ยเขาส่งใบสมัครไปที่ Rap In Now
0: จริงเหรอ
1: ใช่แต่ติดประกวดนางงามกว่าเขาเลยแบบไปนางงามดีกว่า
2: สวยเกินเขาก็เลยบอกว่าไปนางงาม
1: ใช่เขาบอกไปนางงามเธอขอร้อง
0: อ๋อหมายถึงว่า
2: เราก็เลยบอกว่าก็ได้
0: เราสวยเกินที่จะยืนบนเวทีแรปเปอร์ไง
1: ใช่เขาบอกไปประกวดเถอะไม่ใช่พี่โน่หรอกขึ้นไปเดี๋ยวเขาต่อได้เอาเลย
0: วันนี้วันดีโยมือเศรษฐีอมุตโศกไก่ผูกอกตื่นข้าวสารแม่มันตื่นมดส้มจะต้มตื่นกระหัวเจ้าผัวตื่นข้าเจ้าโย
2: ชิคกี้พิว
1: ชิคกี้พิว
2: ชิคกี้พิวชิคกี้พิว
1: ชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิ
2: คกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวชิคกี้พิวจบแล้วค่ะ
0: จบแล้วเหรอ
1: ใช่เขาไป
2: แรปแบบ
1: แรปเด็ก
2: พอประมาณอย่าเยอะเกินเดี๋ยวมันจะ
1: เขาไม่อยากโชว์เยอะเขากลัวแบบโดนเล็กตัวครับ
0: อ๋อแรปเด็ก
1: เขาจะมาใส่นางคำเลย
0: ไข่ไข่ท่อนอร่อยยังเลย
1: สูตรเฉพาะ
0: เนาะ
2: ไข่เจียวน้ำมันเยอะใครบ่นก็ไม่ต้องกิน
0: ไม่เคยบ่นเลยกินอีกดีกว่า
5: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
6: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
12: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
13: แฟนเก่าเธอเหรอ
14: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
15: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
16: ่เธอกำลังทำให้บูลำบากถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
17: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 2:30 น
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เลียนโทรออก
19: อีก2วัน
20: อิทธาปิงคลาสุมนาการะไทยจหัสรังสีทะวายจันทาเพิ่มสัง
21: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาแต่เป็นคลึงให้ถึงฆ่าด้วยมือเปล่าเธอจึงใช้มันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
22: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา
23: เพราะแค่เราเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นหรอ
21: ดูทีวีช่องวัน

0: 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่ดี
1: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
0: พิเศษ
1: ลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
3: ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
4: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
3: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
2: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
5: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ปีนี้ได้ยินคำว่าซุปเปอร์เอลนีโญก็ซีล่าเอลนีโญคือมันหนักขนาดไหน
7: อยากยังไม่เคยพบเคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยเจอ
6: สิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้คืออะไรบ้าง
7: ไม่เป็นสารหลักเมือง
6: เอาไว้โหอาจารย์ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยเหรอ
7: ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมแบบซอฟแล้วนะองค์การอุตุโลก WMO นี่พูดโหดกว่าที่ผมพูดเยอะผมไม่สนใจนะแต่ไปสนใจเรื่องเงินมันมากเลยเดี๋ยวก็จมน้ำตายหมดแล้ว
8: ให้รักแสมถูกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
9: อ๋อแล้วเด็กเขาจะมาใส่นางคำแล้วไงเขาไม่อยากแบบ
10: เดี๋ยวได้กลับไปเวทีแล้วพิชนามันจะยุ่งเข้าไปอีก
9: ใช่
11: คือเราเปลี่ยนมาเป็นกรอนไหม
9: กรอน
12: ในวันนี้วันดี
5: ของประเทศชาติมาทำอาหารมะเขือและพริกสด
12: ไม่สัมผัสนะไม่สัมผัสนะเมื่อกี้แบบ
5: ไม่มันยังไม่จบไง
12: อ
5: ๋
12: อ
5: เพราะถ้าหมดข้าพเจ้าจะกินปลาแต่ถ้าไม่มาไม่เป็นไรกินคนเดียว
12: อันนี้กรอน21ป่ะเนี่ย
13: ไม่เป็นกรอน
5: It's not bad right
12: อ๋อมันมีแต่สัมผัสนอกสัมผัสในอันนี้กรอนสัมผัสไหนโอเคขนาดนี้มาก่อน
5: เลยเอาขึ้นไป
12: เอาเนื้อลงมาผัดโย่เฮ้ยน่าทำอันนี้มากเลยอ่ะกั่นอ่ะจะเปลี่ยนเป็นกั่นได้ไหม
9: คืออะไรอ่ะคะ
12: กันมันคือเหมือนแบบเป็นกึ่งๆกับแก้มเหมือนกันไก่เหมือนไก่ใต้น้ำเหมือนอะไรเงี้ย
9: เอาไก่ใต้น้ำผมเคยกิน
12: ใช่แต่นี่เราเป็นแบบแกะใต้น้ำน่าทำอ่ะแกะใต้น้ำทำแกะใต้น้ำดีกว่า
9: พอโย่
5: พอโย่
9: ใช่กินดูอร่อยไหม
5: so good
9: โย่ชักปุยปุยโย่ yeah
12: เฮ้ยเราครบยังอ่ะใช่ไหมหมกกันไข่อุ้ยโอเคไปงั้นเราไปกินข้าวกันโย
5: See you there

0: หูอยากกินไข่เจียวป่ะ
1: เดี๋ยวหนูต้องทักกินอย่างนี
2: ้มีวิธีกินด้วย
0: วิธีกินด้วยอ๋อกินมันเป็นแบบเขาครับ
2: เอ้ย
1: ใ
0: ช่มะกะสิ
1: เค็ม it's not bad เอาจริงๆหนูว่าม
2: าเป็นข้าวแล้วเป็นซุปด้วยใช่ไหมมีซุปด้วยข้างในดูมือสิเนี่ย
0: แค่จับนะแต่แบบอร่อยอร่อยสุดแล้วบางทีคนเราก็ต้องเติมไขมันดีเข้าไปด้วย
1: อันนี้หนูว่าน่าทานนะคะ
0: น่าทานกินได้เลยครับลุยได้เลยครับอยากกินอะไรลุยได้เลยครับ
1: ไม่ต้องมีช้อนกลางเนาะ
0: เอาได้เลยครับ
1: เพราะเราเป็นคนบ้านเดียวกัน
0: ใช่ล้างไหม
2: ไม่ล้าง
0: เป็นไงอันนี้
1: really good รสชาติดีนะคะ
0: ก็ดี
1: ไม่แต่หนูพูดจริงๆนะอันนี้คืออร่อย
0: อร่อยมาก
1: ใช่ป่ะคะ I like it แต่ you make food really good นะคะนี่หนูพูดเลยอร่อยมาก
0: ได้ไหมครับ
1: อร่อยเลยค่ะit's really good หนูว่ามันด้วยคนตำน่ะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันอร่อยเพราะคนตำเลยถ้าตำไม่ดีตำไม่ละเอียดรสชาติความอโรมาม
1: ันก็จะไม่เหมือนเดิม
0: มันก็จะไม่เหมือนเดิม
2: ต้องไก่ดีกว่า
1: แต่บีบน้ำมันออกก่อนก็ได
2: ้คู่ใกล้หรอ
0: ด้วยกันเลย
2: มันจะกลัวไหม
1: ระวังเธอโดนกัดกินนะ
0: มันขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงน้ำมันอ่ะมันขนาดนี้เลยเหรอนองเลยอ่ะชิ้นเดียวเลย
1: ไม่มีใครบังคับให้กิน
0: อร่อยไงมันอร่อย
2: เขาจองเอาไว้หลายคนแล้ว
0: ไข่ทอดอร่อยจังเลย
2: สูตรเฉพาะ
1: ไข่เจียวน้ำมันเยอะใครบ่นก็ไม่ต้องกิน
0: เออไม่เคยบ่นเลยกินอีกดีกว่า
2: จะกินให้บ่นให้ได้แหละ
1: ยูมันอร่อยนะ
0: มันอร่อยก็เลยกินไงมันอร่อย
2: เอาให้ทีมงานกินเถอะ
0: ใช่
2: เขาอยากกิน
0: ขอบีบน้ำมันออกนิดหน่อยผมจะกินจริงๆผมกินก็ไข่อร่อยผมจะกินจริงๆแต่ผมแค่บีบน้ำมันออกเฉย
2: เสียดายถ้าตรงนี้อยู่เรานั่งถ่ายที่อากาศหนาวๆนะ
0: พี่เห็นไหม
2: แห้งเลยล่ะ
0: นี
1: ่ใช่ไหม
0: เห็นไหมกินเดี๋ยวผมกินให้หมดเลย
2: ได้
0: ได้เดี๋ยวผมกอบีบออก
2: ครับเดี๋ยวเทปนี้ปิดตอนพี่โน่กินหมด
3: พอแล้ว
1: you gonna beep more than mine
2: เก็บไว้เติมตะเกียงมันก็ได้เวลาบางครั้งทุก
0: เออมันก็นั่งมองเราด้วยนะ
2: ใช่อ
0: ร่อยจริงชมเลยเนี่ยอร่อย
1: หนึ่งครั้งพอเพราะถ้าอยู่พูดเยอะมันจะเหมือนอย
2: ู่
1: กลายเป็นให้กำลังใจไอ้ more than is actually อร่อย
2: ใช
0: ่ก็มันอร่อย
1: ทุกอาหารทุกประเภทและประเทศมี tradition ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ชอบอย่าวิพากษ์วิจารณ์เราต้องเคารพในความแตกต่างของคนอื่น
2: เข้าใจไหมคะ
1: แค่นั้นเลย
2: เนาะ
1: เจสซี่ไม่ล้อเลียนอันนี้แพ้แกะของคุณ
2: แพ้แกะ you know
1: และฉัน
2: พ
1: ู
2: ดสองชื่อเลยเพราะว่ากลัวพูดผิด
1: อันนี้ของคุณเช่นกันดังนั้นเจสซี่โตมากับไข่เจียวและเจสซี่ภาคภูมิใจในไข่เจียวอมน้ำมันของเจสซี
0: ่โอเคครับ
1: thank you เจสซี่โตมากับไข่เจียวและเจสซี่ภาคภูมิใจในไข่เจียวอมน้ำมันของเจสซี
0: ่กูเลยรู้สึกผิดเลยให้กูบีบน้ำมันออก
2: บอบมงมงกระติบไปเลย
0: มงกระติบช่วงนี้พี่เอิร์ททำอะไรอยู่บ้างครับ
2: ช่วงนี้เหรอคะก็ใช้ชีวิตครับก็พยายามศึกษาหาส
1: ู
2: ตรไข่เจียวที่ลงตัวไม่คือใช่คือก็ทำมีซิคอมค่ะเจ็ดแรกแล้วก
0: ็ไม่ได้ดื่ม
2: แล้วก็มีอยู
1: ่กลืนเข้าไป
0: ไม่ได้ดื่มอะไรเลย
2: มีถ่ายติดคอม
1: เอาทิชชู่ไปซับที่ปากแล้วบีบกับฟันเมื่อกี้พี่เราพูดว่าถ่ายรายการเจ็ตหลักอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ถ่ายติดคอมโอ้ก็มีติดคอมค่ะเจ็ตแรกใช่
0: แล้วพี่เจสซี่ครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: อ๋อ so many
2: นอกบีไซที่แบบว่าน
1: อกจากการทอดไข่เจียวที่อร่อยแล้ว
2: yes
1: มีพอดคาสต์ของตัวเอง Next Chapter Podcast ชิวๆเอาจริงๆเจสซี่เป็นตัวเองแล้วก็แบบมีอะไรที่ทำถ้าเรารู้สึกว่าเราไวบ์เจสซี่ก็ทำนะไม่ได้แบบลิมิตตัวเองอะค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ก็เรียนรู้การบีบนม
0: แพ
1: ้ไม่ขอบคุณจริงๆสนุกมากเอาจริงๆค่ะสนุกมากจริงๆสนุกมากจริงๆ
0: ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณนะครับสถานที่สุขุมฟาร์มฉะเชิงเซานะครับที่ให้สถานที่ดีๆแบบนี้แล้วก
2: ็
0: มาสวยๆให้เราได้กี
2: ่ใช่
0: สมนมะนาวมีแพ้น่ารักน่ารักใช่แล้วก็สถานที่เดินเล่นถ้าใครอยากมากินกาแฟใช่ไหม
2: ใช่
0: ที่นี่กับของข้าว
1: อร่อยด้วย
0: ใช่อร่อยด้วยใช่ครับก็มาเที่ยวได้ครับผมสุขุมฟาร์มฉะเชิงเซาคร
1: ับ
0: ผ
1: ม
0: ใช่แล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยพี่ป่าพี่เขาเจ้าสังนำไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาที่แห่งนี้โดยบรรดาทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความแก้วคาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามกายขอให้เป็นคนที่น่ารักแบบนี้แล้วก็เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยต่อไปจบจนละนานเทอญขอบคุณมากครับ
1: สาธุครับสุดหล
4: ่อป้าแล้วก็ปกติ
5: หนูไม่ได้หมายถึงพี่โน
0: ่เอ้าพี่ก็นึกว่าชมพี่ซะอีก
5: นี่ค่ะหนูชมวันนี้รถใหม่เหรอ
0: ใช่แล้วตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ต้องแบบขนของเยอะๆไปถ่ายรายการแบบพี
5: ่ยังไงอ่ะ
0: ก็โตโยต้าไฮลักซ์แชมป์คันนี้นอกจากว่าหน้าตาเขาจะหล่อนะโอ้โหเวลาที่ต้องขนของเยอะๆเนี่ยท้ายรถเนี่ยเขาสามารถเปิดได้เห็นไหมเนี่ยฮะท้ายเขาเปิดได้นี่เลย3ด้านรอบทิศทางแถมพื้นนี่ยังเรียบไม่ติดชุ่มล้อบอกเลย
5: ดีอ่ะพี่โน่คือบ้านหนูครับทำสวนใช่ไหมแล้วหนูไปแนะนำให้พ่อซื้อบ้างดีกว่า
0: ขนของเยอะใช่ไหมโอ้โหบอกได้ว่ารุ่นเนี้ยเขาตอบโจทย์มากกับการประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะงานขนส่งงานขายงานไร่งานช่างโอ้โหแถมยังสามารถดัดแปลงได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะแบบเสริมโครงเหล็กหรือว่าแบบต่อตู้ข้างหลังนะ
5: ดีเนาะพี่โน่แบบดัดแปลงดัดอะไรได้แล้วเครื่องยนต์เป็นไง

0: ประหยัดสุดๆเพราะว่ารถคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรเรื่องน้ำมันนี่คือแบบประหยัดมาก
1: พี่โน่รับเรื่องการขับขี่เป็นไงบ้าง
0: โอ้โหขับคล่องตัวมากยิ่งขับบนโอ้ยตามถนนตามอะไรเนี่ยสบายมากเลยแล้วเวลาที่ต้องเลี้ยวเข้าซอยแคบๆนะโอ้โหโคตรสบายโคตรชิลเลย
1: คือดีเลยอ่ะพี่โน่หนูไปโทรหาพ่อกันต้องจัดสักคันละ
0: พี่ซื้อไปอยู่บ้าน614คัน
1: เราขอซื้อไปทำอะไรนะ
0: คนพอกประกอบการธุรกิจทุกประเภท
1: เออแล้วจะกลับยังเนี่ย
0: ยัง
1: ทำอะไรล่ะ
0: ก็นั่งคุยก่อน
1: นั่งคุยเล่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ได้เดี๋ยวพี่กลับก่อนเลยเออไม่ยากไม่ยากไปเดี๋ยวเจอกัน
1: เจอกันพี่โน่
0: เจ๊จ้ะ

0: ป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กับเอากุ้งอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เหมือนเรารีรันเลย
2: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: ฮ้ยกำไม่ได้เหรอวะ
2: เดี๋ยวหลุมนี่
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นั้นตูดไม่ใช่ไม่ใช่นั้นตูด
2: เดี๋ยวปลาลงมา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ภาพของพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่สงบกว่าปกติจนน่าสงสัยมวลน้ำที่ซัดทำลายล้างชายแดนทิเบตเนปาลจากฐานภูเขาน้ำแข็งละลายและเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในอินโดนีเซียหรือในประเทศไทยเองก็เจอกับภัยธรรมชาติครั้งสำคัญทั้งน้ำท่วมใหญ่แม่สายในปี67ก่อนจะเกิดซ้ำอีกครั้งในปี68รวมถึงมหาอุทกภัยหาดใหญ่ในปีเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ฉากในภาพยนตร์วันสิ้นโลกนะคะหากแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายมุมโลกและนี่คือเสียงคำรามจากธรรมชาติที่กำลังบอกเราค่ะว่ากำลังก้าวเข้าสู่ยุคภาวะโลกรวนอย่างเต็มตัว WMO คาดการณ์เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะว่ามีโอกาส 100% ที่ปรากฏการณ์เอลนีโยจะลากยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027และจะทวีความรุนแรงขึ้นในระดับ very strong ก็คือหนักมากๆก่อนถึงปลายปีนี้ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากโนอาที่อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาว่ามีโอกาสมากกว่า 90% ที่จะเกิดเอลนีโยในระดับรุนแรงช่วงฤดูหนาวและนับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1950แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความหายนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนบกนะคะแต่ลุกลามลึกลงไปถึงใต้มหาสมุทรอุณหภูมิน้ำในทะเลลึกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และกำลังแผดเผาระบบนิเวศทางทะเลอย่างเงียบๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงแบบไม่โลกสวยในมหาวิกฤตโลกร้อนและซูเปอร์เอลนีโญวัดไทยอยู่ตรงไหนของแผนที่หายนะในครั้งนี้กับอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผู้คลุกคลีและทุ่มเทฟื้นฟูทะเลไทยมากว่า30ปีคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับศรีสุภางค่ะ
2: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่เกียรติกับศรีสุภางนะคะก็เป็นหนึ่งในเพื่อนทอนเหมือนกันค่ะอาจารย์คะแต่คุยเรื่องชีวิตก่อนนี่จริงอ่ะอาจารย์ทอนทำงานเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะแต่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นคนที่เติบโตอยู่ในกรุงเทพแล้วไปทำงานกับธรรมชาติได้ยังไง
3: คือจริงๆผมเติบโตใจกลางกรุงเทพนะฮะไม่ใช่ย่านชนบทนะเขาเรียกด้าน CBD นะคือบ้านเนี่ยอยู่ติดถนนเอกมัยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเนื่องจากไม่อยากได้ตังค์เนี่ยขายไปก็เท่านั้นนะฮะแต่คุณพ่อทำงานทางด้านเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรเรื่อยต่างๆแล้วก็คุณพ่อมีโอกาสเป็นประธานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ15ปีช่วงนั้นคุณพ่อก็เลยไปหลายที่เพื่อจะไปดูว่าคนจะเปิดอุทยานหรือเปล่าหรืออื่นๆอีกผมก็มีโอกาสตามคุณพ่อไปดูอุทยานต่างๆพอดีกระทรวงเกษตรตอนนั้นนี่มันรวมกรมประมงรวมทุกอย่างเลยกรมป่าไม้ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เฉพาะอุทยานก็มีโอกาสไปลงเรือดูนู่นดูนี่มาตลอดตามคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กพอโ

0: เสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่ามาถึงช่วงที่เราต้องตัดสินใจเลือกชีวิตเราเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องตัดสินใจเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือนี่คือฉันเนี่ยตรงนี้แหละฉันเกลียดห้องประชุมฉันไม่อยากเป็น CEO ฉันไม่อยากไปก่อสร้างฉันไม่อยากเป็นหมอฉันอยากนอนกลิ้งแล้วก็ดูหาดทรายดำน้ำผจญภัยเดินป่าสนุกสนานก็เลยตัดสินใจมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1: เพื่อนร่วมงานหรือบรรดาสิงสาราสัตว์ที่อาจารย์ไปเจอมาตัวไหนที่ชอบที่สุดสถานที่ทำงานไหนที่ชอบที่สุดในบรรดาอุทยานในประเทศไทยที่อาจารย์ไปมา
0: เกาะสุรินทร์นะฮะคงจะบอกงั้นเพราะว่าเกาะสุรินทร์เนี่ยผมทำทั้งปริญญาโทปริญญาเอกผมก็ใช้เกาะสุรินทร์เป็นสถานที่ศึกษาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปมุกตัวอยู่เกาะสุรินทร์นานมากลูกศิษย์ผมหลายคนก็ไปเป็นทำงานอยู่ที่เกาะสุรินทร์เป็นพนักงานชั่วคราวของอุทยานปัจจุบันนี่เป็นรอสองหมดแล้วยกทั้งแก๊งเลยนะฮะก็อยู่เกาะสุรินทร์มานานมากสร้างศูนย์นิทรรศการนู่นนี่นั่นช่วยออกแบบแล้วทั้งหลายทั้งปวงมันก็จบลงตอนสึนามิมานะฮะศูนย์นิทรรศการอะไรก็พังหมดหลังจากนั้นก็ไปบ้างแต่ไม่ได้ผูกพันชนิดที่ว่าปีหนึ่งอยู่เกาะเป็นเดือนอย่างนี้อีกแล้วจริงๆอีกที่หนึ่งที่ผูกพันมากๆแล้วทำมา8ปีเนี่ยเผอิญมันไม่ใช่ทะเลไทย มันคือมอลดีฟ นะฮะที่รีสอร์ทของสิงห์นะฮะเขาทำรีสอร์ทแล้วผมไปช่วยเขาตั้งแต่วันแรกๆและคณะประมงก็ไปร่วมมือกันทำต่อกันมา8ปี9ปีแล้วตอนนี้นะฮะทำตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนมาถึงวันนี้แล้วสัตว์ก็เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรีสอร์ทมันก็เปิดได้มันเป็นแนวความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รู้สึกทำแล้วมันสำเร็จ อย่าถามว่าทำไมไม่ทำเมืองไทยนะกติกาเมืองไทยมันเยอะเหลือเกินผมเหมาะสมที่สุดก็คือการอนุรักษ์แบบเผด็จการ
1: ไม่ถามเรื่องกติกาแล้วกันว่าทำไมไม่ทำเมืองไทยนะแต่ถามว่ามันแล้วมันต่างกันยังไงเมื่ออาจารย์ได้ไปเห็นของต่างประเทศกับของเรา
0: คือมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นมันคือทะเลมันก็สวยมอลดีฟมันก็ต้องสวยอยู่แล้วสัตว์มันก็ต้องเยอะเพียงแต่ว่าการจัดการการดูแลการบอกว่าเรืออย่าเข้าไปตรงนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันง่ายแล้วก็การวางแผนอะไรต่างๆผมไม่ต้องไปชุมกับคนนู้นคนนี้ไม่ต้องมีใครมานั่งสั่งผมว่าควรจะเป็นยังไงปล่อยผมไปเฉยๆเนี่ยแล้วมาวัดกันว่าปะการังได้ปะการัง8ปีนี่ผมทำปะการังเพิ่มขึ้นมาเกือบ10,000ตารางเมตรวัดผลลัพธ์กับผมเกลียดกระบวนการนะผมพูดตามตรงบางทีว่าผมรู้สึกว่ากระบวนการมันชักช้ามากมายถ้าเกิดเทียบง่ายๆอย่างโรมาอิรวดีเนี่ยผมแทบจะเป็นคนแรกๆที่ผลักดันด้วยซ้ำว่า14สุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเสือ14ตัวเลขก็มาจากผมขอมาตั้งนี่รอไปเกือบ6ปีบอกว่าตอนนี้เริ่มทำละสะพานจะสร้างเริ่มลงมีงบประมาณไปดูแลโรมาตอนนี้โรมาเหลืออยู่7ตัวบางทีมันใช้เวลา6ปีโดยศูนย์เปล่า
1: ถามอาจารย์อีกนิดว่า30กว่าปีได้ไหมคะที่อาจารย์ทอนเริ่มลุกขึ้นมาพูดเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เนาะประมาณ
0: ผมเขียนลงครั้งแรกเรื่องหญ้าทะเลในเดรีนิวสมัยคุณเริงศักดิ
1: ์ประมาณปี
0: 28
1: โอ้ก็ค่ะ
0: ก็28นี่ปีอะไร69 41ปีหลังจากนั้นก็เขียนมาตลอด
1: เดี๋ยววันนี้คุยกับอาจารย์ทอนคงต้องคุยคือช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่หลายคนบอกว่าที่อาจารย์บอกด้วยว่าจะพีคที่สุดของซูเปอร์เอลนีโญด้วย
0: ตุลาแค่เริ่มพีคที่จริงๆตั้ง3น่าจะสัก 3-4 อีพิโซดไม่อีพิโซดเดียวหรอกก็คือตุลาพฤศจิกาธันวา
1: ค่ะน่าจะพีคสุดก็คือในปีนี้ปลายปีประมาณ
0: เพียงแต่ว่าเอลนีโญมันอยู่ตรงนี้นี่คือแก้วน้ำของเอลนีโญนั่นคือทะเลไทยอยู่แก้วนั้นเพราะฉะนั้นพีคของเอลนีโญตรงนี้ของเรายังไม่พีคของพีคแปลว่าอะไรพีคเอลนีโญแปลว่าเป็นช่วงที่เอลนีโญแรงที่สุดแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคำถามเป็นตอนไหนประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคำตอบคือไม่ใช่ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคำตอบคือช่วงเมษาพฤษภามิถุนา
1: ปีหน้าเพราะอะไรคะอาจารย์หมายถึงมันเดินทางมาแล้วมาเจอกับฤดูแล้งเราพอดีด้วยไหมคะ
0: มันก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่สำคัญก็คือปีหน้ามันปีม
1: ัน
0: เข
1: ้
0: าฤดูกาลที่มันจะพีคมันตัวมันอธิบายง่ายๆคืออย่างปี66เนี่ยเอลนีโญก็พีคช่วงนี้ที่เราโดนแต่ไอ้ที่กรีดร้องกันก็คือปี67ตอนหน้าร้อนปะการังฟอกขาวหมดทะเลอากาศร้อนเหลือเกินนู่นนี่นั่นอันนั้นคือปี67หลักการมันเป็นอย่างนี้ฮะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดอยากรู้มากกว่านี้นะฮะแนะนำคณะประมงครับ
1: กลับมาซูเปอร์เอลนีโญปีนี้ได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญก็ซีล่าเอลนีโญไอ้จุดวัดจริงๆค่ะอาจารย์หมายถึงว่าแบบในทางที่เราจะเห็น

0: เป็นรูปธรรมอ่ะคือมันหนักขนาดไหนที่เราจะเห็น
1: หนักยังไม่เคยพบเคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยเจอ
0: ที่อาจารย์บอกหนักที่สุดในชีวิตของอาจารย์ที่เจอมา
1: ชีวิตคนอื่นก็เหมือนกันเพราะว่ามันวัดกันมันโลกมันเริ่มร้อนนะฮะเราย้อนไปสมัยพ่อขุนรามคำแหงโลกตอนนั้นโลกก็เย็นกว่าตอนนี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอทำใจก่อนนะไปกินน้ำก่อนก็ได้
0: แล้วใช้กับดูรายการเลยต
1: ่อคือจริงๆแล้วเอลนีโญมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลักก็คือโต๊ะนี
0: ้
1: ซึ่งโต๊ะนี้ด้านนี้ก็เป็นอเมริกาด้านผมก็เป็นไทยญี่ปุ่นจีนด้านนั้นก็อเมริกาแคนาดาน้ำเนี่ยฮะมหาสมุทรเฉพาะผิวหน้าเนี่ยมันก็มีอุณหภูมิร้อนบ้างเย็นบ้างแล้วก็หาค่าเฉลี่ย30ปีแล้วก็บอกว่าตรงนี้เพียงแต่ว่าไอ้จุดที่เราจะวัดมันควรจะวัดตรงไหนจะไปวัดที่อเมริกาหรือวัดที่เมืองไทยเราก็มาบอกไม่เราก็ไปวัดตรงกลางนะฮะตรงกลางมหาสมุทรเลยซึ่งเขาก็มีการศึกษามานานแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดที่วัดแล้วชัดเจนที่สุดถึงผลกระทบเอลนีโญแล้วก็วัดกันเฉพาะตรงนี้แล้วก็วัดมาหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถรู้ว่าเอลนีโญแต่ละครั้งมันแรงขนาดไหนการวัดก็ง่ายๆก็คือการวัดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลตรงนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าพื้นโต๊ะนี้ขึ้นมา 0.5 องศาแปลว่ามันก็เข้าสู่กรอบของเอลนีโญแต่ถ้าเกิดมันสูงขึ้นมาเกิน2องศามันก็เข้าสู่กรอบของ very strong El Niño หรือที่คนเรียกกันว่า super El Niño หรือ Godzilla El Niño ก็คือน้ำตรงนี้ร้อนเกิน2องศาจากค่าเฉลี่ยเข้าใจนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คราวนี้ก็รู้แล้วครั้งที่ปี6667ก็คือเราแค่เป็น 1.5 องศาตอนพีคเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็คือยังไม่เข้าสู่คำว่าซูเปอร์เอลนิโญในหนที่ผ่านมาแต่หนนี้ณตอนนี้เราก็เกิน2แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบตอนนี้กับพีของเมื่อปี6667เนี่ยหนนี้ตอนนี้แรงกว่าเรียบร้อยแล้วแต่เราจะไปอีก
0: น
1: ะฮะจุดเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน
0: โอ้อย่าไปชนเลยเป้าหมายเนี่ย
1: เป้าหมายคือ 2.57 นั่นคือร้อนที่สุดตั้งแต่บันทึกมาในประวัติศาสตร์ของเอลนีโญซึ่งจริงๆแล้วไอ้ทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยมันบันทึกได้ประมาณ70ปีเท่านั้นเองย้อนไปได้ย้อนไปได้แค่1950เพราะก่อนหน้านั้นเราไม่มีข้อมูล
0: ไอ้ 2.57 ที่มันจะพีคไปกว่านี้ถ้าในสายตาอาจารย์น่ะมันอาจจะเกิดขึ้นไวสุดแค่ไหนเมื่อไหร่
1: เดือนหน้า
0: ฮะ
1: ก็เอลนีโญมันเข้าพีคแล้วอ่ะคืนนี้มันไม่ใช่สายตาผมนี่จริงๆนะฮะต้องเข้าใจกันนะว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยปกติเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ขู่ให้คนกลัวไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมแบบซอฟแล้วนะซอฟลงกลัวมันโดนเซ็นเซอร์หมดคืนนี้ซอฟเพราะว่าไอ้องค์การอุตุโลก WMO นี่พูดโหดกว่าที่ผมพูดเยอะเพราะผมเลือกใช้ข้อมูลมันมีทั้งข้อมูล UN ข้อมูล WMO ข้อมูล NOAA ซึ่งทั้ง3อันเนี่ยถามว่าเชื่ออันไหนได้มากกว่ากันอันนึงคือ UN องค์การสหประชาชาติอันนึงคือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกอันนึงก็คือ NOAA ซึ่งเทียบเท่ากับ NASA ของอเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็คือความเชื่อถือมันเท่ากันน
0: ะ
1: ตอนนี้ก็เลยพยายามมาปานกลางเอามาลบเฉลี่ยกันว่า 2.57 น่าจะทะลุฮะประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาบอกไม่ได
0: ้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยที่เราจะเห็นแบบมนุษย์หรือคนไทยเลยจะเป็นยังไงคะอาจารย์คือที่เราเห็นเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติปีนี้เยอะมาก
1: คนจนเนี่ยก็จะเดือดร้อนจะร้อนจะเหงื่อไหลจะแห้งจะโดนฮีทสโตรกจะโดนฝุ่นเยอะมากจะไอจะจามจะเข้าโรงพยาบาลขณะที่ถ้าเกิดเป็นเกษตรกรก็จะรับกับผลผลิตตกต่ำคำว่าตกต่ำในที่นี้ก็คือแตกต่างกันไปคนที่ปลูกข้าวก็จะโดนหนักหน่อยอาจจะตกต่ำ 9-15% แต่ถ้าเกิดคนปลูกอ้อยก็ไม่ก็ตกต่ำเยอะเหมือนกันขณะที่ปาล์มอาจจะโดนน้อยกว่าข้าวนิดเล็กน้อยขณะที่ยางพาราอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมันแล้วแต่
0: ว่าเป็นเกษตรด้านไหน
1: แล้วแต่อยากเกษตรด้านไหนหรือถ้าเกิดคนเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วดันลงปลาเยอะไม่ติดตามข้อมูลปลาก็จะตายยกกระชังภายในข้ามคืนอะไรประมาณนั้น
0: พอภาคเกษตรมีปัญหาปั๊บภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่เศรษฐกิจทั้งหมดมันจะเลวร้ายขนาดไหนคะอาจารย์ที่มันจะกระทบกระเป๋าเงินคนไทย
1: ไอ้นี่ผมไม่ได้ประเมินคนเองนะเดียวนะฮะผมใช้เก็บข้อมูลรวบรวมมาจากการประเมินของสภาพัฒน์จากการประเมินของศูนย์ประเมินระบบเศรษฐกิจของหลายแห่งของธนาคารหรืออะไรต่างๆซึ่งเขาก็มีศูนย์วิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงของสภาพัฒน์นี่น่าจะอยู่ 96,000 ล้านในกรณีเบสก็หมายความว่าเอลนีโญ แรงเป็นซูเปอร์ยูนิโยแต่ไม่ลบสถิติคราวก่อนนั่นก็น่าจะ 96,000 ล้านนั่นเฉพาะเกษตรนะฮะขณะที่ถ้าเกิดเป็นเอกชนประภาพัฒน์ประเมินมา 2-3 อาทิตย์แล้วเอกชนเพิ่งประเมินเนี่ยอันนั้นแรงกว่าขึ้นมาเป็น 1.2 แสนล้านประมาณนั้นอันนั้นคือกรณีเบสแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เอลนิโยแรงกว่าที่คุยแรงที่สุดแรงที่สุดในรอบกี่ปีแต่ไม่ใช่เฉพาะผมขาวมันมีเต็มไปหมดว่าแรงที่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยพบเคยเห็นมีเยอะแยะมากมายไปหาข่าวก็ได้อันนั้นเนี่ยน่าจะถึง 1.35 หรือ 1.4 ล้าน
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
5: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
6: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
7: กระแสของเธอเป็นโคตร
8: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
9: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
10: ตลกมีทุกรสชาติ
11: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
12: แอบน้ำตาคลอด้วย
13: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
14: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
15: ดาวใ

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเรีย
12: ลโทรออก
14: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
15: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
16: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
17: แม่งสนุกมาก
18: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
14: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
19: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
20: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
19: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเล่าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
0: นมแม
2: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: กองทัพบกสั่งระดมกำลังพลรถครัวสนามทีมแพทย์เร่งจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมให้การสนับสนุนอากาศยานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วไทย
6: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
7: First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: อยากฟังอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้บ้าง
9: ค่ะไหนๆเรามาแล้วไปที่สุดค่ะอาจารย
8: ์อย่าลาออกนะช่างกล้องกอกงานไว้ให้แน
9: ่
8: นใครขายใหญ่ที่สุดนี่ตึกนี้ไปกอกไว
9: ้ดอกจันคือหนูจดเลยนะกอกงานไว้ให้แน่นวันนี้คุยเรื่องสิ่งแวดล้อมกอกงานไว้ให้แน
8: ่
9: นอ
8: ันนี้สำคัญที่สุดแล้ว
9: เพราะอะไรอาจารย
8: ์อัน
9: ที่อาจารย์จะพูดว่าที่มันจะน่ากลัวที่สุดอะ
8: มันเป็นสองเด้ง
9: อ
8: ีกเด้งหนึ่งก็เห็นข่าวอยู่บึ้มบึ้มบึ้มกันตลอดมันจะยิงอะไรกันนักหนาแล้วแถมยิงซ้ายยิงขวายิงมันทั้งสองช่องแคบราคาน้ำมันขึ้นไป 9.6% ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วคิดว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นจากอาการน้ำมันเนี่ยตอนนี้เป็นดีเซลก็แตะ40แล้วเข
9: ้
8: าใจใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันไม่เลิกมันก็จะไปกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่เฉพาะราคาน้ำมันมันจะพูดถึงราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะปุ๋ยเกษตรกรเนี่ยเพราะราคาปุ๋ยก็พุ่งขึ้นไปทั้งเยอะเกษตรกรก็จะต้องโดนทั้งแรงน้ำก็ไม่มี
9: ปุ๋ยแพงน้ำมันก็แพงนี่คือสถานการณ์โลกที่มาทับซ้อนกับวิกฤตในเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมอีกเอลนิโยอีกนะคะถ้าเจาะพื้นที่ล่ะคะอาจารย์ถ้าเราดูเฉพาะในประเทศไทยก่อนมันกระจัดกระจายหรือว่ามันมีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนไหมคะที่อาจารย์มองว่าน่าเป็นห่วงมากๆ
8: คือมันไม่เป็นจังหวัดอยู่แล้วธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้แบ่งจังหวัดแล้วมาแบ่งกันเอง
9: หรือว่าเหมือนถ้าอย่างเลนบอมมันควบคุมไม่ได้ไหมคะ
8: เลนบอมนี่ถ้าเกิดผมคุมได้ผมไม่มานั่งอยู่รายการนี้แล้วครับผมเป็นมหาเศรษฐีโลกไปแล้ว
9: บอกได
8: ้พรีดิกได้เลยผมรวยไปแล้วผมไม่มาบอกคุณด้วย
9: ความน่ากลัวคือคาดเดาไม่ได
8: ้เลนบอมคาดเดาไม่ได้ในข้อแรกเลนบอมจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นถ้าเกิดมีพายุมามันจะเป็นตัวกระตุ้นเลนบอมใช่แต่เลนบอมไม่จำเป็นต้องมาพร้อมพายุอย่างที่น่านโดนไปก็ไม่ได้มีพายุมาใช่
9: แล้วโลกร้อนกระทบกับเรื่องพายุยังไงบ้าง
8: โอ้เห็นชัดเจนแจ๋วแหววเลยยกตัวอย่างเช่นพอโลกร้อนเสร็จน้ำในแก้วเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยมหาสมุทรเมฆที่เห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็มาจากไอ้น้ำซึ่งไอ้น้ำมันก็ต้องมาจากน้ำก็มหาสมุทรปกคลุม2ใน3ของโลกส่วนใหญ่มันก็มาจากน้ำในมหาสมุทรแต่เราก็ทราบกันดีว่ามหาสมุทรณตอนนี้เนี่ยร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็มีวีแววว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆไอ้น้ำมันก็ระเหยมากขึ้นมันก็เห็นอยู่พอระเหยมากขึ้นปุ๊บอากาศเนี่ยทุก1องศาจะจุไอ้น้ำได้เพิ่ม 7% เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่พ่อโลกร้อน 1.5 นะมันอุณหภูมิเฉลี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยร้อนขึ้นไปทั้งไม่รู้กี่องศา 4-5 องศาเมื่อเทียบกับเมื่อ 3-40 ปีก่อนเพราะฉะนั้นอากาศพวกนี้เนี่ยเมฆที่เราเห็นก็จะมีไอ้น้ำช่ำๆเลยมีช่ำๆแล้วไอ้ช่ำๆเนี่ยมากกว่าอดีต40ปีก่อนเนี่ยจะมีไอ้น้ำในก้อนเมฆก้อนนั้นมากกว่าสัก 40-50% แล้วพอมันไปหยุดตกโป๊ะมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับคำที่เราใช้คำว่าสึนามิจากฟ้าอะไรประมาณนั้นก็คือเบรนบอมนั่นน่ะตุ้มเดียวแป๊บเดียวจม
9: ค่ะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันคาดเดาไม่ได้จริงๆว่ามันจะไปเกิดที่ไหน
8: คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดบ่อยขึ้นคาดเดาได้ว่าน
9: ้ำมัน
8: จะก็คือในอนาคตให้ตายมันก็เกิดบ่อยขึ้น
9: ค่ะแต่เจาะพื้นที่นี่คงคาดเดาไม่ได้ละ
8: มันเกิดได้หมดเลยคือคำว่าเรียนบอมมันไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดสัก150 200มันก็เป็นเรียนบอมตอนนี้มีใหม่แล้วมีซุปเปอร์เรียนบอม
9: ค่ะมันหนักขึ้นไปอีกขนาดไหนอาจารย
8: ์ไ
9: อ้อย่างที
8: ่ทางการ
9: จะยกตัวอย่างที่ต่างประเทศอย่างนาโกย่านั่นใช่ไหมคะ
8: ไอ้นั่นก็ใช่แต่คือไอ้นั่นมากับพายุไงพายุเข้าแล้วก็เล็งไม่ถูกที่คนแรกบอกให้โตกลัวโตเกียวแต่จริงๆนั่นดันไปโดนนาโกย่าซึ่งพายุมาเข้าทั้งผืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็บอกกันแล้วว่ามันแยกกันยากเหลือเกินถ้าอย่างซุปเปอร์ต้อง500อย่างเงี้ย500 มิลอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ใจรู้เลยฮะเตรียม ท่อระบายน้ำเมื
9: ่อภัยพิบัติธรรมชาตินี่พอพูดถึงต่างประเทศนะคะอาจารย์อย่างปีนี้ที่หนักมากๆเลยคือชายแดนเนปาลทิเบตนะคะอาจารย์ไอตรงนี้มันสัมพันธ์กันยังไงกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนด้วยที่เห็นทากราเซียหลายที่ละลายทั้งถล่ม
8: กราเซียคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะรีบไปดูให้เร็วที่สุดเพราะมันจะไม่มีให้ดูแล้วนะฮะอันนี้บอกได้เลยทั้งโลก
9: อาจารย์ให้กี่ปีภายใน
8: มันพังเมื่อแต่ก่อนผมดูนิวซีแลนด์ตอนสมัยเด็กๆไปดูฟ็อกซ์ฟรานโจเซฟกาเซียนั้นอยู่แค่นี้จากตึกแกมมี่เดินข้ามถนนอโศกไปได้ถึงฐานแล้วเดี๋ยวนี้ออกไป2กิโลจะถึงสยามแล้วยังไม่ถึงเลยอ
9: ่
8: ะ
9: คือ
8: ต้อง
9: เดินป่าม
8: ันละลายแล้วล่นไปไงฮะในยุโรปเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วในยุโรปในเทือกเขาแอลแต่ก่อนดูยังเห็นยังอะไรเดี๋ยวนี้ไปดูกาเซียเทือกเขาแอลไม่มีใครไปดูแล้วเพราะว่ามันเหลือแต่หินแล้วเพราะว่าไอ้จุดชมวิวมันตั้งอยู่ตรงนี้แต่ไอ้กาเซียเนี่ยหายไปจากตรงนี้เพราะงั้นก็คือจุดชมวิวเดิมเนี่ยไปดูหินโล้นๆเนื่องจากไม่มีกาเซียหรือแม้กระทั่งในล่าสุดเนี่ยที่ว่าอึดสุดก็คือในเทือกเขาแอนดีสอย่างพาทาโกเนียอย่างเงี้ยเดิมทีก็ยังโอ้โหอึดมากไม่หล่ะเพราะมันหดเนี่ยมันหดปีนึงเนี่ยล่อไปตั้งหลายร้อยเมตรปัจจุบันไปพาทาโกเนียก็ไม่ได้เห็นกาเซียจ่อหน้าอีกแล้วเพราะมันถอยล่นไปหมดต้องนั่งเรือดู
9: คำว่าโลกจะแตกไหมเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ธร
8: จะ
9: เขาพูดไปทั้งหมดเนี่ย
8: คือทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าใจธรรมชาติหน่อยสิฮะเข้าใจธรรมชาติไหมธรรมชาติเนี่ย
9: มันจะมีโอกาสที่แบบกลับมาเป็นเหมือนยุคคือเหมือนกับว่าแย่สุดแล้วกลับมาดีที่สุดเริ่มต้นเซนซิโร่กันใหม่ค่ะ
8: 40 50ปีที่เราทำมาตลอดคือ100ปีที่เราทำจริงๆมากกว่า100ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เราทำมาตลอดเนี่ยเราทำอะไรเรารังแกธรรมชาติอย่างว่าแต่คนไทยเลยยุโรปตัดต้นไม้จนแทบจะโกลนกลายเป็นเลี้ยงแกะหมดนะฮะเหมือนกันหมดทุกที่ตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยบอกว่าหมดเวลาของพวกแกแล้วถึงเวลาฉันเอาคืนเนี่ยมันจะเอาคืนแค่ปีเดียวหรือบึ้มเดียวตายหมดธรรมชาติมันก็มีความสะใจนะฮะเพราะงั้นเวลามันเอาคืนเนี่ยมันต้องเอาคืนให้นานๆค่อยๆทวีความเจ็บปวดแทนที่จะให้แกวิ่งหนีขึ้นยักษ์แล้วตายทันทีเหมือนกับในหนังเนี่ยสู้ให้แกติดหนี้แล้วก็ติดไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำท่วมเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์จมน้ำเรื่อยๆอากาศร้อนเรื่อยๆเปิดแอร์หนักขึ้นเรื่อยๆลูกเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโรค
9: มันโหดมาก
8: เอาก็ทำก็ก่อนนะถ้าเกิดผมเป็นธรรมชาติเองผมก็บอกมึงตายเร็วมันไม่สนุกหรอกค่อยๆตายเลยตายด้วยความสิ่งที่แกต้องการจากฉันในอดีตนี่คือแกทำร้ายฉันเพราะแกต้องการเงินเพราะฉะนั้นเวลาฉันเอาคืนฉันก็ต้องเอาเงินแกคืนเอาให้แกเจ็บแน่
9: งั้นในสงครามเอาคืนจากธรรมชาติอะมนุษย์พอจะเหลืออะไรช่องทางไหนให้สู้ได้บ้างคะอาจารย์ฝากถึงคนในยุคนี้หน่อยค่ะ
8: โชคดีที่เกิดก่อน
9: วาย
8: ไอ้คนมนุษย์นี้ก็ช่วยไม่ได้รับกรรมเอง
9: เอาเกิดมาแล้วตอนนี้มีลูกแล้วท้องอยู
8: ่จริงๆผมพูดกันนี้เสร็จผมก็บอกเกิดช้าเองช่วยไม่ได้ทุกคนรุ่นผมนี่เกิดมาเพราะความโชดช่วงชัชวาลปี27 28ไปป๋าเปรมไปเปิดโรงแยกก๊าซรวยทุกคนก็บอกใช้ดูดก๊าซธรรมชาติที่เก็บมาตั้งแต่สมัยน่านเจ้าไม่เคยมีใครใช้เลยทุกอย่าง40ปีพวกผมใช้จนหมดเย้เสร็จแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทิ้งไว้ข้างบนตอนนี้ก๊าซธรรมชาติก็จะไม่เหลือแล้วต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองนอก700ล้านต่อปีหามาเงินมาใช้แล้วกันลูกหลานส่วนที่เรารุ่นผมฝากไว้ให้ก็คือก๊าซเรือนกระจกที่อยู่บนฟ้า
9: สุดท้ายค่ะอาจารย์จริงๆปีหน้าเกษียณเนอะเส้นทางการทำงานของอาจารย์ธรจากนี้ต่อไปนะคะคือวางไว้ยังไงบ้างหรือการใช้ชีวิตความสุขง่ายๆของอาจารย์ธรค่ะ
8: ความสุขง่ายๆผมมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะผมไม่ได้เดือดร้อนความสุขผมง่ายมากเลยนะผมอ่านหนังสือผมเป็นคนอ่านหนังสือเพราะงั้นแต่ปัจจุบันผมก็ยังอ่านหนังสืออยู่ค่าใช้จ่ายในการอ่านหนังสือผมเนี่ยมันก็วันนึงอย่างมาก200บาทผมอ่านอีบุ๊กนะ 2-300 บาทแล้วก็อย่างอื่นผมไม่ต้องการอะไรยกเว้นถ้าเกิดผมจะจ่ายตังค์จริงๆผมก็จะไปจ่ายเยอะๆตอนไปตามหาออก้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือติดตามเฟซอาจารย์ธร
9: ฝากร้านปิดท้ายได้เลย
8: ใช่ปิดท้ายแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังขอสปอนเซอร์ในรีวิวต่างๆของเราเป้าหมายของผมเลยอยากรู้ไหมผมจะขอสิ่งที่ผมพูดหรือเขียนใน Facebook ผมจะทำสร้างรายได้ต่อเดือนของมันเนี่ยให้มากกว่านิสิตคนที่จบเรียนจบปริญญาเอกแล้วเริ่มทำงานเป็นอาจารย์เดือนแรกนี่ที่จะผมจะได้พิสูจน์บอกว่าเรียนทำไมว่าปริญญาเอก
9: หนูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สนับสนุนอาจารย์อยู่อาจารย์จะได้มีเงินไปออก้าต่อ
8: นั่นแหละผมจะทำให้นิสิตดูว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ต้องฝึกเขียนทำไมนักวิทยาศาสตร์ต้องฝึกพูดทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงต้องตั้งสร้างตัวตนแบรนดิ้งเหมือนกับดารานักร้องหรือต่างๆหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วยคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับข่าวเย็นช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับ
2: ตาม
3: ข่าวเย็นกับเรา2คนครับอยู่กับพี่หนุ่มอนุวัฒน์และผมอภิชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันนี้ชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะฮะ
2: ใช่ครับ
3: ทั้งทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และทางแอปพลิเคชันวันดีโดยเฉพาะเรื่องของฝนตกน้ำท่วม
2: ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนเลยนะครับเราอยู่ในยุคที่เราไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
3: หนักมาก
2: คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
3: เพราะว่าตกมาเนี่ยตั้งแต่24 25 26แล้ว
2: แล้วใครจะคาดคิดว่าจู่ๆน้ำเนี่ยก็มาถึงระดับเอวระดับเอาจริงๆนะบางบ้านเนี่ย
3: ครับ
2: อยู่ระดับที่เข้าของเครื่องใช้พังหมดเลยอะฮะ
3: แล้วก็ย้ายกันไม่ทันเลยนะ
2: ใช่อ้
3: าววันนี้นะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับเกาะติดอยู่ในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเตยนะครับอย
2: ู่
3: ที่แฟลตคลองจันทร์แฮปปี้แลนด์อันนี้หนักมากดูน้ำข้างหลังนะฮะหรือจะเป็นคุณเออนุสักนะครับด้านล่างนะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่ตลาดอรัญญประเทศนะครับส่วนด้านบนนะครับน้องเติ้ลนะครับอยู่ที่คลอง2ปทุมธานีและขวาล่างนะครับก๊อฟนะครับอยู่ที่วอลลุ่มของกรุงเทพมหานคร
2: เดี๋ยวเราติดตามในหลายจังหวัดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนอื่นหลายคนตกใจมากนะเราไม่คาดคิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ที่แฟลตคลองจันทร์ตื่นมานี่ตกใจเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าแฟลตคลองจันทร์เองน้ำแบบนี
3: ้
2: คุณออฟคุณผู้ชม
3: ครับ
2: คือบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วรถของเราเนี่ยจมน้ำในสภาพแบบนี
3: ้ร้องไห้เลย
2: ร้องไห้ครับเพื่อนผมมาอยู่ที่นี
3: ่
2: ส่งภาพมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะต้องมาอยู่ในยุคแบบนี
3: ้
2: แฟลตคลองจันทร์อยู่ที่บางกะปิกรุงเทพนะครับแล้วตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆคลองแสนแสบระดับน้ำในคลองสูงแล้วมันล้นตลิ่งมวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้ามาท่วมแฟลตคลองจันทร์อย่างรวดเร็วแล้วบางจุดเนี่ยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยเมตรครึ่งนะฮะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายรถยนต์แต่บางส่วนเนี่ยคือย้ายไม่ทันจริง
3: ๆครับ
2: อยู่ในสภาพตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นร้อยคันครับที่อยู่ที่แฟลตคลองจันทร์ในสภาพที่คือจมน้ําและต้องใช้เรือในการเข้าออกพื้นที่นะครับชาวบ้านแฟลตคลองจันทร์เล่าให้ฟังบอกตื่นขึ้นมาพบว่าน้ําท่วมสูงอยู่ถึงระดับอกครับคือไม่ทันได้เตรียมตัวในการเคลื่อนย้ายเข้าของแล้วก็รถยนต์เลยขณะเดียวกันการจราจรบริเวณแยกดีด้าก็คือเถิบจากแฟลตคลองจันทร์ไปหน่อยคุณผู้ชมกลายเป็นอัมพาตรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตอนนี้นะฮะคนที่จะออกไปไหนมาไหนที่แถวๆนี้ด้าแฟลตคลองจันทร์หรือบางกะปิ
3: ครับ
2: คือลุยน้ำถ้าลุยน้ำไม่ได้ต้องหาวิธีการในการออกไปซื้อข้าวซื้อของเอากลับมาที่แฟลตคลองจันทร์นะ
3: คือถ้าไม่จำเป็นวันนี้ไม่ต้องออกจากบ้านดีที่สุด
2: แต่บางทีมันจำเป็นเพราะไม่มีใครตุนของเอาไปเลย
3: มันไม่มีของกินไง
2: ใช่ฮะ
3: อ้าวนอกจากคลองจันทร์แล้วครับลาดพร้าววังหินก็มีน้ำท่วมขังหลายจุดนะครับอย่างที่เห็นนะฮะนี
2: ่ครับ
3: กลายเป็นคลองลาดพร้าวไปแล้วนะครับผิวการจราจรไปไม่ได้นะครับรถยนต์เนี่ยต้องไปแบบช้าๆรถโดยสารสาธารณะยังพอไปไหวมอเตอร์ไซค์บางคันดับไปแล้วนะครับบางจุดน้ำท่วมสูงมองไม่เห็นพื้นผิวถนนเลยเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างมากประชาชนหลายคนต้องเดินลุยน้ำนะครับยาวไปจนถึง5แยกลาดพร้าวคุณผู้ชมฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตอนนี้ต้องเอาแผงป้ายและอุปกรณ์กั้นทางมาปิดเส้นทางข้ามแยกที่จะมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิตนะครับเนื่องจากขีดเส้นใต้เลยนะครับวิภาวดีรังสิตขาออกหน้ากระทรวงแรงงานน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได
2: ้นี่
3: เห็นไหมฮะป้ายมาแล้ว
2: น้ำท่วมทางโปรดระมัดระวัง
3: เนี่ยคือถ้าไปถึงข้างหน้าเนี่ยระวังรถจะดับพูดง่าย
2: ใช่
3: นะฮะเพราะฉะนั้นใครจะไปดอนเมืองรังสิตจะไปขึ้นเครื่องบินต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับและบริเวณจุดกลับรถ5แยกลาดพร้าวน
2: ้
3: ำท่วมเหมือนกันนะประมาณสัก30เซนติเมตรคุณผู้ชมครับคือรถยนต์ยังพอไหวแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
2: จะ
3: หยุดดีกว่านะเพราะว่าเสี่ยงจะเครื่องยนต์ดับได้ครับ
2: ทีนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่ในยุคของการสัญจรผ่านพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เรือแล้วนะ
3: ครับ
2: มันมาถึงยุคนั้นแล้วไปดูฮะวันนี้เป็นไวรัลคุณผู้ชม
3: นี่ที่ไหนเนี่ย
2: รัชดาพิเศษ36
3: ใจกลางเมืองนะ
2: ใครๆเรียกว่าซอยเสือใหญ่อันเนี้ยคนที่พายคือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับ
3: อ้าว
2: จากรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเป็นเรือฮะ
3: ครับ
2: ดูฮะคุณผู้ชมนี่พี่เขาทุ่มเทนะ
3: นะ
2: เพราะอะไรตัวเองเป็นวินแต่ทีเนี้ยรถใช้ไม่ได้ก็ใช้เรือแทนครับแล้วก็ต้องเนี่ยพายเรือรับส่งคนเข้าออกจากซอยเสือใหญ่นะคุณผู้ชมคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยฮะวันนี้แชร์กันแล้วคนบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้เรือฮะ
3: และใช้เรือในใจกลางเมืองด้วย

0: รัชดาซอยเสือใหญ่นะคุณผู้ชมนะ
1: อ่ะเดี๋ยวยังมีอีกหลายพื้นที่ให้ติดตามกันทั้งรายการวันนี้นะฮะเปิดช่องวันกันยาวๆเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกได้ว่าแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าสลับมาเชียร์นักกีฬาไทยกันหน่อยนะฮะ
0: ส่งกำลังใจเยอะ
1: มากับกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับทีมชาติไทยของเรายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ2นักแบดมินตันทีมชาติไทยทั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวไม่พลาดทั้งคู่ครับ
2: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
1: คุณผู้ชมครับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเริ่มกันที่แบดมินตันหญิงเดี่ยวครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2เกมรวด21-14และ21-3ผ
0: ่
1: านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบ2ครับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารก็เอาชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2เกมรวดเช่นกัน21-6และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี
0: ้
1: ตามลุ้นตามเชียร์ไม่ใช่แค่2คนนี้นะครับทุกชนิดกีฬาของทีมชาติไทยครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อคุณผู้ชมนอกจากกรุงเทพที่ไม่รอดปริมณฑลก็ไม่รอดนะครับปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและอีกหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: งเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
1: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วย
3: นี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
4: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: ช็อปหยุดโลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวเพียงกิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี

0: ไรนะไปกี่ที
1: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
4: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
5: ้ Like the Soy 300 ml Be your original Like the SoyOriginal number one brand Thailand 300 ml
6: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
7: มิวเป็นไรอ่ะ
8: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
7: ไม่มี
9: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: ฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดมาก
3: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
4: สนุกมาก
5: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
6: ้เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
8: ์อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Gen Chew Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไหม
11: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
0: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
14: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
14: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวกรุงเทพเรากลับมาเกาะติดกัน
17: ปริมณฑลก็หนักนะ
16: ปริมณฑลนะครับคุณผู้ชมที่นนทบุรีเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่มา15ปี20ปีไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนครับ
18: จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ซอย14รัตนาธิเบศรน้ำท่วมค่ะฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกค่ะอยู่นนทบุรีมา15ปีนะคะพื้นนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่แบบว่าฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมปีนี้ปีแรกจริง
16: ๆนี่ฮะปีนี้ปีแรกจริงๆนะครับคุณปุ้มชาวบ้านที่อยู่ซอยรัตนาธิเบศร14จังหวัดนนทบุรีถ่ายเอาไว้บอกว่าเนี่ยฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่ในซอยนี้มา15ปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมทั้งซอยปีนี้เป็นปีแรกเพราะฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยคือเธอถ่ายไปด้วยแล้วก็เดินลุยน้ำเพื่อไปปากซอยไปหาซื้อของกินมาตุนเอาไว้แล้วชาวบ้านบางคนนะครับอยู่บางบัวทองคุณผู้ชมบอกฝนตกหนักมากน
17: ้
16: ำล้อมบ้านไว้หมดแล้วออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ถ่ายคลิปมาแบบนี้นี่คือถ่ายเห็นว่าบางบัวทองเนี่ยน้ำล้อมหมดแล้ว
17: คืออยู่ในสภาพติดเกาะไปไหนก็ไม่ได้คุณผู้ชมทีนี้มันจะมีภาพนะเพจข่าวคนนนเนี่ยเขาแชร์เอาไว้แล้วฝากตามหาเจ้าของรถคันนี้ครับจอดแช่น้ำท่วมอยู่ที่ข้างตึก4849เมืองทองธานีรถไฟฟ้ามันลัดวงจรครับแล้วไฟหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมเ
16: อ้าม
17: ันติดขึ้นเองไง
16: โอ้โห
17: ทีนี้เราก็กังวลแทนเจ้าของรถเขาด้วยนะครับแต่เจ้าของรถเขาก็ถ้าเป็นผมนะ
16: ครับ
17: ผมก็ไม่รู้จะไปเอารถผมยังไงเหมือนกัน
16: จะทำยังไงล่ะทีน
17: ี้จะทำยังไงล่ะทีนี้คุณผู้ชมครับมันจะมีภาพอีกภาพนึงเป็นภาพมุมสูงขอดูถนนแถวแจ้งวัฒนะกันหน่อยคุณผู้ชมแจ้งวัฒนะโดยปกติก็

0: สาหัสอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้รถเล็กไปต่อไม่ได้นะครับติดค้างอยู่บนสะพานข้ามแยกแจ้งวัฒนะ
1: อ๋ออันนี้มาจอดนะ
0: จอดไปไหนไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าจอดบ้านตัวเองก็ไม่ได้แล้วเพราะน้ำท่วมถูกไหมครับก็เลยต้องหาที่จอดที่มันสูงขึ้นเอ๊ะเห็นภาพเนี่ยเหมือนตอนอะไรรู้ไหมเหม
1: ือ
0: นตอนน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมใหญ่ที่หลายๆคนต้องไปหาที่จอดบนสะพานสูง
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเพจข่าวคนนนท์มีการแชร์ภาพขอความช่วยเหลือนะครับโอ้โหไม่รู้ว่ามีคนไปช่วยหรือยังนะครับศูนย์เวลบีอิงซีเนียร์แคร์อยู่ที่ซอยสามัคคี60ทับ10เมืองนนทบุรีนะครับมีความจำเป็นต้องลำเลียงคนไข้ติดเตียง6คนแมว3ตัวเจ้าหน้าที่อีก3คน
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่ามีใครไปช่วยหรือไม่ได้ไปช่วยอะไรยังไงแจ้งที่ข่าวสำนักข่าววันนิวได้นะครับ
1: ครับ
0: ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันอย่างที่คุณออฟบอกเลยคือหลายคนเนี่ยต้องเดินฝ่าลุยน้ำออกไปน้ำเนี่ยบางคนหัวเข่าบางคนถึงเอวนะฮะเพื่อจะไปหาซื้อของกินแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้มันยากลำบากจริงๆอ่ะลองฟังเขาสักหน่อยครับ
2: โอ้ไอ้หนูเอาอยู่ไหมล่ะมึงดูสภาพเลยหัวเข่าแล้วเนี่ย
1: นี่คือความรู้สึกของประชาชนนะ
0: ไอ้หนูนี่ใคร
1: ออ
0: พูดถึงลูกตัวเองไอ้หนู
1: อ๋อ
0: ไอ้หนู
1: ไอ้หนูเอ้ย
0: ไอ้หนูเอ้ยรอดไหมไอ้หนูไหนบอกเอาอยู่ไอ้หนู
1: ดูสภาพสิเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วนะครับ
0: พูดถึงลูกตัวเอง
1: เอาส่วนพี่ๆทหารแล้วครับทหารจากกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ก
0: ็
1: จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนะครับเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านประชานิเวศ2อำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดูคุณยายท่านนี้น่าสงสารมากคือบางท่านนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมถุงฉี่ยังอยู่ข้างๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ก็ต้องหิ้วกันมาแบบนี
0: ้ครับ
1: นะฮะเพื่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของทางสำนักงานเขตอย่างปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูจังหวัดอื่นๆต่อนะครับส่งกำลังใจให้กันได้คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์เดี๋ยวจะเครียดกันไปมากันที่ภาพยนตร์ที่หลายๆคนไปชมแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ
3: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ฟีดแบ็กท่วมท้นทั้งหิวใจทั้งหากระจายจนคนดูพร้อมใจกันยกให้เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฟิลกู๊ดแห่งปีจาก GDS และ Sony Pictures ที่อัดแน่นไปด้วยความเป็น MVP ในทุกองค์ประกอบเริ่มจากณเดชน์หรือพี่บ่าวเฮนรี่ MVP ความหล่อที่ถ่ายทอดอาการความจำรีเซ็ตได้เนียนกริบจนคนดูเชื่อหมดหัวใจประกอบคู่กับมินนี่วงไอดอลหรือน้องลูซี่ MVP ความน่าเอ็นดูที่ออร่าความน่ารักทำงานหนักจนคนดูลุ้นเอาใจช่วยตลอดเรื่องด้านแกงครอบครัวป่ากิ๊กในบทป๋าเบิร์นปทุมราชในบทขนุนและวิเวียนในบทนสุแท็กทีมรับ MVP ความฮาปล่อยมุกโบ๊ะบ๊ะช็อตฟิลให้ขำปอดโยกกันทั้งโรงเติมความฟินด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่า MVP สายตะมุตะมิที่น่ารักขโมยซีนสุดๆและขาดไม่ได้กับภาพงานโปรดักชันที่ยกให้เป็น MVP Very Soft Power รวมสถานที่ท่องเที่ยวไทยไว้โคตรสวยงามจนมีหลายๆคนจองตั๋วจองโรงแรมออกตามรอยกันแล้วบอกเลยว่าทั้งงานภาพวิวสวยๆมุกตลกจังหวะโบ๊ะบ๊ะและเรื่องราวความรักที่น่ารักน่าลุ้นแบบนี้ต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและยิ่งมาเป็นแก๊งหรือยกบ้านกันมาดูก็จะยิ่งได้อรรถรสความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแบบเต็มร้อยใครยังไม่ได้ดูนัดคนข้างๆแล้วไปเช็คอินรับความสุขเติมรอยยิ้มพร้อมกันได้ละวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ฝนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้จุดไหนอย่างไรจะตกต่อท่วมต่อไหมและรอบนี้ทำไมมันถึงหนักขนาดนี
0: ้
1: ฝนทำไมถึงตกยาวข้ามวันข้ามคืนแล้วเราต้องรับมืออย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: สสส.ชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยี

0: ยมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: องเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิราล
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวบูดคิวบูดมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำค่ะรอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์โอปป้าฮาจิมะ
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
14: ไม่มี
15: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
16: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
18: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
20: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
21: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
22: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
23: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
22: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
22: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
18: ได้สิ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
25: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
24: ้พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้น
25: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
24: เพียง99บาทต่อเดือน
25: กดดอกจัน559ซีเรีย
24: ลโทรออก
26: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
27: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
28: มาคิดแล้วมาฝึก
29: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้

0: Better Time ใน
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน MyN Sure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: ห
4: ม
2: MyN Sure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
6: ่มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
7: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
8: ไปคุยอะไรกันหนอ
9: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้ 6:00 น.
10: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟสณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
11: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
12: ่แอปวันดีคอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: มาติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วเราไม่เคยเจอกับปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนไอ้ฝนที่มันตกวนแบบนี
14: ้
13: ทำไมมันตกวนและที่สำคัญพื้นที่ไหนที่ตกหนักที่สุด
14: ครับ
13: กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางหรือว่าภาคตะวันออกภาคอีสานก็มีนะครับเป็นอีสานตอนล่างโคราชอุบลราชธานีนะครับจุดที่ตกหนักๆเนี่ยคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครเจอฝนวนอยู่กับที่แล้วตกซ้ำๆแบบนี้เราไม่เคยเจอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วพื้นที่ที่ตกหนักที่สุดเนี่ยเขาบอกอยู่ตะวันออก
14: ครับ
13: ตะวันออกของกรุงเทพนะครับการระบายน้ำค่อนข้างยากลำบากมากมันก็เลยทำให้เกิดภาพน้ำท่วมอย่าใช้คำว่ารอการระบายเพราะมันระบายไม่ได
14: ้สาหัสเลยแหละ
13: สาหัสเลยคุณผู้ชมครับทีเนี้ยหลายคนก็เลยต้องจับตาดูว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วว่าทำไมกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอ่ะมันเกิดฝนวนแบบนี้นะครับ
14: ทีนี้เส้นทางของฝนนะครับนอกจากกรุงเทพและภาคกลางแล้วมันจะไปไหนต่อมันจะไปทางทิศตะวันตกครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจริงๆเนี่ยกรมอุตุบอกแล้วว่าทั้งประเทศ
13: ใช่
14: ถูกไหมฮะแต่ว่าเอาอย่างนี้ภาคกลางด้านตะวันตกเนี่ยหนักหน่อยกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทอง
13: ครับ
14: ไม่พอฮะภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วเจอต่อนะครับชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานครนายกภาคใต้ตอนบนเจอเหมือนกันเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันพรุ่งนี้ครับฝนก็จะขึ้นไปทางเหนือเจอเหมือนกันนะครับแม่ฮ่องสอนนะหนักแน่ๆซึ่งแม่ฮ่องสอนบอกว่าเอ๊ะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็หนักอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากพรุ่งนี้ครับหลังจาก27กันยายนก็ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือฝั่งตะวันตกทั้งหมดเช่นแม่ฮ่องสอนเจอต่อนะคร
13: ับ
14: เชียงใหม่ลำพูนตากก็จะเจอฝนกันยาวๆ
13: คือกรุงเทพมหานครเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเราผ่านพ้นจากจุดที่มันหนักไปแล้ว
14: ครับ
13: ตอนนี้หลายๆบ้านก็อาจจะมีพวกฝนปลอยบ้างแต่ว่าตอนที่เรายังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะยังไม่เห็นแสงเลยเอ๊ะแต่ทำไมเนี่ยเราเจอปัจจัยก็คือพายุที่ไม่ใช่พายุฝนที่มันเป็นหมุนอยู่อย่างนี
14: ้
13: มันมี3ปัจจัยหลักๆคุณผู้ชมครับที่ทำให้เกิดเรื่องของเมฆที่มันหมุนนะคุณผู้ชม3ตัวการหลักเนี่ยที่ทำให้เกิดปัจจัยแรกถ้าคุณผู้ชมดูกราฟิกนะปัจจัยแรกเนี่ยมันจะมาจากที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือยอมความกดอากาศต่ำยอมความกดอากาศต่ำที่ออฟบอกไปก็คือมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่เวียดนาม
14: ครับ
13: เข้ามากัมพูชาในวันที่24กันยายนแล้วก็มันเคลื่อนตัวเข้ามาประเทศไทยมันก็เลยจะสังเกตว่าอ้าวภาคตะวันออกของเราฝนเริ่มตกก่อนนะครับทีนี้ปัจจัยที่2เกิดจากเมฆฝนอย่างต่อเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมาจากภาคใต้นะครับ
14: ครับ
13: แล้วมันก็ผ่านทะเลพอมันผ่านทะเลมันก็เลยเอาความชื้นมาเมื่อยอมความกดอากาศต่ำกับไอ้เรื่องของลมมรสุมจากเมฆฝนเนี่ยมันมาเจอกัน
14: ครับ
13: แล้วมันมาเจอกันในพื้นที่ภาคกลางพอดีฮะภาคกลางกรุงเทพมหานครมันก็เลยเกิดลักษณะก็คือกลุ่มเมฆฝนที่มันวนไปวนมาแล้วมันวนอยู่ตลอดเวลาปัจจัยที่3ที่เหมือนกันก็คือว่ามันจะมีลมใต้จากอ่าวไทยเนี่ยมาผสมด้วยทีเนี้ยหลายๆบ้านก็จะสังเกตเลยว่ามันจะมีทั้งฝนตกหนักฝนตกเบาสลับกันไปสลับกันมาแต่มันก็จะวนอยู่ที่เดิมนี่แหละมันทำให้ปริมาณฝนเนี่ยเกิดเยอะมากถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ย300เลยนะครับ
14: ครับ
13: บางพื้นที่เนี่ย300เกือบ300กว่านิดนึงด้วยฮะ
14: ครับ
13: มันเลยทำให้การระบายน้ำค่อนข้างยากลำบากจริงๆนะครับ
14: อ่ะคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามมาตลอดเหมือนกันคือทุกครั้งที่ฝนตกหนักทำไมชาวบ้านรับมือไม่ทันย้ายของไม่ทันอพยพไม่ทันตกลงเตือนช้า หรือเตือนแล้วแต่คนไม่ฟังหรือว่าเตือนยากเกินไป
13: หรือภาครัฐประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป
14: ที่บอกเอาอยู่เอาอยู
13: ่ไม่อยู่เลยเนี่ย
14: อันนี้อยู่ไหมล่ะผมว่าทุกคนมีคำตอบในใจนะ
13: ฮ
14: ะแล้วบางคนก็ตั้งคำถามอีกเดี๋ยวนะปี54เราเจอน้ำท่วมใหญ่นี่ผ่านมา15ปีเฮ้ยทำไมมันเหมือนเดิม
13: จริง
14: ใช่ไหมฮะทำไมมันท่วมเหมือนเดิมแล้วกรุงเทพชั้นในท่วมหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเกิดจากอะไรคุณผู้ชมครับเราไปสอบถามอาจารย์ชวลิตจันทรัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำบอกว่าคือระบบราชการเนี่ยมันมีขั้นมีตอนตรวจสอบข้อมูลหลายชั้นก่อนจะตัดสินใจประกาศเตือนมันมี4ขั้นจาก4หน่วยงานหลักครับเริ่มจาก1กรมอุตุนิยมวิทยาและสทนช.หน่วยงานน้ำจะพยากรณ์ฝนติดตามสภาพอากาศประเมินสถานการณ์ก่อนส่งต่อไปที่กรมชลประทานกรมชลก็จะประเมินว่ามวลน้ำเป็นยังไงต้องระบายน้ำแค่ไหนพอต้องเพิ่มการระบายส่งต่อไปไหนฮะหน่วยงานที่3ปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการแจ้งเตือนกว่าจะแจ้งเตือนนี่ไปถึงปลายทางแล้วครับผู้ชมฮะหนังสือส่งไปอีกถึงผู้ว่าถึงนายอำเภอแล้วก็ค่อยกระจายต่อไปยังพี่น้องประชาชนเสียงตามสายหรือเซลล์บรอดแคสต์ที่คนเพิ่งบอกเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะ
13: ครับ
14: เพิ่งได้เซลล์บรอดแคสต์ตอน 8-9 โมงแต่น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวาน
13: ครับ
14: แต่เซลล์บรอดแคสต์เพิ่งจะมาคุณผู้ชมฮะ
13: ครับนี่แหละฮะก็เลยดูเป็นแบบทำงานช้าไปหน่อยคุณผู้ชมครับประเมินสถานการณ์เนี่ยล่าช้ากันมากนะครับปัญหาก็คือว่าข้อมูลเนี่ยถูกส่งต่อกันเป็นทอด
14: ๆครับ
13: แล้วพอถูกส่งต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยหากสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วเวลาที่เหลือสำหรับประชาชนในการขนย้ายทรัพย์สินดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆมันจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงเอาจริงๆก็ไม่ถึงด้วยซ้ำถูกไหมฮะ
14: ครับ
13: 4หน่วยงานเนี่ยมีการประสานข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งมันติดขัดเรื่องของมันต้องไปตรวจสอบไงไอ้ข้อมูลประมาณนี้เราควรจะเตือนประชาชนไหมหรือยังไงแล้วเตือนเนี่ยเป็นการเตือนลักษณะกว้างๆด้วยไม่ได้เจาะจงนะครับอาจารย์ชวลิตย้ำว่าระบบเตือนภัยแบบเดิมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายและลายกลุ่มชุมชนยังมีความสำคัญลองฟังอาจารย์หน่อยครับ
0: เทียบกับทางโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าช้ากว่านะช้ากว่าเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่ได้รับข่าวจากตรงนี้เช็คข่าวตรงนั้นนะเช็คข้อมูลจากต่างประเทศบ้างนะของกรมอุตุเองบ้างปุ๊บนี่ก็ตัดสินใจเตือนไปเลยออกไปเลยบอกว่าเนี่ยตรงนี้จะท่วมมากตรงนั้นจะท่วมน้อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ของทางราชการเนี่ยครับกรมอุตุนะเขาประชุมออนไลน์กันนะฮะมีแต่ว่าติดขั้นตอนบางขั้นตอนบ้างอย่างเช่นเนี่ยครับต้องเช็คต้องตรวจสอบต้องระดับรองอธิบดีอนุมัติออกข่าวปุ๊อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำไม่ทันใจคนฟังฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจฮะข้าราชการเองเวลาออกอะไรผิดนี่เขาก็โดนวินัยนะครับโดนวินัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจกันนะครับ
14: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะฮะว่าทำไมฝนมันตกถึง3วันติดทั้งวันทั้งคืนที่บางท่านบอกว่าไม่เท่าปี54แต่ในความรู้สึกของประชาชนน่ะมันหนัก
13: มันหนักและเตรียมตัวไม่ทัน
14: ถูกไหมฮะ
13: ครับ
14: อยู่ในสายกับเราตอนนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
13: อาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณหนุ่มท่านฟังทางบ้านที่เคารพครับ
14: ครับอาจารย์ครับถามแบบตรงไปตรงมาเลยฮะอาจารย์ทำไมรอบนี้เนี่ยฝนมันตก3วันติดแม้ว่าจะไม่เท่ากับปี54แต่ความรู้สึกของพี่น้องโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยหนักหนาสาหัสมากครับอาจารย
3: ์ครับคือประเด็นฝนจากร่องเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้แหละเพราะร่องมันแช่ไงนะร่องมันแช่มันไม่ได้ไปไหนนะมันก็ติดตลอด3วัน3คืนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ร่องสิถ้าเป็นหย่อมธรรมดาหรือไม่พายุเข้าพายุเข้ามาปั๊บวัน2วันก็เคลื่อนออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประเด็นถ้าในทางกลับกันถ้าร่องไปพาดผ่านเอาตอนบนนะครับมันก็จะทำให้น้ำข้างบนเยอะเขื่อนอาจจะมีน้ำเต็มเขื่อน
13: ครับ
3: เหมือนกับที่เกิดเหตุการณ์254ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ฝนตกในพื้นที่สะสมในภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ราบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นของน้ำท่วมขังน้ำท่วมรอการระบายน้ำล้นคลองนะครับไม่ใช่น้ำล้นจากแม่น้ำหรือน้ำหลากจากแม่น้ำ
14: ครับ
3: คร
14: ับ ผมเห็นล่าสุดฮะอาจารย์กรมอุตุบอกว่านี่ไม่ใช่เรนบอมไม่ใช่ฝนแช่ด้วยตกลงเราเรียกว่ามันว่าอะไรฮะตอนนี
13: ้ฝนแช่หรือฝนวน
3: ก็คือฝนที่ตกจากร่องเนี่ย
14: ครับ
3: นะครับคือถ้าเรนบอมนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าฝนตกในเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงในเฉพาะแห่ง นะครับเฉพาะสมมติเขตลาดเทวีเอาเล่นเฉพาะเขตลาดเทวีแล้วก็จบไป
4: อ
3: ันนี้มันสวนจากล่องมันกวาดหมดเลยเห็นไหมกวาดไปทั้งภาคเลยนะครับ
13: อาจารย์ครับหลายคนคงอยากรู้เราเนี่ยผ่านวิกฤตไปหรือยังครับเพราะว่าวันนี้ทางกรมอุตุบอกว่าเราผ่านวิกฤตไปแล้วแต่จริงๆเราผ่านหรือยังครับในความรู้สึกของอาจารย
3: ์ครับคือขณะนี้เองเนี่ยผมกำลังอัปเดตสถานการณ์ฝนคืนนี
13: ้ครับ
3: ซึ่งแน่นอนไปถึง2ทุ่มเนี่ยฝนอย่างที่ผมพูดตอนเช้าแล้วว่าฝนช่วงเช้าจะหนักครึ่งเช้าและช่วงบ่ายจะลดลงมันก็ลดลงแล้วนะตอนนี้ขณะเนี้ยเวลาเนี่ยฝนก็เบาลงเยอะเลยนะครับปล่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ปริมาณน้ำที่จะลงคลองมันท่วมแต่จุดสูงสุดไปแล้วนะครับมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปก็มีแต่เรื่องของเอาน้ำออกให้เร็วเรื่องเยียวยาตรวจสอบบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับ
4: ครับ
3: เราตรวจเอาเช็คไปถึงสัปดาห์หน้า2สัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่มีหย่อมหรือพายุนะที่จะเข้ามานะครับนั่นหมายถึงว่ามันก็เปิดทางสะดวกในการฟื้นฟูนะครับ
4: ครับครับอาจารย์ครับที่น้ำมันท่วมกรุงเทพรอบนี้หนักมากๆนะฮะอย่างเช่นแถวรามอินทรา
13: เยอะเลย
4: หรือว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่อย่างเงี้ย
13: บุรีหนองจอกสายไหมลาดกระบังเงี้ย
4: หลายพื้นที่มากๆจนต้องประกาศเป็น

0: เหตุภัยพิบัติของทางกทมไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะคลองมันน้ําเต็มแม่น้ํามันระบายไม่ได้หรือว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ฮะอาจารย
1: ์คือลําน้ําสายใหญ่เนี่ยยังระบายได้นะครับแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําบางกงแต่ในคลองเนี่ยระบายออกมาไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝนที่ตกมานะครับการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรุงเทพมหานครประเมินว่าฝน300มิลลิเมตรเนี่ยมีการประเมินกันไหมภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงศักยภาพรับได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเนี่ยเครื่องสูบน้ำรับไม่ได้นั่นหมายความว่าศักยภาพเต็มถูกไหมก็คือถ้าเราสามารถที่จะประเมินล่วงหน้าได้ทันการการเคลื่อนย้ายเครื่องมือนะครับการผู้งานเตรียมกำลังคนรวมทั้งการที่ฝนตกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันสามารถจะทยอยสูบหรือทำให้ปริมาตรน้ำในคลองให้ลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการประเมินเนี่ยความเสี่ยงความแรงของท้องที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันประกอบกับเรื่องเตือนภัยครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตอนนี้เราฝากความหวังไว้กับศูนย์ส่วนกลางก็คือศูนย์เตือนภัยแห่งชาติหรือปภ.เนี่ยจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเราไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับผมเป็นคนออกแบบเองว่าให้มีระบบส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: นะครับให้ท้องถิ่นสามารถกดเซลล์บัตรคาร์ดของตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับระบบก็คือความหมายว่าอย่างกรณีนี้กรุงเทพมหานครเห็นว่าบริเวณคลองตรงไหนชุมชนตรงไหนที่น้ำท่วมกดไปเลยเซลล์บัตรคาร์ดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเราบอกว่าให้รับผิดชอบเรื่องนี้ท้องถิ่นบอกว่าไม่เอาให้ปปกดแต่มันก็เกิดการอย่างที่หลายตั้งหลังมันจะต่อทอดไปทอดมาเพราะท้องถิ่นเนี่ยรู้ดีที่สุดนะครับผู้เปราะบางที่สูงที่ต่ำถูกไหมปปเขาไม่สามารถจะบอกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าเราบอกว่าจะให้ปปทำก็ต้องช้าอย่างนี้แหละครับเป็นไปไม่ได้ที่ปปจะเร็วกว่านี้
0: อ๋อมันก็เลยมีขั้นมีตอนถูกไหมฮะกว่าจะแจ้งเตือน
1: ถูกต้องครับเพราะมันผิดหลักการไงหลักการมันต้องระบบส่วนภูมิภาคก็คือท้องถิ่นเนี่ยต้องแยกออกจากระบบส่วนกลางก็คือความหมายระบบส่วนกลางเตือนไปแล้วท้องถิ่นรับข้อมูลไปทำระบบท้องถิ่นตัวเองขึ้นมาและเตือนตัวเองนะท้องถิ่นจะมีข้อมูลอะไรที่บอกว่าอาการนี้ภาพรวมร่องยังเป็นยังไงยอมเป็นไงก็สามารถจะได้ข้อมูลจากส่วนกลางไป
2: ครับอาจารย์ครับครั้งนี้ประเมินพลาดไหมครับผมถามตรง
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่ามีความประเมินพูดง่ายประเมินความคาดเคลื่อนในเชิงของความรุนแรงของฝนจะตกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นประเมินต่ำเกินไปครับผม
2: ท้องถิ่นนี่คือกรุงเทพมหานครหรืออะไรครับอาจารย์
1: ก็รวมด้วยรวมทุกจังหวัดด้วยครับ เพราะว่าไม่สามารถจะประเมินความรุนแรงในระดับนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราเคยเห็นการประกาศภัยพิบัติ50เขตทุกกรุงเทพมหานครไหมครับ
2: ไม่เคยฮะ
1: ไม่เคยถูกนะนั่นแสดงว่าเขาประเมินต่ำถูกฮะ
0: ครับ
1: ครับครับ
2: เพราะว่าหลายคนสงสัยคือตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยเขาประเมินมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทีเนี้ยพอไปหน่วยงานภาครัฐเองกลับประเมินอีกแบบนึงคนก็ทัวร์ก็เลยไปลงกันใหญ่เลยฮะ
1: อันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าตัวศูนย์ส่วนกลางเนี่ยเขาไม่สามารถประเมินท้องถิ่นได้หรอก
0: ครับ
1: คืออย่าไปให้เขาประเมินเขาก็พลาดอย่างนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานั่งอยู่ที่กรุงเทพสมมติจะประเมินเชียงใหม่อ่ะ
2: ครับ
1: เขาจะประเมินได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันรัฐบาลต้องไปช่วยสนับสนุนให้ระบบเตือนภัยท้องถิ่นเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่า L Alert นะครับเหมือนกับญี่ปุ่นสเปนยุโรปเขาเป็นอย่างนี้หมด National Alert กับ L Alert จะมีสองระบบนะครับ
0: เอ๊ะแปลว่าตั้งแต่เคสหาดใหญ่ปีที่แล้วจนมาถึงรอบนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไหมฮะอาจารย์เท่าที่เราได้คุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี
2: ้ไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนนะ
0: ใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่ายังไงฮะเนี่ย
1: ก็ถ้ามองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นครับภาพความเสียหายความตระหนกของประชาชนภาพความรถที่อยู่ในท้องถนนที่เสียหายอันนี้มันเป็นตัววัดนะคร
0: ับ ครับอ
2: าจารย์แล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปยกเครื่องตรงไหนก่อนนะจะแก้ปัญหาเนี่ยเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยฮะอาจารย
1: ์ครับกระดุมเม็ดแรกก็คือว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับคุณต้องทำระบบนี้ให้ได้คุณขาดอะไรขาดเครื่องมือขาดงบประมาณขาดคนขาดองค์ความรู้คุณร้องขอมานะครับถ้าคุณมีแล้วเช่นกรณีมีมหาลัยท้องถิ่นเขาก็มีอยู่แล้วถ
0: ู
1: กไหมฮะเพราะฉะนั้นงบแต่ละจังหวัดเนี่ยมันไม่กี่ตังค์หรอกนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราเตือนเนี่ยนะครับท้องถิ่นก็อยากจะให้ส่วนกลางเตือนเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมติถ้าเตือนผิดแล้วเป็นไงครับต้องผิดรับผิดชอบครับนะให้ปภ.เตือนเพราะว่าปภ.จะได้รับผิดชอบไง
2: ครับเอาไม่อยากมีคนรับผิดชอบเวลาถูกด่า
1: ก กระสุนจึงตกไปที่ปภ
0: ครับ
1: ถูกไหมนั่นเป็นต้องบอกความจริงอ่ะนั่นแต่เราจะปล่อยอย่างนี้ไปไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันต้องรับชอบรับผิดกันถูกไหมครับ
0: อืมอาจารย์แต่รอบนี้ดูเหมือนว่าทัวร์จะไปลงที่กรมอุตุหนาแน่นกว่าที่อื่นนะอาจารย์มันอาจจะเป็นด้วยเพราะการสื่อสารไหมครับว่าเหมือนกับกรมอุตุก็ยังใช้คำเดิมๆนะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้หนักถึงหนักมากเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือมันยังไงฮะอาจารย
1: ์ครับถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ถ้าพูดแรงถึงขนาดว่ามหาทุกภัยมันก็แรงเกินไปเพราะว่าขณะนี้เองมหาทุกภัยเนี่ยปริมาณน้ำฝนนครสวรรค์นะฮะน้ำสะสมนะครับผมเพิ่งเดี๋ยวผมจะโพสในเฟซบุ๊กให้เห็นว่ามันคนละเรื่องเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการพูดก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับเช่นผมตัวเนี้ยผมยังบอกตัวเลขได้นะครับว่าขณะนี้ปริมาณน้ำที่ผ่านนครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยามาเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตรนะเข้ามาแต่ปี54อยู่ที่ 15,000 ล้าน
2: มันต่างกันเยอะมาก
1: ต่างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เข้ามาเหมือนกับทหารที่บุกเข้ามาเนี่ยมันมีกำลังมันน้อยมากไง
2: ครับ
1: นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าฝนที่ตกในพื้นที่เนี่ยมันทำให้ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก่อนมันมากกว่าปี54
0: ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอันนี้เคสว่ามหาทุกข์ภัยก็แล้วแต่นิยามไงว่าคุณจะนิยามมหาทุกข์ภัยยังไงอ่ะ
0: ครับครับอ
2: าจารย์ทีนี้มีหลายคนเมื่อกี้อาจารย์ไหนๆพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำมันยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ไหมครับเพราะว่าวันนี้ถ้าฟังอาจารย์ก็คือไอ้จุดวิกฤตในพื้นที่กลางๆเนี่ย มันผ่านไปแล้วต่อจากเนี้ยมันยังมีอีกไหมครับมีปัจจัยอะไรมาเพิ่มไหมฮะ
1: ปัจจัยเพิ่มก็คือผมคิดว่าการระบายน้ำเนี่ยมันระบายอาจจะลงยากในเชิงของคือกรุงเทพมหานครเขามีรอยต่อไง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทางแปดริ้วก็อาจจะสูบมาลงคลองแสนแสบได้ลงคลองประเวศได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องประเมินได้ว่าเขาสูบแล้วเขาจะไปลงฝั่งปิดประตูให้ไปลงบางประกงเลยหรือว่าทยอยมาทางนี้อีกมันก็ต้องประเมินนะครับแต่ผมคิดว่ามันผ่านจุดพีคไปแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะภายในสัปดาห์หนึ่งมันน่าจะกลับมาเป็นภาวะปกตินะครับ
0: โอ้
2: ครับสัปดาห์เลยเหรอครับ
1: ครับพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผมหมายถึงว่าไม่ใช่บนถนนนะคร
0: ับ
1: พื้นที่ลุ่มต่ำ
0: อาจารย์แปลว่าคืนนี้เนี่ยคนกทมคนปริมณฑลคนภาคกลางภาคตะวันออกคืนนี้ยังต้องเหมือนเดิมถูกไหมอาจารย์
2: ครับ
1: ครับก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยนะครับมันก็ยังสัญจรไม่ได
0: ้
2: ยังลำบากอยู
0: ่ครับ
2: เห็นกทม.ประเมินเอาไว้ถ้าวันนี้สมมติว่าฝนไม่ตกเนี่ยประมาณ 2-3 วันสถานการณ์น่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้บ้างตามปกติอาจารย์ประเมินยังไงครับ
1: ถูกต้องเขาหมายถึงว่าบนถนนหนทาง
2: ครับ
1: เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาน้ำในตอกในซอยที่เป็นทุ่มต่ำออกหมดครับ
2: แสดงว่าตามตอกซอกซอยก็ต้องใช้ชีวิตอาจจะต้องมีการเดินลุยน้ำกันบ้างแหละ
1: ถูกต้องใช่ครับใช่
0: โอ้โหอ่ะโอเคครับได้ครับวันนี้สอบถามอาจารย์ประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับรักษาสุขภาพนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวไปรอดูนะครับเพราะว่าอาจารย์เองเดี๋ยวไปใส่รายละเอียดใน Facebook ของอาจารย์นะอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับ เรื่องของปริมาณน้ำต่างๆคือถ้าฟังแล้วก็ผ่านจุดวิกฤตไปแล้ว
0: ครับ
2: แต่เดี๋ยวอีก 2-3 วันนะ
0: คือไอ้จุดวิกฤตหมายถึงว่าฝนมันจะไม่หนักแล้ว
2: ใช่
0: แต่ไอ้ที่มันแช่อยู่เนี่ยมันยังไม่ระบาย
2: ทีนี้มีอีกหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับเอาผมยกตัวอย่างนะภาคตะวันออกเองชลบุรีระยองก็ต้องส่งกำลังใจนะครับเพราะว่าฝนก็ยังตกหนักอย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยบริเวณกว้างทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำสำหรับคุณผู้ชมหลายคนนะวันนี้นะครับมีเครื่องวัดความดันโลหิตมีเสียงบอกด้วยนะและที่สำคัญก็คือบอกเป็นภาษาไทยแล้วเข้าใจง่ายด้วยนะครับไปติดตามจากคุณจ้อยได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันเนาะอยากวัดความดันโลหิตเองได้ที่บ้านแต่กังวลว่าจะอ่านค่าไม่เป็นวันนี้คลายความกังวลใจได้เลยนี่คือคำตอบของคุณค่ะเครื่องวัดความดันออลเวลรุ่นใหม่มีเสียงอ่านค่าเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายด้วยต้อนรับคุณกิ๋วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขายดีมากๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าใช้งานง่ายมากกดปุ่มแค่ปุ่มเดียว
3: ค่ะ
4: และที่สำคัญนะคะเขามีเสียงพูดภาษาไทย
3: นี่แหละตอบโจทย์มากคุณผู้ชมหน้าจอใหญ่เห็นไหมเขามีตัวหนังสืออะไรใหญ่ชัดเจนแล้วที่สำคัญคือมีระบบเสียงภาษาไทยอ่านค่าให้เลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะบอกตั้งแต่เรื่องการวัดเลย
3: ค่ะว่าเราจะต้องนั่งนิ่งๆนะ
4: ใช่ทำท่ายังไง
3: รัดสายผ้าพันแขนให้แน่นนะอะไรยังไงและตัวนี้ที่บอกว่ามีเสียงภาษาไทยเสียงเขาฟังง่ายฟังชัดขนาดไหนฟังพร้อมกันจ้ะ นี่เลยตั้งแต่เปิดเครื่องเมื่อ

0: กี้จอยกดปุ่มเปิดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะกรุณานั่งสบายสบาย
0: นี่เสียงออกมาชัดเจนเราปฏิบัติตามได้สะดวกค่ะถูกใจมากเสียงแบบฟังชัดเจนเลยนะคะและสำหรับข่าวเย็นวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่วันนี้มีโปรพิเศษมาฝากด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะโปรพิเศษวันนี้นะคะปกติเครื่องนี้เราขายอยู่ที่ 1,199 บาท
0: ค่ะ
2: นะคะแต่วันนี้พิเศษอยู่ที่999บาทค่ะให้ครบชุดเลย
0: ได้ต้องซื้อ
2: เพิ่ม
0: และที่สำคัญแถมให้เพิ่มอีกนั่นก็คือนี้เลยค่ะตัวนี้
2: ตัดยา
0: ที่ตัดเม็ดยานะคะทั้งหมดนี้เอาจริงๆถ้ายังไม่ลดนะเกือบ 3,000 และถ้าลดสุดๆคุณเคยเจอกันก็คือ 1,199 บาท
2: ใช
0: ่แต่วันนี้ราคาไม่ถึง 1,000 ลดให้เพิ่มอีก200จ่ายแค่999บาทจำกัดจำนวน90เซต90บ้านราคานี้เอาเวลประกันให้1ปีเหมือนเดิม
2: 1ปีเต็มใช่ค่ะ
0: นะคะน่ารักมากอุ่นใจได้คุณผู้ชมกด1252มาได้เลยนะหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้และอย่างที่บอกค่ะเรื่องของความดันโลหิตจริงๆนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยควรจะมีติดบ้านไว้เนาะ
2: ต้อง
0: เพื่อจะได้ตรวจเช็คตัวเอง
2: ใช่
0: วิธีการ
2: บ้านละเครื่อง
0: เนาะใช้ง่ายด้วยเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุบอกว่าอุ๊ยก็อยากมีแต่มันใช้ยากจัง
2: ค่ะ
0: เรามาสาธิตให้ดูเลยสำหรับเครื่องนี้ใช้งานง่ายยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเนาะเวลาวัดเราก็จะเอาแถบแขนเนี่ย
2: พันแขน
0: ใส่ปั๊บนะคะโดยดูสายว่าจะต้องให้ตรงกับตรง
2: ใช่
0: ตรงหน้าแขนประมาณน
2: ี้ใช่ค่ะ
0: นะคุณผู้ชม
2: เสร็จแล้วกดปุ่มแค่ปุ่มเดียว
0: ฟึบพอเราติดแน่นปั๊บแล้วกดปุ่มเดียวนี่เลยปุ่มตรงกลางฟึบค่ะและรอ
2: แล้วข้อดีอีกข้อนึงนะคะที่เพิ่มขึ้นนี่ค่ะผ้าพันแขนที่ยาวขึ้น10เซนอันนี้เป็นแบบรุ่นเก่านะคะ
0: รุ่นเก่าก็คือจะสั้นกว่า
2: ใช่นี่รุ่นใหม่ให้เห็นเลยยาวขึ้น10เซนค่ะคราวนี้ใช้ได้ทั้งบ้านเลย
0: ก็คือเหมาะกับคุณผู้ชายที่อาจจะมีข้อแขนใหญ่หรือว่าคุณแม่คนไหนแบบอุ๊ยต้นแขนฉันใหญ่ฉันจะใช้ได้ไหมโอเวลเขารู้ใจคุณนะเห็นไหมล่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยตอบโจทย์ตัวนี้ความพิเศษของรุ่นใหม่เสียงภาษาไทยแถบแขนที่มันกว้างแล้วก็ยาวมากขึ้นและสัญลักษณ์ที่มีบอกเพิ่มขึ้น
2: ใช่ถ้าเรามีหัวใจเต้นผิดปกตินะคะ
0: อุ๊ย
2: ถ้าเครื่องดีเทคได
0: ้เ
2: ครื่องจะแสดง
0: ค่าของจอยออกมาแล้ว
2: น้องจอยค่ะ
0: เป็นสีแดงนี่แปลว่าม
2: ีแถบสีแดงแปลว่าความดันสูงค่ะ
0: หรือถ้าคุณบอกอุ๊ยฉันไม่มีพี่กิ๋วที่บ้าน
2: ฟังเขาพูดเขาบอกให้ว่าค่าความดันข้างบนเป็นเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่อัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่และสุดท้ายเขาแปลผลออกมาเนี่ยความดันสูง
0: และอ่านให้เราฟังเลยและโปรวันนี้พิเศษจริงๆนะคุณผู้ชมอยากให้ทัน90บ้านเท่านั้นนะคะไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายแค่หลักร้อยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะได้เครื่องวัดความดันออลเวลรุ่นใหม่มีเสียงภาษาไทยแถบผ้ายาวขึ้นและที่ตัดเม็ดยาอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องจ่าย 1,199 ลดให้เพิ่ม200เหลือ999บาทกด1252ไว้ได้เลย
2: แล้วตัวนี้นะคะใช้งานง่าย
0: จริงค่ะ
2: ตัวเรามีให้ทั้งฐานแล้วก็ตัวของสายที่เอาไว้เสียบเวลาที่อยู่บ้านเราก็ใช้เสียบกับไฟบ้านออกไปข้างนอกพกพาสะดวกค่ะ
0: ค่ะเนี่ยเราคือสามารถจะเสียบชาร์จก็ได้หรือว่าไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหลายๆวันอาจทำยังไงไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีช่องเอาไว้ใส่ฐานได้ด้วยนะคะก็สามารถพกพาได้เราเนี่ยวัดได้ทุกวันเช้ากลางวันเย็นได้เลยและความพิเศษอีกอย่างเมื่อกี้พี่กิ๋วบอกแล้วค
2: ือ
0: เจ้าตัวเนี้ยเขาสามารถที่จะบันทึกค่าได้หลายคนนะเพราะฉะนั้นเครื่องเดียวอ่ะใช้ได้หลายคนมากคือ
2: ได้ทั้งบ้านเลย
0: ถูกไหม
2: และแยก user อีกนะคะ
0: ค่ะสามารถแยกได้บันทึกค่าย้อนหลังได้มาดูอย่างเช่นเราสามารถที่จะบันทึกค่าคุณพ่อคุณแม่ไหมสีดีขึ้นอ่ะและเคสได้อีก1คนแบบนี
2: ้ได้คนละ199ค่ะ
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่าสมมุติจะดูค่าของคุณพ่อค่ะดูค่ะค่าของคุณพ่อ
2: กดย้อนหลังดู
0: อ่ะแล้วกดย้อนหลังดูอันนี้เมื่อเช้าอันนี้เมื่อตอนเที่ยงอันนี้เมื่อวาน
2: เนี่ย
0: เราสามารถที่จะติดตามความดัน
2: ได้ตลอด
0: ได้เขามีประโยชน์จริงๆนะและอยากให้มีไว้ทุกบ้านเลยนะคะโดยเฉพาะโปรวันนี้จริงๆพี่กิ๋วทำไมต้องเป็นออลเวล
2: เพราะว่าได้ของแท้แน่นอนเลยค
0: ่ะ
2: รวมทั้งมีรับประกันด้วย
0: นี่สำคัญ
2: ใช่
0: รับประกันให้ยาวๆ1ปี
2: 1ปีเต็มเลย
0: กด1252ไว้ได้เลย
2: เครื่องวัดความดันที่พูดได้สบายอย่าง
0: น
2: ี
0: ้
2: กดปุ่มเดียว
0: อันนี้เหมือนมีลูกหลานคอย อยบอกอ่ะปกติอ่ะบางบ้านบอกว่าต้องมีลูกหลานช่วยวัดให้เช้าๆลูกอย่าเพิ่งไปทำงานช่วยแม่วัดก่อนอ่ะไม่ต้องแล้ว

0: และเราดูค่าได้เองเลยแล้วเราบอกได้ด้วยว่าค่าเราเป็นยังไง
1: ดีมากนะคุณผู้ชมนะตัวนี้30สาย30บ้านสุดท้ายนะคะย้ำโปรโมชั่นวันนี้อีกครั้งนึงค่ะพิเศษจริงๆนะสำหรับเครื่องวัดความดันออเวลนี้รุ่นใหม่ล่าสุดมีเสียงภาษาไทยแถบวัดกว้างขึ้นและแถมที่ตัดเม็ดยาให้ทั้งหมดนี้999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทแล้วย้ำว่าของแท้นะจ๊ะผ่านหน้าจอแบบนี้เฉพาะคนโทรทัน1252เท่านั้นพี่กิ๋วเน้นย้ำช่องไทยนี้หน่อยเหมาะกับใครบ้างคะ
0: ทุกบ้านเลยค่ะทุกบ้านควรที่จะมีเครื่องวัดความดันนะคะแล้วถ้ามีผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยควรวัดเช้ากลางวันเย็นเพื่อติดตามอาการตัวเองค่ะ
1: อุ๊ยสายแน่นมากเดี๋ยวต่อเวลาให้ดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราต่อเวลาให้จนจบรายการข่าวเย็นถึง 18:00 นเลยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมาสั่งด่วนๆเลยนะกด1252ยังทันวันนี้ขอบคุณออลเวลและพี่กิ๋วมาก
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมมาสั่งกันได้ติดตามข่าวต่อเลยค่ะ
2: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AF เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเย็นช่องวันกับเรา2คนกันต่อนะครับก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพสลับไปที่ภาคตะวันออกกันบ้างเพราะว่าคนภาคตะวันออกก็บอกมาคุณอ๊อฟคุณหนุ่มท่วมหนักมากปีนี้
3: โดยเฉพาะสระแก้วเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดหลายสิบปีแล้วนะครับ
2: แล้วน้ำป่ามันไหลหลากนี่สะพานนะฮะ
3: นี่ฮะ
2: ไม่เหลือเป็นสะพานแล้ว
3: รองพัดสะพึงใช่ไหมพัดสะทึง
2: นี่แต่ดูสภาพตอนนี้นะฮะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับล้นเข้าท่วมเส้นทางสัญจรหลายจุดนะครับอย่างสะพานคลองพระสะทึงตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วน้ำมันไหลข้ามสะพานท่วมสะพานไปแล้วคุณผู้ชมครับถนนก็ท่วมไปแล้วแบบนี้ทำให้ประชาชนใช้เดินทางเข้าตัวเมืองสระแก้วเชื่อมต่อไปยังสาย359ด้วยความยากลำบากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากู้ภัยครับเอากรวยจราจรเอาไฟสัญญาณมาติดตั้งเตือนผู้ใช้ทางโดยเฉพาะรถเล็กให้หลีกเลี่ยงนะครับอีกจุดหนึ่งคือทางโค้งสะพานศาลเจ้าพ่อขุนด่านระหว่างหมู่7กับหมู่10ที่ตำบลพระเพิงอำเภอเขาฉกันถนนชำรุดกระแสน้ำไหลแรงแบบนี้นะครับห้ามรถทุกชนิดสัญจรแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับในจุดนี้ของจังหวัดสระแก้วครับ
3: การช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมฝ่ายปกครองเนี่ยส่งสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ไปหมู่ที่23นะครับตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นแล้วก็ไปพื้นที่ข้างเคียงด้วยเนี่ยฮะไปช่วยเหลือชาวบ้านนะเพราะว่าบางคนก็อยู่เป็นผู้หญิงบางคนก็คนแก่นะครับไปช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านทรัพย์สินของมีค่าต่างๆขึ้นไปไว้บนที่สูงก่อนนอกจากนี้มันมีภาพนึงคุณผู้ชมครับเป็นการขนโลงศพหนีน้ำ
2: โอ้
3: คือกลัวว่าน้ำมันจะมาแล้วโลงมันจะลอยไปด้วยนะครับนี่ฮะต้องช่วยกันแบกไปแบบนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและถ้าสมมติว่าร้องขอความช่วยเหลือก็พร้อมที่จะไปช่วยนะครับ
2: ทีนี้มีชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพลิงนะครับได้แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกัน2จุดนะครับเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงรถไม่สามารถสัญจรได้จุดแรกคือทางโค้งโนนสีเสียดกระแสน้ำแรงมากตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับณขณะนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกกันหน่อยอีกจุดนึงนะครับโค้งสะพานศาลเจ้าพ่อขุนด่านถนนชำรุดกระแสน้ำไหลแรงเช่นกันลองฟังเสียงครับ
4: ตรงศาลเจ้าพ่อขุนด่านถนนชำรุดนะครับข้ามไม่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านด้วยนะถ้าจะออกเขาจะกันออกต้องออกเส้นบ้านแหลมพร้อมทางหมู่ที่9ออกมาทะลุจะไม่ใช่ทองจะผ่านได้นะครับแต่โซนนอกยังผ่านไม่ได้นะครับสะพานพระเพลิงน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเวลานี้24นี้ยังน้ำยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเส้นสะพานพระเพลิง
3: ไปดูสะพานอีกหนึ่งสะพานไซทองสารพ่อปู่ดำอยู่ในพื้นที่หมู่16บ้านสุขเจริญนะครับตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วมีเหตุก็คือรถกระบะเนี่ยคุณผู้ชมถูกกระแสน้ำพัดตกไปข้างทางเนื่องจากว่าน้ำมันเชี่ยวจริงๆคุณผู้ชมถ้าดูภาพกระบะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วสถานการณ์ตึงเครียดแต่คนขับเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ที่นั่นด้วยรถเนี่ยฮะเกือบจะตกแล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยใช้วิธีการก็คือเข้าไปช่วยด้วยการใช้เชือกฮะใช้เชือกเนี่ยค่อยๆไปรับแล้วค่อยๆไต่มาแบบนี้อีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือหมู่10บ้านใหม่พัฒนาตำบลพระเพิงนะครับนี่ท่วมแบบนี้เลยห้ามสัญจรนะชาวบ้านบ่นเลยบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับ
2: ครับกร คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับช่วงเช้าที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศคนบอกว่านี่ตลาดน้ำหรือเปล่า
3: ตลาดน้ำ
2: นี่อย่างกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้ว
3: เขาไม่เคยเจอแบบนี
2: ้แต่โรงเกลือฮะ
3: ครับ
2: น้ำสูงถึงเอวคุณผู้ชมครับแม้ว่าเริ่มลดลงแต่ก็ลดลงน้อยมากครับเนี่ยจากเอวมาเป็นอะไรมาเป็นหัวเข่า
3: หัวเข่าไม่แต่บางพื้นที่มันลุ่มไง
2: เ
3: อวมีฮะ
2: ใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวเอวสลับกันอยู่แบบนี้พ่อค้าแม่ขายครับรีบกลับเข้าร้านสำรวจความเสียหายขนของขึ้นที่สูงทันไหมเนี่ย
3: ครับ
2: เนี่ยคุณพี่ขนทันไหมส่วนที่ขนไม่ทันก็ถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับมวลน้ำที่ไหลมาที่ตลาดโรงเกลือมาจากพื้นที่ป่าไร่หลากผ่านถนนสีเพ็ญแล้วก็เข้าสู่ตลาดนะครับรถเล็กสัญจรลำบากชาวบ้านสะท้อนเลยครับบอกว่าไอ้การเตือนภัยเนี่ยคือไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากภาครัฐนะ
3: สะท้อนมาแบบนี
2: ้แต่แจ้งเตือนกันเองในกลุ่มพ่อค้าแม่ขาย
3: ปากต่อปาก
2: เพราะกว่าจะแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากภาครัฐเนี่ยน้ำเข้าตลาดแล้วจ้าม
3: ันมาเร็วอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่ทันแล้วจ้า
3: ครับ
2: นะฮะพ่อค้าแม่ขายบอกท้อและกังวลน้ำท่วมเนี่ยขายไม่ได้ไม่พอไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่เพราะถ้าฝนกลับมาตกซ้ำน้ำก็ท่วมสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นภาพวันนี้ฮะไม่ใช่แค่ร้านค้าจมน้ำแต่คือรายได้ของพวกเขาที่กำลังจมน้ำไปพร้อมกับสินค้าครับ
5: ท้อบางครั้งก็ท้อ
6: ท้อเลย
5: ครับ
6: แล้วนี่จะดำเนินชีวิตอะไรยังไงต่อครับพี
5: ่นี่ขายกาแฟต้อง
6: แล้ววันนี้ยังขายอีกเหรอ
5: ก็ต้องขายถ้าปีนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะไว้จ
6: ะมันจะตกอีกไหม
5: ตกอีกน่าจะตกอีก
6: น่าจะขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ
5: น่าจะแต่ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ยังไงก็ยังคงสภาพอย่างเงี้ยอาจจะลดนิดนึงแต่ถ้าฝนมาอีกนี้ก็เตรียมตัวได้เจอมาหลายตั้งแต่โควิดมาด้วยอันนี้ด้วย
3: คุณผู้ชมไปดูที่ศรีราชาชลบุรีฮะฝนถล่มใช้คำนี้ได้เลยครับสภาพเหมือนกับทุกๆจังหวัดนะชาวบ้านเดือดร้อนนะครับน้ำท่วมบางจุด1เมตรฮะอบพยพไปประมาณ200ครัวเรือนเหมือนกันมีความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือว่านี่โอ้สงสารคุณลุง
2: ครับ
3: ว่าจะโอ้โหบ้านก็คือบ้านอยู่ต่ำด้วยนะเจ้าหน้าที่นำเรือเข้าไปช่วยเหลือมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านเพราะว่าน้ำสูงนำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับนอกจากนี้มีผู้สูงอายุเนี่ยหลายหลายคนหลายหลายบ้านนะคุณผู้ชมต้องช่วยกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนตอนนี้ก็คืออันนี้กำลังเอาข้าวต่างๆไปแจกชาวบ้านนะฮะบางคนก็ไม่ได้อพยพออกมาเพราะกังวลห่วงทรัพย์สินนะครับ
2: ส่วนจันทบุรีหน่อยคุณผู้ชมครับที่บ้านแตงเมนะฮะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีน้ำท่วมแบบนี้โอ้โหนี่ชั้น1อยู่ไม่ได้แล้วนะฮะ
3: ครับ
2: คือพื้นที่โดยรอบท่วมหมดแล้วนะครับน้ำเริ่มหลากตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้ประมาณ 10:30 นแล้วก็ไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นแนวรับน้ำของหมู่บ้านทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจุดนี้นะครับเคยได้รับผลกระทบจากความเสียหายของฝายน้ำและแนวพนังกั้นน้ำมาแล้วจับตาว่าถ้าฝนตกลงมาเพิ่มที่จันทบุรีน้ำก็อาจจะท่วมเพิ่มสูงขึ้นอีกและขยายวงกว้างตอนนี้ไม่ใช่แค่บ้านเรือนนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำกินเส้นทางสัญจรก็กระทบหมดเนี่ยนะฮะภาพมุมสูงคือเห็นแต่น้ำ
3: เห็นแต่น้ำไม่เห็นถนนนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสระแก้วเนี่ยหนักจริงๆพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ทางการเกษตรคือน้ำท่วมหมดเลยนะครับชาวบ้านหลายคนบอกว่าหลายสิบปีไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เราส่งนักข่าวของเราประจำอยู่ที่สระแก้วนะครับคุณเออนุสักประจำอยู่ที่สระแก้วรายงานสดเข้ามานะครับเชิญคุณเออนุสักได้เลยนะครับ
2: เชิญครับ
3: เชิญครับ
7: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้พื้นที่เศรษฐกิจที่ตลาดอรัญญประเทศเนี่ยกำลังจมบาดาล นะครับถูกน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ทางฝั่งของฝนเองเนี่ยก็ตกลงมาเติมตลอดนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคลี่คลายได้โดยง่ายส่วนหน่วยงานเองก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์คอยช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก่อนอื่นครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสดๆณตอนนี้ก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับของตลาดอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพื้นที่เศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าติดอยู่กับคลองพรมโหดนะครับรับมวลน้ำมาจากหลายทิศทางเหลือเกินตอนนี้กระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากๆและค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับบริเวณโดยรอบในส่วนนี้นะครับมีทั้งโรงพักร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงร้านค้าขนาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนโฟกัสไปที่ร้านค้าครับไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่เนี่ยล้วนถูกน้ำท่วมมานานอย่างน้อย2วันแล้วนะครับส่วนอุปสรรคที่ทำให้น้ำลดลงช้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือฝนที่ตกลงมาเป็นอุปสรรคอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เราได้เข้าไปสำรวจที่ตลาดอรัญญประเทศนะครับทีมข่าวเนี่ยได้พบกับผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งก็มีความพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบร้านค้าของตัวเองนะครับท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนที่อยู่บนรถที่นั่งมาด้วยกันนะครับเพราะว่าเกรงกลัวว่าเธอคนนี้จะเกิดอันตรายนั่นเองนะครับ สุดท้ายหญิงคนนี้ก็ได้กลับขึ้นมาบนรถอย่างปลอดภัยนะครับด้วยความที่น่าสนใจนะครับเราจึงได้เข้าไปพูดคุยกับเธอนะครับโดยคุณแหม่มยุพินเนี่ยเจ้าของร้านขายน้ำส้มคั้นบอกนะครับว่าที่เธอฝ่าฟันคำเตือนของทุกคน

0: ชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าที่ไหนๆนะครับแล้วก็ขอให้คิดเสียว่าเมื่อเราลำบากแล้วก็ยังมีคนที่ลำบากมากกว่าเราเสมอเพื่อความสบายใจครับ
1: ขาโตแล้วมันก็ยังไม่รอดอะค่ะแล้วคือเราคาดเอาไว้ว่าเอ๊ะคงไม่ถึงมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วัดระดับน้ำเมื่อปี63แล้วประมาณนี้นะแล้วพี่ก็พยายามทำให้มันเกินปี63มันก็ไม่รอดว่ะ
2: อันนี้แสดงว่ามันเยอะกว่าปี
1: มันใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
1: คาดคะเนผิดอ่ะ
0: บอกกับทีมข่าวนะครับว่าสาเหตุที่เมืองอรัญญประเทศถูกน้ำท่วมหนักเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแอ่งกระทะนะครับที่รับน้ำมากมายมาจากทุกตำบลเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกทำให้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับแต่โดยปกติที่เมืองอรัญญประเทศน้ำจะท่วมไม่เกิน5วันเมื่อเทียบกับปี63นะครับซึ่งตอนนี้มีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำส่งจากพื้นที่ด้านนอกเข้าไปในพื้นที่ด้านในนั่นก็คือบ้านของประชาชนนั่นเองนะครับและตอนนี้ยังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่บาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางหน่วยงานเองก็อยากฝากไปยังประชาชนในพื้นที่อรัญญประเทศนะครับให้ติดตามข่าวสารติดตามการพยากรณ์อากาศติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับนั่นก็เพื่อลดการสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของทุกๆคนนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ
3: ขอบคุณคุณเอนะครับเดี๋ยวเราไปอีกหลายจังหวัดนะ
4: ครับนะคุณผู้ชมครับกลับมาที่กรุงเทพกันหน่อยนะฮะเพราะว่าที่หนักๆเลยเนี่ยแถวตึกแกรมมี่นะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จมบาดาลตั้งแต่เมื่อวานนี้
3: ช่างหน้าช่างผมรถของเราเนี่ย
4: ลอยน้ำอยู่
3: ลอยน้ำอยู่นะฮะคุณผู้ชม
4: รถเสียไปแล้วนะฮะนี่ฮะมุมสูงครับเพชรบุรีตัดใหม่ที่จะไปออกเอกมัยทองหล่อเละตั้งแต่เมื่อวาน
3: สงสารเจ้าของรถ
4: เนี่ยคิดดูฮะ
3: ครับ
4: บางคนทิ้งรถแล้ว
3: นี่คันขาวๆคันนู้นคือช่างแต่งหน้าเรานะฮะ
4: รถช่างหน้าเรา
3: ใช่ฮะ
4: ลอยอยู่ตรงนั้นนะครับมากกว่า20คันครับจุดนี้ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับทั้งรถเมย์ยังไปไม่ได้รถเมย์ยังนอนอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานทำให้รถหลายคันกองกันอยู่แบบนี้ล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ร้านค้าแถวนั้นเนี่ยต้องเอากระสอบทรายมาปิดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาด้านในก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าหรือจะทันไหมนะครับ
3: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับเราเห็นน้ำแบบนี้เราขับรถขับลาระวังกันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนประชาอุทิศอยู่ที่เทียนร่วมมิตรนะครับไปเจอกับพี่ประกิตเป็นจิตอาสาในชุมชนออกมายืนโบกรถนะครับให้ขับผ่านมาด้วยความระมัดระวังเพราะว่าหากขับเร็วเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยมันซัดไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านโดยเฉพาะบอกอย่างนี้ครับน้ำค่อนข้างสูงรถยนต์เนี่ยขับไวฮะก็กลัวว่าเครื่องมันจะดับนะเราเข้าใจเลยต้องออกมาเตือนให้ขับช้าๆหน่อยเพราะว่าเตือนรถเล็กให้เลี่ยงเส้นทางหลังจากพบว่ารถเก๋งหลายคันพยายามที่จะฝ่าน้ำไปและสุดท้ายก็คือไปดับกลางทางนะครับเจ้าตัวเนี่ยคุณผู้ชมวอนหน่วยงานต่างๆนะให้เร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนนะมีเรื่องป้ายทะเบียนรถ
4: ครับ
3: ป้ายทะเบียนรถคุณผู้ชมครับเพราะว่าขับฝ่าน้ำไปป้ายทะเบียนรถหลุดเยอะมากนะครับคาดว่าเป็นรถของคนที่พยายามจะฝ่าขับน้ำท่วมไปและผลปรากฏว่ามันเจอน้ำซัดครับเราไปที่บ้านของนางสาวนารีรัตน์คนในชุมชนเธอเล่าให้ฟังนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ชุมชนเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี
4: ้ครับ
3: ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันประกาศครับตอนนี้ตามหาเจ้าของป้ายทะเบียนคุณผู้ชมเงยหน้ามาดูนิดนึง
4: เต็มเลย
3: 4444เนี่ย3199เลขทะเบียนสวยๆเนี่ยของคุณหรือเปล่านะครับ
4: ครับ
3: เอาไปรับได้นะอยู่แถวๆถนนเทียนร่วมมิตรแถวๆห้วยขวางป้ายคุณหล่นหายหรือเปล่าสามารถติดต่อได้คุณผู้ชมเอาแคปหน้าจอแล้วกันนะเบอร์ติดต่อนะครับ092-952-8753แคปหน้าจอเอาไว้นะครับ
4: อีกจุดหนึ่งที่หนักไม่แพ้กันครับแจ้งวัฒนะครับวิกฤตนะครับจริงๆเมื่อวานตอนแรกเนี่ยท่วม5เซน10เซนแต่ว่าขยายวงกว้างตั้งแต่แยกคลองประปาไปจนถึง5แยกปากเกร็ดระยะทางท่วมกว่า5กิโลเมตรตอนนี้ครับปอพอแจ้งเตือนน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรแล้วทั้งขาเข้าและขาออกรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับปิดการจราจรตั้งแต่คลองประปาถึงจุดกลับรถเลี่ยงเมืองมอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยฝ่าน้ำจนเครื่องดับหลายเส้นทางในกรุงเทพนะครับวิภาวดีรามคำแหงลาดกระบังท่วมหมดนะครับ
3: ครับ
4: ทำให้เมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่ากทมครับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตแล้วครับ
3: ครับคุณผู้ชมครับไปดูแฟชั่นไอแลนด์บ้าง
4: ครับ
3: แฟชั่นโอ้โหอันนี้คือน้ำเข้าห้างนะฮะ
4: ในห้างเหรอเนี่ย
3: ในห้างครับแล้วดูฮะข้าวของเนี่ยลอยหมดเลยครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์แถวแถวรามอินทราฮะน้ำทะลักบันไดเลื่อนเนี่ยหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย
4: ครับ
3: ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กระบุว่า น้ำทะลักน่ากลัวมากๆ

0: นี่ถ่ายมานะมันวนด้วยประชาชนโดยรอบช่วยกันแชร์ภาพนอกห้างก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ในห้างอย่างเดียวคุณผู้ชมนี่คือนอกห้างฮะระดับน้ำท่วมสูงล้อมห้างอันจริงๆมันเข้าไปในห้างแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วรถจมดับอยู่หลายคันทุกคนช่วยกันตะโกนแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปช่วยเหลือลองฟังดูครับ
2: พี่คะพี่คะมีรถติดอยู่มีรถติดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่ทางศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็เดอะพรอมนาดนะครับก็ได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่26กันยายนหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรเข้าศูนย์การค้านะครับโดยทางศูนย์การค้าขอประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนจะประกาศวันเปิดให้บริการตามปกติขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกนะครับและขอให้ผู้ที่จะเดินทางมายังศูนย์การค้าเนี่ยตรวจสอบประกาศก่อนออกเดินทางด้วย
0: ทีนี้คุณผู้ชมครับเรามีส่วนเป็นหูเป็นตานะครับคุณผู้ชมสำนักข่าววันนิวนะชวนแฟนข่าวทั่วประเทศนะครับร่วมรายงานสภาพอากาศ 25-27 กันยายนนี้นะเพื่อเป็นหูเป็นตาเราช่วยกันนะครับแค่คุณผู้ชมถ่ายภาพหรือคลิปสถานการณ์ที่บ้านคุณเนี่ยเจออุทกภัยครั้งนี้แล้วคอมเมนต์โพสต์กิจกรรมนะแชร์ภาพเป็นสาธารณะนะครับเราจะมีร่มให้20รางวัลเหมือนกันแล้วมีคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วนะครับส่งข้อความส่งภาพมาให้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะมีคนส่งภาพมานะครับบอกว่าน้ำท่วมในซอยลาดพร้าววังหิน74บอกเลยครับประมาณ10โมงที่ผ่านมาน้ำท่วมทั้งซอยจะเข้าตัวบ้านก็ลำบากกั้นไม่อยู่แล้วน้ำมาพอๆกับปี54แถมรถใหญ่ไร้ซึ่งมารยาทในการวิ่งยิ่งทำให้น้ำและสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้านฮะเนี่ยขยะลอยกันเต็มไปหมดเลยอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับบอกว่าบ้านยายหนูอยู่ถนนนวมินทร์ค่ะไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้เจอขยะแผ่นกระดาษลอยน้ำเลยค่ะเลยต้องเก็บทิ้งกลัวลูกๆหลานๆจะได้รับอันตรายอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมส่งภาพมานะบอกอยู่ซอยเทพารักษ์49รามอินทราน้ำท่วมหนักมาก
1: ครับ
0: นี่ฮะภาพที่คุณผู้ชมส่งมานะมันมีหลายภาพนะบางคนบอกอยู่เขตสายไหมเช้าที่ผ่านมาฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเพราะว่าเราจะมีการแจกร่ม20รางวัล นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อนะครับ
1: ครับ
0: นี่นะ
1: ติดตามกันได้นะครับในเพจ Facebook นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: เออนะต่อไปข่าวอะไรนะฮะ16นะฮะอ้าว16
0: เขาบอกให้เราโชว์ร่มอ้าวโอเคนี่ฮะอ่ะร่มนะคุณผู้ชมเป็นร่มอย่างดีนะครับนี่อบอกคุณผู้ชมนะ
1: พรีเซนเตอร์หนุ่มนะ
0: เออเอากล้องกว้างสิครับกล้องกว้าง
1: กล้องจับนะ
0: ถูกไหมครับนี่กดล่มอย่างดีแค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะปิดนะนี่ฮะกดนะอย่าให้ดู
1: กดเลย
0: นะ
1: เออสะดวกมาก
0: สะดวกมากนะครับ20รางวัลนะง่ายๆนะครับถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วก็ส่งนะบ้านคุณถูกน้ำท่วมอะไรยังไงบ้าง
1: นะแล้วก็มาเม้นนะครับใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook ของ One News นะครับอย
0: ่
1: าลืมนะฮะระบุพื้นที่แล้วก็วันเวลาด้วยนะ
0: ครับ
1: จะได้รู้นะฮะวันไหนเวลาไหนพื้นที่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: แจกร่มไปแล้วนะครับยังมีเวลาคอมเมนต์กันมาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้จุดนึงที่หนักมากๆแล้วกลายเป็นภาพไวรัลนะฮะคือที่คลองจันโดยเฉพาะแฟลตคลองจันที่แฮปปี้แลนด์นะครับน้ำท่วมสูงรถจมนับร้อยคันนะครับตอนนี้น้องเตยชัญญนุชนะครับนักข่าวของเราเกาะติดบรรยากาศสดๆอยู่ที่นั่นนะครับน้องเตยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ
0: เชิญน้องเตยครับ
3: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังของเราก็เป็นบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันค่ะแล้วก็เขตบางกะปิซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกัน2วันติดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฝนก็ยังตกอยู่ค่ะนอกจากนี้ค่ะตั้งแต่ทีมข่าวมาถึงเนี่ยน้ำอยู่ที่บริเวณหัวเข่านะคะแต่ตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาเหนือหัวเข่าแล้วค่ะโดยประชาชนในพื้นที่นะคะได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของการหาอาหารกินค่ะเพราะว่าในเรื่องของร้านค้าร้านสะดวกซื้อปิดหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศสดๆในพื้นที่กันเลยค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศในตอนนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าเวลาจะออกไปหาอะไรกินค่ะคือมันยากลำบากมากคือไม่มีรถสัญจรผ่านไปมาเพราะว่าถ้ารถสัญจรไปมาเนี่ยก็จะทำให้เครื่องดับได้นะคะทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะต้องเดินเท้าเพื่อไปหาอะไรกินด้านนอกค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะคุณพี่ค่ะคุณที่อยู่ในชุมชนมาตั้งแต่วันไหนคะ
4: ก็ตั้งแต่ที่ว่าก่อนน้ำจะท่วมเลยครับ
3: แล้วน้ำท่วมประมาณกี่โมงคะ
4: ตั้งแต่ที่ว่าฝนคือวันอังคารฝนตกตั้งแต่คือวันอังคารแล้วคืนประมาณตีสามแต่ตอนนั้นน้ำแค่หน่อยเดียวยังไม่เยอะไงทีนี้มันตกน้ำค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่ลงขึ้นย้ายของไม่ทันด้วยเนี่ย
3: แล้วตัวคุณพี่เองได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
4: ก็โอ้ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็เครื่องมือก็เสียหายอุปกรณ์เสียหายเยอะเลยแล้วก็อะไหล่รถแล้วก็รถลูกค้ามาซ่อมก็เสียหมดเลย
3: รถที่ได้รับความเสียหายมีประมาณกี่คันคะ
4: ต้องมี10กว่าคันได้เกือบ20คันนะ
3: แล้วในเรื่องของอาหารการกินล่ะคุณพี่หากินยากไหมคะบริเวณ
4: ที่พอดีมันมีตุนไว้ในตู้เย็นก็เลยเก็บไว้แต่ทำหมดในตู้เย็นก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเพราะร้านเซเว่นก็ปิดหมดตลาดก็ไปไม่รอดรถมันไปไม่ได้เลย
3: เคยเจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักขนาดน
4: ี้ไม่เคยเลยครับ
3: ตกใจไหมคะค
4: ุ
3: ณพ
4: ี่ก็มันก็ตกใจเพราะมันเสียหายเยอะมากเลยใช่
3: คุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของประชาชนในพื้นที่นะคะก็ด้านหลังของเราค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่าด้านหลังเนี่ยน้ำก็ยังท่วมนะคะแล้วก็รถในพื้นที่ต่างๆที่สัญจรไปมาเนี่ยต้องจอดสนิทเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากฝืนขับไปเนี่ยก็คือจะทำให้รถเนี่ยดับลงได้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของสภาพอากาศหากที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปไหนก็ต้องเช็คในเรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะก่อนจะออกเดินทางแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของโรคฉี่หนูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ตามมากับน้ำค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศสดๆก็มีเพียงแต่เท่านี้ค่ะชัญญนุชรุ่งสว่างสำนักข่าววันนิวส์รายงานสดจากเขตบางกะปิค่ะ
1: ครับขอบคุณน้องเตยชัญญนุชด้วยนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งของกทมที่หนักหนามาก
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับกทมประเมินว่ายังไงบ้างกทมประเมินไว้ว่าตอนนี้เราเลยจุดพีคไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับเนื่องจากว่าดูกลุ่มฝนฮะมันก็ยังมีนะคือมันไม่ได้ตกหนักแต่ก็ยังมีตกปล่อยๆลักษณะว่าตกเบาบางแต่ก็ยังตกไม่ใช่หยุดนะ
1: ครับ
0: มันยังหมุนอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้ไว้วางใจนะเพราะว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ฝนอาจจะตกกลับมาอีกซ้ำละลอกหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีลมใต้พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเติมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลส่วนวันพรุ่งนี้ก็คือ27กันยายนช่วงเช้ายังมีเมฆปกคลุมแต่สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนะครับและมีโอกาสเริ่มอันนี้นะมีโอกาสเริ่มเห็นแสงแดดในช่วงเวลาประมาณ4ถึง5โมงเย็น
1: ก็จะเห็นแป๊บนึงอ่ะ
0: เห็นแป๊บนึงนะ
1: อันนี้ก็ตกแล้ว
0: นั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับแต่ว่าจังหวัดอื่นที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อก็ต้องมีนะเพราะว่าเป็นจังหวัดกาญจนบุรีถูกไหมล่ะนครสวรรค์อุทัยธานีก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันเลยจุดพีคไปแล้วแต่ก็อย่ายิ่งนอนใจนะครับการรับมือของสถานการณ์เป็นยังไงเรามีนักข่าวนะครับของเราดูเรื่องแผนการรับมือสถานการณ์น้ำกับการรายงานล่าสุดจากศูนย์วอร์รูมนะครับเราไปติดตามนะจากคุณก๊อฟกลยุทธ์สดจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพเชิญคุณก๊อฟครับ
5: ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยภาพรวมว่าขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในระบบนะครับก็จะคลี่คลายได้ภายใน 2-3 วันครับเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมด่วนนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ต่างประเทศโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกคิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นต้นนะครับโดยนายกกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์และมีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะนี้อยากให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าระบบการระบายน้ำจะรองรับได้รวมถึงน้ำจากตอนบนที่ไหลลงมาดังนั้นการทำงานต้องรวมกันทั้งระบบทำงานแยกกันไม่ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่า กรุงเทพมหานครเผชิญสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 4:00 น.ของวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันทําให้มีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงกว่า300มิลลิเมตรถือว่าเป็นปริมาณฝนที่อยู่ในระดับสูงมากนะครับมีลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ฝนตกหนักจากพายุในอดีตเมื่อหลาย10ปีก่อนจากการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเริ่มขึ้นตัวขึ้นไปทางทิศตะวันตกและขยับขึ้นไปทางเหนือส่งผลให้แรงกดอากาศนะครับต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงและหากเป็นไปตามการคาดการณ์จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถเร่งระบายน้ำที่ตกค้างในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากฝนหยุดตกและไม่มีปริมาณน้ำใหม่เข้ามาเติมในระบบคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ตกค้างออกครับ
6: ตอนนี้สถานการณ์ก็ทรงตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีฝนเติมขึ้นมาสถานการณ์ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงแต่ถ้ามีฝนเติมขึ้นมาซึ่งเนี้ยเราก็คาดการณ์ยากจริงนะเพราะเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แน่ว่าฝนมันจะมาเติมตรงไหนแค่ไหนก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นผมว่าก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังครับของมีค่าต่างๆถ้าไม่แน่ใจหรือถ้าเห็นฝนตกเพิ่มเนี่ยก็ควรจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนแต่เราก็หวังว่าวันจันทร์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นเพราะว่าถ้าฝนไม่เติมลงมาตามพยากรณ์ของกรมอุตุวิทยาก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นนะครับ
5: เช่นกรุงเทพมหานครนะครับจะมีการประชุมวอร์รูมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับหากว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมีการแถลงข่าวโดยผู้ว่าชัชชาติทันทีครับกลยุทธ์โง่เกิดรายงานสดจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครับ
7: ครับขอบคุณคุณก๊อฟกลยุทธ์นะครับก็ติดตามที่วอร์รูมของกทมซึ่งก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าทัวร์รอบนี้ก็ไปลงผู้ว่าเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่คุณผู้ชมครับเอาอีกหนึ่งผู้ว่าละกัน
7: ครับ
0: ปทุมธานีฮ
7: ะ
0: มันเป็นจังหวัดรอยต่อนะระหว่างกรุงเทพมหานครต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกันปทุมธานีพาคุณผู้ชมไปดูนะบรรยากาศของปทุมธานีฝนตกหนักนะครับหทัยราชนี่ฮะชาวไทยราชซอย7ลำลูกกานะครับต้องยกมอเตอร์ไซค์อ่ะกลัวเหมือนกันนะถูกไหมเขากลัวว่าน้ำมันจะท่วมสูงยกมอเตอร์ไซค์หนีก่อนฮะ
7: ครับ
0: เนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องเขาต้องเอาของมีค่าเข้าไปก่อนเอามอเตอร์ไซค์จะเป็นของมีค่าทำมาหากินได้ฮะ
7: อ่ะไปต่อที่สะพานแดงนะคร
0: ับ
7: จุดวัดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูนศักดิ์ไม่ต้องสืบฮะเกินจุดวิกฤตไปแล้วคุณผู้ชมฮะดูน้ำฮะ
0: เกินแล้ว
7: ที่วัดแทบมองไม่เห็นแล้วในคลองรังสิตน้ำจากท่อระบายน้ำล้นเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าโดยรอบโดยเฉพาะนี่ฮะถนนเลียบคลองรังสิตหน้าตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตน้ำท่วมเต็มพื้นผิวการจราจรครับรถมอเตอร์ไซค์บางคันดับไปแล้วประชาชนลุยน้ำกันแบบนี้ส่วนบริเวณหน้าตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตนะครับถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะครับเทศบาลนครรังสิตได้เร่งติดตั้งแนวแบเรียร์เป็นระยะทางประมาณ200เมตรนะครับเห็นมีป้าติ๋มนะป้าติ๋มแม่ค้าร้านขายผลไม้บอกว่า
0: ครับ
7: ท่วมมาประมาณ2วันแล้วเนี่ย50เซนเนี่ยมาเร็วมากเลยทำยังไงดีนะหนักหนาสาหัสมากครับ
0: คุณผู้ชมไปดูแถวๆพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณอ๊อฟบอกนะน้ำท่วมสูงนะครับชาวบ้านเนี่ยเคลื่อนย้ายรถไปแล้วนะ
7: ครับ
0: เพราะว่าไม่อยากให้ทรัพย์สินของตนเองเนี่ยคุณผู้ชมได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ว่าราชการท่านผู้ว่าปทุมนะท่านเอกวิทย์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะกำชับเรื่องของการสูบน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับคือทำให้เต็มความสามารถเลยแต่ทีนี้ปัญหาสำคัญคือสูบแล้วไปไว้ไหนล่ะเพราะมันก็ไปไม่ได้นะคุณผู้ชมเบื้องต้นนะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่ปทุมธานีเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยกันนะครับ และติดทั้งคลองปทุมธานีเนี่ยติดทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาทางจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงคาดว่าหลังฝนหยุดตก 1-2 วันสถานการณ์ปทุมธานีจะเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติคือเริ่มขี้คายจะใช้เวลา2วันนะ
7: อ้าวไหนๆพูดถึงปทุมธานีนะครับเราส่งนักข่าวน้องเติ้ลศิวโรจน์อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าเห็นชาวบ้านบอกว่าหลายหมู่บ้านเจอน้ำท่วมหนักประชาชนบอกว่านี่หนักกว่า54นะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเอาติดตามจากน้องเติ้ลศิวโรจน์นะครับรายงานสดจากปทุมธานีครับ
0: เชิญครับเชิญครับเชิญเติ้ลครับ
8: ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังอย่างที่หมู่บ้านนัทวันแห่งนี้นะครับซึ่งระดับน้ำได้ไหลเข้าท่วมกว่า40เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งนำกระสอบทรายมาทำคันกั้นน้ำพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่ามกลางสายฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับระดับน้ำยังคงท่วมขังอยู่ภายในหมู่บ้านและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ขึ้นไปไว้บนที่สูงพร้อมนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านเพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลเข้ามาเพิ่มขณะที่บางบ้านต้องใช้เครื่องสูบน้ำหรือไดโวเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากตัวบ้านโดยชาวบ้านบอกนะครับว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากและแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำสะสมและเอ่อล้นเข้าท่วมอย่างรวดเร็วอย่างนางสาวกิฟต์ซึ่งมีบ้านเปิดเป็นร้านปะยางบอกว่าสถานการณ์น้ำปีนี้เรียกได้ว่าหนักกว่าปี54เพราะมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่สามารถเก็บของได้ทันตอนนี้ต้องจำใจปล่อยน้ำท่วมเพราะสู้ไม่ไหว
9: ใช่สถานการณ์น้ำปีนี้หนักกว่า54มันมาแบบไม่ทันตั้งตัวที่เราไม่ทันตั้งตัวคือปี54อ่ะมันมาค่อยๆเหมือนสะส
10: ม
9: เรายังมีโอกาสที่แบบย้ายของไปหาที่ห้องพักอะไรอย่างเงี้ยของเรายังแบบเสียหายน้
10: อ
9: ยบ้านส่วนใหญ่ก็จะปล่อยเป็นตู้ให้มันละลายไปตอนปี54แต่ปีเนี้ยไอ้ปี69เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้มีเก็บของก็คือนั่นแหละมันมาตั้งแต่24อ่ะที่มันตกเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละมันก็สะสมมาเรื่อยๆก็มาวันนี้26หนักสุดเลยที่ไม่ทันก็คือปล่อยเบอร์
10: ไม่ไหวแล้ว
9: ไม่สู้แล้วสู้ไม่ไหวเพราะว่าสู้ไปมันก็ไม่รู้ว่าจะลงระดับไหนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่ามันจะหยุดตกเมื่อไหร่ด้วย
8: อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ได้พยายามติดตามสถานการณ์ตามเพจและหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักแบบนี้ส่วนรถยนต์หลายคันต้องนำไปจอดไว้บริเวณถนนด้านนอกเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ชาวบ้านยังฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่าหลังน้ำลดแล้วอยากขอให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบเพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆบางบ้านไม่มีเงินจะซ่อมเองอย่างปี2554บางคนต้องควักเงินจ่ายเองกว่า 100,000 บาทขณะที่การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกไปซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นบางส่วนต้องย้ายไปนอนบ้านเพื่อนและญาติขณะที่บางรายต้องลางานเพื่อกลับมาดูแลบ้านและเตรียมรับมือกับสถานการณ์แม้แต่ยังไม่รู้นะครับว่าฝนจะหยุดตกลงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ชาวบ้านทำได้ณตอนนี้คือการประคับประคองบ้านและรักษาทรัพย์สินให้เสียหายน้อยที่สุดและหวังไว้ว่าหลังฝนหยุดตกสถานการณ์น้ำจะกลับมาคลี่คลายโดยเร็วศิวโรจน์ตั้งมั่นคุณธรรมสำนักข่าววันนิวส์รายงาน
7: คุณน้องเติ้ลศิวโรจน์นะครับนี่คือปทุมธานีนะชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันทั่วหมู่บ้านแล้ว
0: แต่ถ้าดูจากน้องเติ้ลเมื่อกี้คือฝนหยุดตกนะเมื่อสักครู่แต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกอีกหรือเปล่าแต่ความเดือดร้อนขยายวงกว้างไปเยอะนะไปดูภาคกลางกันบ้างคุณผู้ชมครับภาคกลางเนี่ยยกตัวอย่างนะอุทัยธานีเจอปัญหาเหมือนกันนะครับที่อุทัยธานีนะครับชาวบ้าน
7: โอ้คุณยาย
0: โอ้สงสารแม่จังเลยอพยพผู้สูงอายุออกจากบ้านนะครับเพราะว่าน้ำมันหลากทะลักเข้าไปท่วมน้ำมันมาจากเทือกเขาหลวงนะครับเขตวนอุทยานเขาหลวงไปทั่วบ้านเรือนของชาวบ้านจุดนี้คือตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับสาเหตุหลักๆก็คือฝนตกหนักแล้วทำให้น้ำเนี่ยคุณผู้ชมในพื้นที่คือมันอุ้มน้ำไม่ไหว
7: ครับ
0: น้ำมันก็ต้องไหลลงมานะครับทะลักลงมาแบบนี้ล้นสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำเขาดาวเรืองไหลบ่าลงมาสมทบอีกมวลน้ำป่าทะลักเข้าทั่วบ้านเรือนท่วมนาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8นะครับต้นข้าวฮะพาคุณผู้ชมไปที่นานะต้นข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงนะครับล้มราบแช่น้ำเลยเสียหายอ่ะคุณผู้ชมสงสารชาวบ้านเหมือนกันไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้มากกว่า100ไร่ครับนอกจากนี้น้ำยังไหลทะลักท่วมถนนสว่างอารมณ์โคกหม้อระดับน้ำสูง60เซนนะครับท่วมประมาณสัก500เมตรทำให้รถยนต์สัญจรได้ลำบากนะไปได้แค่ช่องทางเดียวอันนี้อย่าฝืนไปนะถ
7: ้
0: าเป็นรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังด้วยครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุต้องอพยพไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้น้ำยังไหลเข้าท่วมเป็นฟาร์มไก่นะครับเพราะว่าอุทัยธานีก็เลี้ยงไก่เยอะคุณผู้ชมครับไก่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นไก่ชนราคาตัวนึงเนี่ยหลักหมื่นนะคุณออฟคุณผู้ชม
7: นี่ไปอยู่บนหลังคาแล้ว
0: เอาก็ต้องรักไก่ไว้ก่อนนะตัวหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีนะครับนี่คนที่เลี้ยงไก่บอกว่าไม่ได้แล้วผมต้องย้ายไก่ของผมโดยเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปไว้บนหลังคาก่อนแล้วต้องเอาสุ่มเนี่ยคุมไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมนะ
7: ที่อุทัยอีกจุดนึงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนหน้าวัดพิชัยปุรณารามก็ท่วมเหมือนกันระดับน้ำในแม่น้ำสแกกรังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ล้นตลิ่งวัดโบสถ์สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญ บอกว่าน้ำเนี่ยใกล้จะทะลักถึงศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับอ้าว
0: ครับ
7: อ่างทองเอา
0: ไปอ่างทองคุณผู้ชมครับอ่างทองน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับเริ่มท้นตลิ่งเข้าไปบริเวณพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านนะเขาบอกไปที่ใต้ถุนของชาวบ้านแล้วอำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยน้ำในแม่น้ำน้อยเข้าไปท่วมใต้ถุนของชาวบ้านนี่ฮะได้รับความเดือดร้อนนะผมยกตัวอย่างตำบลบางจักกับตำบล400 188ครัวเรือนด้วยกัน
7: ครับ
0: ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็แม่น้ำน้อยล่าสุดยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งนะ39เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงระดับน้ำ8เมตรสูงกว่าคันกั้น1เซนติเมตรนะครับหน่วยงานท้องถิ่นตอนนี้ใช้วิธีการก็คือติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงโรงพยาบาลตลาดพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกระสอบทรายแล้วก็วางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงไว้แล้วนะคุณผู้ชม คือป้องกันไม่ถ้าน้ำมันมาเยอะนะแต่ตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
7: อีกจุดนึงที่หนักมากครับคืออยุธยานะคร
0: ับ
7: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อยุธยาได้รับผลกระทบแล้ว6อำเภอนะครับเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินนะครับชาวบ้านเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า 13,000 ครัวเรือนแล้วทีมข่าวลงพื้นที่นะครับไปที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนะถนนในชุมชนถูกน้ำท่วมตัดขาดชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำท่วมช้าก็จริงแต่น้ำสูงขึ้นไวกว่าทุกปีคืนเดียวเนี่ยมาเลย 50-60 เซนเขาบอกคนอยุธยาเนี่ยจริงๆปรับตัวได้อยู่แล้วเพราะท่วมทุกปีแต่ถ้าท่วม 3-4 เดือนเนี่ยอยู่ไม่ไหวครับ
11: แล้วมา22สิงหาปีนี้มาปลายเดือนกันยา
12: แต่คือขึ้นเร็วมากขึ้นเฉพาะกลางคืนเนี่ย
11: มันขึ้นไวเกินเหตุมันขึ้นมาตูมเดียวที่แรกเขาประกาศมาบ่อย 1,700-1,800แต่ผมไม่ค่อยพวกนี้คนที่นี่เขาไม่เชื่อหรอกไอ้ชนไอ้ที่เกินเจ้าพญาเขาไม่เชื่อหรอกแต่ไม่คิดว่ามันมีน้ำใต้เขื่อนด้วยอะไรด้วยมันปูดเลย
12: ปูดเกินเหตุก้าวกระโดดขึ้นมาเกินเลย
11: ใครจอดรถในบ้านออกไม่ทันอ่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูนครปฐมกันบ้างนะครับเกิดน้ำท่วมขังเป็นอุโมงค์ลอดทางรถไฟหน้าวัดพระงามนะครับโอ้คุณผู้ชมคือเขาคงไม่รู้ว่าตรงนั้นมันลงไปแล้วเจอน้ำลึกขนาดนี้นครปฐมแล้วรถจะจมไปฮะ
7: จมเลยอ่ะ
0: จมเลยจมทั้งคันครับเจ้าของรถต้องทิ้งรถอ่ะหยิบของเท่าที่จำเป็นออกมาก่อนนะมิฉะนั้นเอามาเตือนก่อนคือบางทีไอ้ทางกลับรถหรือไอ้จุดที่มันเป็นยูเทิร์นน่ะ
7: ครับ
0: มันอาจจะเจอน้ำที่มันท่วมสูงอยู่ภายในนั้นก็ได้นะฮะ
7: เออแล้วบางทีเราขับไปเราไม่รู้ไง
0: เราไม่รู้แล้วบางทีขับกลางคืนด้วยอ่ะ
7: มันก็ตกไปแล้ว
0: อย่าไปดีกว่าถอยหลังดีกว่านะครับแบบนี้นะ
7: คุณผู้ชมไหนๆพูดถึงภาคกลางแล้วนะครับจุดหนึ่งที่หนักมากๆคือพระนครศรีอยุธยานะวันก่อนเพิ่งมาร้องที่สภาถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
7: ชาวบ้านได้รับผลกระทบหนักหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดครับจากคุณศักดรินทร์พุทธคาวีผู้สื่อข่าวพิเศษสำนักข่าววันนิวส์ครับรายงานสดจากพระนครศรีอยุธยาครับ
0: เชิญครับ
7: เชิญครับ
0: คุณศักดิ์นรินทร์ได้ยินไหมครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ
7: โอเคเดี๋ยวรอพี่ศักดิ์นรินทร์แป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับอยุธยาเนี่ยกระทบไปแล้วเนี่ย6อำเภอ
0: ครับ
7: นะครับน้ำท่วมหนักเลยนะครับแล้วก็การระบายน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องล่าสุดอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปนะครับ1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตอนนี้เนี่ยชุมชนแถวๆภูเขาทองชุมชนหัวแหลมหนักนะครับบ้านเรือนปลูกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมกว่า1เมตรสัญจรไม่ได้นะครับนี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับต้องเอามาจอดอยู่ริมถนนแบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยที่อยุธยาเขาก็บอกว่าใช้เรือกันหมดแล้ว
0: ครับ
7: นะบางจุดน้ำท่วมสูงบางบ้านก็ต้องเดินลุยกันเข้าไป
0: ครับนะคืออยุธยาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านถามว่าเขาปรับตัวได้ไหมก่อนหน้านี้เขาปรับตัวได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือชาวพระนครศรีอยุธยาบอกว่าปกติเวลาน้ำมันมาเนี่ยมันมาทีละ5เซน10เซนค่อยๆขึ้นแต่ปรากฏว่า1คืนที่ผ่านมามา1เมตรเลยฮะ
7: ช่ไหมฮะ
0: แม่บอกประมาณ1เมตรแม่ก็เตรียมตัวไม่ทันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องนัดคนมายกของค่อยๆเทินขึ้นที่สูงแต่ตอนนี้มาทันที1เมตรแม่ไม่ทันเก็บข้าวเก็บของ
7: ไม่แล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อสสในพื้นที่ไงใช่ไหมก่อนหน้านี้สสหลายคนที่อยุธยาเนี่ยไปโพสต
0: ์
7: บอกว่าปีนี้แล้งปีนี้

0: ไม่ท่วมแน่เขาก็วางใจไง
1: คือพระนครศรีอยุธยาถ้าเทียบโดยอาจารย์เสรีกับกรมชลเนี่ยน้ำที่มีการระบายมาก็คือมาจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดก็คือยังอยู่แค่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ปี54ถือว่ายังน้อยเขาก็อาจจะเอาตัวนี้มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมแต่ปรากฏว่าปีนี้ลืมคาดการเรื่องของไอ้ฝนที่มันวนอยู
0: ่
1: แล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากเกินกว่า300มิลลิเมตรตกเจอฝนแบบเนี้ยเอาไม่ไหวหรอกครับเอาไว้อยู่ซึ่งล่าสุดเองท
0: ่
1: านรองนายกทรงศักดิ
0: ์
1: ถ้าตอบที่นี่ให้สัมภาษณ
0: ์เมื่อวันก่อนเนี่ยรองนายกบอกว่าเอาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามว่าตกลงวันนี้ยังเอาอยู่ไหมรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีที่วันนี้ก็ลงพื้นที่นะฮะ
1: ไปสมุทรปราการ
0: บอกว่าคำว่าเอาอยู่เนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมพร้อมเอาอยู่
1: ครับ
0: นะแต่จะไปบังคับฟ้าฝนไม่ให้ตกเนี่ยทำไม่ได
1: ้คือตอนนี้ประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องยอมรับว่าเอาไม่อยู่แล้วครับ
0: คือรองนายกบอกว่าฝนเนี่ยมันตกหนักกว่าที่คาดการเอาไว้จริงๆนะคือประเมินต่ำไปอ่ะนี่ผมแปลไทยเป็นไทยนะ
1: ใช่ใช่เหมือนอาจารย์เสรีบอกอ่ะประเมินต่ำไป
0: นะ
1: คาดการชาวบ้านก็เลยไปตั้งตัวนะฮะมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมากนะครับคุณผู้ชมนี่คือพื้นที่ภาคกลางนะเพราะว่าภาคกลางเองก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีน้ำเหนือมาอีกนะครับ ตอนนี้เราเจอน้ำฝนแล้วเดี๋ยวอีกสัก 3-4 วันเนี่ยน้ำเหนือนะคุณผู้ชมก็จะมาแล้วมิฉะนั้นเตรียมตัวรับน้ำเหนือด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้รัฐมนตรีหลายคนก็ไปที่พระนครศรีอยุธยานะไปดูหน่อยการเตรียมตัวนะน้ำเหนือเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ประกาศล่าสุดนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเตือน 26-27 กันยายนนี้พื้นที่ทั่วประเทศไทยครับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางรอบกรุงเทพและปริมณฑลครับปทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดนะครับระยองนะครับภาคเหนือนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอีสานก็เจอนะครับจังหวัดเลยชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษส่วนภาคใต้เฝ้าระวังบางพื้นที่นะครับส่วนวันที่28กันยายนนะครับฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดเกินไปนะวันนี้นะครับวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์นะครับจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่16 EP ที่ผ่านมาเข้มข้นจริงๆครับมีทั้งการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมถึงเกมของคนที่อยากจะเป็นที่1จนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจอกับอะไรบ้างตอนนี้ถึงเวลาย้อนดูกันแบบยาวๆได้เลยนะครับส่องความพีคทั้งเรื่องของรวดเดียวจบเลยไม่มีอะไรให้ขั้นอารมณ์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังครบทุกตอนได้ทางแอปบันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับและสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดนะครับ
0: ครับแฟนๆซีรีส์ละครช่องวันก็ปักหมุดรอรับความเดือดได้เลยนะครับก
1: ับ
0: ซีรีส์เรื่องใหม่อย่างคลึงซีรีส์เรื่องล่าสุดจากวันดีออริจินอลครับกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้ศาสตร์เร้นลับอวิชชาที่ไม่มีใครค้นพบมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเมื่อวานนี้ครับทางวันดีออริจินอลได้จัดใหญ่จัดเต็มครับเปิดโรงภาพยนตร์ให้แฟนซีรีส์ผู้โชคดี60คนพร้อมด้วยเหล่า KOL influencer ได้ชมซีรีส์ EP 1ก่อนใครก็ได้เสียงตอบรับที่ดีนะครับนี่คือซีรีส์ที่ครบรสเพราะเรื่องคือแบบใหม่แบบสับสนุกสะใจเข้ากับยุคสมัยของสังคมไทยเหนือจินตนาการและการคาดเดานะครับใครที่ชอบซีรีส์แนวระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มไม่อยากให้พลาดครับล็อกคิวรอดูพร้อมกันครึ่งเริ่มตอนแรกวันจันทร์28กันยายนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนพยายามจะออกไปร้านสะดวกซื้อเพื่อไปซื้อหาอาหารปรากฏว่าไปตามเชลแล้วหมดฮะเพราะว่าหลายคนเอง เอาใช้วิธีการก็คือไปกักตุนแล้วกันนะกลัวว่าบ้านตัวเองไม่มีนะครับหลายพื้นที่เป็นแบบนี้เลยไปรอต่อคิวไปที่เคาน์เตอร์ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื้ออาหารไปซื้อก็แปะภาพนี้เลยฮะตามเชลต่างๆก็คือของหมดหมดเลยนะครับ
0: ครับห้างใหญ่ก็บอกก็หมดนะ
1: ห้างใหญ่ก็หมดฮะ
0: เพราะเซ็นทรัลเขาให้จอดรถฟรีไงคนก็จอดรถ
1: แวะซื้อ
0: แล้วก็แวะซื้อ
1: แต่พอซื้อเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคือเราไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะครับ
0: เดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำต่อในข่าวช่วงต่อไปข่าวค่ำช่องวันนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวเย็นช่องวันแล้วนะครับเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับผมแฟรงค์พกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินของเราสถิติลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเต็มเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยมาเช็คดวงก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันไปครอบครองจักรที100%ตราอร่อยดีเจอกันในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแบบนี้กับการแจกโชครายเดือนให้กับลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามสวัสดีคุณเบนครับวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมาถึงแล้วถึงเวลาแจกโชครายเดือนมีอะไรมาแจกบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับเสาร์สุดท้ายของเดือนแบบนี้นะคะเราแจกโชครายเดือนทองคำมูลค่า10,000 บาทค่ะสำหรับลูกค้า5 รางวัลและร้านค้าอีก5 รางวัลค่ะแจกทุกภาคทั่วไทยกันไปเลยค่ะ
0: โชครายเดือนนะทองคำมูลค่า10,000 บาท5 ภาค 5 รางวัลลุยกันเลย5 ภาค 5 รางวัลทั่วถึงทั่วไทยกับโชครายเดือนนะ1 เรียบร้อยแล้วจันทบุรี2จ้าลอยเอ็ดเดอร์และนี่คือ5ท่านที่ได้รับโชครายเดือนในวันนี้ครับโชครายเดือนนะทองคำมูลค่า10,000 บาทสำหรับร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองมา5 ภาค 5 รางวัลหนึ่งครับลำปูน2ครับกรุงเทพและนี่คือ5ร้านค้าที่ได้โชครายเดือนในวันนี้อยากโชคดีแบบนี้ลูกค้าที่ใช้คูดสแกนส่งรหัสทาง LINE @อร่อยดีร้านค้าที่ขายส่งคูปองในรังตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเจอกันอีกครั้งกับโชครายเดือนในวันที่31ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากทีมรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกบ้านทั่วไทยปี3วันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3ดังนี้นะตอนนี้คือรายชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR Code ลงทะเบียนและส่งรหัส14 หลักผ่านทาง LINE @อร่อยดีรับไปเลยรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในลังรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยครับอย่าลืมนะครับลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสได้เลยร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาได้เลย

มาลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งกันเข้ามาที่เท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยมีซ่าเศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3

0: องว่าอะไรนะเองอย่าบอกนะว่าเองมีวิธีพิสูจน์ว่าอากงอ่ะมีอยู่จริงงั้นรึ
1: พิสูจน์มังดีกว่าว่ามังไม่ได้บ้าม
2: ันไม่ได้บ้าอากงไอ้ที่มันแต่งตัวแบบนี้เพราะมันจะไปแคสหนังบางอาจารย์ปะท้าพรีเดเตอร
0: ์เองพูดคนเดียวอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเองกำลังคุยอยู่กับอากงอ่ะ
2: ไม่ได้อยู่แถวนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ไงอยู่นี่ไงอากงมันไม่เชื่องั้นเอาวิธีที่เราคุยกัน
1: โอ้ไม่ใช่วิธีนั่งเด็กขา
2: โอ้ยอากงถ้าอากงไม่ทำเนี่ยไม่มีใครช่วยตามหาญาติอาม่าเกศรนะ
3: ก็ไม่ที่ของเรื่องมังอุบา
2: อุบาทยังไงอากงนี่อากงลองคิดนะถ้าเราไปเจออาม่าเกศรคนที่เป็นรักแรกของอากงคนที่อากงผิดสัญญาครับคนที่อากงอยากจะขอโทษเขาใจจะขาดเพื่ออากงจะได้ไปพูดไปเกิดอากงต้องทำ
0: เดี๋ยวเองจะให้อากงทำอะไรงั้นหรือ
2: เองงั้นลืมไม่เอาได้ไหมมาช้าตลอดเลยอากงลงมือเลย
0: บ้าไปแล้วบอก
1: ขาวจั๊วเลย
2: มันใส่กางเกงสีขาวเหรอ
3: ไม่ได้ใส่กางเกงใน
1: แก้มโกงด้านซ้ายขาวจั๊วเลย
2: นี่ไอ้แดกแกไม่ใส่กางเกงในเหรอ
0: รู้ได้ไงวะว่าข้าไม่ใส่กางเกงในอ๋อก็นี่ไงจะต้องแต่งตัวเป็นคนโบราณไงพองี้ไงก็เลยเดาได้ใช่ไหม
2: ยังไม่เชื่ออากง
3: ฮะ
2: มันไม่เชื่องั้นมองให้มันละเอียดขึ้นกว่านี้อ
3: ี
2: ก
3: นี่ว่าต้องมามุกตู่พิสูจน์ตัวเองวะเนี่ย
2: นะอากง
3: ตั้ง
2: เป็นไง
1: แก้มตูกมังมีรอยช้ำๆเหมือนเป็นรอยของฝังคงกะ
2: ไอ้เด็กที่ก้นแกเนี่ยมีรอยช้ำๆเหมือนมีรอยคนกัดใช่ไหม
0: ใช่
2: ใช่ไหม
0: เออมีอยู่จริงก็เพิ่งไปถ่ายหนังเรื่องผีกาจะกัดตูดมาดิเนี่ยมีรอยอย่างนี้เจ็บอยู่เลย
2: สรุปนี่คือยังไม่เชื่อใช่ไหมอากงสุดท้ายละมุดข้างหน้าเลย
0: ไม่เอาชื่ออะไรก็ได้
2: ที่ฉันเรียกแกมาให้ช่วยเนี่ยเพราะฉันไม่มีใครช่วยแล้วฉันอยากให้แกช่วยเป็นลูกมือหน่อยในการตามหาอาม่าเกศรถือว่าช่วยคนแก่อะ
0: แล้วทำอะไรบ้างอะ
2: ก่อนที่อากงจะตายเนี่ยมีคนทำรูปอาม่าเกศรตกไปที่บันไดเราต้องมาดูกล้องวงจรปิดจะได้รู้ว่าไอ้คนที่ทำตกเนี่ยมีโอกาสจะเป็นญาติของอาม่าเกศร
4: สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะ
5: แมน
4: นี่เพื่อนคุณแต่งตัวอะไรเนี่ย
2: อ๋อมันแต่งตัวไปแสดงหนังคุณไม่ต้องสนใจมันหรอกแต่ผมอาจจะมาขอดูภาพวงจรปิดหน่อยดูภาพวันที่อากงผมเสียชีวิตอะ
4: คุณเคยดูพร้อมตำรวจไปแล้วไม่ใช่หรอจะมาขอดูทำไมอีกหรือว่ามีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
2: เอ้ยไม่เกี่ยวคุณอคติเกินไปผมจะเปิดให้แดกมันดูเพราะมันต้องไปแคสหนังเป็นทหารที่ตกใจเสียงระเบิด

0: ใจวายตายอ่ะจะได้รู้ไงว่าตอนอากงหัวใจวายตายเป็นยังไง
1: แต่ที่ผมเคยเห็นในละครเขาก็แค่จับที่หน้าอกแล้วก็ค่อยๆซุดลงไปตายผมจะไปลองกุนที่ทางช้างเผือกแบบนี
2: ้นี่อย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับนักแสดงดาดๆแบบนั้นความเจ็บปวดมันมีหลายรูปแบบอย่างการโดนยิงตายมันก็แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศอ
0: ย่างหนังไทย
2: ตายฝากไว้ก่อนประมาณนี้เลย
0: หนังอินเดีย
2: ตายเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้ง
0: เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเ
2: ด้ง
0: เด้งเด้งเด้งเด้งเด้ง
2: เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด
0: ้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้ง
3: เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งฉันก็ให้ดูกล้องวงจรปิดไม่ได
0: ้ผมเป็นเจ้าของหอนะทำไมผมจะดูไม่ได้ล่ะ
3: ยังไงก็ให้ดูไม่ได้ไง
1: โอ้ยก็ที่ให้ดูไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าฮาร์ดดิสก์มันเสียผมกำลังจะส่งไปซ่อมเนี่ย
0: โอ้ยมันก็ไม่พูดแต่แรกล่ะ

0: ฉันว่านะถ้าดูกล้องวงจรปิดไม่ได้เราก็ต้องหาลูกอาม่าเกสรให้เจอจะได้ทำใบประกาศตามหา
1: แกลองถามอากงสิว่าตอนที่แกตายแกถือรูปแบบไหน
0: ฮะ
2: ถ้าแกถือแบบนี
0: ้
2: แล้วแกตายจะเป็นแบบนี
0: ้แล้ว
1: รูปมันก็จะหลุดไปไม่ไกล
2: อ
1: ๋
2: อแต่ถ้าแกถือแบบนี
0: ้
2: เหมือนดาวกระจายตอนที่แกตายแกก็จะล้มแบบนี
1: ้รูปมันอาจจะปลิวไปที่ไหนก็ได
3: ้ถามหน่อยอัวพึ่งพวกลื้อสองห้องได้จริงใช่ไหม
0: เอาเป็นว่าตามหาลูกมาเกสรเถอะหาแถวเนี้ยลองดูเฮ้ยเจอแล้ว
1: ฮะ
0: เจอแล้วนี่ลูกมาเกสรป่ะ
4: ใช่แล้วว่าจับไล่ลูกมาเกสรขอบคุณสว่างมาเกสรเราจะได้เจอตังแล้ว
0: หยดย้อย
4: ใช่ไหมล่ะสมัยก่อนอ่ะใครเชออีก็ต้องบอกว่าเอี้ยงามสดใส
0: สีหยดย้อยรูปแล้วกว่าล่ากง
1: ไหน
0: ดูดิ
1: เอาไงดีวะ
0: โอ้ยตายแล้วไม่เห็นเลยเลยอ่ะกง
5: พวกนี้มาแอบทำไมกัน
0: ถ่ายแต่มุมเสยเปลี่ยนมุมบ้างดิพี
5: ่แบบนึงกำลังแพงอยู่กำลังโดนท้องเลย
0: โอ้ยกูว่าแล้ว
6: ชุดใหม่แล้วนะลูกผ้าม่านหรือผ้าห่มแม่ล่ะ
0: ไม่ใช่แม่ผมซื้อมาใหม่เลยเท่ปะล่ะนี่แม่ผมเพิ่งลง IG ไปนะมีแต่คนชม
7: โอ้ยเชีย
8: ช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยไม่อยากให้น้องเป็นอะไรนอกจากมาเป็นแฟนพี
9: ่น่ารักมากมากมากมาก
7: หวังรอยยิ้มนะคะ
10: ดอลลี่ลงเลย
0: ลงรูปเพิ่มเลยเหรอ
10: ลงไปแผงเลยไป
0: ตอนนี้เดี๋ยวนะ
10: ตอนนี้แหละ
0: ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย
10: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดไหนก็เหมือนกันนะ
11: ไป
10: ลงเดี๋ยวตัวขึ้นแม่สลัดอันนี้ผมไม่เอามันไม่เอาเนื้อไม่เอาแป้งเอาแต่ผักกับถั่วก็พอ
6: เลือกกินเป็นพ่อโคเสียงทายเลยเนาะก่อนลูกจะเฮลตี้อ่ะเฮลแม่ก่อนดีไหมคะ
10: โอเคค่ะ
6: ดาวินยังไม่มาลูก
10: นั่งสิแม
0: ่อยู่นี่ครับ
10: เฮ้ยโดนอะไรมาบอกพี่ได้นะ
12: แค่สับไพ่ดูดวงเยอะไปหน่อยครับนิ้วเลยล็อกนี
6: ่โดนต่อยเพราะนิ้วล็อกเนี่ยลูก
12: ลูกค้าคิดว่าผมไปจีบเมียเขานะครับ
10: โ
6: อ้ยสวยแล้วสวยอีกสวยทุกวันจริงนะเราเนี่ยวันก่อนบอกตกท่อเมื่อวานบอกมอไซค์เฉียวป้าว่าไปบวชสัก 2-3 เดือนไม่เผื่ออะไรจะดีขึ้น
12: ผมชินแล้วครับซวยมาทั้งชีวิตว่าแต่ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
6: จะให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี้ยว่ามันถูกฉลกกับป้ามั้ยร้านจะเปิดอยู่แล้วยังไม่เห็นหน้ามันเลย
13: โหดาบล้วนๆบอกเลยดวงป้าเขาอะทิ้มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
6: เรียนกรรมละอยู่ใกล้กันขนาดนี้ทำไงดีลูก
14: ไหนป้าดวงลองหยิบมาอีกใบ
6: ไหน
13: มันบอกว่าป้าเจอเวรกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะวนเวียนกับคนที่ป้าเกลียด
10: ฮะแม่มีใครเกลียดด้วยเหรอผมเห็นมีแต่คนเกลียดแม่ชอบเอาเรื่องคนอื่นไปเมาไปทั่วเนี่ย
6: แหมพ่อตำรวจชุมชนสัมพันธ์ใจดีคนอื่นใจร้ายกับแม่ตัวเองเนี่ยนะ
10: จริงแต่เดี๋ยวก่อน
13: ไพ่บอกว่าคนพวกเนี้ยจะใช้ชีวิตล่องลอยไม่มีจุดหมายแค่มีความสุขไปวัน
10: ๆคุณคุณไหมแม่นี่ใส่เหมือนพ่อเราเลย
6: พ่อแกเนี่ยนะเขาหายไปตั้ง20กว่าปีแล้วเขาไม่กลับมาหรอก
13: ไทยบอกว่าเจอแน่ๆเร็วๆนี้ด้วย
0: เฮ้ยแม่ผมจะได้เจอหน้าพ่อแล้วใช่ไหมแม่พ่อจะกลับมาจริงใช่ไหมแม
10: ่ไม่มีทาง พ่อแกตายไปแล้ว
0: พี่รู้ได้ไงว่าพ่อตายแล้วพ่อแค่ออกไปจ่ายตลาดเฉยๆอ่ะแล้วแค่หายตัวไปอาจจะแค่หลงทางเฉย
10: ๆหลงทางอยู่20ปีไปจ่ายตลาดที่ดาวองคารมั้งนี่ถามจริงแกยังจะหวังให้กลับมาอีกเหรอสำหรับฉันน่ะเขาตายไปแล้วเว
0: ้
10: ย
0: ไม
10: ่ตาย
6: ลูกขาโอ้ยเป็นอะไรนี่ลูกพูดเรื่องพ่อทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะ

0: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
1: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะ
0: คือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี
1: ้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทยเท่านั้นค
2: ่
0: ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้

0: ภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวพูดคิวพูดมาก
8: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: อีก2วัน
1: อิทาปิงคลาสุมนาการะทาริจหัสรังสีทาวารีจันทาภูสัง
0: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาแต่เป็นคลึงให้ถึงฆาตด้วยมือเปล่าเธอจึงใช้มันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา
3: เพราะแค่เราเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นหรอ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่ดี
0: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ที่เด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: Let's go
12: เพซ่า Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
13: ล่าบอนทูบีออซัมเกิดมาซากล้าเป็นตัวเอง
14: กล้องวงจรปิดก็เสียรูปอัมม่าก็เจ๊งถ้าอย่างนั้นเราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอัมม่าเจสันสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของใหม่ที่นี่ครับ
15: ฝากจริงด้วย
14: สวัสดีครับอุ้ยอุ้ย
15: โอ้ยน้อง
14: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าของคนใหม่ครับเป็นหลานนักกงคือผมสวัสดีครับ
15: เฮ้ย
14: เก็บพวกมิดสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
14: ดูดูเข้าไปเลย
16: เอาเรื่องกว่าค่ะน้องไข่ดาวไม่ดุ
14: แย่เกี่ยวแล้วนะ
16: อันนั้นน้องยิ้มค่ะไม่ดุจริงค่ะปล่อยเชือกยังได้เลยค่ะ
14: ไม่ดุอย่าปล่อยไข่ดาวโอ้ยแซ่บแซ่บอุ้ยอุ้ย
17: ออกศึกมาตั้งหลายคราแต่ก็ยังไม่เคยมีสหายร่วมรบคนไหนโดนหมากัดไข่แบบเนี้ย
14: ก็ฉันนี่ไงโถเอ้ยหัวล้ออะไรอากงที่ผมเป็นอย่างเงี้ยก็พ่ออากงอ่ะ

0: อุ้ยแซ่บแซ่บแซ่บอุ้ย
1: นี่ไอ้ด็อปเองว่าแปลกๆปะวะทำไมคนในหอพักเนี่ยถึงดูเกลียดแกจังวะ
2: ใช่ไหมทั้งที่ฉันก็พูดเลยนะมันจะไม่ขายหอพักเนี้ย
3: ใช่อาจจะเป็นที่ว่าก็แล้ว

0: ไม่รู้เขาพูดอะไรกัน
1: บางทีเขาอาจจะไปแนะนำตัวในฐานะเจ้าของหอคนใหม่ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าคนดีจริงๆคุณดอบบี
2: ้ไม่มีทางอะค่ะคนอกตัญญูแบบนั้นเนี่ยนะคะจะไปคิดถึงคนอื่นไม่จริง
0: งั้นเอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็ไม่ยากครับก็ชวนมาปาร์ตี้แล้วก็มอมเหล้าแล้วหลอกถามไปเลยครับ
2: เฮ้ยแผนนี้ดีค่ะย้ำนำ
1: ชั่วสมกับเป็นน้องพี่มากเลยอ่ะเก่งมาก
0: ไม่น่าภูมิใจยังไงลูก
3: เฮ้ยสรุปว่าที่คนที่หอพักนี้เกลียดแกเพราะว่าอากงไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าแกกับแม่แกทิ้งเข้าไปเนี่ยนะ
4: ก็ใช่สิกินลองคิดดูนะเว้ยอากงนะไปใส่ร้ายแม่ฉันเวลาเข้ามาเยี่ยมแม่ฉันก็ไล่เหมือนหมูเหมือนหมาทั้งในความเป็นจริงนะอากงนี่ไม่เคยมาแยแสไม่เคยมาเจอแม่ไม่เคยมาเจอหลานเลยคิดดูคิดดูทำเพื่อ
5: เขาว่าเหงาอยากให้มีจุกสงใจก็เลยสร้างคอนเทนต
4: ์คอนเทนต์โอ้ยของโอ้ยโอ้ยเก็บไอ้แจ
3: ็คขอโทษเดี๋ยวเลิกทะเลาะกันก่อนได้ไหม
4: เออคุณเลิกแล้ว
3: ตอนเนี้ยเราต้องมาคิดกันก่อนว่าเราจะเอาไงต่อกล้องวงจรปิดก็เสียรูปออกมาเกสรก็ใช้ไม่ได้คนต้องออกพานี้ก็เกลียดแกอีกแล้วเนี้ยจะใช้วิธีไหนวะ
5: มันมีวิธีเดียวลือก็รู้ว่าคนในหอพักรักอาเด็งนิกลือก็ดึงอาเด็งนิกมาเป็นพวกทุกอย่างมันก็ง่าย
4: ง่ายกับผีสิอากงอากงคิดตามนะอาเด็งนิกเนี่ยเขาเกลียดผมจะตาย
3: เกลียดมากครับ
4: แล้วเขาจะมาช่วยผมทำไมโอ้ฮะจัดงานปาร์ตี้ต้อนรับผมเนี่ยนะ
2: ใช่คุณไหวใช่ไหม
4: ไหวพี่ยุ่งเลยของผมอ่ะคุณว่าไงเหอะพูดมา
2: ก็เมื่อเช้าฉันรู้สึกผิดไงฉันมองคุณในแง่ร้ายเกินไปหอพักเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลด้วยกันอยากจะทำความรู้จักปกติกันให้มากขึ้นไงล่ะใช่ไหมล่ะ
4: ก็ได
2: ้งั้นพรุ่งนี้เจอกันโหลดนิดเดียวป่ะ
4: หมุนหมุนอะไรไม่ใช่ชิ้ว
2: คุณนี่เจอกันจ้ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เจอกันนะ
3: ด็อกฉันว่าแปลกแล้วเมื่อเช้ายังด่าเราอยู่เลยอยู่ๆจะมาจัดปาร์ตี้เลี้ยงพวกเราเนี่ยนะ
4: ก็แปลกเองว่าจริงๆแหละแต่เราไม่มีทางเลือกว่ะยังไงมันก็ต้องเสี่ยง
3: จริง
4: ถ้าอยากได้ลูกหมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าถ้ำหมาเว้ย
5: ถ้ำเสือป่ะ
4: ก็ยังนั่งดูอย่างกับหมา

0: สวัสดีครับแม
1: ่วันนี้ผมจะไปฟิตติ้งเสื้อผ้านักแสดงช่องวันเจอพี่บีด้วยนะวันนี้แม่อยากจะได้ลายเซ็นพี่บีหรือเปล่า
2: แม่ไม่เอาลายเซ็นหรอกค่ะแม่อยากได้ขนนักแข่งพี่บีพี่บีอยู่วัดนานนะขนนักแข่งต้องศักดิ์สิทธิ์แน่เลยแม่ว่า
1: ได้เลยแม่เดี๋ยวผมรีบไปเลยเจอนะแม่
3: เดี๋ยวรีบ
4: อยากชีวิตปลอดภัยให้ไพ่นำทางหน่อยไหมเดินอยู่ดีๆอาจจะโดนสิบล้อบี้เล็กก็ได้เชื่อพี่เราไม่รู้หรอกว่าจะซวยตอนไหน
3: อะไรครับเนี่ยป้า
2: ว้าประหลัดขิงลูกหมูเค็มขาทุกบุญบาปมาค่ะมาค่ะโอ้ยนึกว่าหายไปไหนตายแล้วโอ้ยเจอแล
1: ้
2: ว
1: แม
2: ่อุบอ้อย
1: ตายตายตายว่าพี่เปิดไพ่ให้ตัวเองดีกว่าคนอะไรเนี่ยสวยได้ทุกวันแม่หมามันเห่าอะไรน่ะ
2: เห่าพี่แกไง
3: เฮ้ย
2: เป็นตำรวจนะลูกชุดอะไรอ่ะ
5: วันนี้ตำรวจชุมชนสัมพันธ์เขามีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะแม
1: ่โอ้ยพี่ชาย
5: ขำอะไรเรื่องเมื่อวานยังไม่ได้เคลียร์ฉันเลยนะ
1: ใครจะอยากเคลียร์คนใจแคบแบบพี่ล่ะขนาดพ่อแท้ๆเนี่ยยังไม่ให้ภัยเลย
5: อย่ามาเถียงแทนในคนเห็นแก่ตัวแบบนั้น
1: รู้ไหมว่าพ่อเห็นแก่ตัวตอนนั้นพี่เพิ่ง4ขวบเองล้างตูดเองยังไม่เป็นเลยมั้ง
5: แกก็ยังนอนขดเบียดลำไส้ใหญ่อยู่ในท้องแม่เลยแกจะไปรู้อะไรได้แต่นอนคุยกับขี้แม
2: ่นี่ลูกอย่ามา

0: คุยเรื่องข้าวตรงนี้คนกินขอโทษกินข้าวดอลลี่ไปทำงานจ้ะลูก
1: แม่ก็ดูพี่มันสิ
0: ไปทำงานครับ
1: สาธุขอให้ไพ่ที่ดาวินเปิดอ่ะเป็นพ่อกลับมาจริงๆด้วยเธออยากจะเห็นคนอกแตกตายมันจะเป็นไง
0: ดอลล่าดอลล่าไปเปลี่ยนชุดป่ะแล้วก็พาแม่ไปซื้อนางกวักหน่อยนะจะไปให้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่าง
2: ให้ดาวินเขาบอกว่าแม่ไม่ถูกโฉลกกับเขาไม่ใช่หรอ
0: ลูกร้านใกล้กันแค่นี้มีน้ำใจต่อกันน่ะมันดีนะเผื่อดวงจะพลิก
3: ไม่ได้หรอกป้าหน้าไพ่มันชัดขนาดนั้นดวงป้าจะขึ้นแท
4: ็กไปเลย
0: เห็นชุดป้าย
5: ืนมองอยู่ได้จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยยังไงกัน
1: โอ้หล่อทะลุควันเลยว่ะ
6: ไก่ย่างหอมดีนะครับแต่ควันแสบตามากเลย
5: ก็แล้วมายืนลมควันทำไมล่ะตกลงจะเอาไม้เดียวใช่ไหม
6: ไม้หนึ่งครับ
5: 20บาทไม่สแกนไม่โอนไม่รับแบงค์ใหญ
6: ่ครับ
1: โถเท่แต่อดอยากสินะป้อยครับ
7: จ้ะ
1: ผมจ่ายให้เองฮะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเอง
6: ขอบคุณครับ
1: อะไรวะเนี่ย
6: เอ้า
8: คุณคุณเดี๋ยวคุณ
6: คนมิดเดิลคลาสนี่ใจดีจริงๆไก่ป้านี่อร่อยกว่าร้านกอดอนอีก
5: ดอนอะไรอ่ะถ้าดอนเจดีก็ชัวร์แหละแต่ของป้านี่สูตรบางตาล

0: อดมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคน
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวบูดมาก
2: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
3: เล่นสนุกมาก
4: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากสถาบันศึกษานะจ๊ะ
6: เมื่อแฟนเก่าอย่างโต้งกลับมาวนเวียนหัวใจทำให้โตเกียวออกอาการหึงหนักมาเอาใจช่วยสองสาวพร้อมลุ้นกับปัญหาครอบครัวที่ดูจะเริ่มถูกจับสังเกตได้แล้วในซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31และแน่นอนว่าอันคัดทางแอปวันดีทีเดียวเท่านั้นค่ะ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
8: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้แบ๊กแบ๊ก
11: แบ๊กเหรอ
12: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมสในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
13: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
14: จอน
15: ขอชนด้วย
16: คุณรีบเมาไปไหนเนี่ยคนเดียวกินใส่แก้วแล้วกลัวไม่เมาไงกินใส่ไห
17: ้ไม่ต้องแดกกันโอ
14: ้ก็สมัยข้ามันไม่มีแก้วนี่หว่าแม่ข้ากินกับไห้และเจ้ข้ากินกับอะไรวะเอ้าแล้วทำไมเจ้าถึงดื่มน้ำเปล่ามาร่ำสุราด้วยกันดีกว่า
2: เน
14: ี่
2: ยนี่เรียกร่ำสุราหรอหรือว่าลาดหัวฮะคุณไปกินกับพวกยามดำเถอะนะคือข้าร่ำสุราไม่ได้เพราะว่าข้าแพ้สุรา
18: หรือจะให้อันนี้ทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าให้อีกกินสุรานะหรือช่วงนี้คุยเรื่องของแบบดีอีอยากได้มานางแล้วถ้าหรือพูดนะหรืออาจจะได้ใจอีอาจจะดึงอีมาเป็นพวกก็ละ
14: นี่คุณคุณเห็นที่ยังว่างตรงนั้นป่ะ
2: เห็น
14: ผมไม่เห็นนะ
2: เอ้าแล้วถามเอง
18: อย่าเล่นอย่าเล่น
14: ผมหยอกเล่นอาจจะดื่มเยอะไปหน่อยไงนี่ตรงนั้นน่ะคือผมแค่รู้สึกว่าตรงนั้นทิ้งเปล่าๆไว้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าเราเอามาทำเป็นคอร์ดแบตแล้วก็ให้ผู้เช่าเนี่ยได้ลงไปออกกำลังกายคุณว่าโอเคไหม
2: เฮ้ยคุณก็อยากได้คอร์ดแบตเหมือนกันเหรอใจตรงกับฉันเลยอ๋อคืองี้วันนี้เราอะมาปาร์ตี้สังสรรค์กันน่ะเราอย่าเพิ่งคุยเรื่องงานเรื่องการเลยเนาะฉันว่าพวกเราควรจะทำความรู้จักสนิทสนมให้มากขึ้นดีไหม
16: พูดจาดีให้คุณเนี่ย
2: ใช่ไหมล่ะ
16: ถูกต้องเลยเพราะว่ากันว่าคนเราเนี่ยถ้าจะสนิทสนมกันเนี่ยมันต้องกินด้วยกันเยอะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งครับโชว
2: ์คนเรา

0: ทกันจริงๆด้วยหลับกันสนิทเลย
1: เพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปคงไม่สนุกแล้วล่ะอยู่ไม่ได้แล้วว้าไปดีกว่า
0: น้ำเปล่า
2: โอ้โหสิบจังหวะนี้แหละ
0: เ
2: มาแล้วคนหลอกถามเมื่อไหร่แล้ววุฒิถามเลย
0: เออจริงด้วย
2: เฮ้ย
0: คุณนบีคุณนบีไม่มีอะไรคุณไปเคาะห้องผู้เช่าเขาทำไมไปคุยอะไรกันหรอฮะ
3: อ๋อผมไป
0: ไปคุยว่าอะไรหรอ
3: ไปชงเลยก้าวสิคุณกำลังฟินเลยโหไปชงเพิ่มเลย
2: ไอ้นี่สงสัยดีกรียังไม่ถึงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแก้วนี้เดี๋ยวผมชงนะเดี๋ยวผมจะจัดเข้มๆเลยคนเมาสิ้นสติปั๊บนะคุณค่อยถามใหม่โอเคไหม
0: เออได้
2: เดี๋ยวผมมอมให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมชงให้ครับ
0: คุณนอบบี้เดี๋ยวยามนำไปชงให
2: ้นี่มันมีหลายแก้วไหม
0: แก้วอยู่นี่จ้าโอเค
3: ชงไหวเหรอคุณ
2: สบายเหล้าแปลกกินที่ปากเมาที่ขาหาไม่2อันนึงไปพันกันอะไรวะ
3: เฮ้ย
0: เฮ้ย
3: เอาก่อนดีกว่าน้องรักขนาดกินแค่นี้เขายังเมาขนาดนี้เลยขืนกินเข้าไปอีกเนี่ยเขาช็อกตายขึ้นมาจะทำไง
4: กลัวเลยไม่เข้าท่าน
2: ี่ไอ้หนูถ้ากลัวตายกลับไปนอนมาไอ้ป๊อดใครพูด
3: นี่เก้าว่าพี่มันเกิดเก้าเองอย่างนี้เลย
2: ปล่อยมือเลยคำก็พี่สองคำก็พี่มึงเกิดก่อนกูแค่5วิมึงห้าวนะโอ้วะ
3: นี่เองขึ้นมือกูกับพี่มึงเลยเหรอวะ
2: กับพ่อกูยืนเถียงไปวันมาแล้วเลย
3: โอ้โหอืมเฮ้ยเอาเลยคุณ
2: แดงเอาเหรอ
3: มึงท้ากูเหรอมึงท้ากูเหรอ
2: 25ปีเต็มๆไม่เคยต่อยใคร
3: ไม่ได้มึงเฮ้ย
5: ฉันเห็นแล้วเขาเปิดร้านกาแฟใหม่เราก็ต้องมาอุดหนุนไงเราอยู่ใกล้กันไงน้ำใจต่อกันไง
2: โอ้ยเยอะมาก
5: บัดดีจ้าชื่อประดวงนะเปิดร้านข้าวอยู่ข้างบนนี่ดาวินก็อยู่หอนี่เหมือนกันแหละ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับป้าเอาของขวัญมันเปิดร้านมาให้
6: ครูนี่อาร์ทอยคอใหม่เหรอครับน่ารักเชียว
5: ไม่ใช่นี่นางกวัก
6: นางกวัก
5: นางกวัก
6: นางกวัก
5: นางกวัก
6: กวัก
5: กวัก
6: กวัก
5: นางกวักที่แบบวิกมานี่เร็วเข้ามาเร็วๆขายของดีนะรีบมาลูกค้ามาเยอะๆนะ
6: อ๋อกวัก
5: ใช่นางกวัก
6: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
5: เก็บไว้ดีๆนะของมงคล
6: โอ้งั้นผมฝากขอบคุณคุณมงคลด้วยนะครับ
5: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวบอกมงคลให้นะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นของป้ามงคลเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ
6: ์อ๋องั้นผมฝากขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ
5: เดี๋ยวบอกศักดิ์สิทธิ์ให
3: ้เฮ้ย
5: เออไม่เก็บไว้ให้ดีอยู่ร้านไหนร้านนั้นขายดี
7: เออครับนี่ไม่รู้จริงๆหรือกวนตีนป้าเขานะครับ
6: ผมไม่ได้กวนนะครับพอดีผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกครับบางคำผมก็ยังจำไม่ค่อยได้ครับ
5: เปิดร้านวันแรกลูกค้าเต็มเลยนะถ้าจะอร่อยงั้นป้าอุดหนุนของป้าแก้วหนึ่งดาวินแก้วหนึ่ง
6: ได้ครับแต่ป้ารอแป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังจะทำให้ลูกค้าคนแรกครับ
8: ผมรอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับ
5: ของเราจะได้วันไหนวะเนี่ย
6: วันนี้แหละครับผมตัดให้คิวป้าเป็นคิวสุดท้ายเลยวันนี้ถ่าย10แก้วพอ
5: โอ้ยกาแฟยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ย
6: ใจเย็นๆก่อนนะครับป้ากาแฟที่ดีอ่ะมันต้องค่อยๆบดเพื่อให้รสชาติและอโรมามันแผ่ซ่านออกมาอย่างเต็มที่ครับ
7: ซื้อเครื่องบดไหมละเอียดด้วยเร็วด้วย
6: ผมไม่ได้ต้องการความเร็วครับ ผมต้องการความสุขจากการฟังเสียงเมล็ดกาแฟที่ค่อยๆถูกบดถูกบดกรอบแกรบกรอบแกรบ
5: กรอบแกรบกรอบแกรบนี่คือสุนทรียภาพของชีวิต
6: นี่คุณป้าก็คิดแบบเดียวกันกับผมใช่ไหมครับ
9: ป้าไม่ได้คิดแต่ผัวป้าคิดตอนมันหั่นหมูกรอบอ่ะมันก็พูดแบบนี้เป๊ะเลย
6: คุณป้าเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะครับที่มีแฟนคูลๆแบบนี้ไอดอลผมเลย
9: ไอดอลบ้าเลยอ่ะไม่เอาแล้วกาแฟเห็นเรื่องถึงผัวหูดีดน้ำกวาดกูคืนมาเลยไม่ต้องกวาดไปกวาดร้านกูดีกว่า
10: เอามาดูยังไม่จ่ายตังค์เลย
11: สวยแล้วเอามา2แก้วเลยเดี๋ยวผมกินเอง
6: เอ๊ะนั่งรอแป๊บนะครับอีก3คิว
11: ไม่กินแล้วได้ไหมครับ
6: รออีกแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจริงๆครับ
11: แป๊บเดียว
6: รอแป๊บนะครับเฮ้ยอย่าเย็นกู
0: เฮ้ยพอเถอะยอมรับเราไปกินกันต่อเถอะนะ
12: ไม่มึงเรียนมวยใหญ่ไหนวะกูต่อยมึงหลายหมัดมึงหลบได้ทุกหมัดเลยเนี่ย
0: พอเถอะยามดำช่างแดงพอเถอะ
12: งั้นขอจังๆสักหมัดละกันแกกล้าสวนพี่แกเหรอ
0: พอแล้วไม่ต้องตี
12: ฉันยังมีแกด้วยน้องเวน
13: นี่อย่างน้องเวนเสือไอ้ชี้เวน
12: สนุกไหมเนาะ
0: เฮ้ย
12: นี่ได้เอาได้ไหม
0: เฮ้ยหยุดใจเย็นๆพอแล้วคุณกันห้ามไปเลยฉันไม่ห้ามแล้วฉันเหนื่อย
14: คุณเขาทะเลาะกันขนาดนี้คุณยังให้ผมห้ามคนเดียวเหรอ
11: เอ้
14: า
11: เฮ้ยมา
14: เห็นไหมคุณได้นิสโกรธแล้วเนี่ยในฐานะพี่เธอขอสั่งให้แกไปขอโทษเขา
15: พี่อ่ะไม่สนอหูเลยกูจะบอกให้อาบุญนะที่ยังเป็นพี่ได้เพราะมึงอยู่ใกล้ช่องคลอดแม่มึงเลยปลิ้นออกมาได้ก่อนกูเท่านั้นเอง
14: ก็ที่กูไหลออกมาก่อนมึงอ่ะก็เพราะมึงมันอ้วนมันขับปากมดลูกแม่ไง
15: บอกให้ถ้ากูออกมาก่อนนะมึงไหลออกมาเป็นนี่สไลเดอร์สวนสยามเลยแต่กูไม่ออกเพราะกูรักแม
12: ่กูเกาะรังไข่แม่ไว้อย่างงี้เลยหมอจับขากูยังสลัดมือหมอเลย
14: โอ้ยนี่คุณเลิกเถียงกันเรื่องช่องคลอดแน่คุณได้มั้ยเนี่ย
11: เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนมึงกับกูเนี่ย
12: มึงมาห
11: มาดิมาดิ
14: อุ้ยโดนโอ้ย
12: มาดิ
14: มาทําไมอ่ะโอ้ยเฮ้ยมาดิคุณคุณ
12: มาดิ
14: เฮ้ยคุณเฮ้ยไหนคุณบอกว่าแพ้เล่าไง
0: ใครแพ้คนอย่างเรนิดไม่แพ้ใคร

0: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
1: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
0: ว้าวเสร็จแล้ว
1: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาเช

0: Cameron Millilette. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Samroy Millilette. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
11: โทรออก

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
2: หนึบแดงหนัวแดง
3: แดงมันเด็ดทุกทาง
1: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมา
6: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
7: ผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
8: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
7: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
9: สุภาพบุรุษสุด

0: ่อยเป็นรายการต่อไปมีความหวังม
1: ีรักที่ดีทุกทางที่เดินแม่ครับเห็นว่าร้านกาแฟเปิดใหม่รสชาติเป็นไงบ้าง
2: ไม่รู้ว่าแม่ไม่ได้กินนะนี่ถามดาวินหนูกินมา2แก้ว
3: ชงนานไปหน่อยอร่อยดีเข้มดีเข้มมาก
2: นี่อย่าไปซื้ออย่าไปสุงสิงนะลูกแม่ไม่ชอบขี้หน้ามันนะ
1: ทำไมอ่ะแม่มันทำอะไรแม
2: ่มันเหมือนพ่อแกไง
1: ฮะ
2: ชงกาแฟแก้วนึงเป็นชั่วโมงชอบจังเลยเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บของเครื่องบดอ่ะวันนึงขาย10แก้วรวยตายละลูก
1: แม่แม่จะไปอคติกับเขาเพราะเขาก็ใช้ชีวิตสโลไลฟ์เหมือนพ่อเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็แค่ทำสิ่งที่เขามีความสุขเขาไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนสักหน่อย
4: ไม่เดือดร้อนหรือว่าแกไม่เคยเห็นฉันเห็นพ่อทะเลาะกับแม่เรื่องนี้มาตลอดจู่ๆพ่อก็หายไปคงไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์แล้วมั้งปล่อยให้แม่กับฉันเนี่ยต้องลำบากแล้วแกรู้ไหมว่าแม่แกต้องอุ้มท้องแกทำงานหนักหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี
1: ่
4: ย
1: แล้วพี่เห็นเหรอว่าพ่อหนีไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์อ่ะผมรู้นะว่าพี่โกรธอ่ะแต่อย่ามายัดเยียดให้ผมเกลียดพ่อเหมือนพี่ได้ไหม
4: แกจะคิดยังไงก็ช่างแต่บ้านหลังเนี้ยอยู่ได้โดยไม่มีเขาฉันจะดูแลแกกับแม่แกเอง
2: ดาวินดูดวงให้ป้าหน่อยสิไอ้สองคนเนี้ยจะทะเลาะกันอีกนานไหม
3: ตอนนี้อย่าดูดวงครับดูตาผมก่อนเห็นทะเลาะกันมาทั้งวันแล้วถามหน่อยได้ไหมครับถ้าดอลลี่อยากเจอพ่อดอลล่าไม่อยากเจอแล้วป้าล่ะครับอยากเจอเขาไหม
2: ไม่รู้สิมันไม่สำคัญแล้วอะสำหรับป้านะคนที่ป้าอยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอทุกวันอะก็สองคนที่เถียงกันข้างหลังนี่แหละดอลล่าดอลลี่ลูกลูกจะกัดกันจะทะเลาะกันจะทำอะไรก็ทำไปเลยลูกแม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกสองคนรักกันชีวิตแม่ตอนนี้มีลูกสองคนก็คือพอแล้ว

0: ลูกครับ
1: ลูกครับ
2: ครับ
1: กอดกันครับลูก
2: เอาเลย
3: โอ๊ยโอ้โห
0: ดาวินดูน้องเถอะดาวินด
3: ู
0: ลูกครับ
4: ตามระเบียบพักนั่งกอด
3: เฮ้ยตรงนี้พี่น้อง
4: กอดสารภาพ
5: พี่ขอโทษนะพี่รักดำที่สุดแล้ว
6: ผมก็ขอโทษเหมือนกันถึงแม้ว่าพี่ผมจะโลกสวย
4: ว่าเขาทำไมฮะ
6: เดี๋ยวก่อนสิครับฟังผมพูดให้จบก่อนถึงแม้ว่าพี่ผมจะโลกสวยแต่ว่าถ้าผมไม่มีพี่โลกของผมคงมืดมนหน้าดูเลย
5: ถ้าพี่ไม่มีเราเสียสละให้อ่ะพี่ก็คงเรียนไม่จบเหมือนกันนะ
6: ไม่เป็นไรหรอกพี่คือว่าผมมันโง่เองเอาเงินส่งให้ผมเรียนก็มีประโยชน์หรอก
5: ทำไมน่ารักขนาดนี้ดำหมูแดงของพี
1: ่รักมากนะบี้สุดๆของน้อง
4: โอเคเนี้ยแหละจะทะเลาะกันไปทำไม
3: โหคุณนี่มันสุดยอดจริงๆสยบไปทั้งหมูแดงทั้งบี้สุกิตแม่เสือสาว
7: เฮ้ยเสืออะไรวันก่อนยังบอกว่าดุเหมือนหมาอยู่เลย
4: เหมือนหมาเหรอใครเหมือนหมา
3: คุณนี่ไปฟังอะไรมันเลยคนเมาพูดไปเรื่อยแหละ
7: ไม่ได้พูดไปเรื่อยซะหน่อยยังจำได้อยู่เลยว่าถ้าจะเอาลูกหมาก็ต้องเข้าถ้ำหมาโอ้อะไร
4: ถ้ำหมาเหรอฮะบอกว่าเป็นถ้ำหมาเหรอ
7: ไม่ได้หมาธรรมดาด้วยนะหมาวัด
3: เก็บโอ้ยพูดตั้งไหนมา
4: หมาวัดเหร
3: อไอ้แจ็คหุบปากไปเลยโอ้ยไม่ตีแล้วนี่นั่งไปเลยนะถ้าเมากลับไปนอนช่วยก็ไม่ช่วยเพราะมีแต่ภาระพลมึงเนี่ยภาระเพื่อนมึงไปนอนเลยไปนั่งนั่งลงเร็วอีกรับ
8: ช่วยเลย
3: นี่ส่วนคุณก็ไม่ต้องไปฟ้าคุณนิดคุณนิด
8: ดูมันเรียกว่าเด
9: ้ครับคุณพ่อ

0: Dan! It's a real Asian house gecko! ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เห็นจิ้งจกชีวิตพวกแกนี่ดีจังเลยนะหิวกินแมลงอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำมีอิสระไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองเรายังไง
1: นี่แม่จริงๆทะเลาะกันบ่อยๆก็ดีนะพี่ดอลล่าเขาจะได้พาเราไปเลี้ยงปิ้งย่างปลอบใจอีกอ่ะ
2: เอาเลยทะเลาะกันทุกวันไปเลยจะได้ตัดแม่ตัดลูกกันไปลำคาญ
3: โอ้ยนี่เอานี่มี
4: ใครแม
2: ่โอ้โหทำอะไรห้องแกอย่างนี้ดอลล่าโอ้ย
4: ก็แม่บอกว่าอยากได้ยางมาลองกระถางต้นไม้เมื่อกี้เจอผมก็เลยจัดมาเลยได้เบอร์หลังมือหนักด้วยมาลินี่ของแกเอามาเพื่อน
1: เฮ้ยว่าแล้วเสียใจว่าเราไม่ฟิตจังวะล่ามันต้องสองเส้น
4: พร้อมไป
2: ไปลูกไปออกแรงหน่อยลูก
1: แม
2: ่อุ๊ยนั่นไงเจ้าของร้านกาแฟที่แม่ว่า
0: จิ้งจกขี้ใส่หัวโอ้มีกลิ่นด้วยกอช
2: มันบ้าบอไหมล่ะจำไว้นะลูกอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้

0: ยังไม่บอกว่าไงกูเดนิสเฮ้ยยิ่งมาบังอยู่กูเดนิสยังมีผีตัวอื่นอีกเหรอวะเนี่ยเสียงใครอ่ะ
1: อากงบอกว่าจะอยู่กับหนูไปนานๆไงทำไมอากงถึงไม่รักษาสัญญาเลยอะอากงเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ควรให้สัญญากับใครถ้าเราทำไม่ได้แล้วทำไมอากงถึงทิ้งหนูไปอะหนูเหลือตัวคนเดียวแล้วนะอากง
2: อากงไปหลอกอะไรเขาไว้กะเหมือนที่ผมไปด่าอีกปะเนี่ย
3: รู้จะไปรู้ว่าอะไรว่าชีวิตอีน่าสงสารแก่ไหนอ่ะอีเป็นเด็กกำพร้าทำงานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กๆว่าเจออีครั้งแรกอีมาเช่าหอพักเนี่ยก็เห็นอีขยันก็เลยให้มาดูแลหอพักแล้วก็มาดูแลอ้วนด้วยอีเคยบอกว่าอ้วนเหมืองยากผู้ใหญ่คนหนึ่งตอนที่อีอยู่กับอ้วนอีไม่โดดเดี่ยวเหมืองได้อยู่กับครอบครัวจริงๆสักที

0: ดกให้หลานสาวคนโปรดว่างั้น
1: อีไม่เคยสนใจมรดกของวัวเลยไม่เหมือนกับไอ้หลังหัวโปกวังวังคิดแต่จะขายหอพักวะ
2: อากงหนูขอกอดอากงอีกสักครั้งได้ไหมนะอากงหนูขอกอดอากงอีกสักครั้งได้ไหมนะอากง

cô cũng là ba người à. Cô Thank you.

0: แฮงค์ใช่มั้ยน้ำเต้าหู้ที่คุณชอบกินตอนแฮงค์อ่ะ
1: คุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินน้ำเต้าหู้ตอนแฮงค์อ
0: ากงแกมาเข้าฝันผมอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคุณชอบกินน้ำเต้าหู้ตอนที่คุณแฮงค์อ่ะแล้วแกก็ไม่ได้บอกแค่เรื่องนี้นะมีเรื่องอื่นด้วย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
2: ผัวขอโทษนะที่ผิดสัญญากันลื้อที่บอกว่าจะอยู่กันลื้อไปนางนา
0: ผัวขอโทษนะที่ผิดสัญญากับลื้อที่บอกว่าจะอยู่กับลื้อไปนาน
2: ๆวันนี้ผัวไม่อยู่แล้วแต่ผัวก็หวังว่าลื้อจะเข้มแข็งและใช้ชีวิตให้ดีลื้อเป็นคนเก่งอยู่แล้วถึงวันนี้อ้วไม่อยู่นี่ก็คงไม่เหงาเพราะลือมีอารับบี้ถึงอีจะไม่หลีเข้าอ้วอ้วก็เชื่อว่า
0: อีจะอยู่ข้างๆกับลือไม่ต้องให้ลือต้องโดดเดี่ยวคนเก่งของอ้ว

หรือจะตื่นเต้นทําไมอะเด็งนี้อ้วนรู้อยู่แล้วว่าลือต้องทำลาคุณกินของอ้วน

0: อากงให้มาเข้าฝันฉันบ้างได้ไหมฮะ
1: แต่ผมไม่รับปากนะ
0: ว่าแต่คุณจำความฝันแม่นมากเลยอ่ะเหมือนอากงคอยยืนบอกบทอยู่ข้างๆเลย
1: แต่ว่าอากงไม่ได้บอกแค่เรื่องนี้นะอากงยังมีบอกเรื่องอื่นอีกนะ
0: เรื่องอะไรบอกมาเลย
1: คือในความฝันเนี่ยอากงเขาเหมือนยังมีห่วงแล้วเขาก็อยากตามหารักเก่าของเขาอ่ะซึ่งญาติของคนรักเก่าอากงอ่ะน่าจะอยู่ที่ไหนในห้องเนี้ยสักห้องนึงเขาก็เลยอยากให้คุณมาช่วยอีกแรงนะมันก็เลยเป็นสาเหตุไงว่าทำไมผมต้องไปเดินข้อห้องนู้นห้องนี้แล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะว่ามันไม่เวิร์
0: คอ๋อคือเมื่อวานก่อนที่คุณไปไล่ข้อห้องแต่ละห้องนี่คือเพราะเรื่องนี้เหร
2: อน่าเสียตังค์จัดงานปาร์ตี้เลย
0: ไม่ใช่คือฉันหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของอากงฉันยินดีทำเต็มที่ฉันยินดีร่วมมือ
1: เอ้ยคุณเจนซีที่มันต้องชนหมัด
0: ยังอยากให้ฉันร่วมมืออยู่ไหม
1: เจนไหนก็ได้โอเคร่วมมือ
0: พอแล้ว
1: แรงไปเหร
0: อ
1: ร่วมมือกับผมนะ

0: มนะโอ๊ยจะเอาใช่ป่ะ
1: ทำไมสองคนนั้นเขาดูเกลียดกันขนาดนี้เหรอครับ
2: เรื่องมันเคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วอยากฟังไหม
3: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
4: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับอากงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว

0: ดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะเนี่ยมีเสื้อออมเบรไร่เฉดสีด้วยเนี่ย
1: ไม่ใช่ออมเบรแต่ออมแก่ก็ยินดูซอย7อ่ะสิไม่รู้ว่าไปซื้อเครื่องกรองน้ำที่ไหนมาก็ไม่รู้กรองก็ไม่ดีซักผ้านี่เป็นคราบหมดเลยจะติดต่อให้คนมาซ่อมก็ติดต่อไม่ได
0: ้
1: นั่งเซ็งออมแก่สุดท้ายน้าต้องมาช่วยซักให้ใหม่เนี่ย
0: โถนะคราวหลังนะคะน้าบอกป้านุชให้มาซื้อเครื่องกรองน้ำที่ร้านเรานี่เพราะร้านเรานะคะมีบริการหลังการขายด้วยผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ของแท้สัญญาเป็นสัญญาไม่หนีไม่ทิ้งยินดีบริการทุกอย่างตามข้อตกลงค่ะ
1: จ้าฉันฟังจนขึ้นใจแล้วฉันบอกป้านุชแบบนี้เป๊ะทุกคำเลยเดี๋ยวแกคงมาดูของแกเองนั่นแหละดูดิ
0: เยี่ยมมากเลยนะไม่อ่อมแก
1: ใช่แล้วในดวงสารแกจึงเลยเป็นข้าวคนรวย
2: นะเอาหัวมา
1: เอออ
2: ุ๊ยดีๆๆดูดี
1: อะไรของแกเนี่ย
2: งามๆๆนี่ๆเอ้าจะอะไรล่ะก็นี่ไงกิฟต์ติดผมกับที่คาดผมนะจากร้านพอล่าเองฮะที่2คนอยากลองไงพอลองเสร็จปุ๊บชอบใช่มั้ยล่ะก็งามนะเนี่ยเออชอบเสร็จโอนมาพร้อมเพย์เบอร์เดิมโอเคนะตามนั้น
1: จะรีบไปไหนชอบไม่ชอบยังไม่ทันจะคิดเลย
2: โอ้ก็รีบๆคิดสินะฮะจะรีบไปดูแลน้องซันต่อน่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่สวยไปกว่านี้แล้วเนี่ยดูดีสุดแล้วโอเคนะ
1: อะไรเนี่ยอะไรอะไร
2: โอนมานะโอนมานะ
1: อะไรของแกวะน้องพลล่า
3: ราดหน้าที่ไม่ได้ราดหน้าครูโรงเรียนรณิตรักศึกษามีเรื่องกับพันโรงเพราะเรื่องลักรองเท้าเรื่องราวลุกลามพันโรงโดนระรานครูจะคว้าราดหน้าหมายจะราดหัวพันโรงแต่ราดเลยราดหน้าราดรถโดนสุนัขสุนัขร้อนเลยระแวงแหวงกัดครูจนรุ่งริ่งมีรอยลึกแถวราวนม
2: นี่ค่ะขอโทษที่มาช้า
3: ไม่เป็นไรเลยครับพี่ปลา
2: โอ้ติดเรือแล้วละสิ
3: โอ้ยผมก็อยากซ้อมรอเรือพอจะได้อ่านข่าวอย่างราบรื่นคนดูจะได้ฟังรู้เรื่องไ
2: งนี่ทุ่มเทขนาดนี้พี่ขอให้ข่าวนี้ดังจนเป็นมีมนะคะจะได้ดังแบบเปรี้ยงเปรี้ยง
3: โอ้ยเราเรือชัดเหมือนกันนะเนี่ย
2: รินดี
3: เริ่มริน
4: จะเริ่มแล้วค่ะพี่ซันพร้อมนะคะ
3: ได้เลย
2: ได้เลย
4: แต่คือว่า
3: แต่อะไรครับ
4: ผู้ใหญ่สั่งให้ดึงข่าวนี้ออกค่ะคือข่าวราดหน้าเอ็นเกจไม่ได้อะค่ะเลยต้องเสนอเรื่องที่เป็นกระแสแทนนะคะ
3: ทำไมอะก็นี่พี่ซ้อมพูดรอเรือจนลิ้นจะเป็นตะคิวอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาดึงออกแล้วจะเปลี่ยนเป็นข่าวอะไร
4: น้องๆกำลังปริ้นให้ค่ะเดี๋ยวพี่ซันไปรอหน้าเซ็ตก่อนนะคะ
3: เดี๋ยวนั้นนี่พี่จะอ่านอยู่แล้วนะแล้วกำลังปริ้นอยู
4: ่
3: แล้วพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปซ้อม
4: พี่ซันเก่งไปแล้วค่ะหน้าเซ็ตได้เลยค่ะทางนี้นะคะทางนี้นะคะ
2: น้องซันใจเย็นน้องซัน
5: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
3: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจ
5: ี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
3: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
5: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจ
3: ี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจ
5: ี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
6: เจ
5: ี๊ย
6: กเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกอ่านข่าวลิงแหกกงได้เห็นภาพสมจริงมากเลยซัน
5: จริงค่ะข่าวนี้น่ากลัวมากครับลิงกำลังแหกกงออกมาเป็นร้อยชีวิตเจ้าหน้าที่ตามจับวุ่นวายต้องใช้นมกล่องล่อกินนมมากับข้าวกงแกไปซะกลับเข้ากล่องเลยนี่ไม่ใช่ที่ของแกกลับเข้าไปเลยกลับเข้าไปเลย
3: เธอพอเล่าละเอียดขนาดนั้นก็ได
5: ้เธออยากให้พี่ซันรู้ไงคะว่าเธอเนี่ยตั้งใจดูข่าวพี่ซันจริงๆนะคะเล่นเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งลิงได้สมจริงมาก
6: เออจริง
7: จะไม่สมจริงได้ไงเชอก็พี่อยู่กับลิงมาทั้งชีวิต
3: เย็ดเย็ดเย็ดเย็ดเย็ดเย็ด
6: โอ้ยใช่เวลาไหมฮะไม่ต้องมาย้อนฉันเลยเฮ้ยไอ้สัตว์แต่คลิปแกเนี่ยเป็นไวรัลเลยนะเว้ยคนแชร์เพียบเลย
7: โอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเลยพี่
6: ทำไม
7: ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมตั้งใจอ่านข่าวฝึกออกเสียงรอเรือไปไงแต่สุดท้ายเนี่ยได้อ่านข่าวลิงลพบุรี
6: นี่ยังไงวะ
7: ก็อ่านพลาดเลยดิเชออ่านออกเสียงเป็นริงลพบุรีอยู่นั่นน่ะก็เลยต้องเล่นตลกกบเกลือมานั่นแหละ
6: ใช่เหรอวะ
5: เออ
6: เฮ้ยตอนเข้าที่ฉันนั่งดูเนี่ยแกก็ไม่ได้ลิ้นรัวถึงกับริงลพบุรีอะไรขนาดนั้นนะ
7: ก็พี่ไม่รู้แต่ผมรู้ตัวเองไงว่าผมอ่านพลาดมันผิดไปหมดเลยคือผมอ่ะตั้งใจคัดข่าวราดหน้ามาเพื่อจะโชว์การออกเสียงรอเรือจะได้โชว์ความเป็นมืออาชีพโชว์สกิลแล้วก็ได้มีมด้วยสุดท้ายเปลี่ยนข่าวซะงั้นความพยายามล้มเหลว
6: อย่าไปซีรีส์อะไรซะมันผ่านมาแล้วแล้วมันก็ออกมาดีด้วย เออยังไม่กินข้าวเลยมา
5: ไปค่ะมามามามามาลุกลุกลุกลุกลุกไปไปไปนี่มาค่ะ
6: นี่ทารา
5: หมูสามชั้นเจียวยาพี่สันเองค่ะ
7: เอาพี่เอิร์ธ
6: อะไร
7: ตอนแรกผมนึกว่าวันนี้จะได้กินสลัดอกไก่เนี่ย
6: เอ้าทำไมอ่ะ
7: เอาก็เมื่อวานผมซื้ออกไก่มาให้พี่ไง
6: โอ้อีหลีขอลืมข้าวขอโทษกินไปก่อนกินไปก่อนมันน่ากิน
7: โอ้พี่เดี๋ยวผมมีงานอีเวนต์ไงกินอาหารแบบนี้ไปเดี๋ยวหน้าก็บวม
6: มื้อเดียวเอง
5: โอ้ยพี่ซันงั้นไม่เป็นไรค่ะพี่ซันก็กินเนื้อไปเดี๋ยวเชิญกินมันให้เอง
6: จบ
5: โอ้ยไม่ต้องเครียดค่ะ
7: อยากกินก็ได้เจ๊
5: หรือว่าจะกินเนื้อลิงไหมคะ
7: ลิงกินไม่ได
8: ้ครับนะ
9: อันนี้ข้าวแกแล้วก็โอนมานะ70เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน
8: เดี๋ยวนะโอนไม่ได้ครับมือถือแปงพัง
9: ถ้างั้นเดี๋ยวค่อยโอนกันแล้วกัน
8: จ่ายเลยเดี๋ยวแปงลืม
9: โอ้ยเรื่องมากก็รีบๆจ่ายมาเลย
8: นี่ทำนะครับ
9: โอ้แบงค์ผ่านรุ่นงั้นเดี๋ยวค่อยมาทอนเว้ย
8: ทอนมาเลยเดี๋ยวน้าโกงแตงอีก
9: นี่ถ้าเกิดแกไม่ปล่อยนะฉันจะฉี่ตรงกลางร้านแกแล้วนะเนี่ยไปอุ้ย
8: ถ้าฉี่มาก่อนเลยนะไม่ต้องรอให้ปวด
10: มาแล้วค่ะพี่วิน
11: เจ้าคุณกำลังหิวเลย
10: ว่าไงนางเอ๋อฮะนางมินมารู้แล้วเหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอะมันก็สมควรงอนไหมล่ะถ้าแกหวังดีกับมันอะนะแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
12: โอ้
13: ใช่ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
11: เราคุณ
12: เล่น
11: เดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามา
12: ให้เราคุณไปส่งไม่เล่นวันนี้เล่นดูเหนื่อยอะ
11: ไม่เป็นไรเลยเราขับเองได้สบายมากไปก่อนนะ
10: น้ำจ้ะน้องวินจ้ะ
11: ครับ
10: ข้าวมันแข็งมันแฉะอะไรยังไงไปบอกพี่ได้นะทำนั่งเคลียร์อยู่นานเลย
11: อ๋อไม่มีอะไรครับไม่แข็งเลยครับ
10: น้องวินจ้ะคือว่าน้องวินมีเรื่องอะไรกังวลใจหรือเปล่าเห็นช่วงนี้ดูเหม่อๆลอยๆมาหลายวันแล้วนะ
11: โอ้ปุ๊กดูออกด้วยเหรอครับ
10: เรื่องผู้ชายเนี่ยพี่มองขาดเพราะที่สำคัญพี่มีนี่จ้ะตัวช่วยพิเศษ
11: คือไม่ใช่เรื่องผมหรอกครับมันเรื่องของเพื่อนนะครับ
10: เพื่อนน้องเนี่ยก็เหมือนเพื่อนพี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะพูดอย่างนี้พี่ก็อยากใส่ใจขึ้นมาเลยเชีย
11: วผมเล่าก็ได้ครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเพื่อนผมนะครับ
10: อุ้ยโอเคได
11: ้คือบังเอิญเนี่ยผมไปรู้ความลับอะไรบางอย่างมานะครับไปรู้ว่าแฟนของเพื่อนเนี่ยผมเนี่ยเขามีอะไรปกปิดอยู่ครับ
10: ใช่จริงๆด้วยนี่ไงเห็นไหมกระตุกใหญ่เลยอ่ะต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่น้องวิน
11: ก็นั่นแหละครับผมก็เลยเครียดว่าผมไม่รู้จะบอกเพื่อนผมดีหรือเปล่าครับผมไม่อยากให้เขาคิดมากนะครับ
9: อ้าวเจ้าคุณแหมน้ากำลังจะโอนค่าน้ำเก๊กฮวยให้พอดี
12: โอ้ได้เลยค่ะนี่ค่ะ QR code
9: แหมพร้อมเลยนะ
10: น้องวิน
11: ครับ
10: เล่าต่อสิจ๊ะพี่อยากใส่ใจต่อเลยอ่ะ
11: มันก็มีแค่นั้นแหละครับ
10: ไม่มีดีเทลอะไรเลยหรอกสั้นไปนะ
11: สั้นแค่นั้นแหละครับสิบอกดอกคุณดีบ่เนาะหรือสิหาทางว่าวอมให้ดอกคุณเนี่ยไปคืดเอาเองต้องหาทางบอกให้เนียนให้ดอกคุณบ่หูโตต้องให้เนียนสุดๆอย่าให้ดอกคุณหูจักเฮาว่าเล่นมีกิ๊ก
12: ขึ้นยังอยู
11: ่มึงเล่นมีกิ๊กเฮ้ยชิหายแล้วหลุดเป็นบรรทุกค่ำเลย
12: อีหลีบอกไอวิน
11: เ
12: ล่นมีกิ๊กบ
11: ่
12: อะไร
10: แพ้แวะมาเอาลำไยได้ฟังเรื่องใหญ่เลยวันนี้คืออะไรลูกวิน
12: ฮะอิลีบอกไอวิน
11: ความจริงแล้วมันคือเรื่องงานครับ
14: เรื่องงาน
15: เลนมีกิ๊กแล้วไปเรื่องงานได้ยังไงอะลูกฮะน้างงไปหมดแล้วเนี่ยน้องวิน
14: อ๋อก็ผมอยากจะรู้ความรู้สึกดอกคูณนะครับว่าถ้าเลนมีกิ๊กเนี่ยดอกคูณจะรู้สึกยังไงพอดีว่ามีสินค้าเขาอยากจะเล่นเรื่องพวก First Jobber ที่อกหักนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้หญิงไว้ดอกคูณเนี่ยจะรู้สึกยังไง
5: โอ้ยพี่วินแทนที่จะบอกตั้งแต่แรกว่ามันเป็นเรื่องสมมุติดอกคูณตกใจทับแย
14: ่นี่แสดงว่าถ้าเลนมีกิ๊กจริงๆเนี่ยดอกคูณก็เสียใจงั้นเหรอ
5: ก็ต้องเสียใจสิคะนี่แฟนมีกิ๊กนะคะจะไม่เสียใจได้ยังไงแต่ว่าหายห่วงได้ค่ะเพราะว่าเลนไม่มีปัญญาหรอก
16: ทำไมมั่นใจซะขนาดนั้นนะจ๊ะ
5: ก็เพราะว่าดอกคูณสวย
15: ก็จริงอ่ะ
5: ดอกอะไร
15: ก็สวยจริง
5: ไม่ใช่หรอกค่ะก็เลนเขายุ่งจะตายทำแต่งานจะไปมีเวลามีกิ๊กได้ไงคะแค่เวลากินข้าวดอกคูณยังต้องเป็นคนเตือนเลยว่าแต่โฆษณาอะไรเหรอคะก็ที่พี่วินบอกไงดอกคูณไม่เห็นรู้เรื่องเลย
14: อ๋อโฆษณาช็อกโกแลต
5: มีด้วยเหรอคะ
14: เฮ้ยจำผิดน้ำมันล้ม
5: ก็เพิ่งทำเสร็จนี่คะ
14: งั้นอย่าค่ะอย่า
5: พี่วินอย่าค่ะอย่านี่นะจะเกี่ยวกับวัยรุ่นมีกิ๊กเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่วินดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆนะคะ
15: นั่นน่ะสิ
5: แล้วช่วงเนี้ยพี่วินก็ดูเหม่อหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
14: พี่ยอมรับก็ได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับงานอ่ะคือมันเป็นเรื่องของคนที่พี่รู้จักแล้วพี่ก็เป็นห่วงเขามากจนต้องเก็บมาคิดเนี่ยแต่พี่ก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงอ่ะเข้าน้ำดีกว่า
15: เอ้าเดี๋ยวเขาจะจบแล้วโอ้ยไม่ยอมพูดเลยอ่ะสรุปแล้วเป็นเรื่องของใครอ่ะลูก
5: ไม่รู้เหมือนกันค่ะอะไร
15: โอ้โหดูดิทำให้เราคิดต่อหงิดกินอีกแล้วเรา
2: โอ้ทีมงานก็ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเนี่ยฮะเปิดน้ำพุมาได้ยังไงทั้งที่น้องซันยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปียกหมดเลย
17: ผมบ่นเลยพี่เดี๋ยวผมต้องเข้างานต่อแล้วเนี่ยเอาให้แห้งก่อน
2: โอเคค่ะนี่ไปกินน้ำที่พี่เตรียมไว้ให้ตรงนั้นน่ะน้ำอุ่นๆจะได้ไม่เป็นหวัดไป
17: โอ้โหน้ำเลยพี่ทำไมเหม็นเงี้ย
2: น้องซันอันนั้นน้ำหมาค่ะน้องซันอยู่ตรงนั้นอะ
17: จ้าเลยพี่จะเอาน้ำหมามาวางข้างน้ำคนทำไมเนี่ย
2: โทษทีโทษที
17: โอ้ยอันนี้นะ
2: เออนี่แหละ
18: พี่ซันพร้อมหรือยังครับโชว์นกแก้วใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวพิธีกรขึ้นต่อเลยนะครับ
17: พี่อะพร้อมแล้วแต่ที่มาอะพร้อมยังคราวนี้จะผิดคิวอีกอะ
18: ครับครับ
5: เชื่อแล้วค่ะว่าพี่ซันไปอีเวนต์สัตว์เลี้ยงมาจริงๆสภาพ
6: เดี๋ยวนะ
5: กลัวอะไรเนี่ย
6: สปอนเซอร์เต็มไปหมดเลยซันนี่เขาจ้างแกไปเป็นพิธีกรหรือว่าจ้างแกไปถอนขนสัตว์ว่าขนสัตว์เพียบเลย
17: เหมือนเนี่ยต้องโทษทีมงานเลยพี
6: ่ท
17: ำงานกันมั่วซั่วไปหมดคิวน้ำพุก็ปล่อยผิดคิวพอถึงคิวแมวออกมานะก็ปล่อยหมาออกมาหมามันก็ไล่กัด
5: กัดแมว
17: กัดพี่นี่แหละแล้วจากนั้นน้ำหมานะก็วิ่งไปชนเล้าไก่ไก่มันก็หลุดออกมาไก่มันก็จิกไง
5: จิกหมา
17: จิกพี่อีกแล้วพอแมวออกมานะแมวเนี่ยก็วิ่งไปเปิดกรงนกนกมันก็กระพือถ้าสารพัดสัตว์เนี่ยก็มั่วซั่วมันรุมมาตุ้มมันตัวพี่เนี่ย
6: ฉันงั้นคราวหน้าแกลองไปทำพิธีกรแถวซาฟารีเวิลด์นะถูกกับสัตว์เหลือเกินฮะไอ้ซานมากินข้าวไห
5: ม
6: น
5: ั่
6: งลงนั่งลงไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเด้อกินข้าวแซ่บๆไอ้เฮเวถาเจ้าล่าให้หลายเฮ้ยอย่าบอกว่าเป็นลิสิดวงเหมือนไอ้บินนะ
17: ผมโดนทิ่มดาบมา
6: เฮ้ย
17: หมายถึงขนเม่นทิ่มดาบมา
6: ขนเม่น
17: ก็ตอนผมหนีหมาเนี่ยผมก็เป็นล้มใส่กรงเม่นไงแล้วเม่นมันก็เลยทิ่มดาบไหมอ่ะ
5: โอ้โหถ้าพักทำงานแล้วก็ไปทำบุญบ้างนะคะซวยขนาดนี้
17: ไม่เกี่ยวกับความซวยเลยเชอมันเกี่ยวกับความไม่มืออาชีพของทีมงานเนี่ยแหละ
6: นายซันงานสเกลมันใหญ่มันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้บ้าง
17: มันไม่ใช่พี่ดูสภาพผมในงานนะตัวก็เปียกเสียงก็สั่นเดินก็กระเพกไปกระเพกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องฝืนยิ้มรันงานให้มันจบเนี่ย
6: มันผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกมากินข้าว
17: แก้ไขได้เลยพี่พอจบงานผมก็เรียกทีมงานมาคุยไงก็สรุปให้เขาฟังว่าเขาทำงานผิดพลาดแล้วก็ไม่มืออาชีพตรงไหนก็ปีแตกใส่เขาพวกเขาไปแล้วเนี่ย
6: เฮ้ย แกปี๊ดแตกด้วยเหรอเอาอย่างนี้แล้วคราวหน้าใครอยากร่วมงานกับแกวะเนี่ย
7: ทำไมพี่พูดแบบนี้พี่พูดเหมือนไม่เข้าใจผมเลยเนี่ย
6: ฉันเข้าใจแกแต่ฉันไม่อยากให้แกเครียดเดี๋ยวซัน
7: โอ้ยปกป้องทีมงานอยู่นั่นนะอย่างนู้นอย่างนี
6: ้มากินข้าวก่อน
12: พี่ซันเขาคงอิ่มไก่มาจากงานแล้วปะคะจะไม่ใช่แค่ไก่นกแมวหมาเม่น
14: เอ้ามาต้องแก่อย่างแล้วซ้ำนี่ล่ะ
12: พี่หอย
14: นี่อย่าง
12: พี่บอมพี่กิ้งพี่กากพี่กิ้งพี่แก๊กพี่กาก
14: โอ้ยกากเธอไหนเนี่ยฮะแล้วจะไล่ชื่อทำไมเนี่ย
12: เอ้าก็เช็คอาการพี่วีไงคะว่าตกลงใครกันแน่ที่เป็นคนมีกิ๊กอ่ะ
14: ได้งั้นเอานี่ไปทำเลยนี่เอาเคลียร์งบให้เสร็จภายในวันนี้นะจะได้ไม่มีเวลาว่างไปฟุ้งซ่านเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เสร็จเลยไป
12: น่าอยากหูเลย
14: เปิดเพลงหมดหรอคุณฮะ
12: ก็ได้เปิดค่ะอ้
14: าโอ
12: ้
14: โหนั่นอะไรครับอุ้ยร้องไห้ด้วยนั่นเป็นไรครับเนี่ยโอ้เปิดเพลงร้องไห้มายังกับเด็กเจนซีอกหัก
1: อกหักนะสิ
14: ครับ
1: ก็เพราะว่าผัวแอบไปมีชู
14: ้เฮ้ยอาจารย์มีชู้เหรอครับ

0: ครับเนี่ย
1: ไม่ต้องใกล้ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็พอนักวินนี่แหละช่วยไอ้จันปิดบังนะ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะ

0: ไอ้เรื่องยัดเงินใส่มือจริงแต่ว่า
1: เห็นไหมน้องวินยอมรับแล้วมันเอาเงินปิดปากน้องวินข้างหลังไอ้จันเนี่ยไม่เคยสนใจน้าเลยโทรไปทีไรมันก็รีบตัดสายหลายครั้งเลยนะที่น้าได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาด้วยอ่ะ
2: พี่วินทำแบบนี้ได้ยังไงอะคะช่วยปิดบังก็แปลว่าหลอกเหมือนกันนั่นแหละ
0: เอ้าน
2: ารายเป็นคนเอาข้าวเอาน้ำให้พี่วินกินนะ
1: โอ้ไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาหรอกลูกส่วนใหญ่นะจะมาขอข้าวบ้านนี้กินซะมากกว่า
2: แบบนั้นก็ผิดอยู่ดีอะค่ะพี่วินทำลายความไว้ใจของนาราย
0: นี่หยุดเลยครับหยุดเลยครับเลิกฟุ้งซ่านได้แล้วครับคือความจริงแล้วเนี่ยที่นัจจันเอาเงินมาให้ผมเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ผมซื้อของอร่อยๆให้นารายกินครับแล้วก็ยังบอกผมด้วยว่าช่วยดูแลนารายแทนเขาด้วย
1: ไม่เชื่ออ
0: ๋อไม่เชื่อใช่ไหมครับเนี่ยดูนี่เลยครับนี่เขาจะย้ำมาในทางข้อความเลยครับเนี่ย
1: อย่าลืมนะน้องวินฝากดูแลนารายด้วยไม่ต้องคิดมากเงินที่นาให้มาใช้ได้เต็มที่มันส่งมาให้น้องวินตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจริงๆอ่ะ
0: แล้วที่อาจารย์ไม่รับสายเนี่ยก็เพราะว่าเขาคงยุ่งๆแหละครับที่ร้านทำเขาแหละเพราะว่าเขามีวงหมอลำเนี่ยมาเช่าอยู่บ้านข้างๆแล้วเสียงผู้หญิงที่น้าได้ยินเนี่ยก็คงเป็นพวกแดนเซอร์ที่มาซื้อของนะครับ
1: น้าต้องขอโทษน้องวินด้วยนะคือว่าช่วงนี้คือว่าน้าเสียหวยบ่อยมากเลย
0: โอ้เรื่องปกติ
1: แถมนานๆจะได้เจอผัวสักทีจิตใจมันก็เลยฟุ้งซ่านไปสักนิดนึงอะน้องขอโทษจริง
0: ๆ
2: นารายคะต่อคุณว่านารายไม่ต้องโทษตัวเองหรอกค่ะเพราะยังไงพี่วินก็มีส่วนผิดเหมือนกันก็ถ้าพี่วินบอกตั้งแต่แรกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของใครนารายก็ไม่ต้องคิดมากไงคะ
1: ใช่บอกก็หมดเรื่อง
0: อะคือจริงๆแล้วพี่เนี่ยก็พยายามจะบอกผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่พอเจอหน้าเขาพี่ก็พูดไม่ออกเพราะเขากับแฟนเขารักกันดีพี่ก็ไม่อยากจะไปทำลายความสัมพันธ์ของเขาพี่ไม่อยากให้เขาเสียใจ
2: พี่วิน
1: ก็ยังไม่บอกอยู่ดี
2: นั่นไรคะดอกคูณก็ดอกคูณรู้แล้วค่ะ

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: คิวบูดมาก
3: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
4: สนุกมาก
5: ไม่ไอ

0: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอเคเฮอร์เบอร์

0: ดีนะ
1: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ละครหนึ่งทุ่มเรื่องใหม
2: ่หมูเฮา
6: โซเด้อ
5: ภาคใหม
7: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
8: 7ล้านบาทครับ
7: ฮะ
5: ภารกิจครั้งใหม
9: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
2: หมูเฮาสีส้มแห้งค่ะ
5: ความสนุกครั้งใหม
10: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
5: นักตบวัดโคกบังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ที่เดียว
5: น
11: ักตบวัดโคกบัง
12: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา 1 ทุ่มตรง
14: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: อีก2วัน
15: อิทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
5: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาแต่เป็นคลึงให้ถึงฆ่าด้วยมือเปล่าเธอจึงใช้มันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา
17: เพราะแค่เราเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ี
5: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษ
14: ลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: Once you've been to the moonWhere do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
19: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
9: บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ไอ้แป้ง
8: ครับ
6: ฉันยืมสายชาร์จได้ดีฉันลืมมา
8: ได้ดีครับพี่ใช้แบบไหนครับ
6: ไทย4
8: ไทย4แป้งมีหมดแล้วครับ A B C และ D
6: โอ้โหนี่แกเก็บยังไงของแกเนี่ยกว่าจะแกะเสร็จก็หมดพอดี
8: แบตละครับ
6: ความอดทนฉันเนี่ยโอ้ยแล้วนี่แกมีหัวไหม
8: หัวชาร์จ
6: หัวคิดช่วยกันแกะเลย
8: แกะมา3วันแล้วเนี่ย
12: พี่บุ๊กคะสร้อยเส้นเนี้ยณเด่นเพิ่งซื้อให้พี่บุ๊กใช่ไหมคะ
5: เห็นด้วยเหรอเนี่ยใช่จ้านี่ไอเด่นเนี่ยเขาก็โรแมนติกนะโอ้รู้ว่าพี่ชอบทองก็ซื้อทองมาเซอร์ไพรส์เฉยเลยเออดูสิเนี่ยขับผิวขับผิว
11: ผิวขาวขึ้นเลย
5: ใช่ไหม
3: น้องดอกคุณถามไม่เหรอจ๊ะมีอะไรปะ
12: ดอกคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยพี่วินกังวลว่าคนใกล้ชิดมีกิ๊กอยู่ค่ะดอกคุณก็เลยกำลังประมวลผลนะคะว่ามันเป็นเรื่องของใคร
3: น้องดอกคุณอย่าบอกนะว่าสงสัยไอ้เด่น
5: อุ้ยใช่ไหม

0: ใจเย็นก่อน
1: ค่ะพี่ปู
2: สงสัย
3: ดอกคูณเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือพี่วินบอกว่าพี่วินพยายามบอกผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่เห็นหน้าทีไรก็พูดไม่ออกสักทีอะค่ะ
4: ก็นั่นแหละครับผมก็เลยเครียดว่าผมไม่รู้จะบอกเพื่อนผมดีหรือเปล่าครับผมไม่อยากให้เขาคิดมากนะ
5: อ้าวจะคุณแหมน้ากำลังจะโอนค่าน้ำเก๊กฮวยให้พอดี
6: โอ้ได้เลยค่ะนี่ค่ะ QR code
7: แหมพร้อมเลยนะ
1: น้องวินยังไงต่อเล่าเนี่ยพี่อยากใส่ใจแล้วเนี่ย
4: มันก็มีแค่นั้นแหละครับ
1: ไม่มีดีเทลอะไรเลยหรอจริงด้วยพอไอ้เด่นเดินเข้ามาปุ๊บน้องวินก็เลิกเล่าปั๊บ
3: นั่นก็เอกแรกค่ะแล้วก็เอกที่สองก็คือนาเด่นซื้อสร้อยให้พี่ปุ๊กแล้วพี่วินก็ยังบอกอีกนะคะว่าเขาสองคนก็ดูรักกันดีดอกคุณก็เลยแวบขึ้นมาตอนที่นาเด่นซื้อสร้อยให้พี่ปุ๊กนี่แหละค่ะ
1: จริงๆแล้วพี่ก็ตังหิดอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมไอ้เด่นมันถึงซื้อสร้อยให้พี่มันทำดีกลบความชั่วนี่เองน้อยไอ้ผัวเวน
2: ร้อยไอ้เด่นวันนี้เองถึงคาดแน่
5: ๆกลับมาแล้วจ้าเมียจ้า
7: ใช้ข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากด้วยจ้ะ
1: เด็กเอาวางไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวฉันเอาไปกินคนเดียว
7: เอากินด้วยสิเด่นอยากกินแมงโก้สติกี้ไล
1: ท์ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยแกจะได้ไปนอนคุยกับลากมะม่วงแหละ
7: ไปทำไมอ่ะไม่ได้มีญาติอยู่แถวนั้นโอ้เดี๋ยวนี้เขากินกับลากมะม่วงแล้วหรอ
2: นี่ค่ะกาแฟอเมริกาโนโนโนโน
8: โอ้ยเล่นอะไรของพี่เนี่ยผมจะได้กินไหมเนี่ย
2: พี่ไม่ได้เล่นนะตะกี้พี่ลองเช็คดูที่เราทดลองไลฟ์อะกระตุกแบบนี้เลย
8: หรอ
2: เออ
8: ปกติเราก็ไลฟ์ที่บ้านตลอดนะพี
2: ่ไม่รู้อะเช็คดูเลยเพราะว่าอีก15นาทีเราจะไลฟ์แล้วนะถ้าเป็นแบบนี้นะรับรองยอดดูตกโอ้โหลูกค้าบ่นชัว
6: โอ้พี่พอล่าคะเดี๋ยวเชอฝากดูโน้ตบุ๊กไว้หน่อยนะคะห้ามไม่ใครปิดเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวเชอไปร้านนมกับเปาๆก่อน
2: อ้าวเดี๋ยวค่ะถ้าตัวไม่อยู่แล้วจะเปิดไว้ทำไมอะคะ
6: คือเชอโหลดคลิปติวย้อนหลังอยู่อะค่ะอาจารย์ส่งมาไฟใหญ่มากเลยค่ะ
8: ที่เน็ตกระตุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเชอกำลังโหลดคลิปติวของครูอยู่เหรอ
6: ค่ะ
8: พี่บอกเชอแล้วไงว่าวันนี้พี่ต้องไลฟ์เชออย่าเพิ่งใช้เน็ตตอนนี้ได้ไหม
6: โอ้ยก็ของพี่ซานเด็กตั้ง10นาทีของเชอ5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ
8: แต่เชิญโหลดให้เสร็จอะเชิญก็ยังไม่ได้ดูตอนนี้ไม่ใช่หรอแล้วถ้าเกิด10นาทีเชิญโหลดไม่เสร็จขึ้นมามันก็กระทบไลฟ์พี่ดิ
6: โอ้ยถ้ากระทบไลฟ์เนี่ยเชิญต้องเอียงนิดนึงค่ะ
2: นั่นมันกระทบไ
8: หล่เล่นกับเขาด้วยพี่ไม่เล่นนะเชิญนี่พี่จริงจังนะพี่บอกเชิญมากี่วันแล้วว่าวันนี้พี่ต้องใช้เน็ตพี่ต้องไลฟ์แล้วถ้าเชิญทำแบบเนี้ยเท่ากับว่าเชิญไม่เห็นความสำคัญของงานพี่นะ
6: โอ้ยพี่ซานคิดมากไปแล้วค่ะถ้าซีเคทเหตุอย่างเชิญปิดให้ก็ได้ค่ะ
8: ปิดเลย
6: เฮ้ยทำไมแท็บที่โหลดแล้วมันค้างอ่ะ
8: เออ
6: เอ้าเน็ตหายอะค่ะมันเป็นไรเนี่ย
9: อุ้ยจริงด้วยค่ะเราเตอร์เป็นไรปะเนี่ย
6: ดู
8: What
10: แรง
8: ทำอะไรของพี่เนี่ย
10: เช็ดเราเตอร์ตัวเนาะ
8: แต่พี่จะมาเช็ดอะไรตอนนี้ผมบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวผมต้องไลฟ์
10: จากหูอยู่มาต้องไล่ขายของแต่เราเตอร์นี่ฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวเจ้าไล่ไปไม่ก็ติดคัด
8: มันจะติดขัดเพราะพี่ถอดมาเช็ดนี่แหละอีก10นาทีผมต้องไล่แล้วพี
10: ่เดี๋ยวก็เสียบขึ้นไห้ไม่ก็ใส่งานได้ปกติทั้งตัว
8: ถ้าเสียบกลับไปแล้วมันใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะ
10: เอามันจะไม่เหมือนเดิมได้ยังไงซ้ําเสียบเข่าเสียบออนี่จากเล่าเตอร์มันบ่กลายเป็นเล่าเป็ดเล่าไก่ดอกบักฮําฮะจมเห็นหยังกับดอกกระเดียมมานี่เสียบให้
8: เสียบเลย
10: เออ
8: เสียบยัง
10: เสียบแล้ว
8: เชอแล้วเชอยกเลิกโหลดคลิปครูยังเนี่ยเดี๋ยวมาดึงเน็ตพี่อีกเนี่ย
6: ยกเลิกแล้วค่ะ
4: เฮ้ยบักซ้ำสั้นนี่ฉันกำลังทำโฆษณาน้ำมันเครื่องนะเว้ยมีมุกเกี่ยวกับรถยนต์ปะ
8: ดีเดี๋ยวผมบอกหลังไลฟ์เสร็จนะพี
4: ่เฮ้ยบอกตอนนี้เลยไม่เกิน2นาทีหรอกไอ้ฉันไอ้ฉันนี่ก่อนบอกไม่เกิน2นาทีหรอกมาฉันรอจนอยู
10: ่เนี่ยมาเปิดลืมอ๋อเปิดให้
8: เฮ้ยเดือด

0: ทำไมไฟมันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ย
1: นั่นน่ะสิดูให้อยู
2: ่เฮ้ยไอ้มุกนี่ล่ะรถเบนซ์รถเข็นแล้วรถอะไรต่อนะ
0: รถน้ำศพมั้งพี
2: ่เฮ้ยเอามากันนี
0: ่นี่ไฟมันไม่ติดเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมเนี่ย
1: ดูให้อยู่มาเดียว
3: โอ้ยพี่ซันใจเย็นก่อนค่ะเนี่ยอีกตั้ง5ทีกว่าจะไลฟ
2: ์
0: เหลือ5ทีเหร
3: อ
0: พี่พระไปเตรียมตัวเลย
4: โอเคค่ะค่ะไป
0: จัดขอให้มันตรงด้วยนะ
4: ได้ได้ได้
0: เพื่อนเนี่ยไฟยังไม่ติดเลยเนี่ย
1: เออดูให้อยู่แป๊บนึง
2: โอ้ยบักซานเนี่ยเอาเวลาที่แกโวยวายคนอื่นนะมาบอกมุกฉันมันก็จบแล้วมา
0: โอ้ยถามเชิญก็ได้มุกนี้เชิญก็รู้ไม่อ่ะเชิญบอกพี่ๆหน่อยดิ
3: โอ้โหพี่อย่างงี้อ่ะให้เชิญช่วยนะคะพี่ซังก็บอกเองสิแป๊บเดียวไม่เนี่ยถึง
0: โอ้ยขอสมาธิก่อนได้ไหมเดี๋ยวท่าทีต้องไหลแล้วเนี่ยอุ้ยกลัวอยู่นั่นน่ะพี่เออรีบเปิดให้ติดเลย
1: เออเพื่อนอยู
2: ่นี่อย่าของมัน
5: ฉันให้โอกาสแกอธิบายว่าทำไมแกถึงซื้อสร้อยทองให้ฉันทำไมถึงทำดีกับฉันนี่ไงยังไม่กล้าพูดอ่ะแสดงว่าแกทำความผิดมาจริงใช่ไหมอุ้ย
3: ยังโอ้ใจเย็นก่อนค่ะคือดอกคุณไม่ได้เข้าข้างนะเด่นนะคะแต่แอปเปิ้ลเต็มปากขนาดนั้นไม่น่าจะพูดได้อะค
5: ่
3: ะ
5: พูดไหม
1: อาอิวอีแล้วเหี้ย
5: อะไรเหี้ยจะด่าฉันเหร
1: ออาอิวกินฉันเนี่ย
5: จะคิวกินปากมั้งมาๆๆเดี๋ยวฉันช่วยนะอุ้ย
1: โอ้ยเป็นความหวังดีที่เจ็บปวดเหลือเกินพี่ไ
6: รก็สมน้ำหน้านะเราไม่ล่ะการออกใส่พี่ปุ๊กเองอ่ะ
0: เออ
1: เปล่านะฉันไม่ได้ทำ
5: โอ้ยยังจะหน้าด้านปฏิเสธอีกเหร
0: อ
5: นี่แกให้น้องเมย์ช่วยปกปิดใช่ไห
3: มใช่ไหม
2: เกิดอะไรขึ้นครับแล้วผมปกปิดอะไรครับ
1: มาก็ดีแล้วนี่น้องวินไปเล่าอะไรพวกนี้ฟังฮะเมียน้าน่ะเข้าใจผิดคิดว่าน้าน่ะนอกใจเขาแล้ว
2: ฮะ
3: พี่เมย์ไม่ได้บอกอะไรหรอกค่ะผู้ชายด้วยกันก็คงช่วยกันปกปิดผู้หญิงอย่างเราก็เลยต้องฉลาดปฏิปต่อเรื่องเองอะ
5: ใช่ตัวนั้นอะที่พี่หามน้องวินแล้วน้องวินก็ไม่ยอมบอกพี่อะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะยังไงซะวันนี้ก็เป็นวันตายของไอ้เด่นมัน
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: แอปเปิ้ลยัดปากแค่นี้มันไม่ตายหรอกอย่างเก่งก็ตะคิวกินปากรอบที่ฉันยัดไว้เนี่ยก็เพราะว่าฉันไม่อยากได้ยินเสียงร้องของมันเพราะว่าหลังจากนี้มันจะทรมานมาก
2: ใจเย็นหยุดครับพี่พุ่งใจเย็นก่อนครับคนที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ณเดชครับ
6: ว้าวพี่วินคะพี่วินกำลังจะช่วยลูกผู้ชายเหมือนกันอีกแล้วใช่ไหมคะ
2: โอ้ไม่ใช่ลิลี่ไม่ใช่ณเดชจริง
3: ๆไม่ใช่นาจันแล้วมันใครคะพี่วินเอาแล้วทำไมพี่วินต้องปกปิดขนาดนั้นนะคะเป็นใครกันแน่อะแล้วสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คือคนที่พี่พูดถึงอะคือ
5: ใครส่งข้อความมาฮะใครใครพี่เด่นคะสร้อยทองที่ซื้อให้อีกแก่ที่บ้านหลอกมันสำเร็จเนาะเย็นนี้เจอกัน
2: เอ้าน่าเด่นเลวจริงนี่ว่ะมันก็ช่วยไม่ได้ฝากด้วยครับนะโอ้โหหลักฐานชัดขนาดนี้ผมคงปฏิเสธไม่ได้แล้วครับคนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือณเดชน์จริงๆครับ
6: โอ้ย
2: นี่นะณเดชน์เร็วมากเลยครับทำให้ผู้ชายอย่างผมเนี่ยต้องเสียไปด้วยครับ
5: ไอ้เด่นแกทำให้ฉันเสียใจส่วนฉันจะทำให้แกเสียชีวิต

0: ไอมีเสมหะ
1: ละลายเสมหะขับออกง่าย
0: บรรเทาไอใช้โซแมท
1: มีคาร์โบซิสเตอีน
2: อันตรายกว่าใช้ยา
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
7: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
8: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: น มแม่ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
11: โทรออก
13: เมื่อไอมีเสมหะละลายเสมหะขับออกง่ายบรรเทาไอใช้โซแมทมีคาร์โบซิสเตอีน
14: อันตรายกว่าใช้ยา
15: เดี๋ยวขอเช็คสายสนิทก่อนพ่อช
4: ้
15: าหร
4: ือ
15: ย
4: ัง
15: ใครตะโกนแบบมาวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
18: ์รัฐบาลระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและพื้นที่วิกฤตรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังยึดหลักข้อมูลชุดเดียวกำลังเสริมถึงการประสานงานทันทีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปพ.1784ตลอด24ชั่วโมง
19: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
20: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุก

0: โมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปรง
5: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
6: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันบัตรก็ฟรี
7: ข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราผู้ชี้เพื่อนสีทุกเรื่องราวไทยลักษ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่
8: น
7: ี
8: ่พูดถึงว่ายอดขายวันนี้ก็ดีเกินคาดนะคะลูกค้าชอบใหญ่เลยไอ้มุกที่น้องสันเอาครีมทาไปกินแล้วก็เอาครีมกินไปทาเขาบอกว่าเขามันกากเลยอะเอเนอร์จีดีดีเขาว่า
9: โอ้ยมุกอะไรล่ะพี่ผมเบอร์จนหยิบผิดจริงๆ
8: อ้าวเหรอ
9: ก็ก่อนนั้นผมไม่มีสมาธิเลยพี่ก่อนเข้าไลฟ์ผมมัวแต่ไปวุ่นกับพี่เอิร์ธพี่วินแล้วก็เชอร์เนี่ย
8: โอ้ยบ้านน้องสันมีวันไหนไม่วุ่นบ้างหรอคะฮะ
9: ก็รู้อยู่แต่ทุกวันนี้ผมก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะพี่พอกลับบ้านมาอีกทีนะมันเหมือนแบบไม่มีคนเข้าใจงานเข้าใจความพยายามของผมเลยพี่ก็รู้ว่าเวลาผมออกไปทำงานผมต้องใช้พลังงานเยอะขนาดไหนต้องคอยเอนเตอร์เทนคนดูต้องคอยใส่พลังทำให้เขามีความสุขกันแต่ดูดิทุกครั้งที่กลับบ้านนะทุกคนเนี่ยเหมือนเอาความตั้งใจของผมมาติดตลกมาใส่มุกเหมือนไม่ใส่ใจกันนะ
8: พี่เข้าใจน้องสันนะคะนี่ก็อันไหนมันปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะค่ะนะอย่าไปงอนพี่น้องเขาเลย
9: ผมไม่ได้งอน
8: โอ้ยไม่งอนเลยเนาะเขาชวนกินข้าวแล้วไม่กินน่ะ
9: ก็มันไม่หิว
8: ร้องแล้วบอกไม่หิวโอ้ยน้องทันนี่ถ้าพี่แบบรับงานให้เยอะก็บอกได้นะ
9: ผมยังไหวอยู่รับได้อีกแหละโหยพี่งานผมพี่ก็รู้ว่ามันมั่นคงที่ไหนล่ะมันก็เป็นเหมือนแค่ลูกจ้างอะทำนู่นทำนี่เขาจะเลิกจ้างเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้อะไรทำได้ก็ทำไปก่อนเศรษฐกิจก็ไม่ดี
8: อย่าบอกนะว่าที่ทำมาเพื่อพี่อยากให้พี่ได้เงินเยอะๆ
9: ใช่พี
8: ่
9: ผมเก็บเงินให้พี่ไปทำหน้าผมหลอดไม่ไหวแล้วเนี่ย
8: มันเป็นซะอย่างนี้ไง
9: แซวเล่นก็เก็บเงินให้เชิญนั่นแหละเก็บเพื่ออนาคตของเชิญไงก็ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในบ้านนะผมพี่เอิร์ธพี่วินก็ช่วยกันออกเท่าๆกันใช่ไหมล่ะมันก็มีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไหนจะค่าเลมิเซนค่าหนังสือเชยคือผมรู้นะว่าที่ผ่านมาพี่พี่วินเขาก็เหนื่อยมาเยอะแล้วอ่ะถ้าผมแข็งแรงมีรายได้ที่มันมั่นคงพอมันก็พอจะแบ่งเบาพี่ๆเขาได้จะได้ไม่ต้องกดดันเหมือนที่ผ่านมาย ิ้มอะไรมองทางดิพี
8: ่รถติดไฟแดงอยู่มองน้องสันนั่นแหละค่ะโอ้เห็นแทนๆไปวันๆนี่ใส่ใจคนอื่นเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะ
9: โอ้โหพี่มันก็ต้องมีเขาบ้างป่ะผมนี่30กว่าแล้วนะ
8: 10 20 30 40
9: ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบ
8: อย่าปีแตกทำไมคันขึ้นมา
9: ชงอะไรชงอยู่นั่นน่ะโอ้ยกำลังพูดแบบซึ้งๆอยู่เนี่ย
8: เอาขนาดยังไงซะนะพี่ก็จะเป็นปูแบ็คเฮดให
9: ้อะไรกัน
8: จะอยู่ตรงนี้แต่เธอต้องการ
9: ฟังเพลงดีกว่าหยุดร้องเลย
8: โอ้นี่เดี๋ยวแต่ตอนเนี้ยพี่ต้องรีบไปงานกับจืดเนี่ยจืดไล่ตามแล้วเนี่ย
9: อะเดี๋ยวพี่จอดนี้ก็ได้ผมว่าเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปในงานนะแต่รถติดนะถ้าจอดอะไรจะเลยผมเดินเข้าไปเอง
8: เอาจริง
9: เลยได้พี่จะรีบไปทันแล้วกันพี
8: ่โอ้ยเป็นคนซะอย่างนี้
9: ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจ
8: ไลน์มาบอกด้วยมีอะไรอ่ะ
9: ได้
8: โอเค
9: เจอกันพี
8: ่

งานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะทำไมมันเหมือนไม่มีอีเวนต์ตรงนี้เลยวะอยู่ตรงนี้ไม่หรอไม่รับอีกโอ้ยเบลล่าใช่ดิพี่ก็เนี่ยเจอทีมงานไม่ดีแล้วเนี่ยก็จู่ๆแบบเปลี่ยนที่จัดงานก็ไม่ยอมบอกผมเดินหาแล้วเป็นชั่วโมง

0: พี่เหงื่อแตกไปทั้งตัวเนี่ย
1: โถจุนหัวของเบามีอะไรบ่นกับพี่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะฟังน้องซันเอง
0: อืม
1: ก็อุ้ยเด็กที่ร้านมันหยุมหัวกันค่ะพี่ไปดูก่อนนะคะ
0: เอ้าไหนบอกจะฟัง

ที่ต้องรอหลายวันเพราะกำลังหาสูตรสเต็กอกไก่อร่อยอร่อยอยู่ขอโทษที่ให้รอนะคะช่วงนี้พี่ซันดูเครียดถึงเราไม่เข้าใจว่างานพี่ซันมันเครียดยังไงแต่เราก็เอาใจช่วยอยู่นะจานนี้เป็นฝีมือของเชลกับพี่เอิร์ธเท่านั้นถ้าพี่วินไปโม้เอาหน้าว่าทำด้วยพี่ซันอย่าไปฟัง

0: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
1: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
2: แสบอะไรขนาดนี
1: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เทพไทยเทวดา

0: ื่นลุกขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: Lactosoy 300 ml Be your original Lactosoy original number 1 brand Thailand 300 ml Lactosoy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้

0: เสริมอาหาร3 Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: Let's go
6: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
7: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
8: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
9: ่จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
10: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังบัตรก็ฟรี
11: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้น
12: ข้ายีนซันคิสลูมิ่งซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
13: ระวัง6นะครับ
14: มาแล้ว
15: มา
14: ครบ
15: หิวแล้วเนี่ย
14: โก้บนเส้นไก่ปลากระเทียม
13: เยอะจังเลยวะวันนี้
16: จองกุ้งตัวนี้ค่ะ
15: ร้านไหนเนี่ยแถวเรียบด่วนปะ
14: ไม่สั่งมา
16: อัน
14: ดับเจอตักข้าวเลย
13: ทุกคน
14: ระหว่างนี้เรามาคุยกันดีกว่า
15: ฮะคุยอะไร
13: คุยยังอีก
14: อ่ะถามผู้พี่เชิญด้วยนะ
16: อ๋อค่ะ
14: มีอะไรที่ไม่เคยพูดกับคนในครอบครัวปะ
15: อะไร
14: ก็ที่ถามก็ถ้ามีก็ให้บอกมาไง
13: งานก็โอเคคุณชมดาวก็โอเคกับฉันไงตอนเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเล็กๆแน่นอนเนี่ยแหละปัญหาเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องปกติอิจฉากันแต่สบายเจอมาบ่อยแล
14: ้
13: ว
14: ให้ผมช่วยได้ไหมล่ะบอกได้นะ
13: ได้เลย
15: อิจฉาอะไรเขาสวยกว่าแกอ่ะ
13: ใครจะไปสวยเท่าฉันจะบ้าจะบอก
14: พี่เอาฟีดพี่รอดป่ะ
15: สบายบอกเลยว่าปีนี้โฆษณาเต็มไปยันปีหน้าแล้วจ้ะ
14: แล้วความรักความรัก
15: เฮ้ย
14: ยังไง
15: ฉันก็บอกพวกแกโง่อยู่แล้ว
14: รู้แต่หมายถึงว่าตัดใจถึงไหนแล้ว
15: 99.99%
16: อันนี้
13: ต
16: ั
13: ดได้ต
16: ั
13: ดใจไม่ได
15: ้ได
14: ้เอาดีๆ
15: ได้
16: ไ
14: ม่จริงผมว่าพี่โก
13: พี่ไปก็เบิ่งออก
14: เออ
15: เบิ่งออกก็เบิ่งออกตัวเนาะเ
13: ฮ้ยนั่นแน่เห็นไหมเห็นไหมนี่แหละนี่แหละ
14: เราอ่ะเราอ่ะ
16: ก็คงเป็นเรื่องเรียนมั้งคะเชอยังตัดสินใจไม่ได้อะว่าเชอจะเป็นหมอหรือเป็นเชฟดีอะ
14: ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเลยเดี๋ยวก็รู้
16: ก็เป็นเชฟมันก็สนุกดีแต่เชอก็อยากเป็นหมออยู่ดีอะ
13: วางแผนไปก็ดีลูกแต่ว่าก็ค่อยๆเ

0: ค่อยค่อยๆก็ได
1: ้หรือว่าปิดเทอมนี้ไปลองไปเรียนทำอาหารไหม
2: ก็น่าสนนะคะ
0: แล้วเจ้าเดย์บักสั้นฮะเห็นหลังๆนี่เครียดบ่อยจังเลยเป็นยังไง
1: เครียดเรื่องงานอะไรก็อยากให้มันดีอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบมีเรื่อยๆอ่ะ
0: เข้าใจอยู่
2: แต่ว่าเยอะนะคะ
0: เออถูกต้องน้องเชอร์พูด
3: ใ
0: ช่ล่าสุดฉันว่าแกเครียดเยอะไปนิดนึง
1: หาแฟนให้ผมด้วย
3: เครียดเรื่องงานเรื่องกำลังใจปะ
4: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: ต้องสุด
1: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที
2: ่ญี่ปุ่น
1: ไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
3: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสับวันนี้เลย
4: เอิร์ทดูกังวลใจกับทริปนี้
5: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
6: แล้วอะไรที่เธอจะไม่ชอบอะคะ
7: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
8: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
9: ่จูเลียตแอนจูเลียตคืนนี้เวลา20:30หลังข่าวในพระราชสำนัก
10: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: นผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักษ์
0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวพูดมาก
4: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
5: ให้สนุกมาก
6: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนาง

เจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆการจัดทำเหรียญเที่ยวระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า Flying Chain ระดับ Pleasant George เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ Pleasant George มีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด

0: ส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flow Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขยกหรือ Canterโดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาล่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ท่านหนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidenceมากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมม่าขอบคุณเอมม่าที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท

AK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิบริษัทโชคเจริญพรควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิ้ลไวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายาจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสงบศรีธนูมาตรและคณะบริษัทท่าทรายกนก2000จำกัดวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดปากลาดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามวัดนาน้องจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทพินิกไซเทคจำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษฎิ์จังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอย
วัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดชีสุกเกษมและวัดป่าเลไลสวดมาติกาและสดับปกรณ์

วัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวบูดคิวบูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำที่ฆ่ารอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่อชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: สวัสดีครับข่าวข้ามช่องวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับก่อนจะไปติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนและเรื่องของน้ำท่วมนะครับห้ามพลาดกับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลอย่างเรื่องคลึงกันนะครับเรื่องราวของศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเมื่อศาสตร์อวิชชานวดฆ่าอวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทาและศาสตร์ต้องห้ามนี้ครับจะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนเตรียมพบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินอลเริ่มตอนแรกครับวันจันทร์นี้แล้ว28กันยายน 20:30 ทางช่องวัน31นะครับและรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดีเวลา 20:30สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้สำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้20:30นะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะครับหรือว่าตกเบาบางลงไปมากแล้วแต่สถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตในหลายจุดนะครับคุณผู้ชมภาพรวมของสถานการณ์ฟ้าฝนของกทมและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำที่ผ่านมาผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับอันนี้พูดถึงฝนที่ตกลงมานะคือฝนเนี่ยเริ่มเบาแล้วนะครับบางพื้นที่หยุดตกแล้วแต่ว่าภาพยังเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอคือน้ำยังท่วมขังรอการระบายเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะหลังเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปกทม.และปริมณฑลมีโอกาสที่ฝนจะกลับมาตกอีกระลอกหนึ่งนะครับ

0: หากลมใต้ที่พัดความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเติมในพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้ครับช่วงเช้ายังมีเมฆปกคลุมแต่สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายและมีโอกาสเริ่มเห็นแดดในช่วงเย็นถ้าไม่มีฝนตกลงมานะครับผู้ว่าชัชชาติผู้ว่ากทมคาดว่าอีก 2-3 วันสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงส่วนหลังจากกทมแล้วจะไปไหนนะฮะอุตุบอกนะครับจับตานะครับภาคกลางด้านตะวันตกครับกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองเหนือตอนล่างด้วยนะครับภาคตะวันออกก็โดนนะครับชลบุรีระยองยังโดนอยู่นะครับฉะเชิงเทรานครนายกก็ลุ้นนะฮะภาคใต้ตอนบนเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วที่สำคัญแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นหนึ่งจังหวัดที่โดนมาตลอดนะครับหลังจากนี้ก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเช่นเดียวกับเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตากครับทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ของฟ้าฝนและน้ำท่วมประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส์นะครับวันนี้ผมและทีมข่าวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ติแล้วพวกเราไม่ทำเด็กผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นคนบ้านมนชัยตระกูลจะเด็กหรือผู้หญิงก็เอาไว้ไม่ได้ทั้งนั้น
1: มันมีคนที่ต้องตายเพื่อสังเวยความแค้นของสองตระกูลจริงๆลุงวิรัติพ่อของประกาศลูกไปเลิกคบกับคนตระกูลนั้นนะ
2: แต่ก็เข้าใจเธอนะเธอจะไม่ได้อยากไปต่อกับเรา
3: ปัญหาที่ผู้ใหญ่สร้าง

0: ถ้าวันนั้นอาไปทันพ่อหนูก็คงจะยังอยู
1: ่อารู้มาก่อนหรอคะว่าเรื่องจะเกิดขึ้น
0: อารู้จักพวกมันดีถึงพวกมันจะทําใจใหญ่กับพวกชาวบ้านแต่จริงๆแล้วมันใช้วิธีสกปรกมาตลอด
1: แต่ก็ไม่มีหลักฐานนะคะอาหนูว่าบางอย่างก็ต้องปล่อยทิ้งไปอดีตไป
0: ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้ผู้ใหญ่จัดการกัน

0: ถ้าแม่เห็นต้องดีใจแน่ลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่ชอบดอกกุหลาบสีขาวมาก
1: น้องมันจะไปรู้ได้ไงพ่อหน้าแม่จริงๆมันยังไม่เคยเห็นเลย
0: น้องมือหน้าเหมือนแม่จะตายให้ส่องกระจกดูก็รู้ใช่ไหมลูกวันที่พ่อเสียใจที่สุดคือวันที่พ่อไม่สามารถปกป้องแม่ของลูกจากอุบัติเหตุได้พ่อจะไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นอีกถ้าลูกอยู่ในสายตาพ่อพ่อก็ไม่ห่วงอะไรโตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: พ่อหมายความว่ายังไง
0: ก็ตรงตัวนะคบหาพูดคุยหรือเป็นเพื่อนกันลูกไม่ได้ทำแบบนั้นใช่ไหม

0: นายครับตอนนี้เรื่องที่ท่าเรือของเรายังไม่นิ่งเลยครับเมื่อคืนก่อนยังมีพวกแอบย่องเข้ามาสร้างความวุ่นวายเรื่อยๆนี่ยังไม่นับกับไอ้พวกที่มันปล่อยข่าวลือให้ชาวบ้านกลัวตอนนี้พวกแกนำชาวบ้านทยอยมาขอลาออกกันเรื่อยๆเลยครับนายเอายังไงดีครับ
1: ใช้เงินแก้ปัญหาไว้ก่อนเราอยากได้เงินเท่าไหร่ก็จ่ายมันไปตอนนี้เราอยากให้พวกชาวบ้านเข้าข้างเราให้มากที่สุด
0: ได้ครับแล้วเรื่องน้องบลู
1: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่

0: 明族护龙唔讲话。
1: โอ้ยมึงจะทรงอะไรขนาดนั้นมึงทรงไปมึงก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้กูบอกแล้วก็เห็นเองกับตาทำไมอ่ะต้องบอกพี่อี้ไหมอ่ะทำไมไม่เลือกทางนี้กันวะบ้านแม่ไม่ถูกกันไม่ใช่หรออ
0: ยากคบเป็นโรเมโอกับจูเลียตงี
1: ้แล้วยังไงจะบอกพี่อี้ไหมเนี่ย
0: เอ้ยกูจะไปรู้ไหมล่ะ
2: แล้วก็นี่ด้วยจัดเข้าชั้นให้ครบในเจ้าสาว

0: ทางจันทรศึกษานะคะเขาได้ส่งรายชื่อตัวแทนงานกระชับมิตรปีนี้มาแล้วนะคะทางจันทรวัฒนาของเราเนี่ยดิฉันเลยใส่ชื่อน้องโตเกียวไปเลยนะคะผอ.
1: ปีก่อนเขาสนับสนุนเราเท่าไหร่นะ
0: สนับสนุนงบประมาณที่2 ล้านบาทค่ะ
1: งั้นปีนี้ลองขอเพิ่มอีกหน่อยนะเพราะว่าน้องโตเกียวก็อยู่ม.6แล้วถ้าจัดได้ไม่ยิ่งใหญ่สมกับคงปุริมเนี่ยดิฉันว่าคงไม่ดีแน่
2: แต่เสียปูเขาจะไหวเหรอคะผอ.ตั้งแต่สัมปทานท่าเรือหลุดมือก็ฝืดเคืองลูกน้องออกทวงดอกจากพวกพ่อค้าแม่ค้าหนักกว่าเดิม
1: รวมถึงคุณด้วยหรือเปล่า
2: ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ดิฉันหรอกนะคะครูอีกหลายคนก็จ่ายหนี้สกอนปูโรงเรียนไม่ได้เพราะเสียปูเริ่มเหนียวไม่ปล่อยมาให้หมุนเนี่ยแหละ
3: งั้นเราให้ภักจิราขึ้นมาเป็นหัวหน้านักเรียนจัดงานนี้แทนดีไหมคะไหนๆพ่อของภักจิราเขาก็จะขึ้นมาแทนเสียโปอยู่แล้วเขาน่าจะซัพพอร์ตงบเราได
2: ้แต่คุณวิบูลเขาจะใจปั้มเหมือนเสียโปเหรอ
3: ลองดูก่อนก็ไม่เสียหายนะคะเพราะยังไงคนที่ไม่มีเงินสดในมือแน่ๆก็คือเสียโป
1: งั้นเอาอย่างนี
4: ้ฮะทำไมเป็นหนูอีกแล้วอะคะครั้งที่แล้วครูก็ใช้หนูจัดบอร์ดไปทีนึงแล้วนะไม่ใช่เธอคนเดียว
0: ครูใช้โตเกียวด้วยจ้ะ
4: ทำงานคู่กันล่ะ
0: ไม่ทำงานคนเดียวซะหน่อย
4: เธอว่าเอายังไงดี
5: ดีเทลเยอะขนาดนี้จะทำทันหรอคนก็มีอยู่แค่นี้แล้วนี่งานกระชับมิตรมีคนมาช่วยแค่นี้เหรอ
4: ใครมันจะไปอยากทำงานฟรีอ่ะป่านี้ขอเวลาไปจีบหนุ่มโรงเรียนอื่นแล้ว
5: งั้นมานี่ทำให้เสร็จกันดีกว่า
6: บูขอโทษนะคือถ้าเราช่วยงานวันนี้เสร็จอะบูช่วยไปคุยกับพ่อบูดีไหมว่าให้พ่อเรากลับไปทำงานที่ท่าเรือ
4: ส่วนของเราอะบูไปคุยกับครูที่เขาให้เราติดล้อให้หน่อยดิ
5: เดี๋ยวนะนี่ทุกคนคิดว่าเราจะช่วยอะไรได
6: ้เอ้าก็พ่อบูฝูงท่าเรือไม่ใช่หรอถ้าเราไม่ขอให้บูช่วยแล้วเราจะขอใคร
4: แค่นี้ก็ช่วยเพื่อนไม่ได้หรอ
5: เราช่วยอะไรใครไม่ได้หรอกวันนี้เรามาออกแบบเวทีมูนไนท์ถ้าใครหวังอย่างอื่นก็กลับไปเลย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยด้วยอีกแรง
5: เรียนแค่เนี้ยวันงานคงได้แค่โครงไม้อ่ะ

0: กูช่วยปะล่ะ
1: ไรอย่ามาทำไมเดี๋ยวไปหยัดพวกกูทำไมก็นั่งก็นั่งไปสิ
2: เออ
1: ยโอ้ยเขารู้กันหมดแล้ว
2: เออมีแต่มึงแหละ
1: ไม่แค่จะบอกเพื่อนมึงไงพวกมึงสองคนรู้ขอโทษกูก็ไม่รู้ว่ากูจะเริ่มพูดยังไงอ่ะ
2: มึงก็แค่พูดอ่ะ
1: จริง

0: แต่พวกมึงก็รู้ว่าครอบครัวกูเป็นยังไง
1: เออกูรู้กันหมดนั่นแหละก็พี่อี้อ่ะบอกให้พวกกูสองคนเนี่ยจับตาดูมึงกับไอ้บู
0: อีกอย่างนะเอาพ่อแม่กูกับไอ้เป้มาขู่ด้วย
2: ไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนั้นเลยกูไปสมัครงานพิเศษแล้วเผื่อต้องช่วยพ่อแม่แล้วก็เผื่อวันหนึ่งไอ้พี่อี้แม่งมาทวงหนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพวกกูซวยทำไงอ่ะ
0: เออจริงแล้วอีกอย่างนะพวกกูสองคนเนี่ยไม่ได้คบกับมึงเพราะเงินเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกัน
2: พวกมึง
0: ขอบคุณนะ
2: เอออย่าพึ่งแต่มึงไงอย่าบอกให้พี่ที่รู้นะเว้ยว่าพวกกูรู้แล้วอะเงียบนะ
0: Oh.

0: อ้าวมาพอดี
1: อันนี้มันลูกวะ
0: มา
1: เนี่ยเห็นบอกว่าอยากไปเรียนที่ลอนดอนใช่ไหมพ่อก็เลยจ้างครูมาลองสอนดู
2: ก็ใช่แต่ที่เกียวหมายถึงอ่ะคือไปเรียนที่ลอนดอน
1: อืมก็ลองดูว่าชอบไหมถ้าชอบจริงๆเนี่ยพ่อจะจ้างคนมาทำหลักสูตรสอนลูกที่นี่เลยจะได้ไม่ต้องไปไหนให้ไกลไงนั่งนั่งนั่งคุยกับครูนะPlease take good care of my daughter.
2: Of course. Should we start by getting to know each other better? Okay. Which literary work do you like most? Well, Romeo and Juliet. Great choice. What about Hamlet?I've read all of this. Is that enough to step outside and learn from the real world? With a strong purpose in your heart, you can find out who you want to be, wherever you are.
3: ทำไมวะ

0: เฮ้ยแม่นนี่หว่า
1: ก็คนสอนเก่ง
0: จริงคนสอนเก่งหล่อด้วย
1: พี่อีเพิ่งเปลี่ยนปืนใหม่ลองใช้กระบอกเดิมดิ
0: หล่อ
1: เออ
0: จริงว่ะแกกระบอกใหม่พี่ไปเลยพี่ไม่เอาแล้ว
1: เกียวจะเอาไปใช้ทำอะไรเกียวไม่ได้อยากโตไปเป็นแบบพี่อี้สักหน่อย
0: โอ้โหดูมันพูด
1: พี่อี
0: ้อืม
1: เกียวถามจริงๆนะเคยคิดอยากจะลองทำอย่างอื่นบ้างป่ะแบบไม่ต้องทำงานกับพ
0: ่
1: ออ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยว่ะ
1: แต่เกียวอยากอ่ะ
0: แกอยากทำอะไรแกก็ทำไปดิพ่อไม่ห้ามแกหรอกแต่แกไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้ปะ
1: แต่ถ้าไม่ออกจากบ้านเกียวจะรู้ไหมล่ะว่าตัวเองชอบทำอะไรแกมีความฝันอะไรเกียวอยากทำอะไรเกียวก็ต้องออกดิ
0: พี่ไม่เห็นต้องออกจากบ้านพี่ยังรู้เลยพี่อยากทำอะไรพี่ชอบอะไร
1: แต่พี่อี้ไม่ได้เลือกเองนี่พ่อเลือกให้ยิงปืนต่อยมวยคุมบ่อนทวงหนี้พ่อเคยถามพี่อี้ป่ะล่ะว่าอยากทำไหมก็ไม่เคยพ่อคงให้พี่อี้ทำไปเรื่อยๆจนพี่อี้คิดว่าพี่อี้ชอบเองเปล่า
0: แต่พี่ว่าพี่ก็ชอบจริงๆนะพี่รู้สึกเหมือนพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะเว้ย
1: ยังก็โชคดีกับพี่อี้นะไม่ได้เลือกแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่พี่อี้ชอบอ่ะแต่กับเกียวอ่ะเกียวว่าเกียวไม่ชอบอ่ะเกียวว่าเกียวต้องเลือกเองเกียวไม่อยากทำ
0: นี่ก็อยากไปเมืองนอกจริงๆเหรอโอเคเดี๋ยวพี่คุยกับพ่อให้
1: จริงเหรอ
0: เออหาให้เจอในความฝันอะไรของแก
1: จริงนะ
0: เ
2: ป็นเก่าเธอเหร
3: อต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
4: Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: Original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million.
6: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
7: It's real.
8: กล้องวิทยาเผยความสนุกชวนน่าติดตามที่มาพร้อมกับศาสตร์อวิชชาเล่นลับที่แฟนๆนั้นจะได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มในซีรีส์คลึงค่ะ
9: การได้ดูหมอนวดส่วนมันเหมือนวิทยายุทใช้วิทยายุทสู้กันต้องรอดูสนุกเป็นไอเดียที่แปลกใหม่แล้วก็ทุกอย่างคือแบบกระชับฉับไวมากๆห้ามพลาดทั้ง8ตอน
8: คลึงเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้แล้วเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: เมื่อความสนุกถูกทัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไทยข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
12: หนึบแดงนัวแดง
13: แดงมันเด็ดทุกคำ
11: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
14: สนับสนุนโดย
15: Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
16: ใหม่ป๊อปทีนป๊อปบิดเปลี่ยนได้ป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อปทีนเห็นแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อป
3: อะไรนี่
2: เออบอกหน่อยดิเธอมีความฝันได้ไงหรอ
6: นึกไงถึงมาถามอะไรแบบเนี้ย
2: เราก็อยากมีความฝันแบบเธอบ้างอะเธอชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะ
6: เออเรื่องมันนานแล้วอย่ารู้เลย
2: ทำไมอ่ะบอกไม่ได้หรอบอกหน่อยนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ
6: หาโต้งอ่ะ
2: แฟนเก่าเธอเหรอ
1: ไง
3: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
6: นี่ไงเราถึงไม่อยากบอกเธอ
3: ในที่เธอเคยบอกว่าพ่อเธอเลือกเส้นทางไว้ให้ลูกทุกคนอะของเธอคืออะไรอะ
2: ไม่รู้เหมือนกันอะพ่อไม่เคยบอกมันไม่เหมือนกับพี่อีแล้วก็พี่บิ๊กอะพี่อีพ่อก็ให้เรียนรู้งานที่บ้านตั้งแต่เด็กส่วนพี่บิ๊กพ่อก็ให้เรียนเป็นตำรวจเวลามีเรื่องอะไรก็จะได้เคลียร์ได้ส่วนเราพ่อก็คงไม่เห็นว่าเรามีความสามารถอะไรพิเศษมั้ง
3: ดีแล้วจะได้เลือกเองได้ไง
2: เลือกได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกมาดีสักหน่อยสมมุตินะถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันล่ะแล้วเราอยู่จังหวัดนี้ส่วนเธอก็ไปเรียนที่กรุงเทพเธอว่าเราจะยังคบกันอยู่ไหมอะถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันกลายเป็น long distance แทน
9: เราไม่เลิกกันไม่ได้หรอ
3: เราไม่ชอบ long distanceแ
2: ต่เราก็แค่สมมุติยังไงเราก็จะไปกับรูหลับตาจิ้มๆเลือกสักคณะมันก็คงมีสักคณะแหละที่คะแนนเราถึงอะ
3: อย่าเลยเราไม่อยากให้เธอมาเลือกความฝันเพราะเราอ่ะมันรีบเลือกแล้วเดี๋ยวไปเสียใจทีหลังคือเขาคงเกลียดที่เลือกเพราะเราอยากให้เธอเลือกเพราะตัวเธอเอง
2: แต่ปัญหาคือเราไม่ได้มีความฝันอย่างอื่นไงความฝันของเราคือเธอ

เด็กๆเด็กๆเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีตัวแทนจากจันทรศึกษามาร่วมซ้อมกับเราด้วยเนาะเพราะว่าโชว์เปิดของเราเนี่ยนะจะเป็นโชว์ร่วมกันของทั้งสองวงมาพอดีมาเร็วมาเร็ว

0: นี่โต้งจ้ะยืนตรงนี้ให้เพื่อนเห็นชัดๆเลยโต้งณัฐพงศ์เป็นตัวแทนจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สินะครูฝากพวกเธอด้วยละกันนะจ๊ะ
1: เดี๋ยววันนี้เราออกไปทำฉากกับของประกอบข้างนอกเนาะจะได้ไม่กวนวงดนตรีเขาซ้อมเฮ้ยหวัดดี
2: หวัดดี
1: ต้องใช่ปะเราจ่ายนะหัวหน้าวงเรียนเป็นนักร้องนำอ่ะ
2: เมื่อกี้ดีนะ
0: ต้องเดี๋ยวเธอไปซ้อมร้องกับนักร้องสำรองของวงแล้วกันเนาะ
1: คือยังไงนะคะครู
0: หิวราจะนั่งอยู่ทำไมเล่ามาเลยซ้อมร้องคืออย่างนี้ท่านผอ.ท่านมองว่างานนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของเรียนด้วยเธอคงไม่เหมาะกับการไปนักร้องนำงานนี้จ้ะ
1: แต่มันไม่ได้ป่ะคะครูหนูซ้อมร้องงานนี้มาทั้งปีอะแล้วคุณที่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเหรอคะ
0: เธอต้องยอมรับความจริงนะโสภวรรณเธอไม่ได้เหมาะกับการเป็นนักร้องนำของเรียนแต่แรกตำแหน่งนี้เธอได้มาเพราะอะไรก็น่าจะรู้นี
2: ่เดี๋ยวผมมานะครับ
0: จ้ะ
2: บู
0: ทำแบบนี้ทำไมวะ
2: เอาไม่เจอตั้งนานไม่คิดจะทักกันดีๆหน่อยเหรอ
0: นี่หาเรื่องปะทำไมต้องย้ายตามเรามาที่นี่ด้วย
2: ก็เราได้ไอเดียจากบูไงเราก็อยากได้โควต้ามหาลัยเหมือนกันอะ
0: ตลกละเธอก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนอยู่ที่นู่นอยู่แล้วอะจะมาเอาโควต้าอะไรเลือกอ้างนู่นอ้างนี้ได้แหละ
2: คือเราอยากจะขอโอกาสบูอีกรอบอะเธอบอกว่าเธอไม่ชอบลองดิสแทนซ์ไม่ใช่เหรอเนี่ยเราก็ย้ายมาหาเธอใกล้ๆแล้วอะเรากลับมาคุยกันได้ไหมอะเลิกพอระยะทางมันไม่แฟร์กับเราเลยอะบู
0: เลิกคิดเถอะเรื่องโอกาสอะไรนั่นอะเราไม่มีให้หรอก
2: บูมีแฟนใหม่ใช่ป่ะ
0: ไม่เกี่ยวอะเรื่องที่มันจบไปแล้วก็คือจบไปแล้ว
2: เราไม่ยอมแพ้หรอกเราจะทำให้บูเห็นเองว่าการคบกับเรามันคือทางที่ดีกว่าม
0: ันเนาะ

0: คนนั้นคือโต้งใช่ไหมอ่ะ
1: ก็
2: แต่เราไม่ได้ชวนมานะมันมาของมันเองอ่ะ
0: เออก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอจบงานนี้เดี๋ยวก็ไม่เจอกันแล้วนี่ใช่ไหม

0: ผมอยากให้ท่านผู้การศิลป์ดูแลแล้วก็คุ้มครองผมแล้วก็ครอบครัวเหมือนอย่างประชาชนคนหนึ่งในจังหวัดนี้นะครับ
1: ถ้าใช้อะไรไม่ได้แบบนี้กูจะเสียเงินยัดมึงไปเป็นตำรวจทำไมฮะ
2: Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
4: สนับสนุนโดยใหม่ Samsung Galaxy C48 A New Shape Unfold ไซส์ใหม่ก่อนใคร
5: บอกเราโดนแจ้งผู้การศิลป์บอกเราเปิดจงแจ้งเกินงั้นก็ต้องปิดไปก่อนตำรวจจะลงพรุ่งนี
1: ้ถ้าใช้อะไรไม่ได้แบบนี้กูจะเสียเงินยัดมึงไปเป็นตำรวจทำไมฮะ
6: คราวนี้พวกมันเล่นเราหนักพวกมันใช้ไปดูผู้การศิลป์โดยตรงผู้ใหญ่คนไหนก็อยากเข้ากับฝั่งที่ได้สมรทานท่าเรือพ่อเขา
1: ไอ้ผู้การศิลป์แม่งจะไวกว่าเราแน่ไว้เฮ้ยเ
6: ขาบอกให้เราเก็บตัวเรื่องบ่อนกับหวยใต้ดินไปก่อนแล้วที่สำคัญเขาสั่งให้เราเลิกยุ่งกับตระกูลนั้น
5: โอ้ยผู้การศิลป์แม่งพูดจาหมาไม่แดกชิบหายไม่คิดจะคืนเงินที่เราจ่ายมันไปบ้างไหมวะ
6: เขาไม่เรียกเก็บเพิ่มก็ดีเท่าไหร่แล้วเป็นเพราะพี่แหละเล่นงานลูกไอ้บูนมันอะสร้างจุดอ่อนให้เขาโจมตีเล่น
5: แล้วมึงเข้าใจไหมว่าบ่อนกับหวยเนี่ยมันหยุดไม่ได้กูต้องการเงินสดไปดึงลูกน้องมาถ้าลูกน้องเราไปเข้ากับพวกมันใช้หมดมึงทำยังไง
6: กูเคยบอกแล้วว่าอย่าใช้เงินกับลูกน้องแบบนั้นมึงเคยฟังบ้างไหมวะโต้ป่านี้แล้วมึงหัดใช้ลอย
5: พ่อ

0: มึงไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เป็นนักร้องเรียนก็ไม่เป็นไรหรอกเอาจริงๆกูว่ามันก็ไม่ได้น่าแปลกใจขนาดนั้นน่ะฟังจากเสียงมึงก็รู้อยู่แล้วอ่ะแล้วกูว่าจริงๆนะที่เขาให้มึงเป็นเพราะกูเขาก็แค่เกรงใจเกียวมันอ่ะ
1: แล้วมึงจะมาตอกย้ำกูทำไมวะเออกูรู้ตัวแล้วว่ากูร้องเสียงเพี้ยนอ่ะแล้วกูก็ด้วยที่ใช้ชื่อไอ้เกียวดันกูเข้าไปเป็นนักร้องโรงเรียนอ่ะแต่แล้วยังไงวะกูก็พยายามของกูป่ะมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูซ้อมทุกวันเลยอ่ะ
2: เออเป็นไงเว้ยจ๋ายกูว่ามึงไปร้องใน TikTok ก็ได้เว้ย
1: มันไม่ได้มึงกูอยากได้พอร์ตนักร้องโรงเรียนไปยื่นเข้าโควต้ามหาลัยแล้วถ้ากูโดนถอนตัวแบบเนี้ยโอกาสแม่งแทบเป็นศูนย์เลยนะเว้ยที่กูพยายามมาทั้งหมดอะอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบวะ
0: ไม่เป็นไรหรอกมึงกูว่าเดี๋ยวเราก็ลองหาทางใหม่ได้อะแล้วกูว่าถ้ามึงตั้งใจจริงๆอะเดี๋ยวมึงก็สอบได
2: ้มึงไม่เป็นไร
3: แค่ข้างซ้ายหนึ่งทีเจอกันที่ห้องน้ำ
4: แล้วถ้าข้างขวาล่ะ

0: เจอกันที่นี่
1: แล้วถ้าอยากจุกต้องทำไง
0: อันนั้นไม่มีโค้ดลับถ้าคนแถวนี้ไม่รู้ก็อด

0: more.
1: เรารู้ว่าบูไม่อยากคุยกับเราแต่เรารู้ว่าที่บูไม่ยอมคืนดีกับเราอะบูมีแฟนใหม่เหรอใช่ปะโตเกียวใช่ปะ

0: ธอจริงหรือไม่จริงก็ไม่เกี่ยวกับเธอป่ะ
1: ก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ไม่ใช่ว่าที่บ้านเธอไม่ถูกกันหรอกเรารู้ว่าเธอคงไม่สนใจพ่อเธอหรอกเราได้ข่าวว่าที่บ้านโตเกียวก็โหใช้เล่นเลยนะ
0: นี่ขู่เราเหรอ
1: เปล่าแต่ว่าถ้าเกิดบูไม่อยากให้เอาไปบอกที่บ้านเธอหรือบ้านโตเกียวบูก็ให้โอกาสเราหน่อยดิ

0: ไอ้ต้องมันจีบมึงปะวะบู
1: คู่รักคู่ใหม่เริ่ม
2: คือเราไม่ได้มาจีบบูอะเราเป็นแฟนเก่าบูเราตั้งใจจะมาขอบูคืนดีอะ
0: แฟนเก่าคนโปรดปะวะ
1: ไหนบูมาจังไงฟุ้งบอกมันดิ

0: ามาเริ่มใหม่ดีกว่ามา
1: โทษทีเราเป็นแค่แฟนเก่ากันอันนี้ละ
2: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดเอฟรีเดย์เบรด
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: กระทรวงพาณิชย์เร่งติดตามสถานการณ์สินค้าทั่วประเทศสังคมราคาช่วงน้ำท่วมก่อนประสานผู้ผลิตเพิ่มรอบเติมสต็อกให้สินค้าจะเป็นเพียงพอในพื้นที่พร้อมจับตาการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาหากประชาชนพบสินค้าขึ้นราคาไม่เป็นธรรมหรือกักตุนสินค้าแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมง
6: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 น.

0: อาทิตย์นี้ติดตามชม
1: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไปไ
0: ปรู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์หกอาทิตย์นี้อ่ะก็ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4อย่าโทรออก

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: โคตรดีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
2: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้อ่ะชีสเค้กที่บูชอบอ่ะ
4: ขอบใจนะแต่เราไม่ได้ชอบกินแล้วอ่ะ
3: คือบูยังโกรธเราอยู่อีกเหรอเราขอโทษคือเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอ่ะ
4: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่โต้งมาขู่เราหรอกนะถ้าโต้งรู้ใช่ไหมถึงทำแบบนี้ไปเราก็ไม่ได้กลับมาคบกันอยู่ดีอะแล้วเราก็ไม่ได้โกรธเรื่องที่โต้งย้ายตามเรามาเรียนที่นี่ด้วยเพราะเรารู้ว่าโรงเรียนที่โต้งเข้าอะมันดังเรื่องโควต้านักกีฬาจริงๆแต่เราโกรธที่โต้งมาแบ็กเมย์เราต่างหาก
3: บูคือ
4: ต้องเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้นะเราคิดว่าถ้าเราได้กลับไปบ้านเราก็ยังทักหาต้องได้เหมือนเดิมคุยกันได้เหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันแต่ตอนเนี้ยเราไม่อยากเป็นอะไรด้วยแล้วอะ
3: แต่ที่เราทำอะเพราะเราอยากให้บูปลอดภัยนะนาราตีเล่าให้เราฟังหมดแล้วว่าความน่ากลัวของบ้านนั้นนะบูสิ่งที่บูกับโตเกียวทำอยู่มันไม่ปลอดภัยจริงๆอะดีไม่ดีนะโตเกียวก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายด้วยก็ได้อะบูเชื่อเราดิบูอย่าตัวเองไปเสี่ยงเลยอะเราจะปกป้องบูเอง
4: โทษทีเราเป็นแค่แฟนเก่ากันอันนี้แล้ว

0: ใครเนี่ยโตเกียวเหรอ
1: ที่วันนั้นเธอไม่ได้ไปตามนัดอ่ะเพราะเธอกลัวว่าคนจะเห็นเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าเธอโดนต้องขู่แบบนั้นอ่ะเราเคลียร์ให้แล้วนะ
2: ให้เราช่วยปะ
3: ไม่เป็นไรทำเองได
2: ้เราขอบูคืนดีแล้วนะที่เราย้ายมาที่จังหวัดนี้ก็เพราะแม่ของบูบอกให้เราย้ายมาแม่ของบูเชื่อเรากับบูกลับมาคบกันอยู่อ่ะก็ถามเธอหน่อยนะเธออ่ะเป็นอะไรในชีวิตบูอ่ะ
3: เป็นอะไรก็ได้มากกว่าแฟนเก่าอย่างแกแล้วกัน
2: เธอรู้ใช่ป่ะว่าเธอเป็นแค่คนที่ลากบูเข้าไปเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายผู้ใหญ่สองตระกูลน่ะเธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะจะปล่อยบูไปเถอะ

ถ้าคิดจะมาขู่เราด้วยวิธีแค่นี้กลับไปหัดมาใหม่เถอะก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเราตัวมาในตระกูลบ้านมาเฟียเรื่องแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็เลิกเถอะเอาเรื่องผู้ใหญ่มาอ้างอะเรื่องรักเด็กๆของพวกเราอะเราจัดการกันเองได้ไม่ต้องมายุ่ง

0: ไม่มีอะไรแล้ว
1: เราอะไม่ได้ต้องการให้เธอทำอะไรเพื่อเราจริงๆนะแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการให้ผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราสองคนเลยทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องความรักเราอะไม่ได้มีความฝันใหญ่โตอะไรเหมือนเธอเหมือนไอ้จ๋ายหรือว่าเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเธอแล้วเราก็อยากมีอิสระที่เราเลือกเองได้แค่นั้นเลยเราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วพอเชียวไหม

0: โตเกียว
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
2: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับคนเนี้ยเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: กูขอเลิกนะ
2: บัวไม่เอาก
1: ูไม่เลิก
3: ปิดหน่อยให้เรามีต้อมเหงื่อคนเรามีต้อมเหงื
4: ่อผมไม่ใช่แฟนเขาถึงแม้ว่าเขาจะวันผมมากแค่ไหนก็ตาม

0: ที่ลูกถามว่าเลิกกันเพราะลูกใช่ไหมอ่ะลูกรู้ได้ไงอ่ะ
1: ก็ตอนนั้นพ่อบอกเองอ่ะว่าตั้งแต่เปิดร้านก็ไม่เจอใครเลยนอกจากลูกค้าส่วนพ่อบัวก็ตั้งแต่เลิกเป็นดาราก็อยู่แต่กับลูกไม่เจอเพื่อนไม่ไปเที่ยวไหนเลยถ้ามันจะเลิกกันเพราะใครก็คงเพราะลูกแล้วใช่ปะล่ะ
2: ไม่อยากให้ลูกคิดเลยว่าเป็นเพราะลูกนะเอาจริงๆมันเป็นเพราะพ่อเองแหละพ่อรักลูกมากแล้วก็อยากอยู่กับลูกตลอดเวลาจนพ่อไม่ได้มีเวลาหรือใส่ใจพ่อเขาแล้วอะพ่อบ้าเขาก็ห่วงบ้างน้อยใจบ้างมันเป็นที่พ่อเองแหละพ่อเปลี่ยนไปจริงๆพ่อไม่มีฟิลแฟนกับพ่อบ้าแล้วอะ

0: โทษนะลูกพ่อรักลูกมากเลยนะพ่อไม่อยากเล่าให้ฟังเพราะไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจ
1: มันไม่ได้เป็นเพราะลูก
0: จริง
2: ๆหนูเข้าใจไม่เป็นไร I love you too จุ๊บพ่อไม่ต้องคิดมากแล้วพ่ออย่าไปอยู่นู่นลองเลิกกันแล้วห่างกันแล้วมันโอเคขึ้นไหม
1: กูพยายามแล้วอ่ะเหมือนที่บอกลูกไปเมกากลับมาก็ความรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมแต่กูยังอยากมีมึงเป็นเพื่อนนะ

กูขออย่างเดียวอย่าไปไหนนะอยู่กันแบบเพื่อนก็ได้อยู่ดูแลเบบี้กันนะ

0: ขอบคุณแขกทุกคนที่มางานในวันนี้มากเลยนะคะขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนยุรวิทย์เพื่อนบัญชีสาวซูก้าและครอบครัวซูก้าทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่โบและครอบครัวมากจริงๆนะคะที่มางานของพวกเราในวันนี้พี่ขอบคุณที่ทำให้พวกเราสองคนเนี่ยได้พบกันค่ะ
1: วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของการเป็นติ่งเลยนะคะหนูไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะมางานแต่งของแฟนคลับด้วยอ่ะ

0: เพราะพวกเรารักพี่โฟเราถึงได้เจอกันและวันนี้ก็มาถึงวันที่หนูปีกก้าขาแข็งมารักกันเองแล้วอะ
1: แล้วก็อยากขอบคุณพี่เชียนนะคะที่คือไอดอลในเรื่องความรักของพวกหนูพวกพี่ต้องเก็บเป็นความลับไม่รู้นานเท่าไหร่ต้องจับมือกันไว้แน่นแค่ไหนกว่าจะมีวันที่มีลูกน่ารักน่ารักแบบนี้พวกพี่ทำให้พวกหนูรู้สึกว่าอยากจะติ่งแฟนตัวเองให้เท่ากับติ่งศิลปินเลยนะคะยังไงก็ขอให้พี่โฟกับพี่เชียร์รักกันไปนานๆไม่ต้องแยกจากกันไปไหนแล้วนะครับพวกหนูจะเดินตามรอยพี่นะ
2: พ่อต้องย้ายไปอเมริกาทั้งบ้านจริงดิไม่ไปได้ไหมอ่ะที่นู่นไม่มีเพื่อนอ่ะ
3: ก็พ่อบอกแล้วว่าพ่อจะไม่ไปแล้วนี่ไง
4: นี่ของขวัญเหรออ
3: ืม
4: ของครับ
5: พี่เชียน
3: อืม
5: เดี๋ยวนี่อยู่กับลูกเองพี่ไปเถอะ
3: คือถ้าไปครั้งนี้ไปดูแลการก่อสร้างโรงแรมก็น่าจะ 7-8 ปีเลยนะเอาอยู่ที่นี่ดีกว่าทำงานที่นี่จะได้อยู่กับลูกด้วย
5: แต่พี่เชียนมึงซัพพอร์ตกูมาตลอดอะถ้าไปทั้งชีวิตแล้วอะขอกูซัพพอร์ตมึงบ้างนะไปทำตามความฝันเถอะนี่อยู่ลูกได้แล้วมันปิดเทอมอะเขาบินไปหาก็ได้พี่
3: กูกับมึงต้องห่างกันอีกแล้วเหรอ

0: do. Yo.
1: Thank you.
0: วันนั้นกูขอโทษนะที่กูเล่าไม่จบอ่ะกูแค่ไม่อยากให้มึงเสียใจอ่ะกูขอโทษจริงๆ

0: เออมึงก็เล่าต่อมาให้จบว่าสุดท้ายเราคู่พ่อกูกับคู่พ่อมึงเขาดีกันยังไงงานไหนบาป
1: ได้แต่ถ้ากูเล่าจบอ่ะเป็นแฟนกันปะล่ะ

0: ือ Spotify เขารู้กัน
1: ใหม่ S Shoot Salty Lemonade เปรี้ยวซ่า Salty มีวิตามิน B Complex ซ่าทะลุกราฟใหม่ S Shoot
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวพูดคิวพูดมาก
4: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: เยอะก็ไหว
8: ถูแค่หนึ่งรอบ
9: ด้วยมาจากคลีน
8: เก็บลงถังซะ
7: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
8: สัมผัสสบายเท้า
9: ฝุ่นคราบเยอะ
8: ใช้มาจากคลีนเก็บลงถัง
9: มาจากคลีน
10: เก็บรับความสดชื่นน่ะเหรอ
11: นี่เลยครั้งแรกเห็นละจอบน้ำปะปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิว
12: กับสถานการณ์ไหนโตก็ยังร้อน
13: โอ้เฟรชมากอ่ะ
11: หอมเฟรชเลยล่ะลัคจอบน้ำปะปูซื้อเลย

0: ามหน่อยดิ
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: Nestle Extreme Cone Gen ใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์ Cone Strawberry Sundae Almond ส่งซอสซอสส่งครีมสตรอสตรอส่งโคนชมพูเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกคน Nestle Extreme ต้องลอง
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: คุณช่วยโทรหา
4: โทรเรียบร้อยครับ
5: หาแมวอยู่เหรอคะ
6: ผลงานก็ไม่มีทางนู้นหรอผีสกาวแล้ว
7: ยายปากหนูผิดอ่ะหนุ่มเลยมาหน่อยได้ไหมนิดเดียว
8: ขอบใจนะจ๊ะ
9: พร้อมอยู่ข้างๆ
4: ขอบค
9: ุ
4: ณนะครับ
9: ในทุกเวลาที่สำคัญขอบคุณที่มีกันตั้ง AIS
10: ปักเป็นแฟนเอาไว้ในปาก
11: ใหม่ S-Juice Salty Lemonade ซาทะลุกราฟรสดีสุปก้อนรสซุปหม่าล่าอร่อยเสกไดซ์ฮาตาริวินบัดดี้เพื่อนสีสายคูลเย็นฉ่ำทุกโมเมนต
12: ์พี่มีทุกโมเมนต์ทุกหน้าเลย
13: ทุกโมเมนต
12: ์นี่เต็มเลยตั้งแต่ออกงานครั้งแรกเลยนี่เลยเฮ้ยฝากเชียร์น้องด้วยนะห้ามหายห้ามหายซัพพอร์ตน้องไปนานๆขอให้ด้อมใหญ่ๆเลยโอเคครับขอบคุณนะครับใครยังไม่ได้มาอีกได้นะฮะ

0: อยู่ไหน
1: คนดังอยากเจอมาเจอกันหน้าห้องสตาฟนะ
2: มีอะไรปะเนี่ยไม่มีแค่อยากเจอให้กูอ่ะ
3: เสร็จงานแล้วมาหาด้วยนะ
2: ให้รู้กันได้นี่แต่ว่ากูทำกิฟต์ให้ตัวเองมาเต็มเลยนะมีหมดเลยเนี่ย
3: ทั้งกิฟต์ทั้งสติ๊กเกอร์
2: แบ่งไปเปล่าจะติดตอนโชว
3: ์มึงเอาไว้ให้กูหลังงานแล้วกัน
2: เดี๋ยวกูเก็บไว้ให
3: ้แล้วนี่มึงไม่ทำกีบเวบัวบ้างเหรอ
2: ไม่ทำอ่ะคิดเดียวเลยว่ะมีอินโฟแฟนเก่าอ่ะ

0: บ้ากูมีเรื่องจะบอกมึงว่ะ
1: อะไรเนี่ย
0: ที่กูจิ้นกับบัวสารตั้งต้นมาจากมันก็จริงแต่มันไม่ได้อยากทำเพราะมันอยากดังเว้ยแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะช่วยกูด้วยมันทำเพราะมึง
2: บัวกูรักมึงมากนะเว้ยกูดูแลไม่ดีตรงไหนวะ

0: กูซ่อนคลิปซ่อนรูปไว้บ้างในโซเชียลพร้อมลงรูปจิ้นกับมึงละ
1: แล้วมันก็ไปเมนไปก็ได้
2: เหนื่อยป่ะ

0: ก็อยากให้มันเห็นว่าแฟนมีตครั้งแรกของมึงโซเอาอะ
1: แม่งบอกว่าห้ามบอกมึงด้วยเพราะมันรู้ว่าถ้ามึงรู้ว่ามึงไม่ให้มันทำแน่ใช่ปะล่ะแต่ดีนะกูปากสว่างพูดไปแล้วมึงก็ใจดีกับมันหน่อยนะมึงอ่ะโอเคมึงแต่งนะเหอะ
2: แบด
1: เจอกัน
2: อย่าลืมกีให้กูนะ
1: เดี๋ยวกูกีดเลยเอาให้ได้ยินนะ
2: ฟอร์มอน

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ไม่โดนมันล้างอ่ะ
3: เฮ้ยอร่อยเสพใจ
4: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปทงคัตสึหอมกลมกล่อม
5: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
4: รสจีซุปก้อนหอมกว่าซีรีส
6: ์ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
7: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
8: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
9: ใหม่ S-Shoot Salty Lemonade เปรี้ยวซ่า Salty มีวิตามิน B Complex ซ่าทะลุกราฟใหม่ S-Shoot

เนสเล่เอ็กซ์ตรีมโคนเจนใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์โคนดับเบิลช็อคบราวนี่ซอสกรุบส่งบราวนี่บราวนี่ส่งช็อคช็อคส่งโคนเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกโคนเนสเล่เอ็กซ์ตรีมต้องลอง

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริบแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
4: คเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ปากเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่าย
7: ูเซรินเจลทูโฟมเจลโฟมช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวและช่วยลดความมันบนใบหน้า
8: ขอบคุณที่มีกัน AIS
9: มาพี่โฟน้องบัว
10: น้
9: องพี่เรียวทำมา1ขอปรุงจิ้นไม่ปรุงจืดโอเควันนี้เลิศเลยนะ
10: โอเคครับ
9: คนด
10: ี
9: วันนี้ไม่ดื้อ
10: แต่ใช่สตอรี่ยังไง
9: วันนี้ร
10: ัก
9: ก
10: ัน ถ่ายยังไง
9: เริ่มแรกนั่งให้พี่ก่อนเลย
10: โอ้ยนั่งตรงนั้น
9: ขอเรียวทำให้พี่โฟ
11: ครับ
9: เลิกอีส
11: โอเค
9: ขอหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวค่อยอีต่อ
11: ได้ครับไม่มี
9: มามาคนดีลูกครับมาวันนี้รักกันไม่ดื้อ
10: ได้จ้า
9: ไม่ทะเลาะกัน
10: รัก
9: รา
10: วกราวก่อน
9: รักกันรักกันเอาไฟดูแอบแอบหนึ่งแอบแอบแอบแอบแอบมองก่อนวางเฟรมเฉยเฉย
11: นอนอะไรปะเนี่ยไม่ใช่หน่อยหน่อยอะไร
12: แค่นิดหน่อย
11: เอาป่ะ
12: เอานี
13: ่ฉันคือนักวางอีกว
14: งเฮ้ยเอาละ
12: เผ็ดเกินรู้แล้วไม่หน่อยอัพปิวความน่ารักดีกว่า
11: ใช่ Thank you
14: แบ่งกันกินโอ้ยชีวิตชิลเล่นเกมออกเล่นปาจินปาจินโอ้ย
12: แล้วรู้ว่าชอบ
11: ปูนปูน
14: ปูนปูนอัง
9: จังมันใกล้กว่านี้ได้ไหมนะ
14: เอออย่างนั้นเนี่ยนะยิ่งปลูกไปใหญ่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเริ่มไม่มองเล็บละอันนี้ไม่มองเล็บละปาให้เออมาปาให
12: ้
9: แห้งยังนะเป่าหน่อยเป่าหน่อยเร็วลูกเลยนะโอเคฉ่ำ
14: ขาจ้าปัดจิ้นปัดจิ้นระเบิด
15: ขนาดนี้แล้วนะโอ้
14: ป้าให้อ่ะอัพเลยไม่ต้องตัดอะไรเลยอัพเลย
9: ไปลง
14: ทิ้งหนาวายชอบมาก
9: ป้าให้ป้าไปตัดเลยตัดไป
12: เดี๋ยวถามเบิร์ดแรงไปไหมเนี่ยมันเสิร์ฟแรงไปคะเนี่ยไม่เหรอไม่เหรอมึงจะบอกกูไหมพี่ชิงันฝากมาตัวมาไม่ได้ก็เลยเสิร์ฟความหมักแทนดำป่ะกูเลยนี้
16: ยิ่งอย่าตกใจนะตอนโชว์มีอีกนะคะเขาฝากมาเยอะบีบชีนแน่นเลยล่ะ
11: คงไม่เอกใจตั้งแต่ทีแรกเลย
16: ถ้าเห็นกูเสิร์ฟตอนไหนทั้งวันเนี่ยให้รู้ไว้ว่าพี่เชียนฝากมา

0: ให้พวกบ้านขอเสียงหวานร้อนหน่อยสิ
1: ท้อจริงๆเล่นที่ดันหลอกใจฟูๆมันคือชวนฟอโดนคนรุมเข้ามายืนออเข้าคิวกันยาวถึงปากซอยใครก็เอาใจเข้ามาฝากให้เลือกใครมันก็คงยากเพราะเรามีเจ้าของละเป็นคนรักอยู่คนเดียว
2: โคตรดังโคตรปึ้งโคตรเท่โคตรเฟมัสโคตรล้านทองโคตรก้าวใจโคตรถึงไม่ต้องดึงดาวดาวประดึงนี้แฟนเลย

อกไปกล้องจับที่ใครเต้นแข่งอะนะใครแพ้โดนบอกหลักนะจ๊ะอย่าให้เสียชื่อดอมชูก้าก็นะ

0: มอนชิชิ
1: ชูก้าทุกคนครับมาชูสพี่โฟจุ๊บได้นะครับจุ๊บ
2: เอาไหม
3: ไม่เอาดิ
1: ชูสกันได้เลย
4: ขอเสียงให้มอนชิชิหน่อย

0: ขอโทษนะที่กวนมึงดูโชว์หลังจากอันนี้โชว์กูแล้วว่ากูตื่นเต้นทำไงดีกูจะเป็นลมไม่อยากขึ้นเวทีแล้วเหงื่อแตกไม่หยุดเลยอ่ะ
1: ได้ไหม
2: ได
3: ้ไม่ได
1: ้มาทุกคน
4: เรามาถ่ายรูปกันดีกว่าก
1: ล้องนี้นะครับทุกคนมาเลยนะ3 2 1แล้วพูดว่าชูก้านะโอเค3 2 1ชูก้า
3: ชูก้า

อุ้ยเหงื่อออกเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษอย่างที่กูบอกไงศัตรูของกูคือเหงื่อของมึงไม่กูจุกๆนะ

กูไม่มีอะไรสำคัญเท่ามึงแล้วนะถ้ารักมึงมันง่ายมากสำหรับกูกูไม่ต้องพยายามอะไรเลยมึงรู้ไหมมาฟอกกันนะตั้งแต่เลิกไปกูนอนไม่หลับเลยมึงจำเป็นต่อชีวิตกูมากๆแหละที่บอกเลิกวันนั้นอ่ะกูขอแคนเซิลกูขอยกเลิกแคนเซิลอันดูทั้งหมดเลยออกไปจากหัวมึงเลยขอโทษนะมึง

0: 前面，离开你。恋爱啊。
1: ผมก็มีอะไรอยากจะบอกผมหมดเหมือนกัน
2: ใหม่ S Shoot Salty Lemonade เปรี้ยวซ่า Salty มีวิตามิน B Complex ซ่าทะลุกราฟใหม่ S Shoot เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
3: หนึบแดงหนัวแดง
2: แดงมันเด็ดทุกคำยำยำสุดเด็ดลองเลยกลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: มันล้านอ่ะ
1: เฮ้ยอร่อยเสียใจ
2: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปทงคัตสึหอมกลมกล่อม
3: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
2: รสดีซุปก้อนพันวันซีรีส
4: ์มิวเอ็กซ์ The Next Peakครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive MIU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: กระทรวงคมนาคมยืนยันน้ำท่วมไม่กระทบการให้บริการของสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิแต่กระทบการเดินทางมาสนามบินแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงขณะที่สายการบินออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนตั๋วได้ตามเงื่อนไข

0: สังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้เคล็ดลับความสดชื่นน่ะหรอนี่เลยครั้งแรกของลักษ์จอบน้ำปลาปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวกับสถานการณ์ไหนบอกให้อย่างร้อยโอ้เฟรชมากอ่ะหอมเฟรชเลยล่ะลักษ์จอบน้ำปลาปูซื้อเลย
2: ปักเป็นแฟนเอาไว้ในป่าเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกคนเนสเล่เอ็กซ์ตรีมต้องลองครั้งแรกของลักซ์เจลอาบน้ำบับเบิ้ลหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวหอมเฟรชเลยล่ะ

¡Órale!

Langkah baik, kuat, kuat, baik, baik.

0: กว่าพวกเราจะผ่านมาถึงทุกวันนี้แล้วผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยเนาะเหมือนแค่แป๊บเดียวแต่เรื่องราวมันเยอะ
1: กูคงโคตรดีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟน้องโฟลูกโฟคุณหนูโฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
0: กูภูมิใจในตัวมึงนะเว้ย

0: กะว่าจะร้องจนกบเสียงมึงแต่จริงแม่งกูร้องไห้จนตาบวมเลยเนี่ยกูภูมิใจในติ๊กที่ทำฝันมันสำเร็จขอบคุณมากนะกูเลิกติ่งได้แบบไม่คาใจละ
1: ขอบคุณวะแป้น
0: เก่งมาก
2: คิวต่อไปเลยครับ
3: Hi. ก็คงไม่ได้เจอพี่โฟอีกนานเลยอ่ะผมเลยซื้อนี่เบเน่ให้ทัดไว้10 ครั้ง

0: าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
2: ไม่โดนมันล้านอ่ะ
3: เฮ้ยอร่อยเสียใจ
4: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปทงคัตสึหอมกลมกล่อม
5: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
6: รสจีซุปก้อน
7: มัน

0: ดชื่นหรอ
1: นี่เลย
2: ขันแรกของลักเจอบน้ำปะปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวกับสถานการณ์ไหนโบก็ยังรอด
0: หูเฟรชมากอ่ะ
2: หอมเฟรชเลยล่ะลักเจอบน้ำปะปูซื้อเลย
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
12: พิเศษลูกค้า AAS
13: เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
13: โทรออก
14: Nestle Extreme โคนเจนใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์โคนดับเบิลช็อคบราวนี่ซอสกรุบส่งบราวนี่บราวนี่ส่งช็อคช็อคส่งโคนเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกโคน Nestle Extreme ต้องลอง
15: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
16: Clean เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมากุ้งอีกรอบนึง
17: ครับ
16: เหมือนเรารีรันเลย
17: ฮะ
16: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: ฮ้ยกลับไม่ได้อีกแล้วอ่ะ
17: เดี๋ยวไอ้หลุมนี่โอ้โหให
1: ญ่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
17: จะพาลงมา
18: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31

0: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
1: ทำไงอ่ะ
2: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
3: พรุ่งนี้เนี่ยกูก็รอดละ
4: คิดถึงนะวันนี้สู้ๆนะครับ
5: แต่กูไม่รอดว่ะ

0: แล้วผมเองก็เลือกที่จะปิดเรื่องนี้ไว้ผมผิดผมไม่กล้าพอที่จะยอมรับแล้วบอกกับทุกคนออกไปแต่วันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วว่า
1: คนที่ผมอยากจับมือมากที่สุดในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ใช่แค่ตอนที่ไม่มีคนเห็นแต่เป็นตอนนี้ผมมีความสุขที่สุด

ปกติแล้วผมไม่เคยลงรูปแฟนเลยครับเพราะผมห่วงเขามากแต่ว่าวันเนี้ยผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักเขานะอยากให้เขามีคนรักเยอะๆที่ผมรักเ

แล้วก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆจากใจนะครับที่ผมทำให้ผิดหวังผมยังเป็นฟงหมดคนเดิมที่ยังอยากสร้างความสุขให้กับทุกคนต่อนะครับขอบคุณครับ

0: อึ่งผิดหวังมากค่ะ
1: โหช็อกอะทำไมพี่โฟทำแบบน
2: ี้อ่ะก็
0: ขอเลิกติดตามนะคะ
2: รักพี่โฟนะแต่
3: ใครจะตามต่อก็เชิญนะฉัน
4: ใครจะเลิกตามก็แล้วแต
3: ่ฟอร์ม
4: จะซัพพอร์ตพี่โฟต่อไป
3: ขอบคุณที่พูดความจริง
5: นะพี่โฟกับแฟนน่ารักมาก
3: ๆชูก้าเลิฟฟอร์ม
5: รัก
0: พี่โฟนะคะ
5: ชูก้าเลิฟฟอร์ม
0: แฮชแท็ก always with formos
5: love
3: always with formos
2: ขอบคุณที่พี่โฟบอกความจริงกับพวกเรานะคะพวกเราจะอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตพี่โฟเสมอนะ
6: เมนูรสที่สุดเปิดตัวแฟนแบบปังปังปบปบเลยค่ะ
2: หลังจากนี้มีความสุขกับแฟนพี่ให้เต็มที่เลยนะคะ
4: คุณแฟนพี่โฟน่ารักจริง
7: ๆไม่มีใครผิดหวังในพี่โฟเลยนะ
5: ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ
4: รักพี่โฟแบบมักมักมักมักมักมักมาก
8: แล้วก็รักแฟนพี่โฟด้วย
9: เก่งมากเก่งมาก
10: มึงแสดงความเป็นเจ้าของไงเด้แสดงอะไรเป็นดาราเหรอ
11: นี่ก็แสดงความเป็นเจ้าของแล้วเป็นแฟนแล้วไง
10: เป็นแฟนดารา
11: ไหนไหนแสดง
10: ไหนไหนแสดงแล้ว

0: ายให้หน่อย
1: กู
0: เอามึงสิจะใครล่ะเบิร์ด

0: มึงอ่านข้อความด้วยนะห้ามข้ามแม้แต่อักษรเดียว
1: มึงไปถ่ายไว้ตอนไหนเนี่ย
2: คุณเคยเห็นกูไม่ถ่ายตอนไหนบ้างโซปึ้งสะพรึงปังยกกล้อง
1: CCTV จ้ะ
2: เอางี
1: ้
2: สารภาพเลยนะ
1: จริงๆกูไม่เคยติ่งใครขนาดนั้นหรอกติ่งตามมึงเฉยๆ
2: พ่อกูเป็นติ่งมึง
0: คิดถึงตอนที่เราไปติ่งด้วยกันเลยอ่ะ

0: มึงพ่อบัวเขามาบอกกูว่าเขามองตาพ่อบ้านแล้วเขากำมาใจเต้นอ่ะเขากำมารู้สึกกับพ่อบ้านอีกครั้งแล้วอ่ะ
1: กูบอกแล้วยังไงพ่อบัวเขายังรักพ่อบ้าดีใจกับมึงด้วยนะเบฟ
0: เจล
1: ฮะ
0: ตามกูมาหน่อย
2: กูมีอะไรจะบอก
3: ไปไหน

Eh bien,มึงช่วยคืนคำสัญญาที่ต้องไปทำเล็บด้วยกันทุกเดือนได้ไหมอ่ะกูกลัวเล็บหลุดอ่ะ

คือว่ากูจะไปอเมริกากับพ่ออ่ะกูไม่อยากให้เขาห่างกันแล้ว

0: 国门也堵着嘞。
1: 好困难。

0: าถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งสองสาม
1: แลบลิ้นแลบลิ้น
2: แลบลิ้นดีข้าไหม
3: แลบลิ้นมาแลบลิ้น
2: โอเค
3: มาดูเ
4: จลบอย
1: แลกกันมึงจะได้คิดถึงกู
3: แลกกัน
2: แอนใช่ไหมไปกันไหมออฟเป็นไงบ้าง
5: เ
2: จอกัน

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ขอโทษครับพี่ภัย
1: วานหลายเทคแล้ว
2: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผมดูกับผม
3: ความรู้สึกตอนนี้ของว่านที่มีต่อเต๋อ่ะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ปะลองห่างๆกับเต๋อไปเลยก็ได้นะ
4: เฮ้ย
5: ต๋อด
4: ไอ้ว่านมึงต่อโดนเหรอ
6: ผมขอโทษนะคุณจะด่าอะไรผมก็ด่าเลย
0: ผมมารับผิดชอบละ
2: นี่คุณโดนแก๊สไลด์มาเหรอเรื่องจะเชื่ออีกเนี่ยนะ
7: ไม่รู้ตัดสินใจอยู่

0: โอ้ยเพื่อนสนิทคุณไงเต้นบ้าอะไรของคุณเนี่ย
1: ผมทำอะไรอ่ะเออแล้ววันนี้คุณไม่มีงานเหรอ
2: ไม่มีอ่ะเพราะพี่เชอร์บอกให้ผมพักแล้วก็ต้องมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
1: ที่หลังไม่เต็มใจมาไม่ต้องมาก็ได้นะ
2: ไม่คุณผมตั้งใจมาขอโทษจริงๆ

0: ออกหรือยังเติร์ดเจอกันบ่ายโมงนะ
1: กำลังออกครับให้ผมไปส่งปะน่าจะไปงานทันอยู
2: ่ไม่เป็นไรอ่ะผมขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณมีอะไรอ่ะ
1: นี่คุณเป็นแฟนคลับไปนายยังไงเนี่ยไม่รู้ตารางงานเปิดของเมนตัวเองได้ไงไปกันหรือว่าจะรอผมอยู่ที่ห้องนี
2: ้ใครอยู่ก็อยู่ผมอยู่หรอกไปแล้ว

0: ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: น้องไหนนะคะ
2: เป็นคนน้องนา
0: พี่บอลใช่ไหมครับ
3: หนูบอลลูก
4: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะ
0: ได้เลยครับผมพี่บอล
5: บอลลี
0: ่บอลลี่ของครับ
6: อุ้ย
7: ฮัลโหลครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะคะเราเคยเจอกันที่งานอื่นไหมคะ
7: น่าจะเคยมั้งครับผมก็มางานอะไรแบบนี้บ่อยๆอยู่ครับ
6: แต่เสียงคุ้นมากเลยนะคะเสียงคล้ายน้องว่านมากเลยค่ะ
7: ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ครับผมขอตัวก่อนนะครับ
6: ว่าว่าน้องว่านว่าใช่แน่ๆอ่ะมึงว่าปะแล้วมันจะมาทำไมถ้ามานะก็เจอกูแน่ค่ะมาต่อยปะลูกกูเนาะ
5: เอ็มพี่ขอถามเรื่องที่มันร้อนแรงที่สุดตอนนี้เลยนะคะล่าสุดมันมีข่าวว่าน้องเติร์ดกับน้องว่านเนี่ยเหมือนจะอินกับบทมากจนเหมือนจะทะเลาะกันจริงๆในกองถ่ายเลยล่ะค่ะ
8: ครับผมนั้นผมขอเคลียร์ชัดๆเลยนะครับผมกับว่านไม่ได้ทะเลาะกันมันเป็นหนึ่งในซีนที่อยู่ในไพลอตครับผมและเรื่องที่ว่านชกผมเนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างการถ่ายทำและผู้จัดเนี่ยก็ได้ชี้แจงโน้ตสเตทเมนต์ไปแล้วครับ
9: เอาจริงๆนายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับผมแต่ว่าตอนที่นายรู้ว่ามีการเกิดการแบบผิดคิวขึ้นในกองถ่ายก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันก็เลยไปถามเต๋อว่าเต๋อเป็นอะไรมากไหมแต่เต๋อก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรครับมีแผลที่มุมปากนิดเดียว
5: ฮะแผลที่มุมปาก
9: ใช่ครับผม
5: เป็นแผลเลยหร
9: ออ๋อนิดเดียวครับนายครับผมแต่ว่านายก็ทำแผลให้เติร์ดแล้วก็ส่งเติร์ดกลับบ้านครับ
5: ส่งเติร์ดกลับบ้าน
9: ใช่ครับส่งเติร์ดกลับบ้านแต่ว่านายคิดว่าแบบน้องน่าจะไม่ได้ตั้งใจครับผมเพราะว่าแบบน้องยังใหม่มากก็เลยทำให้แบบอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในกองถ่ายตามที่แบบผู้จัดเขาได้แจ้งไว้ครับผม
5: แต่คนในโซเชียลอ่ะเขาดูจะไม่พอใจน้องว่านมากๆเลยนะคะ

0: ผมว่าพี่ๆในเอ็กเนี่ยเข้าใจผิดกันไปเยอะเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยแฟร์กับวันเท่าไหร่ครับแล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยก็ตั้งใจทำงานมากๆแล้วผมกับวันก็เข้ากันได้ดีด้วยครับ
1: ใช่ครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันเข้าใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผม The Deep Within With Us นะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังจะปล่อยไพลอตแล้วน่าตื่นเต้นมากแล้วก็เติร์ดก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะครับ
0: ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ
1: ฝากด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมครับ
3: พี่ซันนี่เห็นยังเติร์ดทรยศนายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่เกลียดคู่ตัวเองเลยเติร์ดไม่ขอบคุณนายด้วยซ้ำนายดูเป็นห่วงเติร์ดแต่โมไปปกป้องคนที่ทำร้ายตัวเองลืมคนข้างๆไปได้ยังไงทำอย่างนี้โคตรแย่เลยโคตรไม่ให้เกียรตินายเลยที่สำคัญโมเมนต์ไม่เคยมีเสือกบ้วนโมเมนต์อีกมึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมสายตาหวานขนาดนั้นน่ะไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยไร
4: อุ๊ยเอสไม่มีกูเติมเอง
5: แม่ไปหาอะไรหวานๆกินกันดีวะ
4: แก้ไขสถานการณ์ยังไงกว่าเดิม
5: ก็โง่แบบนี้ไงเดี๋ยวแม่มึงโทรมาด่าแน่ให้ลูกคุณหนู
6: ไม่ต้องไปฟังมันมากปล่อยไปเปลี่ยนสภาพไปจะได้กลับบ้าน
7: เนื่องจากมีข่าวผิดคิวในกองเดอะดีฟทำให้มีกระแสโจมตีว่านพี่กับค่ายน้องๆเราได้ปรึกษาพูดคุยกันแล้วเราได้ข้อสรุปว่าเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกองเรานะครับเราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปใช้ชีวิตร่วมกัน
8: อย่างนี้จะไม่กระทบกับตอนเปิดกล้องเหรอครับ
7: เราทำก่อนเปิดกล้องครับอย่างที่พี่บอกไปนะพี่กับค่ายน้องๆเนี่ยเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนอกจากมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้น้องๆได้สนิทกันมากขึ้นด้วยก่อนถ่ายทำจริงอ๋อไปรอบนี้ไม่มีผู้ติดตามตามไปนะ
0: ทำไมถึงห้ามมีผู้ติดตามล่ะครับ
7: ก็อยากให้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆนะครับ
9: แล้วในทริปนี้เราจะทำอะไรกันบ้างล่ะครับพี่น็อต
7: เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราปล่อยไพลอตพอดีเลยเราก็จะมีการถ่ายรีแอคชั่นมีคอนเทนต์นิดหน่อยเราจะสร้างกระแสต่อเนื่องเลยแล้วพอกลับมาเราก็จะบวงสรวงก่อนเปิดกล้องพอดีเป๊ะ
9: เราจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะว่าน
10: ดีใจปะไม่ต้องลงสิทธิ์ลุ้นอะไรเลย
11: ครับพี่นายแล้วเราไปที่ไหนกันล่ะครับ
7: เขาใหญ่ครับ

ความฝันของผมอาจดูธรรมดาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างผมนี่มันเกินกว่าที่ผมจะกล้าฝัน

0: เดินระวังหน่อยดิเด็กใหม่ใช่ปะเราคอปเตอร์นะนี่เด็กใหม่ทำไมซิ่วมา
1: เราชื่อโนเอล
0: ไม่ได้ถาม
1: ก็อยากเรียกเราว่าเด็กใหม่ดิ
2: จะจับก็จับ
3: ไม่ได้เหยียบสายนี้นานแล้วเนี่ย
0: มึงกลับมาทำไม
3: ทำไมกูจะกลับมาไม่ได้ที่นี่เป็นที่ที่กูเคยอยู่กูไม่ปล่อยให้มีความสุขเลยคอปเตอร
1: ์อยากคุยกับกูแล้วเหรอ
0: มึงอย่ายุ่งกับโนเอล
1: โนเอลคนสำคัญคนใหม่ของมึงเหรอ
0: ถือว่ากูเตือนมึงนะ
1: เนี่ยเหรอฉลามหนุ่มอนาคตไกลที่เห็นแค่ขี้แพ้
0: ที่มึงเกลียดกู

0: เป็นเพราะมึงจะเลิกกับบ้านมาชอบกูป่ะไม่ต้องโฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสแค่เรื่องว่ายน้ำก็พอ
1: ก็อยากโฟกัสแค่เรื่องว่ายน้ำมาแหละแต
0: ่มันไม่ใช่แบบนั้นโนเอล
2: แล้วมันเป็นแบบไหนล่ะคอปเตอร
0: ์มึงไปพูดอะไรกับโนเอล
3: โกรธเหรอ
0: มึงหุบปาก
4: ผมชอบพี่อ่ะ

0: คืออยากดูเรื่องเต็มแล้วอ่ะน่าจะสนุกเนาะเติร์ด
1: ครับผมเนื้อเรื่องเต็มเข้มข้นมากฝากติดตามด้วยนะครับ
2: ผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแม่โนเอลอย่าเพิ่งโกรธนะครับ
3: ทำตัวไม่ดีอ่ะโดนแน่ว่า
1: ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ
0: ครับผมสุดท้ายนะครับผมขอฝากด้วยนะครับผม The Deep Between Us รักระหว่างเราเจอกันเร็วๆนี้นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย
4: ครับครับเก่งมากเด็กเดี๋ยวมีเวลาพักผ่อนมาชั่วโมงนึงเนาะ
5: พี่ว่างผมว่าพี่มาแน่ผมว่าอันเนี้ยดีมากเลยพี
2: ่มันเป็นงาน
6: แต่เจ็บจริงนะมีดิจิตอลฟุตพริ้นตลอดชีวิตโดนแน
2: ่อะไรคุณผมบอกไม่ตั้งใจ
0: ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องซีนโฉกนะว่านเขาอยากได้ดาวมาในกองกันทั้งนั้นแหละแต่พี่ว่าเป็นผลดีต่อตัวว่านนะอิจฉาเลยอ่ะเด่นกว่าพี่อีก
2: ไม่หรอกครับไม่เด่นกว่าตัวหลังแน่นอนโหใครๆเขาก็อยากดูเติร์ดนายทั้งนั้นครับพี
5: ่แต่ผมว่าก็ไม่แน่นะ
7: วงการนะพี่อะไรใหม่ๆมันก็มาแรงเสมอแหละ
0: นั่นสิเนาะพี่จะเอาอะไรไปสู้ว่านล่ะ

0: เออพี่ผมไปส่งเทียนมาเพิ่งเสียใจอ่ะไม่มีเรนจิวาด
1: เมียเติร์ดนายแล้วก็เติร์ดวาดที่แซงเติร์ดนายอีกที
0: จริงปะเนี่ย
1: เติร์ดวาดมาแรงมากแม่

0: บรรยากาศเหมือนเงียบนะหาเกมเล่นกันไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนขอแรงๆเช่นพี่นายพี่รู้สึกยังไงตอนพี่ว่านบอกพี่ว่าเป็นแฟนคลับอะ
1: เอาจริงก็รู้สึกแปลกๆนะที่มีคนมาบอกว่าเป็นแฟนคลับในห้องเวิร์กช็อปอะแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรนะ
2: ขอโทษนะครับพี่นายวันนั้นผมคิดน้อยไปหน่อยอะ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรตอนนั้นเราก็ไม่ได้ล้ำเส้นพี่แล้วก็ระวังตัวดีด้วยแหละชิล
2: ครับ
1: เอาจริงตอนนั้นก็มีคนไม่พอใจอยู่หนึ่งคนจำได้ว่าตอนนั้นเต๋อถามว่าคนที่ไม่ตั้งใจควรได้รับโอกาสหรอหมายความว่าอยากเอาว่านออกจากโปรเจกต์ใช่ปะ
3: ใช่แต่ก็แค่ตอนนั้นนะ
1: งั้น

0: พี่ขอถามว่านว่าตอนเนี้ยว่านอ่ะชอบพี่หรือว่าชอบเตือนมากกว่ากัน
1: ทำแบบนี้มันไม่กลัวคำตอบป่ะวะ
0: กูจะกลัวทำไมอ่ะก็ว่านบอกว่าเป็นแฟนคลับกูนี่ว่านก็ต้องชอบกูมากกว่าอยู่แล้วจริงไหมครับ
2: ครับชอบพี่นายเหมือนเดิมครับ
0: เออจะว่าไปทามยังไม่โดนถามเลยนี่งั้นพี่ขอถามทามเลยป่ะว่าวันนั้นอะเล่นจีเล่นแอคติ้งแย่มากแต่ว่าใช้เส้นในการรับบทนั้นมาทามรู้สึกยังไงอะ
1: ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับ
0: อ๋อโหก็จริงเนาะจะไปรู้สึกอะไรได้ยังไงเพราะว่าเหมือนทามกับเล่นจีก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ป่ะ
3: งั้นผมขอต่อพี่ว่านพี่คิดยังไงคนที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่นเอาดีเข้าตัวแกล้งขอความช่วยเหลือแต่จริงๆแทงข้างหลังเขาอยู่พี่ว่าคนแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรวะ
2: ถามพี่เหรอแต่พี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะ
3: ผมรู้พี่ไม่ได้ทำหรอก
1: ชี้ตัวเลยไหมครับ
4: กูขอถามมึงบ้างแล้วกันวันนั้นมึงไม่ได้เป็นตะคริวจริงใช่ป่ะ
1: เชี่ยถามโคตรแรงอะพี
0: ่ก็ไม่แรงนะพี่ตอบได้ตอนนั้นกูยังบอกให้มึงนวดตีนให้กูอยู่เลยกูจะไม่เป็นไรได้ไงนี่มึงคิดว่ากูจะฆ่าว่านเหรอมึงบ้าป่ะบ้าป่ะกูจะฆ่าว่านทำไมอะกูจะฆ่าว่านทำไมอะ

0: ไม่มีใครถามอะไรต่อแล้วใช่ปะ
1: จะไปไหนไปดูวิวแถวนี้แหละ
2: คุณรู้จักที่แบบนี้ได้ไง
3: ผมได้ยินทีมงานเขาคุยกันอะ
1: มันอยู่ในซีโรแมนติกเลยนะ
4: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
5: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
13: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกคุณมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
21: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
22: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess

0: ทานได้เลยสาวชอบดีมีน้ำเต้าสาวชอบแซ่บแซ่บ
1: เดี๋ยวเล่นจีกับว่านหมดคิวแล้วนะครับน้องทามเชิญหน้าเซตได้เลยนะครับ

0: านั่งเครียดอะไรตรงนี้นะเรื่องนายเหร
1: ผมน่าทำอะไรผิดเขาสักอย่างแหละอ๋ออาจจะเป็นเพราะผมกับคุณสนิทกันมากเกินไป
0: ไม่หรอกนายไม่ได้สนใจผมขนาดนั้นแต่ไม่อยากให้คุณคิดแบบนี้เลยรักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
1: ทำไงอ่ะ
0: ผมก็ให้คำตอบคุณไม่ได้อ่ะ
1: คุณกับพี่นายแม่ไม่ถามดีกว่า
0: ถามได
1: ้ไม
0: ่ทำไมอ่ะกูรู้ความจริงเหรอ
1: ไม่มีถ่ายแล้วผมไปข้างนอกนะ
0: ชอบไปไหน
1: ไปดูวิวแถวนี้แหละ
0: ไม่ได้ขออยู่ที่นี
1: ่มากสุดแค่โดนด่าปะไปนะ
0: เดี๋ยวคุณไปด้วย
1: รู้เหรอไปไหน
0: ไม่รู้นำดิ
1: แล้วอยากจะเดินนำไปอีกก็

0: คุณรู้จักที่แบบนี้ได้ไงอ่ะ
1: ผมได้ยินทีมงานเขาคุยกันอ่ะ
0: ขี้เสียงเหมือนกันนะเนี่ย
1: อยู่แล้วตอนผมอยู่ในเมืองเวลาผมเครียดๆอ่ะผมก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาทาหน้าแต่พอเปลี่ยนมุ่งปั่นจักรยานก็สบายใจดีผมว่าการปั่นจักรยานเป็นความเร็วที่พอดีปั่นไปดูวิวไปผ่อนคลายดี
0: ผมว่าผมเริ่มชอบแล้ววะ
1: ชอบแหละ

0: ทั้งหมด
1: ฮะก็ดีคุณจะได้ไม่ต้องพยายามไล่ผมออกอีก
2: อ

0: ไม่เคยหนีออกมาแบบนี้เลยกลับไปจะโดนด่าไหมเนี่ย
1: ถ้าโดนคุณก็ปกป้องผมดิเหลืออันนี้แผนคุณปะเนี่ยให้ผมโดนไล่ออกอีกรอบอ่ะ
0: คุณจะบ้าเหรอเป็นคนออกมาเองแท้ๆผมก็แค่ตามมา
1: เออนะก็จริง
0: ไม่ฉลาดอีกแล้วนะคุณ
1: ด่ากันอีกละปากเสียใส่ผมตลอดเลย
0: จะว่าด่าก็ด่าแต่จริงๆลองคิดดูดีๆผมอาจจะกำลังช่วยคุณอยู่ก็ได้นะ
1: ช่วยอะไรตอนนั้นคุณยังจะเอาผมออกอยู่เลย
0: ตอนนั้นก็จริงที่ผมอยากเอาคุณออกแต่ตอนนี้ผมไม่อยากคุณออกไปไหนเลยผมชอบเหมือนได้เล่นกับแมวเล่นกับแมวแมวจริงๆเมียว
2: เมียว
1: นี่คุณชมผมว่าน่ารักเหมือนแมวเหรอค่าอะไรเนี่ยตลก
0: อย่ามาแซวนะเว้ย
1: คุณเองนี่ก็มีมุมโกโก้เหมือนกันนะเนี่ย
0: บอกสักที
1: ก็จริง

0: ขอบคุณนะที่ไปด้วยกันอ่ะ
1: ผมก็ขอบคุณเหมือนกันนะที่วันนี้พาผมก้าวข้ามสิ่งที่ผมไม่เคยทำ
0: ก้าวข้ามเลยเหร
1: อ
0: แค่ปั่นจักรยานเนี่ยนะ
1: ก็ผมไม่เคยทำอ่ะอยู่ดีก็หนีออกไปดีนะที่งานเสร็จแล้วอ่ะไม่งั้นก็ถือว่าหนีงาน
0: ก้มลงมาหน่อยดิเร็วเก่งมากเลยครับที่ก้าวข้ามได้
1: ลูกผมเป็นหมาเลยนะ
0: ก็จริงขนนุ่มด้วย
1: เหมือนอยู่ในซีรี

Mentí, Kena. ถ้าในซีรีส์พระเอกกับนายเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะนี่ไงแบบนี้ไง

0: 七八乱。
1: 里面要八八。

0: ห้องว่างนะทำขนาดนี้ไม่ขึ้นห้องไปเลยอ่ะกะจะประกาศให้ทุกคนรู้เลยเหรอเดี๋ยวทั้งคู
1: ่จะตามอธิบายป่ะ
2: ไม่วันนี้ผมเหนื่อยละ
1: เก่งขึ้นนะเนี่ย
2: หยามนั่งก่อนนะ
3: พี่ครับไม่ต้องติดเวรเลยได้ไหมครับเดี๋ยวพวกผมทำให้มันสนุกเองครับ
4: ตามคนอื่นสิวะ
5: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
2: พี่นายครับผมยอมแล้ว
6: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
7: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
8: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะOriental Princess
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
13: คิวบูดมาก
14: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
15: ให้สนุกมาก
16: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
12: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
17: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
18: หนึบแดงนัวแดง
19: แดงมันเด็ดทุกคน
17: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: โดนตกเขาให้เต็มๆเลยแล้วค่ะสำหรับทำทับทองนักแสดงน้องใหม่หุ่นนายแบบจาก JMTV กับซีรีส์เรื่องแรกจุดจีบสายมูรับบทเป็นขอบฟ้าประกอบคู่กับแม็กณัฐพัฒน์บอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะเจ้าตัวได้แจ้งเกิดจากเวที Talent Skill Star 2024ดีกรีท็อป10อีกด้วยหล่อครบเครื่องแบบนี้ก็เลยต้องรีบเปิดวาร์ปให้คุณผู้ชมกันด่วนๆนี้แหละค่ะ
1: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ

0: อ๋อพี่ครับไม่ต้องติดไวเลสได้ไหมครับผมกลัวมันหลุดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกลัวเกิดอันตรายด้วยผมว่าเดี๋ยวให้ภาพมันเล่าเรื่องเองแล้วก็เดี๋ยวพวกผมทำให้มันสนุกเอง
1: โอเคค่ะไม่ติดก็ได้ค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับ
1: กติกานะคะใครที่โดนดึงผ้าที่ผูกแขนออกก่อนถือว่าตกรอบทันทีคนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะเริ่ม

0: มึงอยากได้ผ้าหรืออยากได้กู
1: สิ่งที่กูอยากได้อะ
0: ผ้าปะ

0: พี่นายครับผมยอมแล้ว
1: อย่าเพิ่งยอมแพ้พี่ดิคิดว่าพี่จะมาเองไม่ได้เหรอก็ต้องพูดให้เต็มที่จนกว่าจะได้มันมาดิดูถูกพี่อยู่ปะ

0: เป็นไรไหมอ่ะ
1: พี่ครับน้องล้มอ่ะครับมาช่วยดูว่าหน่อยครับ

0: มึงหนีไหมอ่ะทำอะไรผิดมา
1: ม ีคนเกลียดมึงมากกว่าที่คิดนะเนี่ย
0: ถ้าอยากได้ก็ก้มลงไปเก็บเอาดิ
1: อย่างมึงอะไม่ต้องก้มหรอกใช้แค่ตีนะพอ
2: นายออก
3: อยู่กับพวกพี่ก็สนุกดีนะครับเหลือแค่เราสองคนละ
2: เล่นจีออกจากเกมเติร์ดชนะ

0: เราจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะวันดีใจปะ
1: ไม่ต้องลงฝีรุนอะไรเลย
2: อิจฉาเลยอะเด่นกว่าพี่อีก
3: นี่มึงคิดว่ากูจะฆ่าว่านเหรอมึงบ้าปะ
2: ทำขนาดนี้ไม่ขึ้นห้องไปเลยอะกะจะประกาศให้ทุกคนรู้เลยเหรอ
4: เป็นของคู่

0: พี่นายครับพี่นายผมขอโทษเรื่องที่มือไปโดนหน้าพี่นายครับ
1: มือโดนหน้าเหรอมีอะไรอีก
0: เรื่องเมื่อคืนไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อไหมอ่ะเอาจริง
1: เข้าใจผิดคือจะพูดแบบนี้ใช่
0: ใช่ครับ
1: ง่ายจังเลยอ่ะมีอะไรอีกปะ
0: เรื่องแฮชแท็กเติร์ดว่าน
1: อันนี้จะขอโทษทำไมอ่ะขอโทษเพื่ออะไรเอาจริงว่านคิดแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าคนเข้าข้างว่านเยอะมากเลยอ่ะเก่งนี่ทำได้ดีเลยนะ

0: แฟนคลับเยอะจังนะน่าจะเป็นเพราะว่าวาดได้ซีนไพลอตเยอะ
1: อันนี้กลัวเลยอิจฉาไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์หรอกระวังคนเขาจะรู้สันดานจริงๆของมึงนะ
2: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
3: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
4: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปมาเลยเข้ามามาดูเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุด

0: ับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
9: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: อีก2วัน
12: อุทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาภูสัง
11: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาแต่เป็นคลึงให้ถึงฆาตด้วยมือเปล่าเธอจึงใช้มันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
13: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา
14: เพราะแค่เราเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
15: ที่ดี
11: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษ
15: ลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก1594โทรออก

0: Hashtag The Deep Outing 1 million แล้วครับคุณน็อต Woo!
1: Yes! คุมกระแสไพลอตไว
2: ้เพิ่งปล่อยสนิคพีคโฟโต้บุ๊กไปได้แค่5นาทีแต่ยอดรีเกินหมื่นแล้วค่ะ
3: Hashtag เรนจิว่างตอนนี้อันดับ2ค่ะแต่ Hashtag Third Night ตอนนี้ก็กำลังไล่ตามมาติดๆเหมือนกันค่ะ
1: เด็กมันอยู่เป็นจริง
3: มีแฟนวอลกันของ2กลุ่มแฟนคลับแบบนี้เหมือนจะเป็นสงครามระหว่างด้อมเติร์ดไนท์กับเดนจิวันเลยนะคะ
1: ยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีกระแสวันวงสรวงนะผมขอให้มันติดเทรนด์แบบนี้ตลอดไปเลยนะโอเค
4: ลำดับถัดไปขอทุกท่านว่าคำกล่าวสักการะแก่องค์พระพิฆเนศโอมสี
5: โอมสี
4: คะเนสายะนมะ
5: คะเนสายะนมะ
4: โอมสี
5: โอมสี
4: คะเนสายะนมะ
5: คะเนสายะนมะ
4: โอมสี
5: โอมสี
4: คะเนสายะนมะ

0: ินนี่ก่อน
1: หืม
0: กินทองหยิบก่อนจะได้หยิบเงินหยิบทองจะได้รุ่งเรือง
1: นี่คุณหลอกด่าผมได้ไงพวกเนี้ยเปล่าก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะเนี่ยว่าคุณจะสายมูเขาด้วย
2: ไปฟังเขาต่อกันมาเหมือนกันอ่ะ
3: น้องว่านคะน้องว่านน้องว่านคะรบกวนขยับออกให้หน่อยค่ะขยับออกอะค่ะรบกวนนะคะขอบคุณค่ะ
4: เตยรอนไหม

0: ไปหาแฟนคลับไปหาแฟนคลับกันลุงวันสู้ๆนะวันนี้พี่เป็นกำลังใจให
1: ้โอ้ยพี่มาหาผมเหรอครับ
0: ใช่เรามาเชียร์ว่านคนเดียวเลย
1: โอ้ยขอบคุณนะครับ
0: น้องว่านน้องว่านขอบคุณมากเลยนะคะวันนั้นที่ช่วยพี่ตอนเป็นลม
1: เฮ้ยหายดีแล้วใช่ไหมครับ
0: น้องว่านใจดีจังเป็นห่วงพี่ใช่ไหมเนี่ย
1: ครับดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ยังไงเดี๋ยวขอพาน้องไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะฝากเลนจีด้วยนะ
1: ไป
0: เล
1: ย
0: ไปลูกไปบ๊ายบายพี่ๆค่ะ
2: ไปลูกไป
3: ค่ะว่าเจอกันนะคะ
4: พี่ว่านวันนี้แฟนคลับพี่มาเยอะมากเลย
5: จริงตื่นเต้นไม่หายเลย
6: เริ่มต้นได้ดียินดีด้วยนะ
7: แฟนคลับเยอะจังนะ
8: น่าจะเป็นเพราะว่าว่านได้ซีนไพลอตเยอะโชคดีจังอ่ะ
6: อันนี้กลัวเราอิจฉา

0: 圈。นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ย
1: เชื่อกับบ้านนะ
0: เหนื่อยเหรอเป็นไรป่ะอยากไปเชิญจะให้กลับไวไว
2: แม่ดูนี่ดิ
3: อะไร
2: ไอ้ว่ามันโชคดีไปปะ
4: แค่แหละว่าการชูว่าในขนมพิเศษเลยใช่ไหมคะ
5: เราตั้งใจจะชูนักแสดงทั้ง4คนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีว่ากระแสของน้องว่าเนี่ยเขามาจริงๆก็เลยจะทำให้ทุกคนคิดว่าเราตั้งใจทำให้น้องดังเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามว่าอยากให้น้องว่าดังไหมก็อยาก
6: ใช่
5: ถูกไหม
6: ครับ
5: ก็ดีนะครับยังไงก็ฝากซีรีส์เดอะดีฟบีทวีนอัสนะครับ
7: คุณครูว่าดังกับตัวเองเหรอ
8: น่ารำคาญมึงจะเอาอะไรไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์หรอกระวังคนเขาจะรู้สันดานจริงๆของมึงนะ
9: สันดานกูมันยังไงอะ
8: สันดานแย่ไงมึงไม่เคยอยากให้ใครได้ดีกว่าตัวเองแล้วนี
9: ่มึงดูปกป้องว่านจังเลยนะ
8: เออกูไม่อยากให้ว่านต้องเจอไปที่กูต้องเจอ
9: เป็นอะไรมีปมหรอทำตัวเป็นเหยื่อแล้วเนี่ย
8: อย่าให้กูหมดความอดทนนะเว้ยกูแฉมึงแน
9: ่มึงจะแฉอะไรกูคนแบบมึงไม่ทำแบบนั้นหรอกเพื่อนเพราะว่าถ้ามึงจะทำมึงทำไปตั้งนานแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะเว้ยกูกับมึงเป็นคู่จิ้นกันถ้ากูล้มมึงก็ล้มแล้วมึงก็เตรียมคำพูดดีๆไปบอกกับแม่งแน่เลย
10: พอหยุดเล่นสิวะไม่อยู่เนาะเวียนแต่แทนเมน
9: หนูกลับเองนะแม่วันนี้มีคนมารับอ่ะ
11: กลับเองเลย

0: อยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรออยู่ก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
1: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มแบบว่า
2: แต่งมหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
3: อะไรของคุณเนี่ย
4: วันนี้ทำดีมาก
3: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
4: ขอบคุณนะ
5: ที่มาช่วยผมอะ
6: เลิกชอบมันเถอะนะผมขอ

0: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูมิการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
2: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
3: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
0: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4โทรออก

0: ลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ่ใช่เลยพี่ม้าถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายเลยคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
0: โอ้จริง
1: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแกะผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆ

0: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช่เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฟ้าสีม่วงนี่แหละใช้คำว่ากรอบ
1: ตอนนี้ใส่แน่นมากกรอบกู้ผิวหน้าใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่อย่าใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมด
1: ู
0: นะเอาเทคนิคพี่อย่าไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่มะไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวเน่งแดงนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอน

0: าแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนตัวเองนะขอโทษบานแยกใครแยกมันเป็นดอกเห็ดเลยคุณแม่มันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเอาเข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเรากรีนใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่บ้าน1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ที่จะตกดินแล้วไม่รู้ว่าทารากับวาลีจะเอาเม็ดนินสีชาติมาทันเวลาหรือเปล่า
1: ถ้าพระอาทิตย์ตกดินขึ้นมาแล้วพวกผีหาฟื้นแล้วถ้าทารากับวาลีมาไม่ทันเราจะทำยังไงดีนายเพชร

0: ตะวันใกล้จะตกดินแล้ว
1: พระอาทิตย์จะตกดินแล้วพวกผีหามันต้องฟื้นขึ้นมาแน่เลย

0: ราทุกคนเตรียมตัวต่อสู้ถ้าพวกผีหาวฟื้นขึ้นมาเราจะสู้กับพวกมันเราจะไม่ยอมให้ใครในขบวนเป็นอะไรเด็ดขาด
1: ท่านไม่วารี
2: เจ้ารีบรับนิ้งสีชาติแล้ว

0: มันช่างงดงามยิ่งนัก
1: เจ้าทั้งสองจงรีบนำดินสีชาติไปมิตรของข้าเถิด
2: และข้าขอฝากสารไปถึงธิดาผู้ครองมนทุกชีวิตด้วยว่าพวกข้าฝูงลิงโป่งข้างยินดีจะช่วยเหลือนางและสหายทุกท่านในการเดินทางเสมอ
0: ได้ข้าจะนำไปบอกธิดาผู้ครองมนทุกชีวิตให้
2: ไม่เอาค่ะ

0: ราวารีพวกท่านทั้งสองได้เม็ดนินสีชาติมาหรือไม
1: ่ข้าได้มันมาแล้ว
2: ท่านพญาโป่งข้างและนางพญาโป่งข้างให้ข้ามาแจ้งข่าวพวกท่านว่าพวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือพวกท่านเสมอ
0: ขอบใจพวกท่านทั้งสองเป็นอย่างมากทาราวารี
1: ไม่ต้องขอบใจข้าให้มากความหรอกข้ากับพี่ทารายินดีจะช่วยเหลือพวกท่านทุกคนอยู่แล้ว
3: ซอยตอนนี้ทารากับวารีก็ไม่มีสีชาติให้พวกเราแล้วพี่ว่าซอยรีบทำพิธีเถอะก่อนที่ตะวันจะตกดิน
4: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเริ่มมืดผีหาพวกนี้จะลุกขึ้นมาเข็นฆ่าพวกเราแน
5: ่เช่นนั้นทุกคนจงรีบช่วยกันวางมือผีหาลงจับต่อๆกันเจ้าสร้อยสุดาจะได้ชุบชีวิตในครั้งเดียว
3: เร็วทุกคน

ุกชีวิตของเทพีแห่งดวงจันทร์จะทำให้คนในเผ่าพนารมกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้จริงๆหรอจ๊ะแม่นายมัทนาเทพีแห่งดวงจันทร์คือผู้นำแสงสว่างมาสู่มนุษย์ข้าเชื่อว่ามนต์ชุบชีวิตของนางจะช่วยให้พ่อกับทุกคนในเผ่าพนารมกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้

0: ีหาทุกต้นแล้ว
1: เร็วทุกคน
2: เจ้าหน้าที่พี่เวียน

0: 仔，
1: 你鬼甩仔！
2: 拎
1: 木头，你喊干什么了？
2: 拎木头，

快，让开！快点，扶楼！

0: มัทนา
1: พ่อจ๋าพ่อฟื้นแล้ว
0: พ่อก็ดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับลูกอีกครั้ง
2: เฮ้ยนี่กูฟื้นแล้วป่ะ
3: แม่แล้วซอยได้เฮ็ดพิธีชุบชีวิตให้มึงกลับมาเป็นคนอีกเทื่อนึงหวังว่ามึงสำนึกบุญคุณของซอยบ่กลับไปเฮ็ดซวยนะขอโทษ

0: เฮ้ยซอยซอยซอยเป็นยังซอย
1: เกิดอะไรขึ้น
0: ซอย
2: เจ้าซอยคงใช้พลังมากไป
3: ซอยไม่เป็นไรจ้ะซอยทำสำเร็จแล้วจ้ะพี่จันซอยได้ชุบชีวิตทุกคนในชนเผ่าพนารมที่เคยเป็นผีห่าให้มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งพี่ดีใจเหลือเกินซอยพัฒนาได้กลับมาเจอกับพ่ออีกครั้งลูกได้เจอกับพ่อแม่ได้เจอกับลูกผู้คนในเผ่าพนารมที่พัดพากจากกันต่างก็ได้กลับมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งการชุบชีวิตของซ้อยครั้งนี้เป็นบุญมากยิ่งนัก
4: ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งผลให้ซ้อยกับคุณจันได้พบกับพ่อในเร็ววันด้วยนะครับ
3: ฉันก็ขอให้นายได้พบกับพ่อเร็วๆเช่นกันนะนายเพชร

0: Tại hỏi phơ.
1: ข้าเหลือเวลาเป็นมนุษย์เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น ข้าจึงตั้งใจจะปลุกเสกอาวุธที่ข้าพกติดตัวมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อส่งมอบมันให้กับเพชรลูกชายของข้า

ตัสสะวชิราวุธังปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธานังภักขะภักขาวิจุณังวิจุณาโลมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉะอะมุมหิโอกาเสติถาหิ

0: นี่คือวชิราวุธซึ่งเชื่อกันว่าคืออาวุธประจำกายของพระอินทร์เมื่อข้าสวดพระคาถาปัจเจเทพอาวุธวชิราวุธที่อยู่กับตะกรุดของข้าก็จะกลายเป็นอาวุธที่สามารถปราบได้ทั้งมารร้ายและอสูรข้าขอฝากวชิราวุธนี้ไว้ให้กับเพชรลูกชายของข้าด้วย
1: ได้ข้าจะเก็บวชิราวุธอันนี้เอาไว้ให้กับเพชรพญาไผ่ลูกชายของท่าน
2: แต่ท่านอย่าเพิ่งหมดหวังนะในฮอยเพิกพวกข้าจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องกลายเป็นอสุรกายอย่างโดดเดี่ยวหรอก
3: พี่โมกพี่โมกถวายบังคมเจ้าค่ะ
4: นี่อะไรเหรอสน
3: วันพรุ่งนี้แล้วที่เจ้าก้อนคำจะทำการประหารชีวิต
2: ประหารชีวิตผู้ใดกันนี่มันเรื่องอันใดกันหรือโมก
4: กระผมขอประทานอภัยที่ไม่ได้แจ้งข่าวแก่เจ้านางวันพรุ่งนี้เจ้าก้อนคำจะทำการประหารพ่อเท่าคุณพระเจ้าค่ะ
5: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
7: สวัสดีครับ
6: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเฟซเซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
7: ครับ
6: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
7: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนไหนที่เนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกเนี้ยมันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
6: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
7: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
6: ครับ
7: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
6: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
7: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
6: เฉพาะ
7: ในรายการนี
6: ้โอเค
7: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
6: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ย

0: พอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณปอหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
0: ้
1: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินB รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามินBจะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามินBตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือ
0: ใช่
1: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณปอเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
0: ๆคุณปอผมขอคัดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณปอ
1: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: ค
0: ุยกับคุณปอต่อ

0: าจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สายคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ตอนนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ช้อปปิ้งค่ะ
1: และวันนี้ก็จัดมาเป็นเซตที่เอาใจสาวๆทุกคนที่อยากใส่แล้วสวยใส่แล้วสบายกับซาบีน่าเป็นคอเลกชันใหม่
0: เพราะว่าเป็นเซตใหม่สีใหม่จัดมาให้แล้วคุณผู้ชมแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้อะไรๆก็ขึ้นราคาแต่วันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้จัดมาให้ซื้อ2แถม3ได้ไป5ชุด5ลายลายตามนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวมิ้นท์สีน้ำเงินและสีดำแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว5ตัวนี้ถ้าเป็นยุคนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เท่านั้นลดทันที200แล้วจ่ายแค่ 1,199 บาทเท่านั้นจริงๆแล้ว1ชุดคือราคา990นะคะแต่วันนี้เหลือชุดละแค่200กว่าบาทนิดๆเท่านั้นและมีจำกัดเพียงแค่100เซตในรายการค่ะ
1: รีบโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252ทั้งหมดนี้5ชุดนับให้ก็ได้เสื้อกางเกงคุณได้รวมไป10ตัวเลยคุณจ่ายเพียงแค่ 1,199 บาทราคาดีแบบนี้มีที่นี่ค่ะ1252ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วในเรื่องของดีเทลเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเขาถึงขายดิบขายดีแล้วคนนี้คนที่โทรมาคือคนที่เขาซื้อเซ็ตก่อนหน้านี้เพราะว่าเซ็ตนี้เขายังไม่มีเป็นลายใหม่ไงคุณผู้ชมนะตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วมาดูดีเทลกันนิดนึง
1: และย้ำว่าเป็นคอลเลคชั่นที่ใครใส่สวยหวานผิวพองไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนอย่างที่เราชอบคือการดีไซน์ตัดเย็บซาบีน่ารู้ใจสาวไทยค่ะตรงนี้ค่ะเขาเป็นคอปาดที่ปาดไม่กว้างมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ตื้อเกินไปดังนั้นเนี่ยนกชอบตรงที่เวลาก้มเวลาเงยเนี่ยไม่โป๊ใครมีเนื้อตรงนี้อบอิ่มเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะไม่ลังเพราะว่าคอเขากำลังปาดพอดีถ้าตรงท้องแขนตรงเนี้ยช่วงหัวไหล่เขามากำลังพอดีดังนั้นคุมหัวไหล่ดังนั้นแม่จ๋าที่ผ่านการคลอดบุตรอาจจะมีท้องแขนที่ห้อยๆหรืออวบอิ่มก็ไม่ต้องกังวลแบบนกเพราะว่าทางต้นแขนและตรงนี้ค่ะเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะแบบนี้ไม่ติดไม่รังและอย่างนึงคือรอบอกนกดึงให้ดูนะรอบอกอ่ะอย่างนึงคือผ้าเขาสวย
0: ไม่ยับด้วยนะมี
1: ใช่เนี่ยคือแค่แบบซักสะบัดตาแล้วรอบอกได้ถึง47นิ้วและยืดขนาดนี้ใส่ได้สบายรวมถึงนะคะตัวผ้าคลุมสะโพกได้พอดี

ไม่หมดค่ะมาดูความพิเศษของเขาที่ตะเข็บตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะว่าเขาเป็นการตัดเย็บตะเข็บที่เป็น2ชั้นแบบนี้และข้างในเขาเย็บโค้งคุณผู้ชมค่ะนุ้ยจะดึงให้ดูแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีความยืดหยุ่นทนทานเพราะนี่คือเส้นได้ที่ใช้กับชุดชั้นในที่มีคุณภาพ

0: สายเข้าเยอะสีสวยมากด้วย
1: เขาจัดสีมาพอดิบพอดีเหมาะเจาะกับทุกคนใส่ได้สวยตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำสีเหลืองแบบน้องเป็นสีเหลืองดอกลายเดซี่นะคะแล้วก็ผ้านุ่มเย็นไม่บางแล้วก็คือใส่ไปไหนก็ไม่โปด้วย
0: แล้วใช่แล้วลายดอกไม้สีแดงที่นุ้ยใส่อยู่ก็จริงๆนะแม่ชอบอยู่แล้วสีแดงอีกลายนึงค่ะเป็นลายป๊อปอาร์ตสีน้ำเงิน
1: สวยมาก
0: ลายนี้จะเป็นลายที่แบบสดใสซาบซ่าดูเด็กลงขึ้นมาทันทีใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรต้องคิดเยอะใส่สีนี้ดูสดใสเลย
1: สีเขียวลายใบไม้เหมือนใบไม้ไหวมีความผิวไหวแล้วคือบอกเลยนะว่าใส่แล้วจะดูเด็กดูอ่อนยาวถ่ายรูปก็ขึ้นเพราะว่าตัวผ้าเขาสะท้อนเล่นแสงดี
0: อุ๊ยละมุนมากเลยสีเขียวและอีกลายนึงค่ะเป็นสีดำซึ่งเป็นสีดำที่เขาคิดลายมาให้แล้วเป็นลายหินขาดคุณขาเขาจะมีสีอยู่ในลายสีดำตรงนี้ก็จะดูคลาสสิกดูน่ารักสดใสไม่ได้ดูแบบเฮ้ยมันดำเกินไปหรือเปล่า
1: ฟิลแบบดำไม่โจมอ่ะดำแล้วช่องอ่ะดังนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่บ้านดูเราอยู่ถือสายไว้โทรมา1252วันนี้นุ้ยบอกว่าจัดเซสซาปิน่าเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันนี้ใหม่จริงๆ
0: ใช่แล้วแล้วได้ลายใหม่ไม่ซ้ำเดิมด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้ให้รีบโทรเพราะว่าลายปกติแล้ว5ชุดนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทแต่วันนี้ลด200เอาไปเลย200เก็บไปทำอะไรได้เยอะเลยนะแล้วจ่ายมาแค่ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้ว1ชุดนี้เหลือแค่ชุดละ200กว่าบาทค่ะ
1: ต้องโทรให้ทัน1252นกย้ำอีกรอบ1252ถ้าออกไปซื้อข้างนอกเซต1,900กว่าบาทนะ
0: ใช่แล้วคุณดูเนื้อผ้านิดนึงให้ดูเนื้อผ้าแบบนี้ว่าทำไมสาวๆถึงโทรมากระหน่ำขนาดนี้แล้วเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเนื้อผ้าเขาเย็นเน
1: ื
0: ้อผ้าเขาพลิ้วแล้วก็ใส่สบายแห้งไวไม่ต้องรีดมันสบายใจกับแม่บ้านอย่างเรามาก
1: อะไรบ้างเหมาะกับช่วงอากาศเมืองไทยร้อนชื้นร้อนมากเดี๋ยวก็ฝนตกดังนั้นผ้าแห้งง่ายแล้วก็ไม่เหม็นอับด้วย
0: ใช่ที่สำคัญในเรื่องของไซส์คุณผู้ชมมาดูไซส์นิดนึงนะคะน้องคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วแล้วรอบสะโพกก็อยู่ที่46นิ้ว
1: แล้วดูสิน้องก็คือแบบยืดหยุ่นได้สบายขนาดน้องเขาเป็นน้องอวบนะและอย่างนึงที่นกชอบคุณตรงที่เลยปะสำคัญแม่บอกว่ากางเกงล่ะนกมาดูกางเกงเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกบางทีหัวเป้ามันจะแคบเป้าลึก1 2 3ขออนุญาตนะตัวผ้าลงเนี้ยแล้วยาวลงมาตรงหัวเข่าคุมเข่าตรงนี้ยังไม่พอเลยมาตรงนี้ปั๊บหน้าขาแล้วบางคนบอกว่าหน้าขาเนื้อเยอะจะนกได้อยู่เพราะว่าหน้าขาให้ผ้ามาเยอะอยู่นะจ๊ะไม่ติดแล้วก็ย้ำคือรอบเอวตรงเนี้ยรอบสะโพกได้ไปถึง46นิ้ว
0: บวกไปเลยคุณผู้ชมขาได้เยอะๆแล้วนี่ขออนุญาตนิดนึงนะนี่ขยำให้ดูแบบนี้เวลาปล่อยลงมาสะโพกไม่พอผ้าไม่ยับแล้วคุณสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปรับลูกใส่ไปตลาดใส่ไปซื้อของเอารวมไปจนถึงแบบวันนี้เหนื่อยแล้วนอนกับชุดนี้ไปยังได้เลย
1: ใส่ได้แต่เช้าจดมืดจดค่ำก็ไม่มีใครรู้ละนี่คือซาบีน่าที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่จัดมาให้สาวไทยทุกคนใส่ได้สวยสบายในทุกสไตล์เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วแล้วนี่คือสีใหม่คุณผู้ชมค่ะสีใหม่แล้วอยากบางคนกังวลในเรื่องของการซักเอามาให้ดูแบบนี้เลยสีเหลืองกับสีดำเราใส่ลงไปด้วยกันแบบนี้เราแช่มานานมากแล้วนะ
1: จ้า
0: แช่มารอเวลาเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วขออนุญาตบิดให้พร้อมๆกันสำหรับ2ตัวนี
1: ้ค่ะ
0: สีดำและสีเหลืองคุณดูนะสีไม่ตกสีที่คุณเห็นอยู่ในน้ำคือเป็นฝุ่นนะคะเท่านั้นและนี่คือน้ำแรกให้ดูสีเหลืองยังเป็นสีเหลืองไม่มีสีดำและสีดำที่มีลายสีขาวก็ไม่มีสีไหนไปตกใส่
1: หมายความว่ายังไงซักรวมในเครื่องซักผ้ากับสามีกับคุณลูกๆได้ย้ำว่าสีไม่ตกและต้องเป็นเจ้าของเพราะว่าซักง่ายแห้งไวซักสะบัดต่างและอย่างหนึ่งคือระบายอากาศได้ดีต้องรีบเป็นเจ้าของ1,199บาทตกชุดหนึ่ง200กว่าบาทเองนะ
0: เฮ้ยตกชิ้นหนึ่งคุณเสื้อตัว100กว่าบาทกางเกงตัว100กว่าบาทเท่านั้นและให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วคือถ้าคุณไม่โทรมาตอนนี้ราคานี้ไม่ให้แล้วนะคะ200บาทนุ้ยอาจจะต้องเก็บนะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นตอนนี้ชุด1เสื้อกับกางเกงจริงๆแล้วราคาอยู่ที่990บาทอันนี้คือราคาเต็มของเขา
1: เกือบ1แบงค์เทาแต่ว่าวันนี้คุณซื้อในราคา200กว่าบาทเท่านั้น
0: เฮ้ยราคาดีแบบนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเวลาใส่แล้วคือมันจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเพราะอะไรเขาระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: จัดไปมาทดสอบกันหน่อยอย่างที่บอกแม่บอกอยากเห็น
0: ให้ดูสีครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำ5ตัว5สีนี้ไม่ต้องเลือกสวยทุกลายแล้ว5ตัวคือ10ชั้นไปเลยค่ะ
1: ซาบีน่าเขาทำให้เราสบายใจซาบีน่าทำให้เราสวยแล้วก็ดูแลแบบจริงๆนะเหมือนดูแลเราตลอดเวลาให้เราได้ใส่เสื้อสวยตลอดเวลาละ

0: ีย
1: สวยไม่พอใส่เองใส่สบายระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จัดมาให้5ชุด5สีไม่ต้องเลือกแล้วสวยทุกสีและที่สำคัญนี่คือลายใหม่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้เป็นคนไทยคนแรกๆในประเทศที่คุณจะได้ใส่ก่อนพี่น้องใส่ก่อนคนในหมู่บ้านใส่ก่อนคนในอำเภอใส่ก่อนคนทั้งประเทศ
2: ดังนั้นต้องรีบเป็นเจ้าของ20กว่าเซตสุดท้ายที่คนต้องได้เป็นย้ำว่าโทรมา1252และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นฟรีไซส์หน้าอกอย่างที่บอก47นิ้วรับโค้งได้ถึง46นิ้วใส่สวยสบายตั้งแต่เช้าจนค่ำจ้า
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า21เซตแล้วคุณผู้ชมค่ะซื้อ2แถม3คุณได้ไปทั้งหมด5ชุด5ลายใหม่ตามนี้คุณได้เสื้อไป5ชิ้นกางเกงไป5ชิ้นเท่ากับได้ไป10ชิ้น10ชิ้นนี้คุณต้องจ่าย 1,399 วันนี้เหลือ 1,199 แล้วจริงๆแล้ว1ชุดคือ990ใช่ไหมคุณเพิ่มเงินอีกแค่เท่าไหร่100บาท
2: ดังนั้น
1: 200บาทเพิ่ม200บาทได้5ชุด
2: อ่ะคุ้มไหมล่ะ5ชุด10ตัวแล้วก็รับส่วนลดคือเรียกว่าให้ทั้งเพิ่มชุดยังไม่พอลดให้อีก200บาทเน็ตเน็ต 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรมาจ้า1252จ้า
1: ใช่แล้วพูดเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คนที่โทรเข้ามาเยอะๆคือสายที่โทรมาเคยสั่งซื้อเซตเก่าๆกันมาแล้ว
2: ลูกค้าเดิม
1: แต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรคุณอาจจะโทรไม่ทันแล้วนะย้ำครั้งหนึ่งซื้อ2แถม3ได้ไป5ตัว5สีตามนี้เลย5ชุดนี้คือเสื้อ5กางเกง5ได้ไป10ชิ้นส่วนลด200จะหมดแล้วค่ะ10วิสุดท้ายจ่ายแค่ 1,199
2: ย้ำว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะใหม่ๆที่มาตอนนี้ไงรีบโทรมา1252วันนี้เราจะคนลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรทันรอสาย
2: ไว้อย่าวางค่ะ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้วันพรุ่งข้าจะทำการประหารท่านพ่อเฒ่าคุณกับชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติทุกผู้ทุกตัวข้าเชื่อว่านางศรีดาราจะต้องหาทางมาช่วยท่านเป็นแน
5: ่ไม่มีทางหรอกเจ้านางก้อนคำตอนเนี้ยเจ้าสีดาราหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีทางได้รับรู้ข่าวสารเรื่องนี้หรอกไม่มีทางได้จับตัวเจ้าสีดาราหรอก
4: แล้วเรามาดูกันว่าข้าจะจับตัวนางสีดาราได้หรือไม
6: ่เจ้ากรคำพระเจ้าค่ะเจ้า
4: วายุพัฒน์เกิดเรื่องอันใดขึ้น
6: เกิดเหตุร้ายแล้วพระเจ้าค่ะ
4: เกิดเหตุร้ายอันใดหรือเจ้าต้องรีบรายงานข้ามาบัดเดี๋ยวนี้วายุพัฒน์
6: เจ้าการ้องได้ถูกเจ้าสร้อยสุดาเทวีใช้พลังแห่งแสงจันทร์สังหารแล้วพระเจ้าค่ะบัดนี้เจ้าการ้องได้สิ้นชีพแล้วแม้แต่ร่างกายก็ยังถูกพวกผีหาแห่งเผ่าพนารมกัดกินจนไม่เหลือชิ้นดีเลยพระเจ้าค่ะ
7: ร้องลูกแม่
4: แล้วตอนนี้แม่มดสุวรรณอยู่ที่ใดทำไมท่านแม่มดถึงไม่ช่วยชีวิตลูกข้าเอาไว
6: ้แม่มดสุวรรณกำลังเร่งสอหาร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อที่จะมาทำพิธีปลุกเสกวิญญาณเจ้าการร้องให้เข้ามาสิงสู่เข้าไปในกายใหม่พระเจ้าค่ะ
7: ฉะนั้นหมายความว่าการร้องลูกชายข้ายังมีความหวังที่จะฟื้นคืนชีพงั้นหรือเราจงรีบกลับไปยังที่เผ่าพนารมเพื่อช่วยเหลือท่านแม่มดสุวรรณต่อหาร่างกายมนุษย์แล้วแจ้งไปยังแม่มดสุวรรณว่าข้าขอสั่งให้ทำพิธีโดยเร็ววันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก
6: ้พญาค่ะ
7: ข้าจะไม่ยอมให้การ้องบุตรชายของข้าสิ้นชีพเช่นนี้หรอกสร้อยสุดาเทวีเจ้าบังอาจสังหารลูกชายข้าความแค้นครานี้ข้าจะจดจำไปจนวันตาย

0: ือเท้าทองข้าจะต้องแก้แค้นเจ้าแน่วายุพักเจ้าก้อนคำว่าอย่างไร
1: เจ้าก้อนคำรับสั่งว่าให้ท่านแม่มดรีบทำพิธีปลุกวิญญาณเจ้าการ้องในเร็ววัน
0: ปลุกวิญญาณไม่ได้การละข้าต้องรีบเสาะหาร่างของมนุษย์ที่ตายไปแล้วให้ได้ภายในคืนนี้เพราะบัดนี้วิญญาณของเจ้าการ้องอ่อนแอเต็มทนข้าขอถึงวันพรุ่งวิญญาณของเจ้าการ้องจะต้องสลายไปแน่
2: ข้าไม่ยอมให้วิญญาณของข้าสูญสลายไปหรอกยังไงท่านแม่มดก็ต้องหาทางปลุกวิญญาณของข้าให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งพวกเจ้าจงรีบไปเสาะหาร่างกายใหม่ให้ข้าบัดเดี๋ยวนี
0: ้เจ้าค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนท่านแม่มด
4: เจ้าคือผู้ใด
1: มันเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าสร้อยสุดานะท่านแม่มด
4: มันจะตาย
3: เดี๋ยวฟังข้าก่อนท่านแม่มดข้ารู้ว่าท่านกำลังหาศพของมนุษย์เพื่อที่จะไปทำพิธีปลุกเสกวิญญาณเจ้าการ้องข้าอยากจะช่วยท่าน
4: ไม่ใช่โครงการอะไรของเจ้าน้ำมนุษย์หน้าโง่ตาย
2: อย่าเพิ่งสังหารมันท่านแม่มดข้าว่าเราฟังหญิงผู้นี้ก่อนเถิดว่ามันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างเจ้าจงรีบว่ามา
3: ข้าสามารถหาศพของมนุษย์ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมและเพิ่งตายให้ท่านได
4: ้เพราะเหตุใดเจ้าจึงคิดจะช่วยพวกเรา
3: คือก็เพราะว่าเรามีศัตรูคนเดียวกันไงล่ะหนังสร้อยกับไอ้เพชรมันฆ่าผัวของข้าข้าจะยอมเป็นทาสรับใช้เจ้าการ้องเพื่อแก้แค้นมัน
2: เจ้ายอมเสี่ยงชีวิตมาขอร้องข้าคงไม่ใช่แค่ความแค้นเท่านั้นหรอก
4: พูดเหตุผลออกมาให้หมดเดี๋ยวนี
3: ้คือ

0: ื่อเป็นการขอบใจเทพีแห่งดวงจันทร์ที่ช่วยชีวิตพ่อค่ะและทุกคนในเผ่าพนารมณ์และขอบใจนางผีพายทั้งสองตนที่ได้นำเม็ดนินสีชาติมาจากเมืองโป่งข้างข้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกสนานไปกับค่ำคืนนี
1: ้ต่อไปนี้พวกท่านกับเผ่าพนารมณ์ของเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปดื่ม
2: เฮ้

พี่เข้มมาทำอะไรตรงนี้ล่ะจ๊ะทำไมไม่เข้าไปสนุกกับคนอื่นล่ะ

0: ไอ้กำลังฝึกการต่อสู้เพื่อที่จะให้ร่างกายไอ้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่า
1: พี่เข้มคงยังคิดมากเรื่องที่ร่างกายของสร้อยกลายเป็นเทพหญิงดวงจันทร์ใช่ไหมจ๊ะ
0: แม่นไอ้ยอมรับได้ว่าไอ้คิดมากแต่ไอ้ก็บ่เคยคิดที่สิเศร้าหักสอยเลยเด้อตอนนี้ไอ้ตั้งใจเฮ็ดทุกวิถีทางเพื่อสิให้ไอ้คู่ควรที่สิได้หักกับเจ้าสอยสุดาเทพแห่งดวงจันทร์ต่อไปในภายภาคหน้าบ่ว่าสิเกิดอีหยังกันบักเข้มคนนี้ก็สิอยู่ข้างๆสอยสิหักสอยและก็สิดูแลสอยแบบสิตลอดไปเด
1: ้อขอบคุณพี่เข้มนะจ๊ะถ้าพี่เข้มยืนยันว่าจะอยู่ข้างๆสอยตลอดไปฉันก็จะขอยืนยันว่าฉันจะรักพี่เข้มคนเดียวเช่นกัน

0: กูเองไอ้ทนไอ้ไม่เห็นยังหน้าตาบ้าหล่ออยู่นี่ไอ้ทนหรือว่าไอ้คิดแทนซวยอย่างฮะ
1: บ่มาเข้มกูไม่ได้คิดเห็นทัวเลยกูแค่อยากมาคุยกับสอย
2: พี่ทนมีอะไรอยากคุยกับสอยเหรอจ๊ะ

0: ขึ้น
1: บอบอบออ้ายขอคุกเขาเพื่อเป็นการขอบคุณที่สอยส้อยให้อ้ายกับมามีชีวิตอีกเทื่อนึงอ้ายมันสัวแห้งไหลที่เฮ็ดบุหรี่กับสอยเฮ็ดบุหรี่ก็บักเข็มก็บักเพชรก็บักษาแต่ตอนนี้ไอ้สำนึกผิดแล้วอีหลีเนาะ
2: นี่ไอ้บอกอีหลีหรือว่าไอ้ทำท่าตบตาซุ่มข่อยกันแน่ไอ้ทวน
1: กูเอาเรื่องจริงบักเข็มกูเมื่อไหร่เห็นพิษเป็นชอบเลยแม้แต่ในห้อยสิงคนที่กูเคารพนับถือกูยังไม่เห็นข่ากูยังหักหลังกูปล่อยให้กูตาย
0: พี่ดอกลุกขึ้นนะจ๊ะลุกขึ้นนะจ๊ะ
2: มาไป
0: ถ้าพี่ทนคิดได้อย่างที่พี่ทนพูดจริงๆถ้าก็ยินดีด้วยนะจ๊ะ
2: แม่นถ้าไอ้สำนึกแต่อีหลีได้ไอ้ทนพวกเข้าทุกคนกับพ่อมแสงไพ่ไอ้คือเก่า
1: ขอบใจมึงหลายบักเข้มและไอ้ก็ขอบใจสอยอีกเทือนึงเนอะไอ้สัญญาก็ต่อไปนี่อายจะเป็นคนดีทำงานอย่างถูกต้องบ่ป่นบ่ขาดบ่คือสิเฮ็ดไล่ไผอีกต่อไปแล้ว

0: คุณจันขนมครับอร่อยมากเลยนะครับผมลองกินแล้ว
1: ฉันไม่หิวนะ
2: สอยจ้ะสอยกินอย่างไปไอ้ว่าทำอาหารกินป่ะ
3: ดีจ้ะจะกินอะไรล่ะ
4: จ้ะเอาละทุกท่านขอเชิญด้านนี้หน่อยการที่ข้าและคนในเผ่าพนารมณ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งช่างเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนักบุญคุณในครั้งนี้ข้าคงตอบแทนเทพีแห่งดวงจันทร์และพวกของท่านเพชรได้ไม่หมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าอยากจะมอบให้ท่านเพชรเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
5: แม่หญิงมัทนาก็ช่วยเหลือพวกเราไว้มากเช่นกันบุญคุณก็ต้องตอบแทนด้วยบุญคุณเรามีบุญร่วมกันเราถึงได้มาช่วยเหลือกันแบบนี
4: ้ท่านเพชรพูดถูกเรามีบุญต่อกันในวันนี้ข้าขอประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ในฐานะอัวหน้าเผ่าพนารมข้าขอยกมัทนาลูกสาวของข้าให้เป็นเมียของท่านเพชร

0: จ้าจะว่ายังไงมัทนาลาลูกพ่อ
1: ถ้าเป็นความประสงค์ของท่านพ่อที่อยากจะตอบแทนบุญคุณนายเพชรลูกก็ยินดีที่จะทำตามคำสั่ง
0: ข้าฝากให้ท่านช่วยดูแลมัทนาลูกสาวของข้าด้วยนะท่านเพชร
2: ข้าขอขอบคุณน้ำใจของท่านยิ่งนะแต่ข้าคุณจันเดี๋ยวคุณจันเดี๋ยวนี่คุณจัน
3: ปล่อย
2: คุณจะไปไหน

0: นายเพชรปล่อยฉันฉันปวดหัวฉันจะไปนอนพัก
1: เดี๋ยวพ่อมังอินแม่หญิงมัทนาโปรดฟังข้าแม่หญิงมัทนาเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมแต่ข้าไม่สามารถเอาแม่หญิงมัทนามาเป็นเมียได้จริงๆเพราะข้ามีคนที่ข้ารักแล้ว

0: คนนั้นก็คือคุณจันทร์ข้านายเพชรพญาไพข้าขอประกาศต่อหน้าทุกคนข้ารักคุณจันทร์และในชีวิตนี้ของข้าไม่สามารถรักผู้หญิงคนไหนได้อีกแล้วคุณจันทร์ล่ะครับรักผมหรือเปล่า
1: ฉันบอกนายไปแล้วนี
0: ่แต่คุณจันทร์ยังไม่ได้บอกต่อหน้าทุกคนนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
2: ใช่
1: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
3: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้คิดถึงอยาก
3: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่ไม่เคยใช
3: ่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
3: ุ
2: ณ
3: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
3: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
3: ชิ้นใหญ่
2: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
3: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
3: น
2: คุณเดี๋ยวก่อนตัวที่ทอดมาแล้ว
3: ใช่
2: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกไปพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
3: กรอบมั้ยล่ะ
2: นี่ๆ
1: อ
2: ุ้
1: ย
2: อ
1: ุ้
2: ยกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
3: น้ำลายไหล
2: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
3: า
1: ะ
3: ข้าว
1: กับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเยอะมากด้วยนะ
3: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
3: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
3: ใช
2: ่1ตัว80บาท
1: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกมันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
3: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
3: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวผงข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
3: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
1: ้
3: อแล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะ
3: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยเหรออุ๊
3: ย
2: ต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
3: ้ใช
2: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกและอาจจะมีแค่นี
3: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
2: ัน
3: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ้าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย ้งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
3: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
2: ของหนุ่ย
3: มากเลย
2: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ขอโทษนะพี่หนุ่ยนะไปแล้วนะ
3: ว้ายหิวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
2: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วฝั่งนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริงๆ
3: ขอด้วยได้ไหมฝั่งนี้กินเลยคะ
2: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวคลุกน้ำพริก
3: โอ้
2: โหอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
3: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ้าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
1: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
3: ถูก
1: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
3: สาย
1: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
3: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
1: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
3: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
1: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
3: ิน
1: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
3: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
2: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
3: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
2: คุณพ่อคุณแม่กินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
1: จริง
2: มันจะเคลือบคอ
1: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อคุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
2: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
3: เยอะที่สุด
2: ปกติเราขายกัน
3: 4ห่อ
2: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อ

0: อไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช่
2: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ต่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่ที
0: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: คุณผู้ชมถุงนึง1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้

0: ับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอะเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: เห
0: ็น
1: แ
0: บบนี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
1: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ๆถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดีนี้เท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
1: ี่เอผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
1: ไ
0: ม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
0: ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันที ไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอ๊ใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
0: ื้
1: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: ถือคุ้มค่ามากนี้เนาะไม่ได
1: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
0: ่
1: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
1: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
0: น
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
0: เรา
1: ไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
0: ุ
1: ณพ
0: ี่
1: ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต
0: ่
1: ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันและใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง

0: ไป10เซตนี้แม่ต้องได้นะเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกบวกบวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
1: ๆเพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่าเนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: ข้านายเพชรพญาไพข้าขอประกาศต่อหน้าทุกคนข้ารักคุณจันทร์และในชีวิตนี้ของข้าไม่สามารถรักผู้หญิงคนไหนได้อีกแล้วคุณจันทร์ล่ะครับรักผมหรือเปล่า
1: ฉันบอกนายไปแล้วนี
0: ่แต่คุณจันทร์ยังไม่ได้บอกต่อหน้าทุกคนนี่ครับ

0: หรือคุณจันอายครับที่จะบอกรักผ่านปากกระจอกกระจอกคนนี้ถึงไม่กล้าบอกต่อหน้าทุกคน
1: นายไม่ใช่ผ่านกระจอกนะนายเพชรอย่าพูดดูถูกตัวเองแบบนี้อีกตั้งแต่ฉันรู้จักกับนายนายคือคนที่ฉันเชื่อมั่นและไว้ใจไม่ต่างจากคุณพ่อฉันขอมอบชีวิตและหัวใจของฉันไว้กับนายนายเพชรพญาไพฉันรักนาย

ขอมอบกุหลาบขาวให้กับความรักอันบริสุทธิ์ของนายเพชรและคุณจันทร์และข้าก็ขออวยพรให้ท่านทั้งสองรักมั่นต่อกันตราบนิรันดร์

แกอยู่ไหนนางแม่โมสวรรณแกอยู่ไหนนางแม่โมสวรรณแกอยู่ไหนนางแม่โมสวรรณแกอยู่ไหนนางแม่โมสวรรณมีอะไรหรือในสา

0: ปะท้องขึ้นมานั่งสมาธิอยู่มุมนี้ผู้เดียวล่ะตอนนี้พวกเข้ากับขาเจ้าการร่องได้แล้วแถมยังใส่พวกผีฮาให้กลับมาเป็นคนได้อีกเทื่อหนึ่งเป็นยังปะท้องคือบอกไปมวลกับทุกคนข้างนอกล่ะ
1: ข้าเกรงว่านางแม่มดสุวรรณจะทำการชั่วก็เลยมาทำสมาธิเพื่อจับดวงจิตว่าตอนนี้มันอยู่ไหน
0: ปะท้องเก่าสนามแม่มดสุวรรณได้แล้วเสียงกังวลเรื่องใดอีกแล้วตอนนี้เจ้าก่อนค่ำกับแม่มดสุวรรณกับบ่มีเจ้าการร่องเป็นหุ้นเชิดอีกแล้วเช่าเมืองขวางสิต้องสนับสนุนเจ้าองค์ใหม่ที่สิขึ้นครองเมืองอย่างแน่นอน
1: ข้าเชื่อว่าเจ้าก้อนขำไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วยิ่งนางแม่มดสุวรรณมีฤทธิ์เดชมนต์ดำตั้งมากมายตราบใดที่นางแม่มดช่วยไม่ตายก็ยังวางใจไม่ได้
2: ใกล้แล้วค่ะ

0: ไหนล่ะศพที่เจ้าว่าน
1: ี่ค่ะหลุมฝังศพของคุณทัศเทพผู้ชายที่เจ้ากาล้องฆ่าที่ผาเสียจันทร์เจ้ากาล้องจำได้ใช่ไหมคะ
0: ข้าจำมันได
2: ้ถ้าข้าทำพิธีปลุกวิญญาณเจ้าการ้องเข้าไปสิงสู่ในร่างไอ้มนุษย์ผู้นี้สำเร็จข้าจะพาเจ้าไปเอาทองที่เมืองขวางทบุรีด้วยอย่างที่เจ้าต้องการแต่ถ้าพิธีไม่สำเร็จข้าจะสังหารเจ้าในทันที
1: ข้ามั่นใจว่ายังไงพิธีนี้ก็ต้องสำเร็จเพราะคุณทัศเทพเป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงยังไงวิญญาณเจ้าการ้องก็ต้องสิงสู่ร่างกายของคุณทัศเทพได้แน่ๆ เฮ้ยคุณทัศเทพ
3: อีลินจงอิงูพิษนี่แกพาพวกปีศาจอีกามาทำพิธีสิงสู่ที่ร่างของฉันอย่างนั้นเหรอฮะ
1: นี่คุณได้จะห่วงร่างไปทำไมล่ะนี่มันตัวเองก็ตายไปแล้วอ่ะ
3: ฉันไม่มีทางปล่อยให้พิธีกรรมนี้สำเร็จหรอกฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าสร้อยสุดา
0: เฮ้ย
2: ข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าสร้อยสุดา

0: man.
1: ด้วยมนต์ดำแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งสายดำจงดูดกลืนวิญญาณของไอ้มนุษย์ผู้นี้เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเถิด
2: สมน้ำหน้าไอ้ผีบ้า
3: อีนางลิงจงอีคนทรยศอย่าให้ฉันออกไปได้นะฉันต้องแกตายแน
4: ่วิญญาณมนุษย์อย่างเจ้าจะมาสู้อะไรกับแม่มดเช่นข้า
3: แม่มดสุวรรณปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้ปล่อยฉันออกไปไงปล่อยกูวะปล่อย

0: ได้เวลาที่ข้าจะทำพิธีนำวิญญาณของเจ้าการ้องเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผู้นี้แล้ว
1: รีบทำพิธีเข้าสิท่านแม่มดข้าต้องการร่างกายเช่นเดิม
2: หยุดอย่างนี้นะไอ้พิสาริกาฉันไม่ยอมให้แกเอาร่างของฉันไปใช้หรอก
0: ขอพระองค์ทรงหลับตาและตั้งจิตให้แน่วแน่เถอะเจ้าค่ะ
3: ด้วยอำนาจมนต์ดำแห่งข้าด้วยฤทธาแห่งไฟดำข้าขออัญเชิญวิญญาณเจ้าการ้องเข้ามาสิงสู่ในร่างกายใหม่นี้ด้วยเถิด
2: ฉันไม่ยอมให้แกเอาร่างของฉันไปใช้หรอก

0: left and right.
1: เจ้าการ้ององค์เหนือหัวของข้าข้าขอให้ท่านตื่นขึ้นจากความหลับไหลขอให้ท่านฟื้นขึ้นจากความตายขอให้ท่านพุดขึ้นมาจากหลุมฝังศพด้วยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้งด้วยเถิด

0: 아버지 다템. 가 그 자 까로 부검은 광타불이. 나이 ในที่สุดข้าก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเจ้าสร้อยสุดาต่อไปนี้ไม่ว่าเจ้าจะกลายร่างเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์หรือว่าผู้พิเศษองค์ไหนข้าก็จะไม่มีวันแพ้เจ้าบัลลังก์แห่งเมืองขวางทบุรีจะต้องเป็นของข้าคนเดียวเจ้าการ้ององค์เดียวเท่านั้น
1: หวายมงคลพระเจ้าค่ะมีข่าวลือว่าเจ้าการ้องสิ้นพระชนแล้วเป็นความจริงหรือไม่พระเจ้าค่ะเจ้าก้อนคำ
2: บัลลังก์เมืองขวางจะว่างเว้นลงไม่ได้พระเจ้าค่ะหากเจ้าการ้องสิ้นพระชนแล้วเราต้องอัญเชิญเจ้าแก้วนาคารัชทายาทลำดับที่หนึ่งขึ้นมาครองบัลลังก์แทนพระเจ้าค่ะ
3: ไม่ได้เจ้าการ้องบุตรชายของข้ายังมีชีวิตอยู่บัลลังก์เมืองขวางจะต้องเป็นของการ้องเพียงผู้เดียวเท่านั้น
2: แล้วบัดนี้เจ้าการ้องอยู่ที่ใดแล้วพระเจ้าค่ะหากภายในวันนี้เจ้าการ้องยังไม่กลับมาพวกเราเหล่าเสนาอำมาตย์มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผู้ครองเมืองขวางพระองค์ใหม่พระเจ้าค่ะ

0: าคือผู้ใดเหตุใดจึงกล้าก้าวล่วงเข้ามาในเขตพระราชฐานเมืองขวางเช่นนี
1: ้ชายผู้นี้คือไอ้ทัตเทพลูกน้องไอ้ประหลัดเจิดพระเจ้าค่ะจบกรคำ
2: ประหลัดเจิดก็คือผู้ที่พาเจ้าสีดาราหลบหนีลูกน้องมันมาปรากฏกายเช่นนี้แสดงว่าประหลัดเจิดเป็นผู้ส่งมันมาอย่างแน่นอน
0: เช่นนั้นพวกเจ้าจงสังหารไอ้มนุษย์ชั่วช้าผู้นี้ซะ
1: ลิ้นจงมึงมาได้จากไหนวะ
3: ฉันจะมาได้ยังไง

0: ็รู้ท่านแม่มดเกิดเหตุอันใดขึ้น
1: ข้าขอประกาศให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันว่านี่คือเจ้าการ้องผู้ครองเมืองขวางชลบุรี

0: าการ้อง
1: ใช่แล้วท่านแม่ข้าเอง
2: ท่านกำลังจะทำการสิ่งใดท่านแม่มดสุวรรณนี่ไม่ใช่เจ้าการ้อง
1: ทีนี้เชื่อหรือยังว่าข้าคือเจ้าการ้อง
0: การ้องลูกแม่จริงๆด้วย

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: วันนี้อยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมเสื้อชั้นในของน้องใบเฟิร์นแห่งยุคนี้ใครๆก็ต้องมีแน่โดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ที่มันร้อนเหลือเกินอยากจะแนะนำว่าถ้าอยากเย็นให้ใส่ชุดชั้นในเย็นๆระบายอากาศดีแบบตัวนี้นี่แหละแล้ววันนี้นะเรามีมาให้ในเซตที่ต้องบอกเลยว่าประหยัดมาก
1: เพราะยุคนี้ยังไงเราก็ต้องจ่ายเงินให้น้อยที่สุด
2: เราก็ต้องประหยัดเราก็ต้องใช้อะไรให้มันคุ้มค่าทุกบาททุกตังค์ใช่ไหมพี่ๆแม่ๆวันนี้เราจัดเซตเล็กๆน่ารักมาฝากกันแต่ว่าได้สียอดนิยมที่ทุกบ้านต้องมีไปเลยจ
1: ้าใช่แล้วเป็นสีเบสิกนะคะสีลาเต้โกโก้โอเลี้ยง3สีนี้เป็นสีเบสิกที่ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วแล้ว3สีนี้ใส่ยังไงก็สวยคุณผู้ชมแล้วจัดโปรโมชั่นมาให้นะคะ3ตัว3สีแบบนี้คุณเอาไปแค่799บาท
2: ปกติตัวนึงก็750บาทแล้วนะคะราคาของเขาเนี่ยจริงๆ750บาทจริงๆของแท้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จ่ายเงิน799เพิ่มมาหลัก10แล้วได้ไปเลย3ตัวเบสิกสีสวยมากด้วย1 2 5 2เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ให้เวลาโทรประมาณ5นาทีถึง10นาทีเท่านั้น
1: แล้วเราให้แค่100เซตในรายการแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า99เซตแล้วนะคะส่งให้ยังส่งให้ฟรีอยู่นะที่สำคัญส่งให้ปุ๊บค่อยจ่ายเงินหน้าบ้าน
2: รถมากแม่เช็คของก่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ใส่ซาบีน่าป่ะคะ
1: ใช่
2: เพราะว่าซาบีน่าเนี่ยอยู่คู่กับสาวไทยมาหลาย10ปีแล้วเวลาใส่ก็สวยคนอกเล็กอกน้อยใส่แล้วก็ทรงสวยดูด้านข้างนะคะฟองน้ำของเขาเนี่ยออกมาให้มันเป็นโมที่ใส่แล้วดูมีหน้าอกเคิร์ฟดีสวยมากๆแล้วสีนี้อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือสีโกโก้
2: โกโก้นะคะเป็นโกโก้เฉพาะตัวค่ะของแบรนด์ซาบีน่าเท่านั้นเขาออกแบบมาสีของเขาเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวที่สวยแบบนี้แล้วรุ่นนี้นะคะที่ตูนอยากให้ใส่ในหน้าร้อนนี้เพราะว่าอะไรแม่อาตาขอ3แถบ3ตาแบบนี้นะติดง่ายนะคะแกะออกมาแม่จะเจอกับรูระบายอากาศรอบตัวเลยค่ะ
1: แบบ
2: น
1: ี
2: ้อะถ้าแม่ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวตูนยืดให้ดูนะคะ
1: โอ้เราไม่น่าใส่เหมือนไม่ได้ใส่เหมือนแบบเสื้อในติดแอร์
2: นี่คือรูระบายอากาศนะคะแล้วตัวเนื้อผ้าเขาเบานุ่มแล้วก็เย็นเหมาะมากที่จะใส่ในหน้าร้อนนี้และที่สำคัญก็คือตัวฟองน้ำที่อัปเดตใหม่มาให้ปีนี้แล้วเป็นเสื้อชั้นในแห่งป
1: ีเฮ้ยสีเดียวกัน
2: มันถอดออกได้ค่ะ
1: เฮ้ยแล้วมันติดกันด้วยนะ
2: แล้วมันเป็น connected pad ก็คือเป็นแผ่นเดียวกันอย่างที่นุ้ยบอกพอถอดออกมาแล้วก็จะเห็น
1: สวยมากเลย
2: สวยมากๆคุ้นขอบมาอย่างดียกเลิกไปเลยนะคะฟองน้ำแบบเก่าๆที่ขอบรุ่ยๆเวลาซักแล้วเย็นๆถูกต้องค่ะหายข้างนึงนุ่มสูงข้างนึงต่ำข้างนึงไม่ต้องแล้วนะคะตัวนี้เนี่ย

0: ังไงใส่ออกมาหน้าอกก็สวยแล้วเขามีซีเคิร์ฟเห็นป่ะต
1: ั
0: วซีตรงเนี้ยจะล็อกหน้าอกโกยเนื้อแม่เก็บเอาไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้นหน้าอกมันจะพุ่งไปด้านหน้าการที่หน้าอกพุ่งไปด้านหน้าเท่ากับหน้าอกสาวนะคะจะลูก2ลูก3ลูก4จะเนื้อเต้า2เต้า3เต้า4แม่ลองใส่ตัวนี้ก่อนเก็บกระชับดีมาก
1: ถูกใครที่เนื้อเยอะๆด้านข้างนะคะเห็นไหมเขาเก็บให้หมดเลยถ้าเราเคยใส่ชุดในที่มันเนื้อผ้าน้อยๆมันปิ้นมันห้อยมันแบบมันไม่มั่นใจแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าเข้ามามันไม่สวยท
0: ี
1: นี้ที่เขามีซีเคิร์ฟซีล็อกตรงนี้ใช่ไหมนอกจากจะดันทรงแล้วเขามีการถักทอตรงนี้คุณผู้ชมเขาถักทอช่วยให้ยกกระชับยิ่งขึ้นไปอีกคุณเห็นไหม
0: อก
1: ชิด
0: เลย
1: ถูกใครอยากจะแบบอกสาวๆนะใส่ตัวนี้ก็ได้โดยที่ไม่มีโครงเห็นไหมใส่ปุ๊บสบายปั๊บแล้วระบายอากาศได้ดีใส่แล้วเย็นสบายเหมือนใส่เสื้อชั้นในติดแอร์ที่สำคัญค่ะให้ดูแถบด้านข้างเขาให้เนื้อผ้ามากว้างขนาดนี้มันทำให้เนื้อไม่ปีน
0: อ๋อคนที่มีเต้า3เต้า4มีเต้าย้อยอยู่ด้านข้างใช่ไหมเนื้อมันจะปลิ้นนิดนึงแต่ถ้าผ้ามันใหญ่ขึ้นมันจะเก็บเนื้อเราไว้ได้เลย
1: ถูก
0: แล้วรุ่นนี้ใส่ยากประจักษ
1: ์โอ้ยใส่ง่ายมากมี3แถว3ตาแบบนี้นะคะสำหรับตาขอและที่สำคัญตรงนี้เห็นไหมเขาสามารถปรับสายได้แล้วสายตรงนี้ไม่เจ็บไม่กดทับใส่สบายมาก
0: ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่ใส่ชุดชั้นในมานะใส่แล้วสบายที่สุดแล้วมันก็เย็นด้วยในหน้าร้อนนี้อันนี้ยังไม่ได้ร้อนจริงนะคะเขาบอกว่าลานินญากำลังมาแล้วจะร้อนกว่านี้อีกอากาศมันร้อนกว่านี้เพราะฉะนั้นข้างในของเราอย่าอบอย่าอับเลยแม่เพราะว่าแค่นี้มันก็ร้อนอยู่แล้วแล้ววันนี้โปรดีนะคะเป็นโปรที่ถ้าแม่พี่ๆคนไหนคิดเยอะมากๆเลยตอนที่เราจัดมาเยอะๆไม่ฉันไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นแม่อยากได้ใส่ 2-3 ตัวได้มั้ยลูกได้จ้ะแม่จัดไปให้เลย799แม่จ่ายเท่ากับราคาตัวเดียวแล้วเพิ่มเงินอีกหลัก10บาทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: 750บาทต่อตัวตรงเนี้ยแล้วจ่าย799ได้ไป3ตัว
1: ใช่นะ3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านยังส่งให้ฟรีอยู่นะคะแล้วเป็นฟรีไซส์รอบอกได้ตั้งแต่28ถึง46นิ้วทุกไซส์ใส่ได้สาวเล็กสาวอวบใส่ได้หมดแล้วส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: ถูกต้องค่ะเวลาเหลือน้อยกว่า4นาทีแล้วนะคะคุณแม่แล้วก็ของลดลงไปครึ่งทางแล้วด้วยอยากให้ดูไซส์นิดนึงก็มีคำถามว่าอกเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องของแค่อกนะพี่หนุยเร
1: ื่
0: องไซส์ขนาดตัวแม่น้ำหนักตัวก็ไม่เท่ากันเขาจะใส่ได้คนเดียวกันจริงเหรอตัวเดียวกันจริงเหรออ
1: ันนี้คือเสื้อในรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าให้ดูว่าเขาใส่เนี่ยไซส์คือขยายมาจนถึง 2XL แบบนี้สามารถใส่ได้จริงๆแล้วจริงๆเนื้อผ้าเขายังเหลืออีกนะแม่เน
0: ื
1: ้อผ้ายังไปได้อีกแสดงว่าเนี่ยพอใส่ปุ๊บใส่สบายจริงๆใส่สบายมากๆ
0: ใส่สวยด้วยนะแล้วน้องหุ่นอวบคนนี้เนี่ยตัวใหญ่กว่าตูนอยู่นะเห็นไหมพี่ตอนนี้เหลือ46เซตจ้ะแม่อันนี้หน้าอกก็ใหญ่ไซส์ตัวก็กว้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ไป1นอกจากสายจะไม่ลังแล้วเห็นไหมมันไม่กดทับนะหน้าอกยังไม่ขยื่นด้วยแล้วแม่ดูคอนเนคเต็ดแพดนะนมแม่หน้าอกแม่เนี่ยมันจะแบบเท่ากันเป๊ะแล้วหน้าอกคุ้งไปด้านหน้าเราลูก2ลูก3ลูก4หน้าอกมันมีความหย่อนคอ
1: ใช่แล้วคนนี้หน้าอก46นิ้วนะ
0: 46ก็ยังใส่ได้ SM L XL 2XL ค่ะพี
1: ่
0: ร
1: ี
0: บกดเบอร์โทรศัพท์ก่อน1252นะคะถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนมากอยากจะใส่อะไรที่มันสบายๆ บางคนบอกว่าไม่อยากใส่ชุดชั้นในแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวหน้าอกมันหย่อนคอยไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: มาใส่ซาบิน่าดีกว่าเดี๋ยวทำให้ดูนี่คือชุดชั้นใน1ตัวที่มีแอร์โฟลว์ทั้งฟองน้ำแล้วก็ตัวเนื้อผ้า
1: อันนี้คือ1ชั้นนะคะขอให้ดูอีกทีนึงอีกตัวนึงโอ้ยฟองน้ำ2ชั้นเนื้อผ้าไปเลย4ชั้นนะคุณผู้ชมมันเยอะขนาดนี้แล้วระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ขนาดเราใส่เสื้อยีนน่ะเรายังไม่ร้อนเลยอ่ะ
0: ถูกต้องตอนนี้ใส่เสื้อยีนแล้วก็มีเสื้อทับอีก1ตัวแล้วก็มันได้อ่ะแม่มันเย็นน่ะพอมันระบายอากาศปุ๊บความไม่อบไม่อับมันก็เกิดขึ้นใช่มั้ยคะแล้วที่ดีที่สุดคือซาบีน่าเขาอยู่คู่กับสาวไทยมาหลากหลายปีมากแล้วตอนนี้เหลือ33เซตเท่านั้น1252รีบโทรมาก่อนกับ799 3ตัว
1: ใช่แล้วราคานี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมให้ไป3ตัว3สีเบสิกแบบนี้เป็นฟรีไซส์รอบอกได้ตั้งแต่28จนถึง46ไม่ต้องลังเลใส่ได้อยู่แล้วแล้ว3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้ยังส่งให้ฟรีอยู่รีบใช้สิทธิ์นี้ด่วนๆเลยค
0: ่ะว้ายๆ1ตัว1ตัวราคา1ตัวเท่ากับ750บาทค่ะไม่ว่าแม่จะไปเคาะกระบะเซลล์หรือกระบะเซลล์หรือเดินไปถามหน้าร้านก็จะเจอตัวละ750บาทแต่วันนี้เพิ่มอีกหลัก10
1: ใช่
0: 99 3ตัวรับไปเลย
1: ที่สำคัญดูนะให้ดูผ้าเขานิดนึงเขายืดทุกทิศทางแบบนี้นะใส่ที่แบบมีเนื้อหน้าอกเยอะๆยืดได้แบบนี้หรือแม้กระทั่งด้านข้างนะคะ
0: 26เซตสุดท้ายค่ะ
1: รวม มไปถึงใครที่รอบอกเยอะๆหน่อยมีเนื้อเยอะๆนี่เขาไปได้ขนาดนี้สุดแขน
2: ไปได้ไกล
1: คุณผู้ชมไปได้อีกแต่พอกลับมาคือสวยเหมือนเดิม
0: จริงแล้วสีที่ให้ไปนะก็สวยด้วยโกโก้มาคาลาเต้แล้วก็มีโอเลี้ยงเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นโทนสีน้ำตาลนี่แหละในตระกูลของเขาโทนสีน้ำตาลจะมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราจัดโทนสีที่สวยที่สุดมาให้แล้วแม่
2: ใช่
0: แล้วความที่มันยืดหยุ่นแบบนี้แต่ก็มีคำถามมาเหมือนกันนะตัวนี้ซักแบบเครื่องได้ไหมคะซักได้ถ้าอยากซักนะคะ
1: เฮ้ย
0: นะคะ
1: เดี๋ยวพอเข้าเครื่องมันจะไปท่านี้
0: เครื่องมันจะปั่นปั่นไปปั่นมานะคะแล้วพอเอาเขาออกมาเสร็จปุ๊บแม่คะ
1: แค่ขย่าสบายสบาย
0: สบายสบายเวลาตากถ้าเกิดว่าเห็นไหมทรงสวยเหมือนเดิม
1: เออสวยเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาน
1: ิ
0: ดนึงเวลาเราใส่ไปฟองน้ำเขาก็เป็นพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเดิมเห็นไหมหน้าอกสวยเลยนะสำหรับคนไม่มีหน้าอกมันก็จะสวยสำหรับคนอกย้อยมันก็จะเก็บกระชับ
1: ใช่
0: ที่สุดท้ายเหลือน้อยกว่า18เซ็ตแล้วค่ะ
1: รีบเลยเพราะวันนี้ให้ไปนะคะ3ตัว3สีในราคา799บาทราคานี้ไม่ได้มาบ่อยๆแล้ววันนี้จัดราคาแบบย่อมยาวไปให้ใครที่ยังไม่เคยใส่เอาราคาเซ็ตนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้คนที่เขาเคยใส่อ่ะเขาโทรมากระหน่ำกันมากค่ะแม
0: ่เอาถ้าซื้อไปเก็บไว้ไม่ใส่เองก็ไปขายต่อยไม่กำไรเลยอ่ะเอาแม่รีบๆนะคะเหลือแค่15เซ็ตเท่านั้นพี่ๆค่ะแม่ๆค่ะพี่สาวจ๋า1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บค่าส่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาเก็บค่าส่งเมื่อไหร่ราคามันจะบวกพุ่งขึ้นไปอีกแล้วเก็บเงินปลายทางได้มั้ยจ๋า
1: อ้าวได้สิจ๋าจะจ่ายตอนนี้หรือเก็บเงินปลายทางก็ได้เอาที่สบายใจได้เลยนะคะ799บาทตอนนี้รีบโทรมาก่อน1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนกับ15วิสุดท้ายแล้วเหลือน้อยกว่า12เซตใครยังไม่โทรรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: 7993ตัวกับชุดชั้นในที่ใส่สบายที่สุดแห่งยุคอย่าลืมโทรมา1252ค่ะ

0: เดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันแล้วส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะมิว
0: สวัสดีคุณออยขายดีจริงๆ
2: ต
0: ้
2: องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มทุกขวดนะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
0: รู้เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วนะ
1: พอยอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
0: ชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: ค
1: ือ
0: ครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้ดูดิ
1: ลองดูความ
2: อย่างปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่
2: าย
1: มันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขาย
0: ใช่แล้วที่เราบอกว่าเราเห็นการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
2: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดหนึ่งนะคะ
0: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
0: ึ้
2: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
0: ด้วย
2: นี่เป็นความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
0: คุณอ้อยตอนนี้แม่แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้าน รีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แล้วเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถึงได้ความรักจากฉัน
0: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
1: ดูดีมาก
0: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
0: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ดอกกุหลาบ
2: ป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
1: ้โอ้สดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
1: ใช่
0: และคิดดู
1: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมและเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
0: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับค่า GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
0: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณโมออยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชาร์มสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
0: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
1: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: รออีกทีปีหน้าร
2: ออีกทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ออยขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
0: และตอนนี้พอขวดนะ
2: ขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
1: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
2: คะ
1: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วต่ออีกทีคือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
2: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
0: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีนี่โทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียววันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันที Time Stellate 5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
0: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไร
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะรายการที่ว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติเรื่องรอบๆตัวค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือเกิดขึ้นที่มากระทบในใจนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะที่จะดำเนินการเสวนาในช่วงต้นในช่วงของปัญญาสร้างสุขซึ่งสัปดาห์นี้ยังพูดคุยกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำที่ดีซึ่งไม่ใช่แค่คนที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นที่จะใช้คำว่าผู้นำจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเป็นผู้นำได้คุณจะเด็กหรือจะเป็นวัยรุ่น

0: การค่ะ
1: เชิญพรเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
0: นมัสการหลวงพี่นะคะต้องขอโอกาสหลวงพี่สำหรับสัปดาห์นี้ที่จะคุยกันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่ว่ากันด้วยเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำที่ดีมันไม่สามารถจบได้ในครั้งเดียวเพราะว่าเราคุยค้างกันไว้ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสชมครั้งที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาชมกันเราพูดในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยมันมีทั้งการชี้แนะไม่ใช่ชี้นิ้วรวมไปถึงการเป็นผู้นำเนี่ยพอมีอำนาจเข้ามามันอาจจะทำให้คนหลงในอำนาจหลงในกิเลสนั้นและเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือนิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ไม่น่ารัก
1: เช่นว่
0: าใช่ไหมคะหลวงพี
1: ่การเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในด้านที่เราสามารถที่จะลดกิเลสแล้วอัตราตัวตนลงไปได้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี
0: นะ
1: แต่บางครั้งอย่างที่เราได้เคยคุยกันว่าภาวะผู้นำหรือตำแหน่งหัวโขนที่เขาสวมให้เราเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานำไปใช้ในการทำงานอย่างที่บอกทำงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผู้นำต้องมีผู้นำสูงสุดในองค์กรเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้สั่งการเป็นผู้ควบคุมดูแลเป็นเรื่องธรรมดาในการทำงานแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงแล้วมันก็ต้องดูว่าอะไรเป็นความดีที่ควรทำก็ต้องทำไว้ไม่ใช่พอมาเป็นผู้นำแล้วความมีเมตตาความนอบน้อมความดีอะไรที่เราเคยทำมันกลับลดหายไปด้วยมันก็ไม่ใช่คนละเรื่องกัน
0: มันมีเหตุที่หายเหมือนกันนะคะหลวงพี่บางทีเราอาจจะเคยเป็นคนที่มีเมตตามีความอ่อนน้อมอย่างที่หลวงพี่บอกแต่พอวันนึงตำแหน่งมันเปลี่ยนหน้าที่ภาระมันเปลี่ยนคนก็เข้ามาหาและให้ความสำคัญเอาพูดง่ายๆอ่ะเหมือนมาอวยเหมือนมาสปอยเหมือนมายกขึ้นมันก็มีความหลงได้บ้างไงคะหลวงพี
1: ่
0: เราจะจัดการไอ้ความหลงที่เข้ามายังไงมันเหมือนการบริหารเลยนะครับเป็นพอเป็นผู้บริหารอ้อมรู้สึกว่ามันไม่ใช่บริหารงานอย่างเดียวมันต้องบริหารกิเลส ที่เกิดขึ้
1: น
0: บริหารอัตตาที่มันเกิดขึ้นให้ได้ค่ะ
1: เช่นพอเราคงจะต้องมองเพื่อผลประโยชน์สูงสุดก่อนของส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวเราเพราะจะต้องคิดอย่างนี้ว่าคนมาเป็นผู้นำเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคือมานำคนส่วนใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการนะแต่ปัญหาตรงที่เกิดขึ้นคือว่าคนเป็นผู้นำส่วนใหญ่จะมองผลประโยชน์ของเราส่วนใหญ่นี่พอเป็นผู้นำเช่นได้เป็นอะไรตำแหน่งอะไรสักอย่างที่ต้องไปดูแลหน่วยงานองค์กรปุ๊บโอ้โหเอาละเรามานั่งตรงนี้เราจะได้อะไรมานั่งตรงนี้ผลประโยชน์อะไรจะมาหาเราบ้างคนจะต้องมาเคารพยกย่องอะไรเราบ้างพอมามองผลประโยชน์เราเป็นส่วนใหญ่มันก็ทำให้ความดีมันหายไปมองไม่เห็นเรื่องของความดีและเห็นแต่เรื่องผลประโยชน์มองแต่เห็นเรื่องของอำนาจส่วนตนไม่ได้คิดที่จะอำนาจเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนเลย
0: คือภาวะผู้นำไม่คือนำน่ะตัวเรานำ
1: เช่นพอ
0: แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะดึง
1: ผลประโยชน์มาให้ตัวเรา
0: คือเราต้องไม่เห็นกับตัว
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือถ้าตัดการเห็นกับตัวการเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้จะมีภาวะการเป็นผู้นำที่ด
1: ีเชิญพรใช่ถูกต้องเลยถ้าเผื่อเราลดตรงนี้ไม่ได
0: ้
1: อันตรายเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเองพอมานำแล้วเนี่ยค่อยไปนำคนอื่นไปทำประโยชน์ให้คนอื่นพอลดตรงนี้ไม่ได้พอมานำแล้วก็โอ้โหเอาประโยชน์ให้กับตัวเราให้กับครอบครัวให้กับพรรคพวกให้กับพี่น้องให้กับญาติอ้าวการเป็นผู้นำของคุณกลายเป็นมานำเอาประโยชน์ให้ส่วนตัวคุณแล้วไม่ได้มันทำประโยชน์แล้วให้กับส่วนรวมเลย
0: มันก็สร้างความอึดอัดให้กับผู้ตาม
1: ถูกต้อง
0: หรือทำให้ผู้ตามเดินตามผู้นำในลักษณะนั้น
1: ใช่มันก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติผิดที่เราก็เห็นในบางองค์กรหรือในหลายองค์กรที่เราเห็นว่าเอ้าพอมาถึงตรงนี้แล้วไอ้คนเป็นผู้นำต้องทำตัวแบบนี้นะต้องได้แบบนี้นะไอ้คนเป็นผู้ตามก็ต้องทำตัวแบบนี้นะต้องคอยบูชาเป็นพระจงพระเจ้าต้องมีระบบอะไรที่แปลกๆกับคนที่อ้าววันนึงก็ยังเป็นเพื่อนนั่งทำงานกับเราอยู่เลยอีกวันนึงย้ายจากที่เราคุยกันว่าย้ายจากโต๊ะข้างเราไปอยู่ในห้องอ้าวทำไมเราต้องไปทำตัวอีกแบบ
0: แค่มีห้องนิสัยเปลี่ยน
1: ใช่มีห้องนิสัยเปลี่ยนทั้งที่จริงๆเขาก็ทำงานรับภาษีมาทำงานเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วไม่น่าจะต้องไปเอาเวลาไปทำแบบนั้นกับเขาซึ่งมันก็เสียเวลาที่จะต้องไปทำงาน
0: และหลวงพี่อยากจะบอกคนเหล่านั้นที่ย้ายเข้าไปทำงานในห้องหรือคนที่วันหนึ่งมีโอกาสจะได้มีห้องทำงานส่วนตัวให้เขาใช้หลักอะไรตั้งแต่วันนี้ค่ะหลวงพี่ที่จะบริหารจัด

0: นั้นเราคงต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี
1: ้ใช
0: ่คิดกันว่าเอ๊ะวันนี้เราจะทำยังไงให้ประเทศชาติดีขึ้นสังคมดีขึ้นตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีห้องนั่นแหละแล้ววันที่เราขึ้นไปมีห้องมีอำนาจตรงนั้นเราก็ยังต้องยิ่งทำให้สังคมดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นมากกว่าเดิมไม่ใช่วันที่เรามีห้องเราคิดว่าเราจะต้องได้อะไรมากกว่าเดิมเราต้องมีเงินทองมากกว่าเดิมจะต้องสะสมบารมีมากกว่าเดิมต้องมีคนมาเคารพมากราบไหว้เรามากกว่าเดิมไปไหนต้องมีคนห้อมล้อมมากกว่าเดิมถ้าคิดอย่างนั้นมันคิดแค่เราและมันก็ไม่ได้คิดไปออกไปนอกห้องมันคิดแต่ในห้องซึ่งห้องมันก็อยู่แค่นั้นมันจำกัดแต่ถ้าเราลดอัตราตัวตนของเราได้เราลดกิเลสซึ่งมันมาอยู่แล้วแหละตอนที่มีหัวโขนมีคนมาสักการะมีคนมาแสดงความยินดีมีคนมาห้อมล้อมเรามีอำนาจให้คุณให้โทษคนเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอัตตามากิเลสมาอยู่แล้วทำไงวันนั้นจะลดสิ่งนี้ลงไปได้โดยที่เราเนี่ยพยายามจะเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้เนี่ยไปให้คนอื่นได้ก่อนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะ
1: อันนี้ก็แบ่งเงินกันสิคะหลวงพี
0: ่ให้คนอื่นได้ก่อน
1: ไม่แต่ถ้ามีคนมาจะคอร์รัปชันอ๋อได้ได้คนอื่นแบ่งกันเลยเอาอย่าง
0: นี้ได้ก่อนตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าส่วนรวมได้ประโยชน์การคอร์รัปชันคือการเสียประโยชน์ของส่วนรวมเอาไม่แค่ไม่กี่คนที่ที
1: ่ไม่ได้อันนั้นไม่เรียกส่วนรวม
0: ไม่ได้เรียกส่วนรวมไม่กี่คนเองส่วนรวมคืออะไรเราทำยกตัวอย่างเช่นเราทำรถไฟที่ดีโอ้โหคนเป็นแสนเป็นล้านได้ขึ้นเราทำถนนที่ดีคนเป็นแสนเป็นล้านได้ใช้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อบอกมาแบ่งกันกับเนี่ยแ
1: ค่ส่วนรวมเล็กๆ
0: ส่วนรวมเล็กๆผู้รับเหมาไม่กี่เจ้าคนที่มีตำแหน่งไม
1: ่
0: กี่เก้าอันนี้ไม่ใช่ส่วนรวมละ
1: อ
0: ันนี้มันส่วนตัว
1: อย่าเข้าใจผิดนะคะถ้าใครคิดอะไรแบบนี้แล้วบอกว่าฉันไม่ได้ได้คนเดียวฉันแบ่งไปตั้ง 7-8 คนแล้วเนี่ยเรียกส่วนรวมอันนี้เข้าใจผิดส่วนรวมคือผลประโยชน์ระดับประเทศระดับภูมิภาคที่ได้ความเจริญแบบยั่งยืนไปด้วยกัน
0: ถูกต้องเลยใช่เราจะเห็นเลยว่าพระบาทสมเด็จพระหัวทรงทำให้เห็นที่ใดไม่มีไฟพระองค์เสด็จไปมีไฟที่ใดไม่มีน้ำพระองค์เสด็จไปมีน้ำที่ใดไม่มีถนนพระองค์เสด็จไปมีถนนทั้งที่พระองค์เองก็ทรงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วแต่พระองค์ทรงมีพระเมตตาทรงเจริญพรหมวิหาร4เพราะฉะนั้นผู้นำที่ได้เดินตามแบบอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำเนี่ยเจริญพรหมวิหาร4จะได้ช่วยแบ่งปันความสุขกระจายความสุขไปให้กับคนส่วนมากให้ได้เข้าถึงความสุขตรงนี้ได้เพราะเรานั้นมีโอกาสที่จะทำตรงนี
1: ้
0: แต่คนที่ไปเดินตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำมีความสุขอยู่แล้วโอ้มีอำนาจมีห้องทำงานคือมีทุกอย่างพร้อมยังจะไปเอามาเพิ่มให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วมันก็
1: สุขจริงหรือเปล่าไม่รู้
0: อยู่ได้แค่นั้นใช่สุขอยู่ไม่กี่คนสุขจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมความสุขที่แท้จริงคือทำให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์
1: เรามองไปเห็นคนอื่นไม่มีทุกข์นั่น
0: น่
1: ะ
0: นั่นคือความสุขที่แท้จริง
1: ควรจะเป็นความสุขนะคะ
0: ใช่อย่างที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นพระองค์ทรงแบกประเทศชาติอยู่ตลอดในพระหัตถ์ของพระองค์ถือแผ่นที่อยู่ตลอดเลยได้เห็นชัดเจนเลยว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นอยากให้คนที่มีความทุกข์เนี่ยพ้นทุกข์นี่คืออะไรคือพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหาร4มีทั้งเมตตามีทั้งกรุณามีทั้งมุทิตาแล้วก็ทรงมีอุเบกขาด้วยเพรา
1: ะ
0: นั้นสิ่งเหล่านี้ผู้นำจะต้องมีให้มากไม่ใช่ผู้นำเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเต็มไปด้วยความโหดร้ายเต็มไปด้วยกิเลสชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวบางทีสั่งเขาไปทำในสิ่งที่ผิดเพื่อประโยชน์ของตนนี่ยิ่งเป็นปัญหา
1: ค่ะอันนี้ก็คือผู้นำที่เราต้องยอมรับว่าเรากำลังพูดถึงผู้นำที่ดูค่อนข้างจะเป็นไปทางผู้นำระดับใหญ่ของแต่ละหน่วยทีนี้มันจะมีผู้นำประเภทหนึ่งค่ะหลวงพี่ที่อยู่ระหว่างกลางใหญ่สุดก็ไม่ใหญ่สุดอำนาจไม่ได้มีถึงที่สุดแต่มีลูกน้องแล้วเราจะปกป้องลูกน้องเราจะดูแลลูกน้องเรายังไงผู้นำที่ดีควรมีภาวะในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
0: ถูกต้องเราคงจะต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกน้องได้เห็นถึงความตั้งมั่นในความถูกต้องแม้บางครั้งจะมีการสั่งการลงมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าเรามากกว่าเราแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างยืนยันที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดและยืนยันจะทำในสิ่งที่ถูกขณะเดียวกันเมื่อลูกน้องเราอาจจะถูกสั่งไปทำสิ่งที่ผิดเราต้องเข้าไปแสดงจุดยืนปกป้องลูกน้องเราแสดงเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำยืนเคียงข้างเขาไม่ใช่ตัวเองเอาตัวรอดเพราะเห็นว่าโอ้โหสิ่งนี้โชคดีแล้วสั่งข้ามผ่านเราไปได้ลูกน้องเราต้องทำความผิดให้มันทำดีแล้วเรารอดตรงนี้ถือว่าเราไม่ใช่ผู้นำที่ดีเพราะเราไม่ได้นำลูกน้องมาในทางที่ดีเหมือนเราถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีต้องนำลูกน้องให้มาในทางที่ดีเหมือนกับที่เราได้ทำ
1: และอย่างกรณีสมมติลูกน้องเราทำผิดเพราะว่าคนที่อยู่ใน

0: ภาวะการเป็นผู้นำครึ่งๆกลางๆมันมีเยอะนะคะลูกน้องเราอาจจะทำผิดทำให้งานเสียผลประโยชน์บางอย่างเราควรจะแอนอกรับแทนเขาเพื่อปกป้องเขาหรือเราควรจะให้เขารับผิดโดยที่เราไม่มีส่วนรับผิดชอบเลย
1: เมื่อเราเป็นผู้นำเมื่อเราเป็นผู้บังคับบัญชาแน่นอนมันคงย่อมปัดความผิดไม่พ้นตัวเราเพราะว่าความผิดของเขามันย่อมเกี่ยวเนื่องกับเราเหมือนเราเป็นคนถือร่มอยู่กับเขาแล้ววันหนึ่งฝนตกลงมาแล้วเปียกไปโดนเขาด้วยแน่นอนมันก็ต้องโดนเราด้วยเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มใบเดียวกันเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบเนี่ยร่วมกันก็คือเป็นสิ่งที่ผู้นำจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเองก็มีส่วนในการที่จะรับรู้เรื่องตรงนี้ด้วยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ส่งเขาไปอย่างเรียกว่าส่งลูกน้องไปตายขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยปละละเลยก็ทอดทิ้งตรงนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทำนั้นสองสิ่งนี้จะต้องทำควบคู่กันไปหนึ่งยอมรับผิดร่วมกันสองป้องกันไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นซ้ำมาอีกนี่คือสิ่งที่ผู้นำควรที่จะตระหนักควรที่จะทำนะถึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ลูกน้องก็จะเห็นว่าอ๋อผู้นำก็เป็นผู้นำที่ดีมีศีลธรรมเวลาเรา
0: เดือดร้อนใช่ไหมคะ
1: คือศีลธรรม
0: การที่เราปกป้องถึงแม้ว่าลูกน้องเราอาจจะพลาดไปและทำงานตกหล่นแล้วเราเลือกที่จะปกป้องอันนี้ถือว่าเป็นศีลธรรมในการทำงาน
1: เจริญพรถูกต้องลูกน้องก็เห็นว่าผู้นำเราเป็นผู้มีศีลธรรมไม่เห็นแก่ตัวเห็นว่าเราลำบากก็ลงมาช่วยเหลือดูแลโอ้โหก็เคารพยกย่องในจิตใจที่มีเมตตาตรงนี้ที่มีความกรุณาตรงนี้ขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้นำก็ต้องคอยป้องกันอีกในอนาคตต่อไปว่าต้องคุยกับลูกน้องว่าอย่าให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะเกิดขึ้นแล้วมันก็เดือดร้อนทั้งกับตัวลูกน้องเองกับตัวเราเองแล้วก็ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าเราก็ว่าเราลงมาอีกมันก็เดือดร้อนกันหมดทั้งองค์กรคือความกรุณาคืออยากจะให้พ้นทุกข์กันทั้งหมดไม่ใช่บอกเออดีละมันข้ามเราไปให้มันทุกข์ไปเถอะ
0: เราไม่นับว่านี่คือการโกหกเพราะมันยังบนพื้นฐานความจริงอยู่
1: ถูกต้อง
0: เพียงแต่เป็นความจริงนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าทิ้งระเบิดลงลูกน้อง
1: เจริญพร
0: ทั้งร้อยคือผิดเขาผิดในความรับผิดชอบของเรารับด้วย
1: เจริญพร
0: แล้วเราไปร่วมกันหาทางแก้ไขนี่คือหลัก ที่หลวงพี่หมายถึงถูกไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นผู้นำแบบนี้ผู้ตามก็จะรักผู้ตามก็จะคิดว่ามีที่พึ่งผู้ตามคิดว่าโหถ้าเดินไปงี้ด้วยกันได้เนี่ยรู้สึกมั่นใจและอยากจะอยู่ด้วยอยากจะเข้าใกล้ไม่ใช่ผู้นำที่ทอดทิ้งมีอะไรก็ปัดไปให้ลูกน้องรับผิดหมดลูกน้องอยู่ใกล้ก็รู้สึกทุกข์ใจลูกน้องอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้เดี๋ยวก็จะมีแต่เรื่องร้อนเผือกร้อนมาให้ถึงเวลาเดี๋ยวก็จะส่งเราไปตายแทนก็ไม่มีใครอยากจะทำงานด้วยไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยผู้นำที่ดีต้องรู้จักให้กำลังใจต้องรู้จักยืดมือดึงเขาขึ้นมาเวลาเขาล้มขณะเดียวกันต้องรู้ว่าลูกน้องเรามีศักยภาพแค่ไหนในการทำงานถ้าให้เขาทำมากเกินไปแล้วเขารู้สึกผิดเขารู้สึกแย่เราอย่าไปให้เขาทำซ้ำเพิ่มอีกเราต้องลงไปช่วยแล้วก็หาคนมาช่วยเขาหาวิธีมาช่วยเขามากกว่าที่จะไปซ้ำเติมเขาไปว่าเขาต้องถามสาเหตุเอ๊ะทำไมทำไม่ได้เพราะอะไรทั้งที่บางทีเราอาจจะสั่งเขาไปแล้วไม่เป็นหน้าที่ของเขาแต่บางทีมันเกินความสามารถที่เขาจะทำผู้นำที่ดีต้องเข้าไปถามปัญหาและช่วยเหลือเขาให้ได
0: ้มันเหมือนต้องสังเกต
1: ต้องสังเกต
0: มันสังเกตว่าคนใต้บังคับบัญชาเราเป็นอย่างไร
1: ถูกต้องผู้นำที่ดีคือคนที่สังเกตและจับสัญญาณผิดปกติเก่งดูรู้ว่าเฮ้ยโอ้มีสัญญาณผิดปกตินี่เกิดขึ้นนะกับผู้ตามเรานะต้องเข้าไปช่วยเขายังไงช่วยให้เร็ว
0: แล้วมีความกรุณาที่อยากให้เขาพ้นทุกนี้พ้นเงื่อนไขนี้ไปได้
1: ใช่
0: เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเขาเองแต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดนึงมันถึงที่สุดมันก็ต้องปล่อยวางและวางเฉยให้เป็น
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะใช่ผู้นำที่ดีคือจับสัญญาณผิดปกติให้เร็วและเข้าไปช่วยให้เร็วนี่คือผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีก็คือจับอะไรไม่ได้เลยสัญญาณผิดปกติและก็ไม่ช่วยบางทีซ้ำเติมดุด่าว่าเขาอีกจนสุดท้ายลูกน้องก็หมดใจหมดทางออกก็ไม่รู้จะทำงานยังไงก็เฉาตายไปแล้วก็สุดท้ายก็เสียคนดีๆไปแทนที่จะมีคนนี้มีกำลังใจมาทำงานกับเรา
0: ค่ะเรื่องของผู้นำนะคะถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ไกลหรอกค่ะเพราะว่าความเป็นผู้นำมันใช้ได้ในสังคมทุกระดับเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นจะต้องไปหลงติดกับหัวโขนว่าฉันนำฉันมากกว่าเธออยู่ใต้ฉันจริงๆแล้วเรานำให้เส้นทางนี้มันไปด้วยกันได้เรียบง่าย
1: ช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันทำให้สำเร็จช่วยกันหาทางออกทั้งเราเองก็เป็นผู้ที่ช่วยเขาเขาเอง

0: ก็จะเป็นผู้ที่มาช่วยเราเม
1: ื่
0: อเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราโอ้โหมันก็ทำให้การทำงานราบรื่น
1: ค่ะมันเป็นแค่ชื่อค่ะที่สุดแล้วเราเดินทางร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: เจริญพรสาธุ
1: เรามาถึงช่วงของธรรมะชิวๆนะคะเรื่องของการถวายสังฆทานเป็นเรื่องที่บางคนก็อาจจะอยากรู้แล้ววันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะคะที่ฝากคำถามนี้มาเดี๋ยวเราไปติดตามคำตอบกันในช่วงของธรรมะชิวๆค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจขณะที่อาตมภาพเดินทางมาที่เบลเยียมถามว่าถวายสังฆทานกับปฏิบัติธรรมอันไหนได้บุญมากกว่ากันก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆนะถวายสังฆทานเนี่ยก็คือวัตถุสิ่งของถวายเป็นของส่วนรวมเอาไปสงเคราะห์คนอื่นได้นอกจากผู้รับจะรับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็ไปสงเคราะห์คนอื่นได้นี่เรียกว่าถวายสังฆทานคือถวายเป็นส่วนกลางส่วนรวมสังฆะแปลว่าส่วนรวมทานที่ให้เพื่อส่วนรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอันที่สองปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวอดออมพวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทอาตมภาพเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีบุญได้บุญมากกว่าการถวายสังฆทานถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีบุญอย่างไรในการปฏิบัติธรรมลองรักษาศีลดูลองเจริญสมาธิภาวนาดูลองปฏิบัติในฐานะบารมีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตามีขันติมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติมีสมาธิปฏิบัติพวกนี้แหละมีความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่ทุจริตไม่โคดโกงนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและนำความสุขความร่มเย็นมาให้ครอบครัวของเราในสังคมของเราด้วยขอเจริญพร

0: ป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมากุ้งอีกรอบนึงครับเหมือนเรารีรันเลย
1: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ฮ้ยกลับมาได้เหรอวะ
2: เดี๋ยว
3: หลึงนี่
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะ
4: จะมาลงมา
5: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
6: ทุกคนพ่อผมครับ
7: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
8: เพื่อช่วยทุกๆคน
6: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
9: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
10: ท่านอาจารย์คุณออนิว
6: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
9: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
7: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
10: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะมันต้องตัดอะไร
6: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
11: กด
12: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
11: สูง
12: เกิน
11: ว
12: ้า
11: วโชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
13: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
14: เหรอคะ
11: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
15: สวัสดีครับ
16: เ
15: จ้าขุนครับ
16: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
15: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
17: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
18: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
19: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามผู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
17: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: ที่เดียว
3: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4:00 น.
12: พิเศษลูกค้า AS
3: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: คืนนี้ไปตามชม
15: หนูบอกเลยว่าตัวท็อป
13: นี
5: ่แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
18: เขาคือนักมายากล
5: ว้าตำตำตำตำ
18: มาแล้ว
5: ตำตำตำตำ
3: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์6คืนนี้อาบละดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้12:20 น.พบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้11:50 น.พบเตะปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้11:50 น.พบมวยกลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
1: ว่าเจอวะ
2: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
3: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
4: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
5: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
5: ทุกวันอังคารเวลา3:30
6: พิเศษ
5: ลูกค้า AAS
6: รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
5: ดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
9: แปลว่าทำ
8: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
1: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
10: สวยมากค่ะ
11: สวัสดีจ้ะฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
12: มึงมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
13: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่ห่วงใช่ไหมคะ
11: ถึงค่ะ
14: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะ
11: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
15: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
16: The Golden Song All Star วันนี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟแนลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
17: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
18: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
19: สุดที่รัก
0: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
16: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: วันนี้หัวข้อเป็นเรื่องราวของใจที่ร่มเย็นแสดงว่าปัจจุบันนี้คนเราที่บอกว่าไม่มีความสุขเพราะว่าเราใจร้อนเหรอคะ
1: ใจร้อนด้วยอากาศร้อนด้วย
0: ค่ะ
1: เร่งรีบแล้วก็รุนแรงรีบร้อนและรุนแรงต้องพลอยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเห็นคนตบตีกันไม่ว่าจะรถเฉี่ยวกันไม่ว่าจะถกเถียงกันในรายการใดก็ตามคนเนี่ยจะสนใจ
0: ค่ะ
1: สนใจมากๆเลยมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เด็กเขาบอกว่าสุดยอดมากเลยคือคนขับรถเก๋งเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเกือบเฉี่ยวรถเสียหลักรถเก๋งอะนะเขาก็หมุนกลับมาขอโทษกันมอเตอร์ไซค์ก็จอดไม่หนีนะจอดไม่ต่อว่าแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับที่ทำให้คุณเสียหลักไอ้นั่นเขาบอกว่าเป็นไรผมโชคดีที่คุณไม่เป็นไรไม่บาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลิกลากันอันนี้เขาเรียกว่าใจเย็นแต่ถ้าใจร้อนเนี่ย
0: โอ้ลงไม้ลงม
1: ือภาษามันจะออกอีกภาษาหนึ่งเช่นเจ็บคนเดียวก็ดีแล้วผมคิดว่าน่าจะเจ็บ3คน
0: หรือไม่ก็จะมีขับรถภาษาอะไรทำไมไม่ดูเลยแล้วก็
1: ใช
0: ้อารมณ์เข้าคุยกัน
1: ต้องระวังเรื่องคำพูด
0: ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญที่สุดเวลานี้คนเนี่ยมีสื่อสารที่มันช่วยให้คำพูดสั้นๆของเราเนี่ยในห้องเล็กๆหรือว่าคำสองคำเนี่ยกดลงไปแล้วส่งต่อปึ๊บ
0: ค่ะ
1: คนล้านคนกระจายไปเป็นแพร่เชื้อยิ่งกว่าไวรัสนะอันนี้ทำให้ร้อนระอุทั้งสังคมไม่ใช่ว่าอากาศร้อนอารมณ์ร้อนของเราคนเดียวจะทำให้เราร้อนเท่านั้นไม่ใช่นะพอมันลงไปโซเชียลมีเดียนี่เป็นยังไงล่ะ
0: กระจาย
1: กระจาย
0: แล้วความรู้สึกเราจะรู้สึกได้ว่าเวลาคนที่เขาคอมเมนต์หรือตอบอะไรที่ใช้อารมณ์รุนแรงเน
1: ี่
0: ยคนอ่านต่อไปเรื่อยๆหรือคนกดแชร์ก็จะรู้สึกต่อกัน
1: ภาษาที่ออกมาอารมณ์ที่ออกมาน้ำเสียงที่ออกมาโอ้โหทุกคนเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ บันทึกเลย1 นาทีแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปแล้วก็แชร์เข้าไปแชร์ออกไป
0: ค่ะ
1: ทุกคนมีความรู้สึกว่ากำลังโยนหัวไม่ขีดลงกำลังเทน้ำมันลงให้คนคนนี้เราจะเผาคนคนนี้แหละเพราะว่ามันน่าเกลียดน่าชังอะไรเงี้ยนะ
0: หรือบางทีเหมือนช่วงเนี้ยทุกคนกำลังคุยกันเรื่องนี
1: ้
0: เราก็อยากจะมีส่วนร่วมหรือการแสดงความคิดเห็นอะไรของเราไปแล้วก็เหมือนแบบถ้าบางทีเราไม่ได้ติดตามหรือเราเฉยๆเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราตกข่าวหรือเราไม่มีส่วนร่วมหรือเปล่าแต่พอเรามีส่วนร่วมปุ๊บเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่พอ
1: ใช่ฮะ
0: ในการที่เราจะตัดสินเรื่องราวทั้งหมดเราแค่เห็นว่าเอ้ย100คนเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบงั้นฉันก็ไปไม่ชอบด้วยดีกว่า
1: ใช่ฮะเขาเรียกว่าสามัคคี
0: ค่ะ
1: บีทาลุงบีทาอย่างกรณีของหลวงปู่แสงหลวงปู่ถือว่าใช้อภัยเป็นน้ำดับไฟให้อภัยเนี่ยคือน้ำดับไฟนะเวลาไฟมันลุกไหม้มันจะไหม้หลวงปู่ด้วยเนี่ยหลวงปู่ก็เทน้ำราดลงไปดับไฟแต่ถ้าเราใช้ไฟต่อไฟหมายถึงว่ารุกมารุกกลับอันนี้หมายถึงว่าเราเติมเชื้อไฟ
0: ไฟก็ยิ่งลุก
1: ไฟก็จะลุกขึ้นมา
0: อันนี้เห็นง่ายมากพอเปรียบเทียบเหมือนเป็นธรรมชาติถ้าน้ำมีความเย็นมีความสงบเวลาจะจุดไฟอะไรต่างๆ
1: ใช่ฮะ
0: มันจุดไม่ติดมันจุดไม่ได
1: ้ต้องพลอยเคยสังเกตไหมว่าไฟเนี่ยมันต้มน้ำเดือดนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำเนี่ยมันหกแม้มันจะเดือดก็ตามมันก็ดับไฟได้นะน้ำเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมัน
0: ค่ะ
1: ยิ่งถ้าเป็นน้ำเย็นก็ยิ่งง่าย
0: ค่ะ
1: ร่มเย็นดื่มได้อาบได้แต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วแม้น้ำจะเดือดเพราะไฟแต่น้ำนั้นก็ดับไฟที่ร้อนได
0: ้
1: หมายถึงว่าเย็นได
0: ้ค่ะ
1: ดับให้เย็นได้
0: เปลี่ยนสถานะได้
1: เปลี่ยนสถานะ
0: ค่ะ
1: จากน้ำร้อนก็ดับไฟที่ ดับไฟให้เย็นได
0: ้ค่ะแต่ถ้ามองกลับกันในเรื่องของธรรมชาติเราเห็นว่าถ้าคนพยายามจุดไฟแล้วไฟติดปุ๊บอีกฝั่งนึงก็ไฟใส่ไฟใส่เข้าไปมันก็ยิ่งไฟลุกไฟลุกแล้วก็ยิ่งร้อนร้อนเสร็จปุ๊บมันก็เผารอบข้างหมดเลย
1: ถูกต้องอ
0: ันนี้ให้เรามองมองเป็นตัวอย่างของธรรมชาติ
1: เป็นธรรมชาติอย่างสมัยก่อนเราเห็นว่ารถไฟใช้ไอน้ำใช่ไหมเคยเห็นไหมเข้าฟืนขึ้นบนรถไฟเสร็จแล้วก็เผาแล้วก็สุมมันจะมีหม้อสุมแล้วก็มีเตาต้มน้ำแล้วเอาไอน้ำเนี่ยเป็นพลังงานขับเคลื่อนรถไฟจะเห็นว่ามีควันขโมงไปตลอดทางนั่นคือพลังงานฉะนั้นความร้อนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ใช้ให้ถูกก็ถูกใช้ผิดก็ผิดใช้ขับเคลื่อนรถยนต์รถไฟทั้งคันนี่นะทั้งสายเนี่ยโหยาวเหยียดรถไฟเนี่ยนะไปถึงเป้าหมายปลายทางได้เอาไฟขนฟืนขึ้นตลอดเวลาเพื่อเป็นพลังงานจนกระทั่งปัจจุบันนี้มาเป็นน้ำมันมาเป็นโซลาร์เซลล์แล้วมีพัฒนาการไปอย่างนั้นฉะนั้นความร้อนเนี่ยมันคือพลังงานจิตที่ร้อนเนี่ยมันมีพลังงานในตัวมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ไปในทางบวกหรือทางลบ
0: น่าสนใจมากจิตของเรา
1: ใช่
0: มีความเย็นมีความร้อน
1: ใช่
0: เราสามารถจิตร้อนเนี่ยตอนนี้เห็นภาพคือจิตร้อนคือมันจะร้อน แต่ว่าจริงๆแล้วใช้ประโยชน์จากมันได้
1: ใช้ประโยชน์จากมันได้คือจิตเนี่ยมันมีทั้งเย็นทั้งร้อนใจเย็นๆอย่าใจร้อนเราพูดนะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะบอกมีอะไรก็จะเย็นๆกัน
1: บางครั้งเราบอกเย็นอะไรกันนักกันหนาเย็นจืดชืดมันจะมีคนบางคน
0: บางคนบอกอย่าใจเย็นสิเราต้องแอคชั่นให้เขารู้ว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลง
1: ถูกต้องเลยคิดดูนะว่าบางครั้งร้อนดีน้ำเนี่ยร้อนชงชาชงกาแฟ
0: ต้มบะหมี
1: ่ถ้าไอติมก็ต้องเย็นเย็นจนกระทั่งแข็งไปเลยช่องฟรีซใช่ไหมเนี่ยใช้ให้ถูกว่าร้อนใช้ประเภทไหนเย็นใช้กับอะไรใช้ให้ถูกประเภทมันจะถูกเหมือนหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอถ้าเราเอาอีโต้มาโกนผมไม่น่าจะได้แล้วก็เอามีดโกนไปฟันต้นไม้ก็ไม่น่าจะสำเร็จ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะดีมากๆเลยมีดโกนมันก็ดีของมันอีโต้มันก็ดีของมันแต่ถ้าใช้ผิดประเภทเสียหายเลยนะไม่เกิดประโยชน์เลยน้ำร้อนก็เหมือนกันกับน้ำเย็นก็เหมือนกันไม่ใช่ร้อนดีกว่าเย็นเย็นดีกว่าร้อนแต่หมายความว่าสถานะไหนล่ะถึงเราถึงต้องการความร้อนสถานะไหนเราต้องการความเย็น
0: ทุกอย่างมีประโยชน์หมดอยู่ที
1: ่
0: เราจะเลือกใช้อะไร
1: ใช่
0: ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: แน่นอน
0: ค่ะทีนี้พออย่างที่บอกว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยใจร้อน
1: ใช
0: ่ใจร้อนจากการที่เราเห็นแค่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้หาข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็ไปตัดสินละแล้วมันก็ไม่ใช่มีเหตุการณ์เดียวมันก็เป็นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเรามีข่าวเยอะเรามีเวลาน้อยหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจเราก็รีบเข้าไปตัดสินแล้วช่วยกันตัดสินด้วย ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเทน้ำร้อนสาดน่าจะมีบางคนเทน้ำเย็นสาดบ้างน้ำเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าน้ำเย็นสาดเข้าไปบ้างความร้อนหรือไฟที่กำลังเผาไหม้กำลังสุมอยู่เนี่ยมันก็จะดับได้อย่างไรก็ตามหลวงพ่อคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราร่มเย็นที่ใจเราเนี่ยนะอะไรอะไรก็ร่มเย็นในครอบครัวของเราเนี่ยบางครั้งใช้ร้อนบางครั้งใช้เย็นขับเคลื่อนมันเหมือนพระเดชพระคุณบางทีเนี่ยคุณแม่เย็นคุณพ่อร้อนลูกก็เอาอยู่นะบางทีเนี่ยคุณพ่อร้อนคุณแม่เย็นถึงจะเอาลูกอยู่ต้องตกลงกันให้ดีไม่ใช่ว่าร้อนทั้งคู่หรือเย็นทั้งคู่ลูกก็ขู่เอาอยากได้อะไรก็ขู่เอาหากว่าสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะมีแต่หิมะทั้งโลกโซนร้อนไม่มีเลยอย่างรัสเซียนี่หนาวนะหรือแถวอลาสก้าหนาวหรือฮิมาลัยหนาว
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อคิดว่ามันจะอยู่ยาก คนจะไม่รู้จักเลยน้ำก็เป็นน้ำแข็งทะเลเนี่ยนะวิ่งได้นะรถวิ่งได้เลยนะเวลาที่แถวนอร์เวย์แถวสวีเดนเนี่ยเราไปวิ่งเล่นได้น้องพลอยอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วประเทศที่มันหนาวมาเล่นสกีบนภูเขานั่นเป็นแค่ฤดูกาลเดียวถ้ามันหนาวอย่างนั้นตลอดทั้งปีเกิดมาเจอเลยจนกระทั่งแก่เท่าตายเนี่ยคนอยู่ที่นั่นไม่ได้หรอกตายแน่เพราะฉะนั้นมันดีเป็นบางช่วงร้อนกับเย็นเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าความงามอาจจะไม่เท่ากับคนที่ทำแบบแรงงานอริยะแรงงานที่เต็มไปด้วยความรักไม่มีเวลาเช่นสถาปัตยกรรมบางอย่างหรือรูปประติมากรรมรูปวาดบางรูปหรือว่าผลงานทางศิลปะบางชนิดโอ้โหสวยมากเพราะใช้เวลาทำทั้งชีวิต
0: แสดงว่าการที่เรามีเมตตาสูงๆเนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียดความเพียร
1: แน่นอนเลยน้องพลอย
0: ค่ะ
1: น้องพลอยเราเป็นคนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงด้วยเมตตาเอาเมตตาธรรมเนี่ยเป็นอาหารเลี้ยงนะดูสิท่านต้องอาบน้ำต้องดูว่ามีอะไรต้องเช็ดต้องปะแป้งต้องดูแลแต่งตัวเป็นยังไงโอ้ยลองดูเอารูปเด็กๆมาดูสิพ่อแม่เนี่ยพิถีพิถันกว่าจะออกงานได้
0: สอนพูดทีละคำ
1: ทีละคำ
0: ป้อนข้าวทีละคำมีบอกว่าสมัยก่อนไม่กินก็เททิ้งลูกปัดทิ้งพ่อแม่ก็ต้องเอามาใหม่แล้วค่อยป้อนใหม่ค่อย
1: ไม่มีคำว่าโกรธ
0: อาจจะมีบ้าง
1: ไม่มีคำว่าประทุษร้ายไม่มีคำว่าเราทิ้งเอาลูกไปทิ้งดีกว่าเลี้ยงยากเหลือเกินเอาไปทิ้งดีกว่าไม่มีจริงไหมทนเลี้ยงบางทีก็โมโหเหมือนกันแต่ทนเอาเพราะอะไรเพราะเป็นความรักที่บริสุทธิ
0: ์
1: รักที่เต็มไปด้วยความหวังความรักที่เต็มไปด้วยความหวังเนี่ยมันเป็นความรักที่มีพลังนะรักใดไม่มีหวังรักนั้นไม่มีพลังพลังของรักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหวังเช่นสามีภรรยามีความหวังต่อกันความรักก็ส่งเสริมแต่ถ้าไม่มีความหวังรักพังเลยนะเดินต่อไปไม่ได้แล้วพ่อเคยเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งเขามั่นกันเขาก็ไปซื้อที่ดินแล้วก็ออกแบบบ้านช่วยกันออกแบบแล้วก็มีเงินอ่ะเป็นคู่หนุ่มสาวที่มีเงินเสร็จแล้วก็ไปสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยความหวังหมด เราจะแบ่งเงินยังไงจะแบ่งบ้านยังไงเนี่ยยังไม่ได้เข้าอยู่เลยนี่เรือนหอกลายเป็นหอรักกลายเป็นหอร้างเนี่ยเห็นไหมเส้นทางมันก็ไม่แน่ไม่นอนคลื่นมรสุมมันเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนมีความหวังชัดเจนการเดินไปสู่ความหวังนั้นจะต้องอดทนนะต้องใช้ความรักที่บริสุทธิ
0: ์ค่ะแล้วก็เรื่องของความเมตตาเราจะสามารถเมตตาต่อคนที่ไม่ใช่ตอนนี้ก็คือเรามีลูกเราเมตตาลูกเราแต่เราจะสามารถเมตตาต่อคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ล้านไม่ใช่ครอบครัวของเราเนี
1: ่
0: ย
1: ได้บิลเกตเนี่ยนะเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาการได้มาเนี่ยเป็นความสุขใจรวยไงรวยในสุขใจแต่ให้นี่ภูมิใจนะสุขใจกับภูมิใจ2 อย่างน้องพลอยคิดดูนะมันเป็นความร่มเย็นทางใจที่ยิ่งใหญ่อันไหนยิ่งใหญ่กว่ากันระหว่างการได้สุขใจได้กำไรมากมายมหาศาลเลยทำธุรกิจเนี่ยกำไรมหาศาลแต่พอมาตั้งมูลนิธิ
0: ช่วยเหลือคน
1: ภูมิใจที่เราได้พยุงคนง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดหูหนวกฟันไม่มีหรือว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ถมเข้าไปเลยหมายถึงว่าถมทะเลที่บกพร่องเนี่ยคลองที่ขุดไม่สำเร็จเนี่ยทำให้มันสำเร็จซะถนนทางไม่มีทำไฟฟ้าไม่มีการประปาไม่มีสาธารณสุขที่ไหนไม่มีโรงเรียนไม่มีหนังสือหนังหาไม่มียารักษาโรคไม่มีถมเข้าไปไม่ใช่เพื่อตัวเองนะตอนทำธุรกิจเนี่ยเพื่อตัวเอง
0: ค่ะ
1: ตอนทำธุรกิจเนี่ยเมตตาธรรมยังไม่มีเลยนะคิดแต่จะเอากำไร แต่พอเป็นผู้ให้คนชื่นชมไหมยกย่องทั้งโลกเลยนี่แหละน้องพลอยเมตตามันมาเกิดตอนให
0: ้
1: ตอนได้เนี่ยยังนะ
0: ตอนที่เราให้เขาไปเลย
1: ใช่
0: เกิดเลย
1: เกิดเลย
0: หรือมีจิตใจที่จะให้จะช่วยเหลือ
1: ถ้าไม่มีเมตตากล้าให้ไหม
0: ก็จะตนีจะไม่ให้
1: ใช่
0: ค่ะฉันไม่สนใจฉันไม่สนใจเธอ
1: ตายไปกับกองทรัพย
0: ์ฉันจะสะสมไว้
1: ใช่
0: ฉันไม่ให้เธออันนี้คือไม่มีเมตตา
1: ใช่
0: แต่ถ้ามีเมตตาปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่ง
1: แน่นอนไปเห็นความทุกข์ของคนอื่นเหมือนความทุกข์ของตัวเองถ้าเมื่อใดก็ตามเห็นความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกับความทุกข์ของตัวเองเมื่อนั้นเมตตาธรรมเกิดตอนที่เราทำกำไรเนี่ยเราอาจจะผลิตของ10บาทแต่เราขาย100บาทอันนี้เมตตาไม่เกิดนะไม่งั้นไม่มีกำไรจริงไหมแต่พอเราให้เนี่ยเราให้เต็มร้อยเลยโดยที่ไม่คิดว่าจะได้สัก10บาทกลับคืนไม่นะไม่มีการลงทุนที่จะเอากำไรนะจากการให้เนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าเมตตา
0: ค่ะแล้วการที่เราให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆเนี่ยเมตตาคนอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อจิตใจเรา
1: ส่งผลคือความภูมิใจคือความร่มเย็นเขาร่มเย็นบ้านเมืองร่มเย็นไปมาหาสู่กันได้โรคภัยหมดไปรู้สึกร่มเย็น
0: แสดงว่าใจเราจะเย็นขึ้น
1: โอ้โห
0: คนที่ให้คนอื่นอยากให้คนอื่นได้ดีอยากให้คนอื่นได้ประโยชน์
1: เขาเรียกว่าสวรรค
0: ์ใจเราจะเย็นเลยเหรอคะ
1: เย็นมากๆเลยแค่เราพาคนแก่ข้ามถนนได้เนี่ยเราก็เย็นแล้วจริงไหม
0: แป๊บหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่ง
1: แค่เราซื้อแว่นตาทำแว่นตาให้คุณยายที่โอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วพอทำตาทำแว่นให้โอ้โหดีอกดีใจเราก็มีความสุขใจแล้วจริงไหม
0: เราเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงกับเขาชัดเจน
1: แน่นอนเลย
0: เ
1: พราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยเมตตามันเกิดโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่การให้สิ่งที่เรามีให้สิ่งที่เรามีออกไปต่อมามันจะมีอย่างนี้นะน้องพลอยให้สิ่งที่เขาอยากได้แต่เราไม่มี
0: โอ้อันนี้เริ่มยากละ
1: เริ่มยาก
0: ค่ะ
1: ต่อมาให้สิ่งที่เรารัก
0: ค่ะ
1: กับคนที่อยากได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้ก็ยากนะยากที่จะให้สิ่งที่เรารักเนี่ย
0: เพราะเราก็จะห่วงของเรา
1: เราก็จะห่วงของเขาก็อยากได้
0: อืม
1: ให้สิ่งที่เรารักมากแก่คนที่เราเกลียดมาก
0: โอ้โหอันนี้ยากยากอันนี้ยากมากยากมากแค่จะไปพูดดีๆกับเขาเนี่ยถ้าคนเกลียดกันเนี่ยแค่มองหน้ากันเนี่ยก็ไม่อยากเจอละอันนี้คือแบบเอาของรักของเราที่สะสมมาไปให้แกนั่นเหรอมันยาก
1: ใครทำได้รู้ไหมเวสสันดรชาดกอ่
0: ะ
1: เคยได้ยินไหมทานลูกรักมากไปลูกเนี่ยทานภรรยาให้ทานลูกสองคนกนาชาลีถามว่าให้กับใครให้กับชูชกโอ้โหลำบากมากไม่ชอบเลยชูชกเนี่ยแต่ให้ไอเนี้ยลำบากมันเป็นปรัชญานะน้องพลอยเป็นปรัชญาที่ทำให้เราต้องขบคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มีทั้งยากมีทั้งง่ายอะไรง่ายยังไม่เป็นบุญบาร
0: ม
1: ียังไม่ภูมิใจแต่อะไรยากทำได้ยากแล้วเราทำได้นั่นแหละคือความภูมิใจ
0: แสดงว่าเราสามารถเช็คตัวเองเช็คได้ว่าอะไรที่ง่ายๆที่เราตัดสินใจทำอะไรง่ายๆไปอาจจะไม่ใช่บุญบารมีสิ่งที่ยากคือจะต้องเป็นเรื่องยากสำหรับจิตใจ
1: มันไม่เป็นพลัง
0: มันมีบททดสอบของเรา
1: ใช่ฮะเหมือนกับน้องพลอยอยากจะรู้ว่าร่างกายน้องพลอยเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนไปปีนภูกระดึง
0: ค่ะตอนนี้เริ่มไป
1: ตอนนี้ขึ้นภูกระดึง
0: ค่ะ
1: ได้ไหมได้
0: น่าจะได้แล้วค่ะแต่ว่ากำลังดูว่าเอเวอเรสต์นี่ก็น่าสน
1: น่าสนด้วย
0: น่าสนค่ะ
1: แล้วฟูจิปีนหรือยัง
0: ฟูจิสบายมากค่ะเรียบร้อยหนึ่งคืนค่ะ
1: เห็นไหมเราอยากทดสอบว่าบุญบารมีของเราหรือว่าใจของเราเนี่ยมีเมตตามากแค่ไหนลองให้สิ่งที่เรารักให้ได้ยากแก่คนที่เราเห็นว่าเราไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขา
0: ที่สำคัญคือเราให้ไปแล้วเขาได้ไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยไม่ใช่เราให้ไปสิ่งที่เรารักแต่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือเขาไม่ได้เห็นประโยชน์อันนี้มันก็เ ็ได้ระดับหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่สุดท้ายแล้วต้องมองว่าเขาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหรือเราสามารถทำประโยชน์อะไรให้เขาได้บ้าง
1: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าโอ้หลวงปู่แสงมีเมตตาจังเลยให้อภัยกับคนที่คิดลบกับท่านอันนี้หมายถึงว่าท่านทำเป็นปกติของท่านไม่ใช่ฝืนทำนะทำเป็นปกติของท่านจนกระทั่งตัวท่านจิตของท่านเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอภัยเพราะฉะนั้นน้ำที่เย็นมันก็ไหลของมันมันก็เย็นของมันก็ไหลของมันใครจะเอาไฟมาต้มมาผ่านมาทำอะไรนะมันก็ดับหมดเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันมีพลังในตัวมันมีกำแพงที่ป้องกันภัยอยู่ในตัวเมตตาธรรมเนี่ยหลวงพ่ออยากเปรียบเทียบเหมือนกับคนบางคนขี่จักรยานไปชนกับรถถังบวกเลยว่างั้นเถอะ
0: กะบวกเลย
1: รถถังนี
0: ่ไม่
1: จะกระเทือนไหม
0: ไม่กระเทือนจักรยานยุบ
1: จักรยานยุบเพราะฉะนั้นความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยนะมันเป็นกำแพงที่ดีใจที่ดีเนี่ยจะป้องกันชีวิตของเราให้ปลอดภัยใจที่ร้ายพอเจอใจที่ดีมันจะเย็นลงไม่ว่าใครก็ตามมายืนด่าเราช็อตนะเห็นเรายิ้มออกสักหน่อยนึงเนี่ยมันก็หยุดด่าแล้วนะหยุดด่าไม่มีพลังแล้วไม่กล้าด่าแล้วใครก็ตามถ้าหากว่าคิดจะประทุษร้ายคนที่ไม่ประทุษร้ายต่อนะคนคนนั้นก็จะแพ้ภัยตัวเอง
0: ค่ะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะพระราชยานกวีที่มาสนทนาธรรมกับเราในวันนี้เจ้าค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟาเซลบายโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
1: ัก
0: แบบน
1: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โท ทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
1: ใช่
0: เบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียก
0: กระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้วเน
1: ี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: กมาก
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล
1: ้
0: วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่
1: มานี่มานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไ
0: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแปลว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
1: ง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ครับครับนี่เลยครับโอเคครับน้องเปิ้ลได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสิบโมงนะครับมาถูกไหมครับ
1: อ๋อเคยมาแล้วครับโอเคครับผม
0: เจอกันพรุ่งนี้นะครับแม่เฮียนี่พาน้องเปิ้ลมากินที่ห้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เป็ดไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: เป็นเมียกูไงถึงรายงานทุกอย่างไง
0: แรง
2: ใช่ใช่ใช่ถ้ามันรายงานกูเนี่ยก็ว่าไปอย่างเพราะว่ากูอ่ะเป็นเมียของมัน
1: โอ้โหอย่างมึงอ่ะกูไม่เรียกเมียหรอกกูเรียกหมาเฝ้าบ้าน
2: โอ้โหหมาเฝ้าบ้านที่ไหนจะสวยหุ่นดีเซ็กซี่ขนาดนี้จ้าดูสิดูนี
1: ่โอ้โห
2: น่ากิน
1: น
2: ่
1: ากินน่าถีบมากกว่าดิโอ้โห
2: แหมเอ๋ก็จะถีบตลอดเลยนะ
3: มึงอย่าเผลอลืมล็อกห้องนะกูบอกเลยกูจะเข้าไปลักหลับมึงแล้วกูจะใช้ทุกกระบวนท่าที่กูมีนะ
2: ใช่ไหมแล้วก็มึงจะต้องร้องว่าโอ้เมียจ๋าโอ้เมียจ๋าโอ้เมียจ๋าเงี้ยโ
1: อ้เมียจ๋า
0: เมียจ๋า
1: โกนหนวดบ้างครับมึงอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวมึงเอ้ย
3: ไปช่วย
0: ไปช่วยผมช่วยครับ
4: โอเคฝากด้วย
0: นะครับโอ้ยแตงช่วยเขาด้วยสิแตงช่วยเขาด้วยสิไอชาตีมันจะรักหลับเขาอะ
4: หรอจัดการเลยค่ะพิชิต้าจะได้เลิกเพ้อเจ้อสักที
1: ใจร้ายอะ
4: เออนี่นั่นคือรองเท้าที่จะใช้ถ่ายทุกอีนะ
1: นี่คุณผมบอกกี่ทีแล้วว่านางแบบไม่ต้องจ้างหรอกเจ้าของแบรนด์สวยขนาดนี้ถ่ายเองเลย
2: น่ารำคาญชมกันอยู่ได้น่าเบื่อมากๆนี่ใช้ตาดูดีๆไหมอินาชินีน้อยไม่สวยตรงไหนกูพูดตรงนะระหว่างอินาชินีน้อยกับเล็บขบที่เท้ากูด้วยนะเล็บขบที่เท้ากูด้วยนะหน้ามองของตั้งเยอะชินีจ๋าเนี่ยใช่
4: ไอพิชิตาคะเอิงเนี่ยไปปาขี้หมาใส่น้าพิชิตาตอนไหนคะถึงได้เปรียบเอิงเป็นเล็บขบเหม็นหืนอันนั้นน่ะ
2: เดี๋ยวนี้เก่งนะปักคอร์ดได้นะจ๊ะปักคอร์ดได้นะจ๊ะก็แค่อยากจะด่าเฉยๆเพราะว่าหมันไส้
4: พ
2: ี
4: ่ต
2: าอีมะนาวเน่าอีคนไร้มารยาทนี่จะเข้ามาห้องคนอื่นอ่ะไม่รู้จักเคาะประตูก่อนเหรอฮะ
0: เอ้าพี่ชิต้าที่คนอื่นพี่ชิต้าบอกว่าเข้ามาเลยคอนโดนี้ไม่ต้องการคนมีมารยาทไม่ใช่ครับ
2: แต่กับอีเนี่ยกูต้องการมารยาทมาทำไมไม่ทราบมาที่นี่ทำไม
4: ทำไมเราต้องบอกพี่อะคะไม่น่าไม่ได้มาหาพี่ซะหน่อยค่ะไม่น่ามาหาพี่ปังโอเคไหมคะ
1: แล้วมาน่ามาหาพี่ทำไมจ๊ะ
4: มาน่าหิวอะค่ะมาน่าก็เลยจะมาชวนพี่ตั้มไปกินกัน
2: นี่หล่อนช่วยพูดมาชัดๆหน่อยได้ไหมหล่อนหิวอะไร
4: หิวข้าวไงคะถามอะไรโง่ๆอีกแล้วนะคะคนเรามันจะหิวอะไรได้อีกอะคะ
2: แล้วไอ้ตั้มมันเป็นกระเพาะของหล่อนหรือยังไงฮะถึงกินเองไม่ได้อะ
4: เนี่ยพี่ชิต้าค่ะไม่เคยมีใครสอนพี่ชิต้าหรอคะว่าการพูดแซ่คนอื่นเนี่ยมันเสียมารยาทค่ะพวกเรียนมานานนะคะเขาสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วค่ะ
2: เฮ้ยพวกกำลังจะด่าฉันว่าไร้การศึกษาเหรอตบดีไหมตบดีไหม
1: พอมะนาวจ๊ะคือพี่ไปกินข้าวกับมะนาวไม่ได้หรอกจ๊ะเพราะว่าพี่ต้องเตรียมถ่ายงานให้กับคุณเอ๋ยเขาอะ
4: พี่จะหลบค่ะคุณเอ๋ยคะใช่เว่ยปะหานี่มันวันเสาร์นะคะใครเขาทำงานวันเสาร์กันคะใช้งานพี่ตั้มไม่รู้จักเวลาเวลาเลยนะคะ
5: เดี๋ยวนะคะน้องมะนาวพี่เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทำงานวันเสาร์นะคะแต่พอดีว่าในตั้มเนี่ยเขาเป็นคนนัดพี่เองค่ะเคลียร์นะคะ
4: เนี่ยค่ะ
2: พูดดีๆก็รู้เรื่องนี่กลับดีๆนะล่อน
4: ใครบอกว่ามันเราจะกลับค่ะมันน่าจะลงไปแล้วครึ่งล่างค่ะพี่ตั้มค่ะเดี๋ยวถ้าพี่ตั้มทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวมันน้ำขึ้นมาใหม่นะคะ
2: ว้ายนี่มันเกินคนมันเกินคนว้ายวิหน้าด้านมากรู้ว่าคนเขาไม่ว่างก็ยังจะรออีกอ่ะหน้าด้าน
5: เอ้ารีบทำงานสิคะแฟนนายเขาเล่ากินข้าวอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: คุณแฟนผมไม่ได้ชื่อมะนาวแฟนผมชื่อเอิงเอ๋ย
4: พี่ตั้มคะ
2: อีกแล้วเหรอ
4: มะนาวคิดได้แล้วค่ะว่าวันนี้มะนาวไม่ควรจะมารบกวนเวลางานพี่ตั้มค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มะนาวมาใหม่นะคะ
2: เดี๋ยวนะหล่อนรู้ใช่ไหมว่าที่เขาเตรียมงานเนี่ยเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะทำงานกันอะ
4: รู้ค่ะ
2: อ
4: ่
2: ะรู้เลยมาต้องมาด้วยพรุ่งนี้มาทำไม
4: เอ้าก็มะนาวจะไม่มารบกวนวันนี้มะนาวก็จะมารบกวนวันพรุ่งนี้แทนไงคะเรื่องง่ายๆแค่นี้เนี่ยทำไมพี่คิดไม่ได้อะคะซอย9อะค่ะเหนียวใช้ด่าคนอื่นแบบเนี้ยค่ะโอ้โหไม่ได้แล้วโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได
2: ้นี่มันเกินคนจริงๆไม่รู้จะปัญหาขั้นไหนมาด่าไปแล้วเนี่ย

0: ียนหรอ
1: โทร092-8247
0: โทร092-8247ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ค่ะค
1: ุ
2: ณเอิญ
1: ฮัลโหลเล็กอย่าลืมนะวันนี้คุณติ๊กเขาจะมาเอารองเท้าที่สั่งไว้10 คู่พี่ใส่ถุงวางไว้หลังเคาน์เตอร์แล้วจ้ะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: โอเคค่ะ

คุณเอิงเอยไปหอมแก้มพี่ตั้มคุณเอิงเอยก็ต้องไปหอมแก้มพี่ตั้มจริงๆอะสิคะไม่ได้ค่ะมะนาวไม่ยอมให้ใครมาหอมแก้มพี่ตั้มหรอกแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยฝากเหมือนเดิมนะคะจ้าขอบคุณค่ะโอ๊ยเดี๋ยวค่ะคุณเอิงเอยคะถ่าย1ชั่วโมงเนี่ยเสร็จไหมคะเสร็จใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะบอกพี่ตั้มนะคะว่าอีก1ชั่วโมงเจอกันค่ะ

0: ้มนี่ระหว่างที่รอนางแบบแต่งหน้าทำผมอยู่อ่ะให้กูไปเป็นนางแบบลองกล้องลองไฟก่อนไหมกูว่างนะเอ้ยกูไปดิ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึง
0: ไหน
1: กูว่าคราวนี้ไม่เหมาะว่ะไว้คราวหน้าดีกว่าเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยสินค้าที่กูมาถ่ายนะเหมาะกับมึงมากเลยเว้ย
0: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: อาหารหมา
0: ตามถ้าไม่ติดก็มึงหัวกูนะกูก็หลอกที่มึงไงแล้ว
1: ตุ๊ดนักเลงตุ๊ดมีหนวดโอ้โหโอ้โหตุ๊ดสู้ฟัดให้ลูกเดียวนะเว้ย
2: นี่นายน้องมะนาวเนี่ยเขามารอนายอยู่ข้างล่างแล้วนะแล้วเขาก็ฝากฉันมาบอกว่าคิดถึงนะอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันและอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยงานฉันจะเสร็จไหม
1: โอ้โหเสร็จอะไรแล้วครับคุณหนึ่งเอ้ยน้องนางแบบเพิ่งทำผมเอง
0: กูบอกเลยนะงานนี้สนุกแน
1: ่อะไรของมึงเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ย
0: จำไม่ได้หรอเมื่อกี้เนี่ยมึงกวนตีนกูใช่ไหมกูก็จะลงไปแก้แค้นมึงโดยการที่เอาอีมะนาวขึ้นมากวนมึงเนี่ยไม่จำบอกหรอกกูทำจริงกูถือดีมันหนัก
1: เนี่ยเฮียปากเนี่ยโอ้โหหัดพูดดีๆกับเพื่อนบ้างเพื่อนจะได้ไม่หาทางมาแกล้งเฮียไงโอ้โหนี่พี่ซีต้าลงไปเอาน้องมะนาวมากวนเนี่ยวันนี้จะถ่ายเสร็จไหม
3: ไม่ต้องห่วงเว้ยมะนาวไม่ขึ้นมาหรอกมะนาวเชื่อกูเว้ย
2: นี่ดูนายมั่นอกมั่นใจน้องมะนาวซะเหลือเกินนะแล้วถ้าเกิดว่างานของฉันไม่เสร็จเพราะผู้หญิงของนายนะน่าดู
4: สวัสดีค่ะเจ๊ออย
5: กองไว้ตรงนั้นแหละนี่เป็นโซฟาเจ้าของร้านหล่อนมานั่งได้ยังไงย้ายก้นไปนั่งที่อื่นอย่างนี้เลย
4: ขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าโซฟานี้เนี่ยมีไว้ให้เจ้าของร้านนั่งทำไมจีออนไม่ยกขึ้นมาเลยเป็นห้องเลยล่ะคะ
5: โอ้โหนี่ตั้งแต่ฉันอยู่คอนโดนี้มานะไม่เคยมีใครหน้าไหนกล้าต่อคอแล้วต่อเถียงกับฉันเลยแกเป็นใคร
4: เอ้าจีออนนี่สมองไปหมดแล้วนะคะแก่แล้วเลือนเลือนเวอร์ค่ะชื่อมันอะไรคะจำไม่ได้หรอคะ
5: ฉันไม่ได้หมายความว่าฉันจำชื่อแกไม่ได้แต่คำว่าแกเป็นใครเนี่ยฉันหมายถึงว่าแกเป็นใครทำไมถึงได้พร้อมกล้ามกับฉันยิ่งนักพร้อมกล้ามกับฉันยิ่งนัก
4: คืออะไรเหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นโมโหอีมะนาวนี่ใช่ไหม
5: เออสิมึงรู้ได้ไง
0: ก็เมื่อวานกูก็เจอแบบนี้นั่นแหละกูต้องกินยาแก้ปวดหัวไป2เม็ดเลย
5: ฟังมันหนาม
0: ัน
5: อะไร
0: แต่อย่าเพิ่งทำอะไรมันเว้ยกูขอใช้ประโยชน์จากมันก่อน
5: มึงจะใช้มันทำอะไร
0: ก็ตอนนี้อีตั้มมันถ่ายงานอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาหลายวันเนี้ยมันกวนตีนกูมากๆกูก็เลยใช้อีมันหนามขึ้นไปปวดมันในการเอาคืนให้กูเอง
5: มึงนี่ก็หาเรื่องเนาะเจียวเจียวเจียวเจียวเจียวกูขอละคิวใช้ประโยชน์จากอีมะนาวก่อนมึงก็แล้วกันมึงดูจมูกกูแล้วมึงถึงไหน
0: ทะลุไม่นอแรกนอแรก
5: ดูนี่ไม่ได้ดีกว่ากันเลยมึงจำวันที่14สิงหา2559ได้ไหมวันที่อีแอมแปมันมาไต่จมูกกูทำให้กูต้องเจ็บปวดด้วยดาวต้องแก้ไปถึง5รอบกว่าจะได้ทรงสวยกว่ามึงขนาดเนี้ย
0: กับกูด้วยเหรอ
5: ใช่

0: นี่น้องคนนี้นี่คือเด็กนะ
1: อดีต
0: แหมอดีตเยอะนะ
2: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
2: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
3: หนูเห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
4: ฮะ
5: พวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
6: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
5: งั้นลองโทรหาเขาดู
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
7: และตบวัดข้อบัง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
7: เวลา 1 ทุ่มตรง
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือน
8: กดดอกจัน59ซีเลีย
7: มโทรออก
9: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมากุ้งอีกรอบนึง
10: ครับ
9: เหมือนเรารีรันเลย
11: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
4: ฮ้ยกำไม่ได้เหรอวะ
10: เดี๋ยวหลุดไม่ดีพูดถึง
4: เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะ
10: จะมาลงมา
11: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
12: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
13: แผนการของลือคืออะไร
12: ฟ้าออกจากเขากุลามาทำธุรกิจกับล่างหมด
14: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
12: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
15: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการเนี่ย
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ใต้ล่า
18: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
19: เวลา 20:30 น
20: พิเศษลูกค้า AS
21: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
22: เพียง99บาท
23: ต่อเดือน
24: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
25: คืนนี้ไปตามชม
26: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไป
27: รู้ไหมจะตรวจ2026
28: คืนนี
29: ้อัพล่า
30: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
31: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
32: เยี่ยมมะนาวหล่อนคิดผิดมากนะที่จะมาเป็นศัตรูกับพวกฉันสองคนหล่อนก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพวกฉันสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของอีตั้มมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย
33: เราไงอะคะ
34: นี่เจ๊มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าอีมะนาวนี่มันโง่มันไม่มีสมองอะมึงจะพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องให้มันซับซ้อนอยากจะได้เลยก็บอกมึงตรงๆไปเลย
32: นี่มึงสิโง่กูใช้มันไปตรงๆความผิดก็อยู่ที่กูเต็มๆสิคะกูจะต้องพูดจนกว่ามันจะอาสาทำเองเข้าใจไหม
34: แล้วมึงจะทำอะไรวะ
32: ดูสิคะลูกสาวเยี่ยมนาวหล่อนก็รู้ใช่ไหมว่าฉันกับอิชิต้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทอีตั้มมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วเพื่อนสนิทกันขนาดนี้ขนาดที่ว่าตายแทนกันได้เนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรเพื่อนก็ต้องเชื่อเพื่อนฉันจะพูดให้อีตั้มเลิกคบเธอตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เลย
34: ก็ได
32: ้จริงเว้ย
33: เจ้อ้อยค่ะโซฟานี้ของเจ้อ้อยคนเดียวเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
32: มึงเห็นไหมว่าอีมะนาวเนี่ยมันไม่ได้โง่นะเว้ยมันอยู่เป็นสีเดียวยิ่งกว่ากิ้งก่าซาลาแมนเดอร์อีกจ้า
33: เอาอย่างนี้ไหมคะซีสนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนจะให้มะนาวทำอะไรก็ได้เลยค่ะขอแค่เราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
32: แต่การเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดไม่ได้หรอกนะคะมันจะต้องแสดงความจริงใจที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านั้นนะคะ
33: จะให้มะนาวทำอะไรก็ได้บอกมาเลยค่ะมะนาวจัดให้ค่ะ
32: แกจะมีแยมแปลได้ไหม
33: กี่ปกได้เหรอคะทำได้สิคะมันต่อยมะนาวตาเขียวปัดไปตั้งหลายวันเลยค่ะ
32: ฉันก็เคยมีเรื่องกับมันเหมือนกันแต่ฉันเนี่ยฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่กว่ามันถ้าฉันทำอะไรลงไปจะเหมือนกับผู้ใหญ่รังแกเด็กส่วนอิชิต้าโถอิชิต้านี่ก็รักเพื่อนมากก็ทำอะไรมันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพศสภาพของมันเนี่ยเป็นผู้ชาย
33: อย่ามาเอาแก้ไขเลยค่ะ จ๊ออยเห็นไหมคะว่าเหมือนดาวเนี่ยคือเพื่อนแท้เพื่อนที่สามารถทำอะไรเพื่อเพื่อนอย่างเจ๊ออยก็ได้ค่ะ
0: ฉันจะทำขนาดนั้นเพื่อฉันเลยเหรอฉันจะเจ็บตัวลูกผู้หญิงบอบบางอย่างเธอจะเอาอะไรไปสู้กับเอี้ยนแต้มันล่ะ
33: เจ๊ออยไม่ต้องห่วงนะคะคราวนี้เนี่ยมะนาวเชื่อว่ามะนาวจะชนะมันได้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะพี่สองคนถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วอย่าลืมพูดให้ตั้งเขารักมะนาวเยอะๆนะคะ
34: จ้า
33: ขอบคุณมากนะคะลาไปก่อนค่ะอีแอนแต่อีปัก
34: ช่วยระวังตัวด้วยนะ
0: สู้ค่ะมะนาวเพื่อนรัก
34: จริงแล้วมันก็เป็นแผนที่ชั่วมากๆแต่ชอบมากๆด้วยเหมือนกันนะคะมึงว่าแต่อีมะนาวมันจะชนะ EM8 ได้ยังไงวะ
0: อย่าดูถูกมันสิคะคนอย่างอีมะนาวเนี่ยทำอะไรเหนือความคาดหมายเสมอ
1: ดีครับดีครับดีครับ
2: เมเปิ้ลชอบจังเลยอะค่ะเวลาที่พี่ตั้มพูดว่าดีครับ
3: yeah! นี่น้องคนนี้นี่ก็เด็กนายเหรออ
1: ดีต
3: แหมอดีตเยอะนะ
1: น้องเขาอดีตแต่คุณเนี่ยคืออนาคตของผมเลย
3: อยู่กับปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ยอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคุณเต้ยเอิงไม่เอาดีกว่าค่ะคุณเต้ยเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
6: ทำไมล่ะคุณคุณเต้ยเขาจะซื้อลอตเตอรี่มาให้คุณเหรอ
13: นี่เฮียไฮโซบ้านใครเนี่ยเขาซื้อลอตเตอรี่มาฝากหญิงเนี่ยบ้าเปล่าเฮียนี่ก็พูดไม่คิดเนาะ
6: มึงกันมึงกันมึงกันแหละพูดไม่คิดเลยเขาคุยกันอยู่แล้วพูดแทรกขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเผือกเข้าใจเปล่าแล้วตกลงคุณเต้ยเขาซื้ออะไรให้คุณเนี่ย
3: กระเป๋าชาแนลอะโอ้กระเป๋าชาแนลเหรอคะเมเปิ้ลชอบมากเลยค่ะทำไมคุณเอิงเอ๋ยไม่เอาล่ะคะผู้ชายเขาอุตส่าห์ซื้อให้

0: พี่ตั้มขาซื้อกระเป๋าชาแนลให้เมเปิ้ลสักใบสิคะ
1: โถลูกนี่น้องเมเปิ้ลขอพี่คนแล้วล่ะค่ะยังเฮียเนี่ยซื้อชาแนลให้ไม่ได้หรอครับซื้อให้ได้แต่ชาแนลโอเคใช่จ้ะใช่สิผมมันไม่ได้รวยเหมือนคุณเต้ยนี
2: ่ดูตัวก็ดีแล้วนี
1: ่เอ้าน้องเต้ยมีอะไรครับ
3: น้องตั้มครับ
1: ครับ
3: โทรห้ามหนูมะนาวหน่อยดีกว่าครับ
1: มะนาวเขาไปทำอะไรครับ
3: เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ
2: มึง
1: ไอ้เจ๊มึงทำอะไรมึงคิดบ้างไหมเน
4: ี่
1: ยฮะ
4: อะไรวะอยู่ดีก็มาด่ากูทำอะไรคิดบ้างกูทำอะไรผิด
1: ก็มึงไงหลอกมะนาวให้ไปตบแอมแปสแก้แค้นแทนมึงไง
4: ใครบอกมึง
3: ผมบอกเองแหละครับหมาดำ
4: นี่ไงพี่แต้มฉันเนี่ยนะเป็นคนที่เลี้ยงลูกน้องได้เสียข้าวสุกที่สุดเป็นชาวพุทธชอบไปยุ่งอยู่ทั้งโลกจริงเลย
3: ผมเห็นสิ่งที่หมาดำทำมันไม่ถูกนี่ครับส่งหนูมะนาวไปแบบนั้นเดี๋ยวก็เละแบบคราวก่อนอีก
4: ใครส่งมันอาสาไปของมันเอง
1: ก็มึงหลอกเขาไปไง
4: หลอกอะไรก็ถ้าอีกมะนาวมันชนะแยมแปะกูนี่ก็จะทำทุกอย่างตามที่กูพูดนะ
1: แต่มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไงกูไม่ทันกับไปชอบมะนาวแล้วอะ
4: I know กูรู้
1: นี่ไงมึงหลอกเขาอยู่อะ
5: เออว่ะอีเจ๊อันนี้มึงผิด
4: อ๋อหออีชิต้ามึงนี่มาเป็นแกงหรือเป็นกิ้งก่าซาลาแมนเดอร์คะเปลี่ยนสีไวขนาดนี้กูรู้ว่าถึงยังไงมึงก็ไม่มีทางกลับไปชอบอีมะนาวนั่นหรอกแต่กูได้ให้คำสัญญาไว้แล้วกูก็จะทำตามคำพูดของกูไงส่วนมึงจะชอบหรือไม่ชอบเขาอะก็เป็นเรื่องของมึงแล้วป่ะกูผิดอะไรอ่ะ
5: เออว่ะอีเจมันก็ไม่ผิดนะเว้ยแต่กูว่านะอีเจมึงอ่ะปิดร้านกาแฟนี่นะเว้ยไม่ต้องขายละแล้วมึงก็เปิดเป็นสำนักงานทนายความเลยแล้วมึงก็ว่าความไม่รู้ความมันไปเลยเพราะว่าอะไรนะมึงนี่มันแห่เก่งมากๆรับรองได้เลยว่าชนะทุกข้อหานั้นแน
6: ่มึงชมกูใช่ไหม
5: ชมชมอยู
6: ่คุณมีความสามารถ
2: เรียบร้อยค่ะ
5: มะนาวนี่ไหนบอกมั่นใจนักมั่นใจหนาว่าตัวเองจะชนะก็ดูตาเขียวมาขนาดนี
4: ้พูดอะไรโง่ๆนะคะถ้ามะนาวไม่ยอมโดนมันต่อยตาเขียวเนี่ยมะนาวจะชนะไหมล่ะคะ
5: คือแกโดนต่อยมาตาเขียวขนาดนี้แกมันจะชนะได้ยังไงฮะ
4: พี่นี่โง่จริงๆด้วยค่ะฟังนะคะมะนาวยอมโดนมันต่อยเพื่อที่จะไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย
6: น้องเขาก็จะดีมากเลยนะคะ
5: กลับมาที่
6: ค
5: ื
6: น
5: นะ
6: คะเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ความเป็นเพื่อนของเรานะคะน้องรัตนา
7: คุณเจออยค่ะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเจออยอย่าลืมพูดให้พี่ตั้มเขารักมะนาวเยอะๆนะคะ
6: of course ได้เลยสิคะพี่ตั้มน้องมะนาวเนี่ยเขาเป็นคนดีมากเลยนะเว้ยเขาเป็นคนจริงใจมึงควรจะรักเขาไว้มากๆพี่พูดแล้วนะคะอิชิตะ
2: EM8 โดนตำรวจจับแล้ว
6: เ
2: รื่อง นี้ไม่ฟัง
6: เลยมึงไปช้อปปิ้งกับกูกูต้องการใช้เงิน
5: อิเจ๊กันมึงจะปล่อยให้มะนาวอยู่กับไอ้ตั้มแบบนี้เหร
6: อก็ใช่สิก็มันไม่ใช่ปัญหาของกูแล้วนี่ไอ้ตั้มคนเดียว
5: เออว่ะจริงด้วยงั้นตอนนี้เราก็ไปช้อปปิ้งใช้เงินตามภาษาคนรวยอย่างเราดีกว่า
6: จริง
5: ขอให้มีความสุขนะเพิ่นขอให้มีความสุขนะเพิ่นใครมีความสุขนะเพิ่น
2: มิกมาขืนทิ้งยายมะนาวไว้กับนายแบบนี้แล้ววันนี้งานฉันจะเสร็จไหม
4: พี่ตั้มคะลงมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ่ายงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปค่ะกินข้าว
1: ยังจ้ะยังถ่ายไม่เสร็จจ้ะ
4: น้องงั้นพี่ตั้มก็รีบขึ้นไปถ่ายเสร็จสิคะเดี๋ยวมะนาวจะรออยู่ที่นี่แหละค่ะ
1: มะนาวพี่ว่าเราไปหาหมอก่อนไหมอ่ะ
4: โอ๊ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะคราวที่แล้วที่โดนยามแปะต่อยตาเขียวเนี่ยยาแก้ช้ำยังเหลืออยู่เลยค่ะแค่เนี่ยมะนาวสบายมากค่ะ

0: ละครหนึ่งทุ่มเรื่องใหม
1: ่หมูเฮา
2: สู้ได
0: ้ภาคใหม
3: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
4: 7ล้านบาทครับ
3: ฮะ
0: ภารกิจครั้งใหม
5: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
1: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
0: ความสนุกครั้งใหม
6: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
0: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
0: นักตบวัดข้อบาง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
0: เวลา1ทุ่มตรง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาท
8: ต่อเดือน
9: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
10: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 12:20 นพบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
11: สวัสดีครับ
12: เ
11: จ้าขุนครับ
12: นัดท่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
11: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
13: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
14: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
15: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
13: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
0: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: กด
17: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
16: สูง
17: เกินกว่า
18: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
19: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
20: เหรอคะ
18: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
21: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
22: ก็เจอว่ะ
23: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
24: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
23: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
10: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: คืนนี้ไปตามชม
25: บอกเลยว่าตัวท็อป
26: นี
27: ่แถวบน
28: ปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
29: เขาคือนักมายากล
28: ว้า
30: ตำตำตำตำ
29: มาแล้ว
30: ตำตำตำตำ
0: รู้ไหมจะตัวท็อปมาที่6คืนนี้ครับว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ทำไมมายืนแอบทายาอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะ
19: หน้าต่างโง่แล้วยังถามอะไรโง่ๆอีกนะฉันไปหาข้างนอกร้องดังขนาดนี้ฉันก็อายคนอื่นเขาสิน
17: ี่ฉันถามจริงๆเถอะจ้ะแค่ผู้ชายคนเดียวยอมทำขนาดนี้ไม่โง่ไปหน่อยล่ะจ๊ะ
31: แล้วเองไปยุ่งอะไรเรื่องเขา
17: อุ้ยก็ฉันไม่เข้าใจนี่ในเมื่อคุณตั้มเข้าไม่ได้สนใจคุณแล้วคุณจะยังตามตื้อเข่าอยู่ทำไมดูอย่างฉันสิพอพี่เป็ดรู้ว่านานาเป็นฉันก็ไม่ยอมพูดยอมจากับฉันเลยแถมโทรไปงอก็ไม่รับไม่รับก็ไม่รักสิผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกสักหน่อยคุณก็เหมือนกันนะจ๊ะในเมื่อคุณตั้มเขาไม่สนใจคุณแล้วคุณก็อย่าไปสนใจเขาเลยจ้าผู้ชายบนโลกนี้มีมากมายยิ่งกว่าฝูงควายอีกจ้านี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเธอเนี่ยยังเด็กไม่รู้หรอกความรักคืออะไรอ่ะความรักอะนะถ้าเรารักใครสักคนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาจะรักหรือไม่รักเราขอแค่เรา

0: ได้รักเขาก็พอ
1: เลอแบบนี้เลอจ๋าเรียกว่าความรักทำไมฟังดูโง่เป็นควายเลยอ่ะ
2: นี่จะยุ่งเรื่องเขา
1: อุ้ยก็ในเมื่อคุณเข่าทำยังไงคุณตั้มก็ไม่สนใจหรอกจ้าว่าตอนนี้คุณตั้มกำลังพยายามคืนดีกับคุณนางเอ๋ยอยู
3: ่ฮะแกว่าอะไรล่ะนี่พี่ตั้มยังพยายามขอคืนดีคุณนางเอ๋ยอยู่อีกเหรอคือว่าล่ะไม่สนใจมะนาวเลยเรื่องนี้มะนาวยอมไม่ได
2: ้โอ๊ยทำเรื่องให้เขาวุ่นวายกันอีกแล้วเอ็งนี่มันน่าสงสารไปเลี้ยงควายที่มันนอกเสียดีไหมเนี่ย
4: ครับมาครับเริ่มนะ
3: โอ้ยมะนาวขอคุยด้วยหน่อยค่ะ
4: แป๊บนึงจะมะนาวขอให้พี่ทำงานให้เสร็จก่อนได้ไหมอ่ะ
3: แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะคะ
4: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ที่คุณเอ๋ยเขานั่นแหละว่าเขาจะชอบรูปที่พี่ถ่ายหรือเปล่าอ่ะ
3: คุณเอ๋ยคะชอบแบบไหนคะเดี๋ยวมะนาวจะรีบทำให้เสร็จเร็วๆเลยค่ะมะนาวจะได้คุยกับพี่ตั้มเร็วๆ
4: นี่มะนาวจ้ะพี่ว่ามะนาวอย่าเพิ่งยุ่งตอนนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมะนาวยิ่งยุ่งเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะยิ่งช้านะ
3: นี่พี่ตั้มหาว่ามะนาวยุ่งเหรอคะมะนาวไม่ได้ยุ่งนะคะเพราะถ้ามะนาวยุ่งเนี่ยต้องทำแบบนี้ค
4: ่
3: ะ
4: เฮ้ยมะนาวมะนาว
2: เฮ้ยโหมะนาว
3: เฮ้ยแบบนี้ค่ะเรียกว่ายุ่งพี่ตั้ม
5: แฟนพี่ตั้มจ้ะ
3: โอเคป่ะ
5: เธอเนี่ยเป็นแค่นางแบบอย่ามายุ่ง
6: ขอโทษนะฉันก็เคยเป็นแฟนพี่ตั้มเหมือนกันอย่า
3: พี่ตั้มเคยคบกับยายนี่ด้วยเหรอคะน่าอย่างกับกบคบไปได้ไงอ่ะฮะ
6: ให้รู้เรื่องด้วยไม่งั้นงานฉันไม่เสร็จแน
4: ่โอเคครับไอ้เป็ด
7: ครับพี่อะ
4: มะนาวมา
3: ฉันชนะ
7: จริงเหรอเมาอ่ะ
3: ตบ
7: เอ้าโอ้โหคุณเอ๋ยนี่เหมือนแม่หลวงที่ตามเคลียร์เมย์น้อยผัวเลยเนี่ยเด็กยาหักเด็กยา
4: โอเคจับมะนาวมะนาวมีอะไรจะคุยกับพี่ก็พูดมาเลย
3: พี่ตั้มค่ะมะนาวขอถามพี่ตั้มแบบแมนแมนแบบลูกผู้ชายเลยนะคะไม่ได้มะนาวเป็นผู้หญิงมะนาวต้องคุยแบบแมนแมนแบบลูกผู้หญิงเอาใหม่ค่ะพี่ตั้มค่ะมะนาวขอถามพี่ตั้มแบบแมนๆแบบลูกผู้หญิงเลยนะคะพี่ตั้มยังพยายามขอคืนดีคุณนางเอ๋ยอยู่ใช่มั้ยคะ
4: ใช่จ้ะมะนาวเข้าใจพี่ใช่ไหมอ่ะ
3: เข้าใจสิคะมะนาวเข้าใจดีค่ะว่าการที่เรารักใครสักคนเนี่ยมันยากที่จะตัดใจค่ะก็เหมือนกับที่มะนาวรักพี่ตั้มไงคะ
4: พี่ขอบคุณมะนาวมากนะที่มะนาวรู้สึกดีกับพี่อ่ะแต่ว่ามะนาวรู้ใช่ไหมว่าพี่กับมะนาวเนี่ยระหว่างเราร
3: ู้ค่ะมะนาวรู้ค่ะว่าพี่ตั้มไม่ได้รักมะนาวเพราะพี่ตั้มไปรักคุณนางเอ๋ย
4: พี่ขอบคุณมะนาวนะที่มะนาวเข้าใจพี่อ่ะ
3: ค่ะ

ทำไมเขาเข้าใจง่ายจังวะเขาเข้าใจจริงไหมเนี่ยตาปรับอารมณ์ไม่ทันโอ้โหตาเปิดมาซะใหญ่เลยจบง่าย

0: หรือกูจะไม่เสร็จซะละแต่เพลงมะนาวนี่ก็แปลกเนาะบทจะเข้าใจก็เข้าใจง่ายซะงั้นอะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะเข้ามาขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแล้วมั้งคะ
1: ต้องขอเป็นมารยาทสิคะคุณเงยนี่ก็พูดอะไรโง่ๆนะคะนี่ค่ะพี่ตั้มฝากมาค่ะ
0: เดี๋ยวนะให้ฉัน
1: ใช่ค่ะ
0: เนื่องในโอกาสอะไร
1: เนื่องในโอกาสขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ขอโทษที่ทำให้คุณเอ๋ยเสียใจแล้วก็ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณเอ๋ยอีกครั้งด้วยค่ะให้โอกาสพี่ตั้มนะคะ
2: คือมึงอ่ะโง่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเติมมาคืออีนี่มันบ้า
3: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุข
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
13: โทรออก

0: ทุกคนพ่อผมครับ
1: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
2: เพื่อช่วยทุกๆคน
3: หมายถึงช่วยอะไรครับ
0: ตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
4: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
5: ท่านอาจารย์
6: คุณออนิว
0: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
4: คุณเพชรแกมพอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
1: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
7: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะต้องตัดอะไร
3: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
8: ซีพอดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิกกี้สุดหล่อ
9: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
3: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
5: ว้าย
0: จุ๊บมือ
5: จุ๊บ
9: จริงจริงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ๊ยผมอุ๊ย
3: อะไรคะเนี่ย
9: โอ้โหจริงเกิน
10: Hello สวัสดีวันนี้อยากปีอยากกิน people ก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นสีกันที่ดีดอก
8: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
12: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหร
13: อสวยมากค่ะ
14: สวัสดีจ้ะฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
15: มึงมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
16: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู
15: ่ห่วงใช่ไหมคะ
14: ถึงค่ะ
13: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะ
14: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
17: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
18: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
19: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
20: แปลว่าทำ
19: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
18: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
21: บัวขาวิบัวขาเมียกลับมาแล้วค่ะนี่แล้วก็ซื้อขนมมาฝากด้วยนะเอว่าแต่อีมะนาวมันป่วนถึงแล้วล่ะ
22: ยีชิตะ
23: มึงจะพูดให้ตัวเองโดนด่าทำไมวะสุยนิ้ว
21: เออมาลืมเลยอ่ะเออไม่ผัวขาเมียกลับมาแล้วค่ะเนี่ยเราก็เมียก็ซื้อขนมมาฝากด้วยอ่ะเป็นของโปรดของผัวเลยนะวันนี้ทำงานเยอะเหนื่อยไหมอ่ะ
22: นอนนู่น
21: คอน
22: นอน
23: อุ้ย
21: มาตั้งแต่ไห
22: นเนี่ยนายทำแบบนี้นายไม่คิดถึงใจคนอื่นบ้างเหรอ
24: ผมทำอะไรคุณ
22: ก็นายให้ยายมะนาวเอาดอกไม้มางอฉันแทนนายจิตใจของนายทำด้วยอะไรเนี่ยทั้งที่นายก็รู้ว่าน้องเขายังชอบนายอยู่เนี่ยนะ
24: เดี๋ยวคุณผมไม่ได้บอกให้มะนาวทำแบบนี้เลยนะ
22: แล้วถ้านายไม่ได้เป็นคนบอกให้เขาทำแล้วนางมะนาวเอาดอกไม้ไม่ฉันได้ไง
25: มะนาวทำของมะนาวเองค่ะ
22: ฮ
25: ะงงอะไรกันนะคะก็มะนาวเห็นพี่ตั้มอยากคืนดีกับคุณหนึ่งเอ๋ยมะนาวก็เลยอยากช่วยไงคะ
21: เดี๋ยวนะนางมะนาวถ้าหล่อนปล่อยให้นางชนีน้อยไก่ตั้มคืนดีกันเนี่ยแล้วหล่อนจะได้อะไร
25: เนี่ยพี่ชีต้าค่ะพี่ชีต้านี่โง่เหมือนที่เจ๊อ้อยบอกจริงๆด้วยนะคะด่าในฐานะเพื่อนค่ะมาค่ะมะนาวจะเล่าให้พี่ชีต้าฟังนะคะพี่ชีต้าลองคิดดูนะคะว่าถ้ามะนาวเนี่ยช่วยให้พี่ตั้มคืนดีกับคุณเอ๋ยได้สำเร็จพี่ตั้มก็จะเห็นความดีในตัวมะนาวไงคะแล้วยังไงต่อคะพี่ตั้มก็จะกลับมาชอบมะนาวไงคะสุดท้ายค่ะคุณเอ๋ยเนี่ยก็จะเป็นแฟนหลวงมะนาวก็เป็นแฟนน้อยไงคะเห็นไหมคะผมอยากลงตัวมากๆเลยค่ะ
21: โอ้ยอีเจ๊นี่ตกลงกูง้อหรือว่าอีนี่มันบ้าวะเนี่ย
22: คุณมึงอะง้อเป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเติมมาคืออีนี่มันบ้าด่าผ่านอะคืนใช่ไหมคะมันเอาไม่กอดค่ะ
23: แต่คิดดูอะ
24: มะนาว
25: ค่ะ
24: ไหนมะนาวว่ามะนาวเข้าใจพี่ไง
25: มะนาวเข้าใจไงคะว่าพี่ตั้มเนี่ยยังรักคุณนางเอ๋ยอยู่มะนาวก็เลยช่วยพี่ตั้มอยู่นี่ไงคะโอ้ยพี่ตั้มไม่ต้องขอบคุณมะนาวหรอกนะคะมะนาวโอเคค่ะแล้วแค่นี้จิ๊บจอยมะนาวช่วยได้ค่ะ ต่อไปนี้นะคะพี่ตั้มไม่ต้องงอคุณนางเอ๋ยคนเดียวแล้วนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยจะอยู่ข้างๆพี่ตั้มช่วยพี่ตั้มเสมอเลยค่ะแต่วันนี้มะนาวขอกลับก่อนนะคะมะนาวรู้สึกว่ามะนาวเพลียค่ะมะนาวใช้พลังงานไปเยอะมากเลยค่ะมะนาวขอกลับก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ
2: บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
22: พักเยอะๆเลยนะคะพักเยอะๆ
2: ไปขาดยานานเกิน3ชั่วโมงแล้วใช่มั้ยเนี่ย
25: บ๊ายบาย
22: วะ
2: กูได้ข้อสรุปแล้วว่ะทุกคนกูว่าอีนี่มันบ้าจริงๆว่ะตั้มแล้วทีนี้จะเอาไงต่อวะ
24: จะเอาไงล่ะก็พวกมึงนี่แหละไม่ให้ท้ายเขาแค่ปกตินะเขาตามตื้อกูก็จะแย่อยู่แล้ว
22: พวกกูเป็นคนให้ท้ายเองอะแต่มึงลองคิดดูนะเว้ยคนเหนือโลกแห่งมันเนี่ยต่อให้พวกกูไม่ให้ท้ายมันก็ทำ
2: จริง
22: คนอะไรวะเอาดอกไม้มาง้อแฟนเก่าของผู้ชายที่ตัวเองชอบเพื่อให้เขากลับไปคืนดีกันกูมีแต่คนบ้านั่นแหละที่ทำ
2: เฮ้ยกูรู้แล้วว่ากูจะทำยังไงที่จะไม่ให้อีมะนาวเนี่ยมันกลับมาตามตื้อมึงอีก
22: อะไรทำยังไงวะ
2: แหมโ
22: หพี่ชิต้ามึงแน่ใจนะอีมะนาวมันจะมาแน่ๆฮะที่กูรอมันตั้งแต่เที่ยงจนเนี่ยจะทุ่มแล้วมันยังไม่มาเลยอ่ะ
2: มึงเชื่อสัญชาตญาณกูเถอะนะมันต้องมาอะมะนาวมาทำอะไรเนี่ย
25: มาถึงพี่ก็ถามอะไรโง่ๆเลยนะคะที่นี่มะนาวรู้จักใครบ้างล่ะคะมะนาวก็รู้จักแค่พี่ตั้มมะนาวก็มาหาพี่ตั้มสิคะ
2: ท่องไว้ขออีนี่มันคนบ้าเราเกิดทะเลาะกับคนหน้าถ้าเราทะเลาะกับมันเราก็จะบ้ากว่ามันน้องมะนาวจ๊ะไม่รู้หรอว่าไอ้ตั้มมันย้ายไปแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่คอนโดนี้แล้วนะ
25: เอ้าโอ๊ยพี่ก็ถามอะไรโง่สัมโง่ไส้อีกแล้วนะคะถึงถ้ามะนาวรู้เนี่ยมะนาวจะมาหาพี่ตั้มที่นี่หรอคะ
2: ขอโทษทำไมว่าอีนี่มันเป็นคนบ้าเราอย่าไปทะเลาะกับมันอย่าไปทะเลาะกับมันคืออย่างนี้จ้าน้องมะนาวคือไอ้ตั้มอ่ะมันไม่มีเงินผ่อนคอนโดนี้ต่อไปแล้วอ่ะมันก็เลยต้องย้ายออกไปอยู่คอนโดที่ถูกกว่านี
25: ้พูดทำไมเยอะแยะคะมะนาวไม่ได้อยากรู้ซะหน่อยค่ะลืมไปพี่นี่งอนี
2: ่ท่านี้ว่าอีนี่มันเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าอย่าไปทะเลาะกับมันถ้าทะเลาะกับมันเราก็จะบ้ากว่ามันแต่เช้านี้กูไม่ไหวแล้วไ
25: อ้ชนะมึงจะไปจีบมะนาวทำไมวะ
2: ก็เมื่อกี้มันด่ากูโง่ตั้งหลายรอบแล้วมึงไม่ได้ยินเหรอ
23: ถ้ามันถีบมันขึ้นมาจริงๆแผนก็แตกหมดสิวะทำตามแผนได้ไหม
22: เป็นไงบ้างมึงอ่ะเก็บของเสร็จยังจะได้รีบๆไปกันสักที
2: เสร็จแล้ว
25: ไปเดี๋ยวก่อนค่ะเราพี่ตั้มเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนหรอคะ
22: ก็เห็นว่าจะไปอยู่นครปฐมอ่ะ
2: มันก็อยู่บ้านมันไง
25: แล้วบ้านพี่ตั้มนี่อยู่ส่วนไหนของนครปฐมล่ะคะ
2: โอ๊ยอีนี่ดูหน้าพวกกูสองคนหน่อยไหมหน้าพวกกูเนี่ยเหมือนแผนที่นครปฐมหรือไงฮะ
22: น้องเขาชมวันหน้ามึงละดูมีประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่นะ
2: หน้าดูเหมือนคนเก่งภูมิศาสตร
22: ์ไป
2: เจอใครไป
25: ย้ายไปซะแล้วกะจะมาช่วยพี่ตั้มให้คืนดีคุณเอิงเอ๋ยซะหน่อยเอาวะตามหาที่ลำเพอแล้วกันไหนดูสินครปฐมเนี่ยมันมีกี่อำเภอนะ
23: ดูอีนี่มันบ้าว่ะ
2: มันบ้าชัด
24: ๆ เร็ว
2: อะไร
24: งงกูทำไมเนี่ย
2: เอ้าก็เป็นรางวัลสำหรับการไล่อีมันนาออกไปจากชีวิตมึงได้ไงแต่กูรับรองเลยนะเว้ยว่ากว่าที่มันจะกลับเข้ามาที่นี่อีกได้เนี่ยก็3ปีเนี่ยมึงทำไงของมึงเนี่ยกูแค่บอกมันว่ามึงอ่ะกลับไปอยู่บ้านที่นครปฐมแต่กูก็ไม่ได้บอกว่าบ้านที่นครปฐมของมึงเนี่ยอยู่พิกัดไหนถูกต้องไหมแล้วมึงรู้ไหมว่ากูดี้มันพูดว่าอะไรมันบอกว่ามันจะออกไปเดินตามหามึงทุกอำเภอจนกว่าจะเจอมึงเลยเว้ย
22: ตาดีค่ะการมีเพื่อนฉลาดอย่างกูเนี่ยก็ได้เซิร์ชให้มึงแล้วว่าจังหวัดนครปฐมนั้นมี7อำเภอ106ตำบล930หมู่บ้านกูว่านะมันหา3ปีก็ไม่มีทางหามึงเจอค่ะ
24: โอ้ยเขาชื่อกูไปถามที่อำเภอเขาก็รู้แล้ว
2: โอ้ยนั่นเป็นวิธีคิดแบบคนปกติเว้ยตามแต่สำหรับอีมะนาวนี่นะมันเป็นคนบ้ามันกูว่านะเว้ยมันต้องเดินตามหาทุกอำเภอจนกว่าจะเจอมึงจริง
25: จริง
22: ยินดีด้วยนะคะ
24: เฮ้ยมึง
22: ใครวะ
2: อีมะนาวมันกลับมาหรือเปล่า
22: ใคร
2: เดี๋ยวกูไปดูเองไม่ใช่พี่โอ
22: ้แล้วมึงจะกระซิบทำไมวะ
1: ใช่ครับพี่โอ้ขอบคุณครับชิด้าคุณตั้มครับ
4: ครับ
1: ผู้หญิงที่ชื่อมะนาวจะมาขอเช่าห้องอยู่ตรงข้ามคุณเอ๋ยอะครับ
2: แล้วมันจะกลับมาเช่าที่นี่ทำไมอะ
1: เขาบอกว่าสักวันหนึ่งคุณตั้มก็ต้องมาหาคุณเอ๋ยที่นี่ครับ
22: นี่ไงอีชิต้าแผนมึงเนี่ยนะรั่วเหมือนฟองน้ำเลยนะคะที่นั่นไม่รับครอบเลยค่ะกระเทย
4: พี่โอครับพี่โอลองบอกเขาได้ไหมครับว่าห้องไม่ว่างแล้วครับ
1: แต่ชั้นอื่นก็ยังมีห้องว่างอยู่นะครับถึงเขาเช่าห้องนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวก็ไปเช่าห้องกับเจ้าของห้องอื่นอยู่ดีนะครับ
2: อ่ะกูคิดหาทางออกอะไรช่วยมึงไม่ได้อีกแล้วไอ้ตั้มวิธีเดียวง่ายๆเลยนะย้ายเถอะจริงย้ายเอาไปเถอะจริงเราย้ายหนีมันไปเลยนอ
25: นี่เป็นไงละนายทำอะไรไม่รู้จักคิดหน้าคิดหลังสุดท้ายก็มาเดือดร้อนทีหลังแบบนี้ไง
5: จะมาซ้ำเติมเขาทำไมอ่ะ
4: เขาผิดไปแล้วอ่ะเขาขอโทษ
5: แดงแหละช่วยคิดหน่อยสิว่าเขาทุกคนทำไงดีอ่ะ
22: อะไรอ่ะ
25: ทำเองก็แก้เองสิบาย
2: ทำเองก็แก้เองสิ
22: บายจริงๆคุณเอาพูดเอาไว้คนเราอ่ะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้แก้เองนะคะไปล่ะไปชิต้ากูจะไปทาเล็บแล้วก็จะไปตะไบเข่าให้มึงพรางๆด้วย
2: แต่ถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้ดูแก้ให้ได้นะ
6: โทรศัพท์มาค่ะเฮีย
12: โอ้โหเล่นใหญ
6: ่ร้อนมากเหรอครับอาม่าอยากกินหัวจ้ามเยาวราชได้ครับอาม่าเดี๋ยวไปซื้อให้ครับครับอาม่า
12: โอ้โหใช้ได้เลย
6: ทั้งเพื่อนทั้งน้อง
1: เอาไงดีครับคุณตั้ม
12: ไม่เป็นไรครับพี่โอเดี๋ยวผมลงไปเคลียร์เขาเองครับขอบคุณมากนะครับ
6: ครับ
12: คืนนั้นกูคิดอะไรอยู่วะกูถึงเก็บมะนาวลูกนี้มาเนี่ย
20: ตั้มนี่ถ้าลูกยังไม่มีใครนะแม่มีคนจะแนะนำจำราวได้มะลูกเปิดเดือนเพื่อนแม่น่ะ
24: จำผู้หญิงคนนี้ได้ป่ะผู้หญิงที่ตอนมหาลัยอ่ะเขียนกลอนมาหากูว่าวันจันทร์ก็ฝันถึงวันอังคารก็คืนนึงหาหักสุดคิดถึงทุกเวลาเมื่อไรนะเราสองจะได้ครองคู่กัน
2: สวรรค์เข้าข้างกูละ
24: มึงทำอะไร
2: มึงจำตอนที่มึงยัดเยียดดีคุณตาให้กูได้ป่ะคราวเนี้ย

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1กระบะ
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกอย่างงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: มากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้ใช่
5: ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
5: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเกอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
4: ใช่อ
5: ันนี้จำเป็นมาก
4: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
5: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
4: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
5: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
4: จริงๆ
5: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม
4: ่วงสีม่วง
5: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
4: ท์
5: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
4: ่อัน
5: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
4: คุยได้เหมือนกันอ่ะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่ เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
5: แล้วปกตินะ ถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
4: ใช่
5: อ
4: ัน
5: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
4: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
5: หุ้นลดมากเลย
4: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1 2 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
5: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
4: ่
5: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
4: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไหร่ฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
5: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
4: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
5: ค่ะ
4: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
5: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
4: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
5: ไม่ได้
4: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
5: ซูมให้ดู
4: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกรมมี่นะฮะ

0: แต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเน
1: ี่
0: ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายสบาย
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อนๆ มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
1: เ
0: ซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ
0: 1252นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟไทนนท์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะเรื่องใหญ่ที่สุดณเวลานี้คือเรื่องฝนตกน้ำท่วมเพราะว่าได้รับผลกระทบกันหนักมากๆนะครับแล้วฝนเนี่ยตกต่อเนื่อง2วันติดแล้วนะครับหนักสลับเบาไปบ้าง นะครับคุณผู้ชมนะครับรับชมช่องวันเราอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับหลายท่านบอกว่าเมื่อวานติดอยู่บนถนน 4-5 ชั่วโมงหลายท่านบอกว่าวันนี้เข้าบ้านไม่ได้หลายท่านบอกว่าเมื่อคืนต้องนอนที่อื่นหลายท่านบอกว่าน้ำเข้าท่วมบ้านแล้วและนี่คือความเป็นจริงครับกทม.ตอนนี้หนักและวิกฤตวิกฤตขนาดไหนเอาไปว่าก่อนจะเข้ารายการไม่กี่นาทีคุณผู้ชมครับผู้ว่าชัดชาติประกาศให้ทั้ง50เขตของกทม.เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับทั้ง50เขตแล้วนะครับแต่ว่าที่เห็นที่หน้าจอคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่หลายท่านต้องขับรถฝ่าน้ำท่วมออกมาอย่างเช่นที่หนองจอกตั้งแต่กลางวันกลางคืนเพราะฝนมันตกตลอดเวลานะครับรถหลายคันพังเสียหายไปต่อไม่ได้บางคันทะเบียนหลุดหายไปก็มีนี่ฮะบางคนน้ำเข้าท่วมบ้านไปแล้วสวนหลวงก็หนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับสวนหลวงเนี่ยชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าครึ่งล้อเป็นอย่างน้อยทีมข่าวของเราอยู่แถวคันนายาวคุณผู้ชมครับขับรถลุยน้ำออกจากบ้านพักที่ซอยสวนสยามเขตคันนายาวขนาดว่าเป็นรถยกสูงนะฮะปรากฏสเกิร์ตหลุดป้ายทะเบียน0นี่ฮะไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ไปตอนไหนนะครับส่วนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนที่ผู้ว่ากทม.จะประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยจริงๆเมื่อคืนเนี่ยประกาศ

ก่อน3เขตคุณผู้ชมครับเมื่อคืนเนี่ยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคัน

อะไรตอนนี้อันนี้เป็นการประกาศเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคนถามหาเยอะฮะว่ารัฐบาลอยู่ไหนนายกอยู่ไหนนายกมาแล้วครับนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกเนี่ยบินอยู่ต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติภารกิจเดินสายพูดคุยเจรจากับภาครัฐภาคเอกชนประชุม UN ต่างๆนานาแต่ล่าสุดนายกโพสต์นะครับบอกว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับนะฮะถ้าตามนี้เนี่ยเห็นว่าตามกำหนดการนายกน่าจะมาถึงไทยประมาณสักวันที่27 28กันยายนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโพสต์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีทีนี้ภาพยังไม่หมดคุณผู้ชมในกรุงเทพหนักจริงๆเมื่อวานหลายท่านนะฮะเดี๋ยวเอาข่าว11ก่อนนะครับเอาข่าว11นิดนึงนะฮะมอเตอร์ไซค์หลายคันนะครับนี่ฮะต้องฝ่าน้ำท่วมโดยเฉพาะภายในซอยรามคำแหง65คุณผู้ชมนี่รามเมื่อวานเป็นไงบ้างครับชาวรามยกมือขึ้นเจอภาพนี้หรือเปล่ารามคำแหง65ทะลุซอยมหาดไทยเขตบางกะปิครับหนักเลยครับไปไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์ตายเรียบครับเช่นเดียวกับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับน้ำท่วมสูงจนไหลเข้าไปในรถเก๋งเกือบถึงช่วงล่างของตัวรถก็มีเจ้าของรถช่วยกันตักน้ำออกรถบางคันดับมอเตอร์ไซค์รถเก๋งไปกันแทบไม่ไหวนี่ถ่ายจากข้างบนลงไปเห็นไหมฮะรถตายกันเกลือนเลยครับหน้าตลาดบางกะปิก็เช่นกันรถที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงถึงเกือบช่วงล่างของรถเหมือนกันพัฒนาการบ้างพัฒนาการที่เช้านี้ตายทั้งเส้นนะฮะแต่ตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมนี่ภาพนี้เป็นคลองพัฒนาการไปแล้วถนนพัฒนาการบริเวณแยกคลองตันครับไปไม่ได้ครับบางคันไม่กล้าไปเครื่องยนต์ดับก็มีนะครับบางคนต้องมาช่วยกันเข็นรถก็มีเพชรบุรีทองหล่ออ้าวใครอยู่เพชรบุรีทองหล่อเอกมัยเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอันนี้เมื่อคืนใช่ไหมเช้านี้ก็แบบนี้ฮะเช้านี้เพชรบุรีถนนปิดหลายเส้นนะครับแล้วเมื่อคืนสภาพเป็นแบบนี้ช่างหน้าเราฮะนี่รถจอดตายอยู่เส้นนี้เหมือนกันนะเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำสูงจริงๆสลับไปที่ถนนผลโยธินครับหน้ามอเกษตรบ้างก็หนักไม่แพ้กันครับนี่ฮะตั้งแต่เมื่อคืนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลายคันพยายามจะฝ่ากระแสน้ำแล้วในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับก็กลายเป็นผู้ประสบภัยขณะเดินทางมาทำงานช่วงกลางดึกครับนี่ฮะช่วงตีสองครับใช้เส้นทางถนนวิภาวดีผ่านแยกพระราม9แยกอโศกดินแดงพบว่าถนนบางช่วงนะฮะน้ำท่วมสูงเกินครึ่งล้อครับรถมอเตอร์ไซค์บางคันนะครับพังหมดฮะตอนนี้เดี๋ยวถามคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับหลายท่านบอกว่านี่มาติดตามฟังข่าวสารบ้านเมืองครับพยากรณ์อากาศแม่นหรือเปล่าถามไปที่กรมอุตุนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเคหะชุมชนดินแดงหน่อยครับท้องฟ้ามืดครึ้มปกติสามารถมองเห็นตึกใบหยก83ชั้นแต่ปรากฏไหนใบหยกนะฮะเช้าวันนี้นี่มองไม่เห็นแล้วใบหยกนะครับสภาพอากาศปิดนะครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.แจ้งเตือนวิภาวดีก็หนักนะครับเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้อ่ะไปต่อนะครับแยกรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้หน่อยคุณผู้ชมครับนี่ฮะรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับเบาสลับหนักทำให้มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรระดับน้ำสูงประมาณตาตุ่มหรือมิดข้อเท้าทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กและรถมอเตอร์ไซค์ใครจะออกจากบ้านวันนี้ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆคุณผู้ชมผมบอกตรงนี้เลยอยู่บ้านฮะอยู่บ้านครับอย่าไปไหนฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณสั่งอาหารนะครับจะผ่านแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่อย่าลืมทิปให้เขาด้วยฮะเพราะว่าหนักจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมลองกดเข้าแอปสั่งอาหารนะฮะรอกันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นพี่ๆไรเดอร์ทุกคนน่าสงสารมากไม่รู้มอเตอร์ไซค์เป็นยังไงกันบ้าง นะครับวันนี้นะ 11:09 นาทีครับไม่มีธุระไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านครับเพราะว่าหนักจริงๆคุณผู้ชมนี่เข็นกันแล้วเห็นไหมฮะนี่อันนี้วันนี้นะภาพวันนี้นะครับบางคนนะถ้าจำเป็นต้องออกนะครับใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้านะฮะ BTS MRT ถ้าออกจากบ้านมาได้นะครับแล้วก็เอารถของคุณนะครับจะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์หนีน้ำได้

0: หนีนะครับคุณผู้ชมครับเอ้ากรมอุตุหน่อยครับทัวลงหนักเลยนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ไลฟ์ช่วงประมาณ 8:45 ที่ผ่านมานะครับบอกว่าวันนี้ภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพยังมีฝนยาวๆแล้วเดี๋ยวจะลดลงหลังจากนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกมาไลฟ์บอกว่าวันนี้ครับทางภาคกลางตอนล่างกทมเห็นสีแดงๆมั้ยฮะสีแดงๆนี่คือฝนหนักนะฮะสีเขียวเนี่ยคือฝนเบานะตามสีนะฮะแดงคือหนักแดงส้มเหลืองเขียวเขียวคือเบาสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเนี่ยเห็นไหมภาคกลางนี่เต็มๆครับผู้ชมภาคกลางภาคตะวันออกหนักหน่อยนะฮะใครอยู่ภาคเหนือภาคอะไรอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกหนักจริงๆครับผู้ชมซึ่งเห็นว่าในช่วงบ่ายครับฝนจะลดลงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครฟังเสียงกรมอุตุเช้านี้ครับ
1: มาวันนี้เนี่ยกลุ่มฝนมันก็มีแนวโน้มเคลื่อนออกไปครับเริ่มเบาลงภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มน้อยลงนะครับภาคกลางภาคกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะยังมีเยอะได้อยู่อีกวันนึงนะครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเห็นชัด
2: เรดาร์เป็นยังไงบ้างคะคุณเต้คะ
1: เรดาร์ตอนนี้กลุ่มฝนยังปกคลุมอยู่ในทางด้านกรุงเทพอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มฝนที่แบบไม่ได้หนักเท่าไหร่นักนะครับก็ปล่อยเบาๆลงมานะครับอาจจะมีอยู่กลางๆได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในช่วงเช้าช่วงเที่ยงเท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มลดลงภาคกลางภาคตะวันออกฝนก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่ามันยังมีตกยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่อย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ตกทั่วเลยนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มเนี่ยก็เริ่มลดลงไปนะฝนก็จะออกไปทางด้านตะวันตก
0: คุณผู้ชมครับในขณะที่กรมอุตุไลฟ์เช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าจะมีฝนนะครับทั้งนครปฐมตอนบนกทมตอนบนสมุทรปราการมีฝนเล็กน้อยนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรามีฝนปานกลางแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดเพิ่มเติมก็คือกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ไม่ใช่แค่กทมและปริมณฑลนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์พี่น้องตรงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่กทมยังไม่หมดคุณผู้ชมครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับมีภาพหนึ่งพีคมากคุณผู้ชมแฟลตคลองจันทน์21โอ้โหอยู่กันยังไงฮะเนี่ยนี่เจ้าของรถร้องไห้แล้วเจอภาพนี้นี่ฮะถ่ายลงมาจากข้างบนนี่ออกไปไหนไม่ได้แล้วครับนี่เขาส่งข้อความมาสงสัยส่งมาด่าตาแว่นที่นั่งอ่านข่าวแล้วบอกไม่ต้องออกไปไหนออกไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่หนูจะออกยังไงนี่รถยังขนาดนี้คนไม่ต้องสืบคุณผู้ชมนี่คือซอยเสรีไทย 7-5 เขตบางกะปิกทมครับแฟลตคลองจันทน์21ระดับน้ำประมาณเกือบ1เมตรครับหลายคนย้ายรถทันก็คือตั้งแต่เมื่อคืนบางคนย้ายไม่ทันเอานี่เรือมาแล้วนี่ฮะก็ต้องปล่อยรถทิ้งไว้จนถูกน้ำท่วมพังเสียหายเอามาที่ถนนอโศกดินแดงหน่อยครับอโศกดินแดงเริ่มมีน้ำท่วมแล้วนะฮะแต่ว่ายังพอไปได้ชาวบ้านหลายคนบอกฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะกลัวว่าถ้าขี่ไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามันจะไปไม่ไหวนี่ๆๆๆโอ้โหคือถ้าเป็นผมผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่รถคุณอาจจะดับได้นะครับนี่คืออโศกดินแดงนะครับวันนี้นะแจ้งวัฒนะหน่อยครับแจ้งวัฒนะก็วิกฤตนะครับโอ้โหนี่แจ้งวัฒนะเหรอระดับน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยหลายท่านบอกว่าแจ้งวัฒนะน้ำท่วมแค่หลักประมาณ 5-10 เซนแต่ปรากฏมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วฮะแล้วท่วมแบบนี้ตั้งแต่แยกคลองประปาไปจนถึง5แยกปากเกร็ดระยะทางกว่า5กิโลเมตรคุณผู้ชมแจ้งวัฒนะไหนชาวแจ้งวัฒนะยกมือขึ้นท่วม5โลฮะฝนตกหนักต่อเนื่องข้ามคืนล่าสุดปภแจ้งเตือนนะครับใครอยู่แจ้งวัฒนะน่าจะได้รับเมสเซจนะเป็นเซลล์บรอดแคสต์น้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรทั้งขาเข้าและขาออกรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณคลองประปาถึงจุดกลับรถเลี่ยงเมืองนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์บางคันก็หนักนะฮะไปไม่ได้นะครับหลายเส้นทางกทมครับวิภาวดีรามคำแหงลาดกระบังมีน้ำท่วมสูงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและตรวจสอบก่อนนะครับขณะเดียวกันมันมีภาพครับคุณเออนุสักภูมิเทศนักข่าวเราส่งเข้ามานะฮะเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่เริ่มกักตุนสิ่งของจำเป็นร้านสะดวกซื้อบอกโล่งตอนนี้ร้านสะดวกซื้อตอนนี้ของเนี่ยคนไปซื้อกันหมดนะฮะอย่างที่ตึกแกรมมี่นี่ร้านสะดวกซื้อปิดนะฮะเพราะว่าพนักงานมาไม่ได้อย่างเงี้ยฮะโอ้โหตอนนี้หนักจริงๆคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งมาบอกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับไปดู

0: ผู้ว่าชัดชาตินะครับแทรก3นะฮะทีมงานนะฮะแทรก3นะครับไปต่อนะฮะผู้ว่าชัดชาติครับประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยกำชับทั้ง50เขตเร่งดูแลประชาชนเตรียมประกาศพื้นที่ที่ประสบสาระภัยนะครับซึ่งประกาศไปแล้วเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนออกมาซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในร้านสะดวกซื้อจนเกือบหมดส่วนการขนส่งสินค้าก็ยากลำบากเพราะว่าพื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังอ้าวนี่ภาพมาแล้วคุณผู้ชมอ้าวเซเว่นอีเลเว่นลอสันแฟมิลี่มาร์ทแถวบ้านคุณเป็นยังไงฮะนี่ฮะตอนนี้หลายพื้นที่คืออาหารโอ้โหนี่เซเว่นก็น้ำท่วมเหมือนกันเครื่องอุปโภคบริโภคตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักนะครับผู้ว่ากำชับนะครับเร่งสำรวจผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางจัดการดูแลตามความจำเป็นทั้งในพื้นที่หรือจะส่งต่อหรือจะอพยพไปศูนย์พักพิงเพราะว่ากทม.ก็ประกาศศูนย์พักพิงหลายแห่งนะครับคือศูนย์พักพิงของกทม.เนี่ยเอาย้ำนะฮะใช้โรงเรียนของกทม.เป็นศูนย์หลักจัดอาหารน้ำดื่มสุขาภิบาลให้เพียงพอจัดกระสอบทรายในพื้นที่จุดเสี่ยงดูแลการจราจรจัดยานพาหนะนะครับแล้วเดี๋ยวกทม.จะประชุมอีกครั้งในวันนี้นะครับนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมเอาชาวสมุทรปราการหน่อยไหมชาวสมุทรปราการคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้สมุทรปราการก็กลายเป็นคลองเป็นน้ำเหมือนกันนี่ฮะถนนหลายสายครับเทพารักษ์แพร่กษาศรีนครินทร์บางนาตราดท่วมหมดแล้วเมื่อวานเย็นๆค่ำๆมีภาพหนึ่งรถตกหลุมหัวทิ่มฮะนี่โอ้โหภาพนี้ถูกแชร์กันกระหน่ำเลยครับคือมันขับไปแล้วมันไม่เห็นไงคุณผู้ชมมันไม่เห็นหลุมฮะคือขับไปปุ๊บมันเป็นน้ำหมดครับปรากฏหัวทิ่มลงไปแบบนี้นี่คือบางนาตราดขาออกกม29โชคดีนะฮะคนขับไม่เป็นอะไรแล้วปรากฏเย็นๆค่ำๆเมื่อวานเนี่ยสมุทรปราการน้ำทะเลหนุนอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้นี่ฮะเข้าบ้านเข้าร้านไปแล้วถนนเทพารักษ์น้ำท่วมสูงศรีนครินทร์ครับช่องทางซ้ายช่องกลางน้ำท่วมสูงแพร่กษาน้ำท่วมขังรถขนาดเล็กต้องใช้ความระมัดระวังระดมเอาเครื่องสูบน้ำมากกว่า50เครื่องจากหน่วยงานต่างๆมาอยู่ที่สมุทรปราการแล้วนะครับไม่ใช่แค่ถนนสายหลักเท่านั้นไปดูชุมชนในซอยวัดหลวงพ่อโตเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะเนี่ยต้องช่วยกันนะเฝ้าระวังระดับน้ำวางกระสอบทรายยกของหนีน้ำกันเคหะบางปูตลาดน้ำแดงชะตากรรมไม่ต่างกันคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันที่บางนาตราดช่วงกม34ไฟรั่วฮะมีคนเจ็บ2รายครับคนเจ็บ2รายกำลังก้าวขานี่ฮะลงจากรถบัสรถเมสายปากน้ำบางปะกงปรากฏไฟดูดฮะไฟน่าจะรั่วออกมาจากจุดที่ซ่อมแซมถนนบริเวณใกล้เคียงนะครับนี่ฮะภาพจากพี่ต้นปราการเอาลองดูภาพบรรยากาศช่วงนี้นิดนึงนะฮะ
1: ไม่ได้อย่าลงไปนะก็เห็นถนนก็มันแฉะไปด้วยเนี
0: ่ยและข่าวเศร้าที่สุดเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวนะครับมี2พี่น้องอายุ17กับอายุ20ครับขับเรือท้องแบนออกไปซื้อกระสอบทรายเพื่อไปกันน้ำท่วมไม่ให้เข้าบ้านริมคลองที่บางพลีปรากฏว่าขณะแล่นเรือกลับเรือล่มครับเรือล่มนะฮะทั้งคู่เสียชีวิตนะครับกลายเป็นข่าวเศร้าที่สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับเอาจากสมุทรปราการปทุมธานีหน่อยนะฮะปทุมธานีก็หนักนะครับเพราะว่าริมเขื่อนสะพานแดงที่ธัญบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตโอ้โหนี่ธงแดงหรือเปล่านั่นน่ะธงแดงยังจะมิดไปแล้วฮะตอนนี้ระดับที่วัดน้ำตอนนี้จะล้นแล้วครับนี่อ่ะสูงไม่เห็นกันชัดๆธงแดงยังถูกน้ำท่วมตอนนี้หนักเลยนะครับทางนายกเทศมนตรีนครรังสิตลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แล้วนะครับอันนี้คือที่รังสิตนะครับไปที่คลองหลวงหน่อยนะฮะคลองหลวงปทุมธานีตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ผู้นำชุมชนจิตอาสานี่ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายมากกว่า 3,000 ใบอีกจุดหนึ่งครับคลอง4คลอง4ที่ปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับทำให้ปริมาณน้ำในคลอง4เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถนนหลายสายถูกน้ำท่วมตอนนี้เครื่องจักรหนักนะฮะต้องเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีพายุงวงช้างคุณผู้ชมครับพัดถล่มในพื้นที่คลอง7คลองหลวงปทุมธานีหลังคาปลิวฮะหลังคาปลิวนี่ฮะหลังคาปลิวเป็นเส้นบะหมี่เลยคุณผู้ชมโอ้ยไม่ไหวแล้วหลังคาบอกฉันอยู่ไม่ไหวแล้วนี่ฮะชาวบ้านบอก

0: ว่าตอนนั้นกำลังนอนพักอยู่เจอเสียงดังโครมปรากฏนี่หลังคาไอเมทัลชีทแบบเนี้ยแผ่นๆเนี่ยมันปลิวตกใส่หลังคาชาวบ้านด้วยคุณผู้ชมครับนี่ฮะวันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แล้วนะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by Oshopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิป TikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้ มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพานะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พ.ศ.นี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM4 นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไปก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อป131นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไปก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเราใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบนึงดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านนึงก็น้ำเงินท่านนึงก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้น หลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียร์สีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือ

0: ถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเอาเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาจุมนาการะไทยจหัสรังสีทวารีจันทาโพสั
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
12: กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: กด
5: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
4: สูง
5: เกิน
4: ว
5: ้า
4: ว
6: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
7: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
8: เหรอคะ
6: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
9: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
10: ว่าเจอว่ะ
11: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
12: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
13: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
15: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างศักดิ์ล่าสุดเลยค่ะหลังจากศักดิ์เสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
14: แปลว่าทำ
15: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
14: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3 รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: สวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
17: เจ้าขุนครับ
18: นับพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
17: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเรา2 คน
19: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
16: ถ้าไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะโคตรโต
3: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันจะตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
19: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพุธราชบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกคืนนี้ไปตามชม
4: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะตาย
2: รู้ไหมจะตรวจ2026คืนนี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
7: สวัสดีครับ
14: สว
7: ั
14: สด
7: ีครับ
14: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับ ProDefacel by O Shopping มีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวใน O Shopping นะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
7: ครับ
14: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
7: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยเสียงก๊อปแก๊ปลุกไปไหนมาไหนเริ่มสะดวกนะครับไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นมือเท้าชาบางทีเนี่ยรู้สึกไปประสาทมันยิบนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมรู้สึกเหน็บชานะครับชาตามปลายมือปลายเท้าตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคา เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
14: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
7: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
14: ครับ
7: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
14: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
7: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
14: โอเค
7: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
14: ้โอเค
7: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
14: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
7: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองก๊อปก๊อปแก๊ปแก๊ปนะครับช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
14: อ
7: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำและเรื่องรู้สึกว่าเหน็บชายุบยิบยุบยิบนะคร
14: ับ
7: แล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
14: ม
7: คุมคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
14: ครับ
7: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
14: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
7: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
14: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
7: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
14: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
7: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
14: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
7: ครับ
14: จริงสุภาพบุรุษ
7: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
14: ่ น
7: ะคร
14: ับ
7: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
14: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
7: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขแข็งแรงไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงๆได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
14: ่อ่ะเอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไร างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
7: ว่ายน้ำ
14: ม
7: ั่
14: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
7: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเหน็บชาไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
14: ม
7: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
14: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
7: ค
14: ุยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
7: ครับ
14: โรงงานได้มาตรฐาน
7: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขา GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
14: ครับ
7: เรามีแลบวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกที่เน้นเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับก็คือสุภาพบุรุษสาคลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสซานอลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะฉะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
14: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
7: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
14: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราอยากจะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ

0: 7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
10: โทรออก

0: มอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
1: แผนการของลือคืออะไร
0: ฟ้าออกจากเถาคุรามาทำธุรกิจกับล่างเลย
2: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
0: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
3: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ใต้ล่า
4: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
5: เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กับเอากุ้งอีกรอบนึง
7: ครับ
6: เหมือนเรารีรันเลย
7: นี่
6: เหมือนกันนั่นแหละ
7: กลับเลย
6: เฮ้ยกลับมาได้เหรอวะ
7: เดี๋ยว
6: ห
7: ลุดไหมนี
6: ่เฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
8: เดี๋ยวมาลงมา
9: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
10: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
11: สวยมากค่ะ
12: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
13: มันมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
14: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู
13: ่ห่วงใช่ไหมคะ
12: ถึงค่ะ
11: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะ
12: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
15: เพื่อต้องให้ฉันพูดเอง
4: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 12:20 นพบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
16: ทุกคนพ่อผมครับทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
17: เพื่อช่วยทุกๆคน
16: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
18: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
19: ท่านอาจารย์
20: คุณออนิว
16: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
21: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
17: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
20: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมต้องตัดอะไร
16: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
4: The Golden Song All Star วันนี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูมิการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
22: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
16: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
23: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
4: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
24: สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับ
24: อยู่กับรายการสุดของเราค่ะกับ Prodi Festival by O Shopping ค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้รีมีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
25: ถูกต้องที่สุดครับรีครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งณวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางทีเรามีฝ้านะเนี่ย
24: นี่เลย
25: นี
24: ่ฝ้ากระจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้ก็พอแล้วมั้ง
25: พอเหรอ
24: พอแล้ว
25: อย่าง
24: น
25: ี้คุณผู้ชม
24: เดี๋ยว
25: ให
24: ้ดูนะ
25: อ
24: ัน
25: นี้คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอร์เอยูวีไวซีแอนด์อีดูนะนี่
24: เป็นฝ้ากระขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
25: เนี่ย
24: เฮ้ย
25: แค่ปาด
24: ทาเดียวปุ๊บมิดเลย
25: นี่ดูนี่เนี่ย
24: ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะด็อกเตอร์
25: ต้องบอกว่าเป็นแป้งกรอบฝ้าโดยเฉพาะ
24: ฝ้าหายหมดเลย
25: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบกบกบกบกบแบบนี
24: ้นิดกบมิดยังไม่พอด็อกเตอร
25: ์
24: มันดูไม่หนา
25: ถูกต้อง
24: ดูไม่เทา
25: ถูกต้อง
24: แล้วก็อุ้ยกระจ่างใสอ่ะทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วย
25: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลน์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
24: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
25: นี่
24: ด็อกเตอร์โชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
25: เห็นแบบนี้เลยนะวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะโปรดีแฟตเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ด็อกเตอร์เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่ The AUV White กรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบน
24: ี้
25: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ้า
24: บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือง่ายมากเลยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
25: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกรบไปเลยจ้ะ
24: ด็อกเตอร์จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเลี่ยเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
25: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
24: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้ลี่จะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือดเลย
25: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งเด็กผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน
24: ่
25: าจะผ่องน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนม
24: ี
25: แมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบันคือความสวย
24: ใช่แล้วนี่จะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวลี่ใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
25: สวยมากสวยมาก
24: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
25: มาด
24: ู
25: กันต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้ลี่ทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากะจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวว
24: ัน
25: น
24: ี้
25: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลตแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โหรีบผิด
24: ต
25: ึงมากอ่ะทำไมสวยขนาดนี้
24: สวยใสมาก
25: น
24: ี่
25: ช่างแต่งหน้ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
24: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
25: แน่นมาก
24: ฝ้าคือกรบได้แม่น
25: ถูกต้อง
24: แป้งเนี่ยคือกรบฝ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกรบเนียนแล้ว
25: สุดท้าย
24: ยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฝ้ากะของเรามันจางลง
25: พร้อมวิตามินซีสุดท้ายลงเร็วมากคือนี่หลังจากที่โชว์พาเลตปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5 สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนถูนักขายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
24: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า28เซตแล้ว
25: ต้องรีบมาดูหน้า
24: ดร.แต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
25: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
24: ฝ้ากระแน่นๆตรงหนกแก้ม
25: พอไหม
24: และหูยดร.พอแล้วพอแล้วพอแล้วว้ายอันนี้มันยิ่งกว่าหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยดร.กบอย
25: ู่
24: จริงหรือเปล่า
25: ดูนะ
24: กบไหมกบมิดเลยหูยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วผ่องแล้วกบแต่ไม่เทา
25: ผ่องไหม
24: โอ้โหเนียนมากเอาพูดตรงๆอัน
25: นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเวลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนหนวดหน้าเราจะยิ่งเนียน
24: แล้วยิ่งใช้ฝ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวด็อกเตอร์โอ้โห
25: เปรียบเทียบให้ดู
24: มันกรบมิดจริงๆในขณะเดียวกันฝ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
25: รอย
24: ไม่เทา
25: หน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
24: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสง
25: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้นแป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรอบว่าหน้าผ่องจ้า
24: จ๋ากันน้ำไหมอ่ะ
25: เอาอย่าง
24: นี้กันน้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
25: บอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้ชมดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
24: ไม่หลุดเลย
25: น
24: ้
25: ำกันเหงื่อกันหมองกันแก่กรอบฝ้ากะจุดด่าง
24: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วยโปรโมชั่นวันนี้รีย้ำเลยนะตอนนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วได้หมดนี้เลยเท่าที่คุณเห็นแป้ง5ตลับนะด็อกเตอร์ได้เลือกสีได้ด้วย01สำหรับผิวขาว02ผิว2สี
25: 02ผิว2สีแบบด็อกเตอร์เอยังไม่พอครับยังได้แป้งกันแก่อีก1ตลับเสริมเข้าไปอีกพับสำรองให้เพิ่มสบู่เซรั่มถุงตะข่ายขัดผิวได้ตีฟองครีมไข่มุกพัดเรตินอลยังไม่พอยังมีพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนั้นนานมาทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ
24: 34บาทเท่านั้นจากแป้งตลับละ790เหลือ34บาท
25: ครับ
24: กลบฟ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัดเรตินอล
25: มา
24: ตัวนี้เอาตรงนั้นทูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอ่ะก็ช่วยกบฝ้าแล้วหน้าใสมาก
25: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป้องแบบคูณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
24: ่กระจ่างใสเลยแล้วยิ่งใช้ฝ้ายิ่งจาง
25: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
24: ใช้คู่กันได้เลย
25: ใช้คู่เลย
24: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
25: ไม่เป็นคราบ
24: อุ๊ยมันยิ่งกลบเนียนขึ้น
25: นี
24: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
25: ไบรท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจัดจุ่มลงไปเลยจ
24: ุ่มลงไปเลย
25: น
24: ี่
25: เห็นไหม
24: มันไม่หลุดหรอ
25: เนี่ยไม่หลุดแล้วและ
24: ที่สำคัญนี่ขอดูหน่อยอ่ะซับให้ดูได้ไหม
25: ได้หน้าเนียนแบบนี
24: ้
25: ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
24: ุ
25: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
24: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
25: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาเพียงแค
24: ่ 1,000 บาทส่งฟรียังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกด1252ค่ะ
25: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียน
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มเลิกยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
19: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
26: อิทาปิงคลาถุมนาการไทยจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
0: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
3: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
0: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
6: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
9: ่กับครูทิม
8: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
9: มือมันดี
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
13: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาเราเลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
3: โทรออก

0: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
1: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
2: หนูเห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
3: ฮะ
2: พวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
3: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
2: งั้นลองโทรหาเขาดู
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ที่เดียว
4: และตบวัดข้อบัง
5: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
4: เวลา 1:00 น.
5: พิเศษลูกค้า AS
4: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99บาท
4: ต่อเดือน
5: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
4: โทรออก
5: คืนนี้ไปตามชม
2: หนูบอกเลยว่าตรวจท็อป
6: นี่แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
7: เขาคือนักมายากล
6: ว้าตำตำตำตำ
7: มาแล้ว
6: ตำตำตำตำ
4: รู้ไหมจะตรวจ2026คืนนี้
5: อ้าว
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: เจ้าขุนครับ
9: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
8: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
10: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ที่เดียว
4: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
5: เวลา16:00
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ซีพอดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอิ่มองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับวิกกี้สุดหล่อ
12: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ

0: วันดี
1: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944ออก
3: สวัสดีครับ
4: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
5: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
4: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
5: ถูไปเลย
4: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
5: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเน
4: า
5: ะ
4: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
5: มือไม่ต้องขยี
4: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
5: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
4: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
5: จ้ะ
4: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
5: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
4: า
5: ะ
4: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
5: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
4: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
5: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
4: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
5: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน น้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
4: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
5: จ้ะ
4: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
5: มาซักหน่อยซักหน่อย
4: เออ
5: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
4: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณ

0: ใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้ว
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล
1: ้
0: วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่
1: มานี่มานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไม้
0: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
1: ง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็น้ำไม้ก็ดี

0: ช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
10: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโจสุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
13: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
14: แผนการของลือคืออะไร
13: ออกจากเถาคุรามาทำธุรกิจกับล่าเน
15: ี่ยมีให้ได้สักร้อยล้านพี่พูดก่อนสิ
13: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
16: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ใต้ล่า
10: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
17: เวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
1: สวยมากค่ะ
2: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
3: มันมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
0: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่ห่วงใช่ไหมคะ
2: ถึงค่ะ
1: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะ
2: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
4: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
5: กด
6: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
5: สูง
6: สูงเกิน
5: ว
6: ้า
5: วโชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
7: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
8: เหรอคะ
5: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
9: ทุกคนพ่อผมครับ
10: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
11: เพื่อช่วยทุกๆคน
9: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
12: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
13: ท่านอาจารย์
14: คุณออนิว
9: ผมเพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
15: คุณเพชรแกมพอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
10: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
12: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะต้องตัดอะไร
9: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
16: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 12:20 พบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 พบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
17: โปรดีแฟลตเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
18: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
17: ซอยสั้น
18: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
17: โอ้ยแพงจะตาย
18: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
17: แต่มันดีมาก
18: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
17: ขวดเท่าไหร่
18: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะค
17: ะ
18: ไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
17: แชมพูโสมแดงคือกายะ
18: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
17: จริงเหรอ
18: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
17: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000 จริงๆนะ
18: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
17: คนนี้คนยูริ
18: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
17: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
18: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่ปลูกกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
17: คุณผู้ชมดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
18: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
17: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
18: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก8ซอง
17: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
18: 8เดือน
17: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็น
18: สบู่น้ำตัวหอม
17: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
18: ั
17: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
18: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆ
17: รีบโทรเลย1252เยี่ยมจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลตเซลล์ทุกครั้ง เนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252999นี้เก็บเงินปลายทาง
18: ไม่มีค่าส่งนะคะ
17: ค่าส่งไม่ด้วย
18: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
17: แล้วมีปัญหาอะไร
18: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
17: ่แต่ผมยาวแล้วนี
18: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
17: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
18: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
17: อย่าเพิ่งหมดหวัง
18: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
17: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
18: 80ค่ะพ่อรองพ่อรองของเราต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
17: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
18: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวหนังหัวเขียวผมร่วงดูดูดูผมขึ้นขนาดนี้
17: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
18: ใช่
17: หัวแบบนี
18: ้
17: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
18: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
17: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
18: ใช
17: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
18: 82
17: ค่ะ
18: รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252 1252
17: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
18: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
17: คือนอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
18: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
17: หรอ
18: ใช
17: ่ช่วยเรื่องอะไรคะ
18: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
17: ่
18: พวกมหาดนะคะพวกประคำดีควายมะกรูด
17: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
18: ค่ะคือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
17: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
18: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริ
17: งได้มาก
18: มันใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
17: ค่ะ
18: หลักพันน่ะ
17: แล้วเนี่ยสะนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
18: ้
17: องลองนะคุณผู้ชมเพราะเฮียมใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสะแบบมีความสุขอ
18: ่
17: ะกล
18: ิ
17: ่นมันอบอยากจะสะสองรอบสามรอบสะไปเลย
18: คือมันเย็นหัวใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกเพราะคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิก
17: yeah.
18: ปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม 300,000 กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
17: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้เขายังใช้เลย
18: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
17: ะ
18: นี่ดูหูดูสิ
17: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
18: ใช่คือหนามากแล้ว
17: ค่ะ
18: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
17: อย่ารอนะ
18: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูต้องพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
17: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
18: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อนแล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
17: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
18: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้น ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
7: เราก็มี
18: หลักสิบนะ
7: คะ
18: วันนี้ให้สมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
7: รู้สึกสะอาดแล้วรู้สึกเย็นสดชื
18: ่นเย็นขิงขิงดีมาก
7: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
18: ใส่เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหา
7: เนี่ย
18: จับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปสระใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
7: พี่
18: แพทย์นี่แกออกกับพี่แพทย์แกออกกำลังกาย
7: น
18: ี่นี่นี่ตอกกำลังกายหัวเหนียวใช่
7: เหงื่อ
18: เหงื่อออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำกำเลยนะ
7: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
18: ใช่เลยบอกพี่แพทย์พี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
7: ว
18: ผมพ
7: ี
18: ่บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
7: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
18: นี
7: ่อุ้ยคนนี้สวยมาก
18: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
7: คือ
18: พี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกอะทั้งวัน
7: มันอบมันอบ
18: อบหัวเหินเหนียว
7: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
18: กินคั้นพอคั้นเสร็จเกาเกาเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
7: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมัน
18: สุดยอดดูพี่ปู่ดูพี่แป้ง
7: ผู้ชม
18: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
7: ทรงประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องการไม
18: ่ใช
7: ่ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
18: วันนี้นะ
7: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
18: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
7: ่
18: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
7: ที่นี่690อ่ะ
18: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
7: แต่วันนี้เหลือ60บาท
18: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
7: ค่ะ
18: 1252 1252ค่ะ
7: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
18: แม่อูมเนี่ยนะ
7: วัย71
18: 71เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
7: ะ
18: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
7: ดูสวยขึ้นเลย
18: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
7: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
18: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
7: วันหมดแล้ว
18: สิบสอง
7: เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
18: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
7: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
18: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
7: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
18: ใช่
7: โทรด่วน
18: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
7: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เชิญครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยยายแก้วกับยายบานเย็นจะมานอนเฝ้าพ่อนะครับ
1: เป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
0: จนถึงตอนนี้เนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับว่าทำไมอยู่ๆพ่อถึงได้ปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนพ่อจะพอจำใครได้บ้างแล้วแต่ตอนนี้พ่อกลับกลัวทุกคนไปหมดเลยครับ
2: แล้วเมื่อวานนี้ที่สินชัยมาเยี่ยมเนี่ยไกรสอนมีอาการเป็นยังไงบ้าง
0: พ่อร้องไห้อย่างเดียวเลยครับ

0: นี่หงกับแม่วันดีทำกับข้าวมาเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณไกรสอนจะทานได้หรือเปล่าง
1: ั้นเดี๋ยวผมช่วยครับเอ้ามีน้ำตำลึงด้วยเหรอครับ
0: คือว่าก็ตั้งแต่ที่คุณสิงห์เอามาให้ชิมเมื่อวันก่อนน้าบานเย็นชอบมากเลยค่ะก็เลยทำมาฝาก
2: ชอบมากเลยเนี่ยกินแล้วสดชื่น
1: งั้นทานเลยครับ

0: คุณนะครับที่มาส่งคนป่วยถึงห้อง
1: อะไม่เห็นจะป่วยตรงไหนเลยแต่ว่านี่ถ้าคุณมณีจันทร์เห็นฉันอยู่ในห้องกับคุณสองคนนะโรงพยาบาลนี่แตกแน่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ผมกินข้าวที่ป้าพวงสร้อยทำให้เมื่อกลางวันไปเยอะนะครับเลยถ่ายหนักมากป่านนี้เพลียหลับไปแล้วส่วนผมเนี่ยกินไปนิดเดียวเพราะว่าตั้งใจจะกินข้าวกับพ่ออีกรอบก็เลยไม่เป็นอะไรมาก
1: จะบอกว่าตัวเองโชคดีว่างั้น
0: ไม่ใช่ครับผมแค่จะบอกว่าผมสามารถอยู่คุยกับคุณได้ทั้งคืนไม่ง่วงแล้วก็ไม่เพลียด้วยครับ
1: แต่ฉันง่วงแล้วค่ะฝันดีนะคะคุณสิง
0: เดี๋ยวสิครับคุณจะไปไหน

0: ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจหอมแก้มคุณนะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับ
1: ฉันรู้ค่ะเร็ว
0: แต่ถึงผมจะไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็เร็วมากเนี่ยแต่ผมก็รับรู้ได้นะว่าแก้มคุณเนี่ยหอมมาก
1: นี่คุณสิงเดี๋ยวคุณก็โดนลูกปืนพ่อสินชัยหรอก
0: ผมยอมตายครับถ้าได้หอมแก้มคุณอีกครั้ง
1: เฮ้ยคุณสิง
0: ครั้งนี้นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับผมตั้งใจแล้วผมก็ยินดีรับผิดชอบการกระทำของตัวเองนะให้ผมรับโทษยังไงเนี่ยผมก็ยอม
1: งั้นก่อนที่คุณสิงจะตายเพราะลูกปืนพ่อสินชัยเนี่ยคุณสิงจะต้องเจ็บตัวเพราะกำปั้นของฉันก่อนค่ะนี่ไหนนี่
0: คุณขอผมอยู่แบบนี้สัก30วินะถือซะว่าเป็นการชาร์จพลังให้คนป่วย
1: มากไปค่ะ10วิก็พอแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0สวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: ช็อตหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We Are Fresh กุ้งขาวแค่กิโลละ195บาท Riscall Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
6: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
11: สิงเกอร์บาต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
12: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
11: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาใช้พาวซ่า
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเรนเสียพี
15: ่เบนโต
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผม

0: าวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: เช็คความเข้ากันได้
3: เลิกแล้ว
2: ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะ
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: ต์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
13: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
19: เดี๋ยวไปเลย
20: ไซเลนเสียพี
19: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
23: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
24: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
25: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
26: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้งั้นก่อนที่คุณสิงห์จะตายเพราะลูกปืนพ่อสินชัยเนี่ยคุณสิงห์จะต้องเจ็บตัวเพราะกำปั้นของฉันก่อนค่ะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี
6: ่คุณขอผมอยู่แบบนี้สัก30วินะถือซะว่าเป็นการชาร์จพลังให้คนป่วย
5: มากไปค่ะ10วิก็พอแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ดีนะคะ
6: สวัสดีครับ

0: พี่ไกสอนได้ยินฉันไหมจ๊ะ
1: อ
0: ่
1: ะยายหง
2: เราแก้มัดพ่อแล้วก็ป้อนข้าวพ่อดีไหมจ๊ะแม
3: ่เอ้ยมันจะดีเหรอถ้าพ่อแกคุ้มคลั่งขึ้นมาจะทำยังไงอะตัวใหญ่ขนาดเนี้ย
4: อย่าพึ่งแก้มัดเลยถ้าไกสอนคุ้มคลั่งขึ้นมาเราจะเสียเที่ยวคืนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเอาน้ำตำลึงให้ไกสอนดื่มให้ได้ถ้าจะต้องกรอกปากก็ต้องทำ
2: ใจ
0: พี่ไกสอนจำฉันได้ไหมจ๊ะฉันวันดี

0: คนรักของพี่ไงวันนี้ฉันกับลูกทำกับข้าวให้พี่เยอะแยะเลยนะมีน้ำตำลึงด้วยนะพี่วันก่อนคุณสิงห์เผลอดมว่านดอกทองโยนเข้าไปแล้วปวดหัวมากเขาก็ดื่มน้ำตำลึงนี่แหละจ้ะ
1: ช่วยปากของพ่อหน่อยจ้ะ
2: ช่วยกันช่วยกัน
1: ดื่มหน่อยลูกใจเย
0: ็
1: น
0: ดื่มหน่อยดื่มหน่อยว่านคนนี้จะได้ทุกข์ที่ออกจากตัวพ่อไงจ้ะนะ
3: ไป
1: แล้วของไปเอาขวดใหม่มาแล้ว
4: สอน
1: จ้ะใจเย็นลูกใจเย
4: ็นนะพี่อย่าดิ้นอย่าดิ้นฉันไม่เชื่อหรอกว่าพี่จะจำถึงไม่ได้ฉันไม่เชื่อว่าพี่จะจำความรักของเราไม่ได้มีใครสอนพี่ต้องจำความรักของเราให้ได้นะ
0: พี่จำเพลงที่ฉันเคยอัดให้พี่ฟังได้ไหมฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนที่เราจะต้องห่างเหินไปเพื่อว่าเราลำบากอยู่หนใด
3: หัวใจของ
0: อาจจะมีบางคราวเราพบใครใหม่

0: าหน่อยไหม
1: ก็ดีนะแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีน้ำพริกของหวานด้วย
0: กินอย่างอื่นบ้างก็ได้จ้ะกินน้ำพริกวันทุกวันเนี่ยเบื่อแย
1: ่พี่จะไปเบื่อได้ยังไงล่ะก็พี่บอกวันแล้วว่าพี่จะกินน้ำพริกของหวานไปตลอดชีวิตเลยนะ
2: อย่าหงพี่ซอนเอาน้ำตำลึงให้พ่อดื่มแล้วจ้ะ
3: นี่ดื่มน้ำตำลึงหน่อยนะพี่จะได้หาย
4: จ้ะ
3: เราสามคนพ่อแม่ลูกจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะ
4: จ้ะพี่

0: ยายจ๊ะพ่อกายสอนตื่นยังจ๊ะ
1: นี่เงียบๆให้พ่อแกได้พักผ่อนเยอะ
2: ๆนี่เธอเมื่อคืนนะกายสอนนะนอนหลับสนิทเลยนะไม่ร้องไม่ดิ้นไม่โวยวายพยาบาลยังบอกเลยว่าแปลกเพราะเมื่อคืนก่อนร้องด้วยดิ้นด้วยโวยวายด้วยแล้วก็ตะโกนว่าอยากตายอยากตายเนี่ยดูสิสนิทสบายไม่ต้องมัดแขนมัดขาแล้วเห็นนะ
3: น้ำตำลึงได้ผลจริงๆนะจ๊ะ

0: หลวงพ่อโตกำลังมาพอดีเลยมาอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยอธิษฐานเลย
1: ในปีนี้ผมกับนางสาววันดีได้มาร่วมงานรับบัวโยนบัวถวายแด่องค์หลวงพ่อโต

0: ในครั้งนี้ช่วยให้ลูกนายไกรสอนกับนางสาววันดีรักมั่นยืนยาวสุขทุกข์ก็ไม่ยอมปล่อยมือจากกันดูแลกันไปชั่วชีวิต
1: เอ้ยถึงไหมไม่ถึงอ่ะ
2: น
1: ี่ไอ้โยน
3: โยนโยน
2: ได้จ้ะ
1: โยนครับ

0: ักวันดี
1: ฉันก็รักพี่ไกสอนนะจ๊ะ
2: พี่แก้วซึ้งจังเลยอ่ะฉันอยากมีผัวมั้ง
3: นี่อย่ามัวแต่ซึ้งอยู่เลยรีบไปเอาน้ำตำลึงมาให้ไกสอนกินอีกเร็ว
1: ค่อยๆนะพี่ลุกหน่อยดื่มน้ำตำลึงเยอะ
4: ๆดีนะจ๊ะพ
5: ่อนี่แม่กับยายหายดีแล้วเหรอครับเนี่ยจริงๆน่าจะนอนโรงพยาบาลต่อยสักคืนนะครับให้เยแก้วกับยายบานเย็นเดี๋ยวดูแลพ่อก็ได
6: ้สิงปล่อยคุณพ่อกับพวกอีวันดีทั้งคืนน่ะมันจะทำเหล็กคุณพ่อมันก็ไม่รู้แต่ถ้าแม่จับได้นะว่าพวกอีวันดีมันทำอะไรไม่ดีกับคุณพ่อหรือทำอะไรบ้าๆบอๆแม่ไม่เปิดมือไว้แน่สิงอย่ามาว่าแม่ใจร้ายนะ
4: พ่อไกลสอนของหงเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะจ๊ะ
2: เห็นไหมอีมณีจันน่ะมันเอาว่านดอกทองยูนมาทำร้ายไก่สอนจนหนักขนาดเนี้ยแล้วสุดท้ายเลยไอ้ว่านอัปปีนั่นอ่ะมันก็แพ้ฤทธิ์ทางยาของตำลึงเห็นหงต้องให้พ่อเนี่ยกินตำลึงไปเรื่อยๆนะมันจะทำให้พ่อน่ะกลับมาเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิม
7: พระท่านว่ากำจัดความมืดด้วยความมืดกว่าเนี่ยไม่มีทางทำได้แสงสว่างเท่านั้นที่จะกำจัดความมืดได้ความชั่วก็เช่นกันมีแต่ความดีเท่านั้นแหละที่จะเอาชนะความชั่ว
1: ดื่มอะไรจ๊ะ

0: ะจ๊ะค่อยๆดื่มหน่อยจ๊ะเดี๋ยวกัน
1: หลักมั่งเลย
2: พวกแกอะไรพี่แกสอนกินฮะ
3: ใจเย็นก่อนค่ะแม่ค่อยๆคุยกันก็ได
2: ้สิเข้าข้างพวกมันอีกแล้วนะฉันถามว่าพวกแกอะไรให้พี่แกสอนกิน
0: น้ำค่ะคือว่าคุณไก่สอนเขาเพิ่งตื่นนะคะหงก็เลยเอาน้ำให้ดื่มเขาว่ากันว่าการดื่มน้ำหลังตื่นนอนเนี่ยจะช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบ
2: ย่อยพออะไรฉันไม่อยากรู
4: ้สิงห์เนี่ยจ้างอีแก้วกับอีบันเย็นให้มาดูแลคุณไก่สอนแล้วนี่อะไรอีสองแม่ลูกเนี่ยสารแนมาทำไมกันอีวันเดย์ฮะ
5: แม่กับน้าฉันเป็นคนหิวเป็นฉันกับหงให้เอาข้าวมาส่งนู่นไง
6: คน
2: เอาข้าวมาฉันเข้าใจได้นะแต่ทำไมต้องมายืนใกล้เตียงผัวฉันฮะ
7: เอาของหลานเลยนะ
8: ผัวผัว
9: ผัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: คุณมณีนะใจสอนค่ะหอนใจสอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรค่ะคุณมณีจันคะช่วยเงียบหน่อยนะคะคุณใจสอนนะเขากลัวค่ะ
2: ไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันนะ
0: เอาไปไม่ได้ค่ะ
2: ไปเดี๋ยวนี้เลย
0: นี่หงเงียบก่อนนะคะ
2: เอาไปไม่ได้ค่ะ
10: แม่ไ
2: ปไงจัน
10: แม่ครับ
2: เนี่ยมันพอทำมณีจันไม่เห็นหรือว่าไอ้ไก่สอนเป็นกลัวอยู่ไม่สงสารผัวบ้างหรือยังไง
4: นี่ออกมาเลยถ้าอีแก้วที่อีบานเย็นออกมาพุ่งเลยตอนนี้เลย
2: ว้ายตายแล้วไม่มีอะไรแข็งแข็งมึงจับมือดูเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีหรอกอีบานเย็นน่ะมันยังไม่ได้ทำนมนี่ก็แค่เอาอะไรยัดๆไปนั่นแหละ
4: เมื่อตอแหลก็เนี่ยกูจับได้มันเป็น
2: ไงไม่มีอะไร
4: ไงไม่ใช่นมมึงซ่อนอะไรมึงบอกไปคุณดูนี่เลย
11: คุณทำอะไรกันคะนี่เป็นการเสียงดังรบกวนคนไข้นะคะ
2: ออกไปเลยนะ
10: แม่ออ
2: กไปเดี๋ยวน
10: ี้ออกไปคุยกับข้างนอกแม่ข้างนอกครับแม่ออกไปคุยก
2: ับแม่นะ
10: แม
2: ่ก็สิ่งเข้าใจแต่พวกม
10: ัน แม่ฟังหนูก่อนแม่จะเย็นๆก่อนได้ไหม
2: สิ่งนี้สิ่งไม่ปล่อยแม่นะ
10: ไม่ปล่อย
2: สิ่ง
10: แม
2: ่ขอว่าสิ่งปล่อยแม่นะ
10: ไปครับแม
2: ่
10: แม่พอสักทีเถอะ
2: ปล่อยแม
10: ่แม่ทำไมแม่ไม่มีเหตุผลแบบนี้ครับ
4: อีมณีมึงตบเสียงทำไม
10: ยายไม่ต้องห้ามแม่ครับให้แม่เขาตบผมเลยเผื่อมันจะทำให้แม่สงบสติลมลงได้บ้าง
4: มณี
10: แม่แม่ทำแบบนี้ทำไมครับ
2: สิ่งชอบไม่ใช่เหรอที่เห็นแม่ใจเจ็บปวดอ่ะทั้งการที่แม่ทำแบบนี้ถ้ามันยังไม่สะใจสิ่งสิ่งไปลากอีมณีลากอีของมาตบแม่เลยก็ได้
10: ทำไมแม่ถึงคิดว่าผมจะดีใจหรอครับถ้าแม่โดนตบขึ้นมาจริงๆอ่ะตกลงว่าแม่ไม่เคยรู้จักนิสัยผมเลยหรอครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยเคยแต่ตอนนี้แม่ชักไม่แน่ใจละตั้งแต่สิงรู้จักอีหงสิงไม่เคยเข้าข้างแม่เลยสิงทำเหมือนว่าสิงไม่รักแม่แล้วอ่ะ
10: ผมรักแม่ไงครับผมรักแม่มากผมหนึ่งไม่อยากให้แม่ไปทำนิสัยแย่ๆกับคนอื่นน่ะแม่ลองมามองในมุมผมบ้างสิครับถ้าแม่มาเป็นผมแล้วยายไปทำนิสัยแย่ๆกับคนอื่นน่ะแม่รับได้ไหมครับ
2: รับได้สิไม่ว่าจะถูกจะผิดยังไงแม่ก็จะเลือกเข้าข้างครอบครัวตัวเองก่อนเสมอไม่เหมือนสิ่งหรอกที่เห็นคนอื่นดีกว่าแม่ตัวเอง
4: สิงฝั่งใหญ่นะลูกบุญคุณของแม่เขายิ่งใหญ่กว่าผืนฟ้ากว้างกว่ามหาสมุทรแล้วก็อย่าลืมค่าน้ำนมของแม่เขาอะไรที่แม่ก็มีความสุขความสบายใจสิงก็ทำนะลูก
10: ไม่ครับยายยายฟังผมนะความรักของลูกอย่างผมเนี่ยมันคือการช่วยให้แม่ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เป็นที่รักของคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าแม่ทำผิดเนี่ยผมเองล่ะที่จะเป็นคนคอยห้ามแล้วก็คอยเตือนแม่ผมจะไม่ปล่อยให้แม่ไปทำนิสัยแย่ๆให้คนอื่นเขามานินทารับหลังอ่ะและไอ้การที่ยายคอยตามใจตลอดเวลาไม่ห้ามไม่เตือนอะไรแม่เลยเนี่ยคือพ่อแม่รังแกฉันนะครับไม่ใช่ความรัก

0: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมค่ะแม
1: ่อันนี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
2: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้ว

0: รอยล่องลึกนั่นเอง
1: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย 1,290 บาท
0: กระปุกตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึง
1: แล้วเดี๋ยว
0: เป็น 1,290
1: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแบง
0: ค์แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม
1: ่
0: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม
1: ่
0: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม
1: ่
0: วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตรนี้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือตัวเนี้ยมาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่มั้ย
0: มั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมาก
1: ชอบมาก
0: คุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าในแอซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในแอซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮ
1: ะ
0: ผิวจะได้ดูกระครับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด
1: ็
0: กเราม
1: ี
0: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือแคเมเรียแม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
1: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต
0: ่
1: การซึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมาก
0: ท
1: าไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
0: ๆมันไม่ซึม
1: เนี่ยเนี่ย
0: ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไท
1: ย
0: คนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมากอ
1: ัน
0: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม่
1: มันนุ่มมาก
0: ครับเห็นไหม
1: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วมันดู
0: ซึมลึกและก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันทีแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
1: ะ
0: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสังเกตนะว
1: ่
0: าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนย
1: ับ
0: มากเลย
1: รอยขมวดรอยขมวดตรงนี้
0: ถูกต้องทั้งหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้มเนี่ยมันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่คุณผู้ชมสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
1: ใช่ใช
0: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
1: ฝ้ากระ
0: ฝ้ากระจากแสงแดดดูเบาลงไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
1: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า
1: วันนี้ขอโปรย
0: แม่ตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
1: ขอล็อกราคาล็อกราคา
0: ขอล็อกราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1252บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่1,290 บาทเหลือแค่200นิดเดียวอ่ะ
1: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
0: เฉพาะ

0: กัน
1: มาหลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
0: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
1: ้
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตามไม่พอเราจะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
1: เลข
0: 34เหลือ24อันนี้

0: แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้า
1: เป็นฝ้ากระจายแดงกระจายทั่วหน้า
0: ใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
1: ใ
0: ช่
1: เดี๋ยวนะ
0: เออ
1: คือเราสวยได้อีก
0: ถูกต้อง
1: มันดูนวลดูผ่อง
0: ถูกต้อง
1: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
0: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
1: ด
0: ีขึ้นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไป
1: และคนน
0: ี้ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
1: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
0: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและมี
1: รอยด
0: ำเต็มเลยมีฝ้ากระเต็มเลยแล้วผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: อุ๊ยคุณแผนสวย
0: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
0: ใช่ดูดีมาก
1: ดู
0: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
1: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
0: ถูกต้อง
1: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
0: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
1: คุณแม่สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
0: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกในมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
1: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
0: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยล่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยล่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,099 บาท
1: ขออนุญาตขออนุญาตขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
0: ได้เลยแม่จ๋า
1: 5นาทีนะ
0: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์โปรตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: สิงฝั่งใหญ่นะลูกบุญคุณของแม่เขายิ่งใหญ่กว่าผืนฟ้ากว้างกว่ามหาสมุทรแล้วก็อย่าลืมค่าน้ำนมของแม่เขาอะไรที่แม่ก็มีความสุขความสบายใจสิงก็ทำนะลูก
2: ไม่ครับยายยายฟังผมนะความรักของลูกอย่างผมเนี่ยมันคือการช่วยให้แม่ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เป็นที่รักของคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าแม่ทำผิดเนี่ยผมเองอะที่จะเป็นคนคอยห้ามแล้วก็คอยเตือนแม่ผมจะไม่ปล่อยให้แม่ไปทำนิสัยแย่ๆให้คนอื่นเขามานินทารับหลังอะและไอ้การที่ยายคอยตามใจตลอดเวลาไม่ห้ามไม่เตือนอะไรแม่เลยเนี่ยคือพ่อแม่รังแกฉันนะครับไม่ใช่ความรัก

0: มาร้องอะไรตรงนี้วะเฮ้ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้ง่ายๆหรอกเว้ย
1: ยังอีกจะขี้ตาทำไมเนี่ยกูเห็นมึงกับแม่มันทะเลาะกันอยู่กูก็เลยเดินตามมา

0: ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอะครับคุณสินชัยแต่ว่าผมไม่สบายใจเลยครับที่แม่เป็นแบบนี้ผมไม่อยากเห็นแม่ที่ผมเคารพรักเนี่ยทำนิสัยแย่ๆกับคนอื่นนะครับ
1: มึงทำใจเถอะวะสันดานอย่างแม่มึงเปลี่ยนไม่ได้หรอกเชื่อกู
0: แต่ผมเชื่อนะครับว่าคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับ
1: คนเราถ้ามันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมันต้องมีแรงจูงใจเว้ยและสิ่งนั้นก็คือการรักคนอื่นให้เป็นแต่นี่มันก็เห็นแล้วแม่กับยายมึงอะรักแต่ตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่เมื่อกี้มึงพูดไปขนาดนั้นนะถ้ามันรักมึงจริงมันต้องรู้สึกแย่ป่ะวะที่ทำให้ลูกชายตัวเองผิดหวังอะ
0: แต่ว่าผมจะทำให้แม่กับยายเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นให้ได้ครับถึงมันอาจจะยากนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามเพราะว่าผมรักแม่กับยายครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ
1: มึงใช่ลูกอีมันเองจริงป่าววะ
0: ทำไมลุงสินชัยถึงทำแบบนั้นหรอครับ
1: ก็มึงดูเป็นคนดีกว่าแม่มึงตั้งเยอะกูสมมุตินะเว้ยสมมุติว่าวันหนึ่งมึงรู้ความจริงว่าแม่มึงไม่ใช่อิมานีแล้วพ่อมึงก็ไม่ใช่ไกรสอนมึงจะรู้สึกไม่ดีเปล่าวะ
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแม่กับยายผมเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้ตั้งแต่วันที่คลอดผมแล้วครับ
1: กูสมมติเว้ยมึงเข้าใจไหมคำว่าสมมติอ่ะ
0: ครับงั้นก่อนที่ผมจะบอกว่ารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมคงต้องถามพ่อกับแม่ก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการที่ผมจะรู้สึกไม่ดีกับใครสักคนเนี่ยผมคงรู้สึกไม่ดีเพราะว่าการกระทำไม่ใช่รู้สึกไม่ดีเพราะว่าพวกท่านเป็นใครนะครับ
1: ถามนิดเดียวตอบกูซะยาวเลยนะกูไปแล้ว
0: เดี๋ยวครับลุงสินชัยไม่เข้าไปเยี่ยมพ่อก่อนหรอครับ
1: ไม่เดี๋ยวแม่มึงมาอารวาสแล้วมึงก็ต้องมานั่งร้องไห้ตรงนี้อีกกูรำคาญเว้ย

0: ำไมมึงนั่งใจลอยอย่างนี้วะสินชัยหรือว่ามึงกำลังคิดถึงไอ้เรื่องที่มึงไปตรวจ DNA เขาไว้
1: ใช่พ่อ
0: นี่พ่อถามจริงนะถ้าเกิดผล DNA เขาออกมาว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกมึงเนี่ยจะทำยังไงวะ
1: ฉันก็จะประกาศให้ทุกคนรู้ไงว่าอีเมนีจันมันชั่วแค่ไหนพ
0: ่อแล้วคุณสิงห์เนี่ยเขาจะรับได้เหรอ
1: ถ้าไอ้สิงห์เป็นลูกฉันจริงนะพ่อมันก็ต้องรับได้สิที่มีพ่อเนี่ยเป็นคนขับเรือข้ามฟากแบบเนี้ยไม่ได้เป็นลูกหลานคนรวยอะไรตรงไหนแต่ถ้าเกิดมันรับไม่ได้ที่มีพ่อกับปู่จนๆแบบเนี้ยคงต้องปล่อยมันไปแหละพ
0: ่
1: อ
0: พ่อว่าคงไม่หรอกมั้งเท่าที่รู้จักกันมาน่ะพ่อก็เห็นว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นเด็กดีมีความคิดความอ่าน
1: ฉันก็หวังว่ามันจะเป็นแบบที่พ่อพูดแล้วกันนะ
2: ตอนนี้หมอได้สั่งให้พยาบาลยกเลิก

0: การมัดมือมัดเท้าคุณไกสอนเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุก็เพราะว่าคุณไกสอนเนี่ยเขาพูดจารู้เรื่องขึ้นเยอะเลยครับ
1: แต่ว่ายังดูมีอาการหวาดกลัวอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคนไข้เขายังรู้สึกว่ายังไม่คุ้นชินกับใครเนี่ยเขาก็ยังมีอาการหวาดกลัวอยู่แต่ถ้าลองได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอาการหวาดกลัวก็จะค่อยลดน้อยลงครับอีกอย่างหมอเชื่อว่าคุณไกรสอนเนี่ยเขาสามารถรับรู้ได้นะครับว่าใครที่ดีหรือว่าร้ายกับเขาครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: พ่อไม่ต้องกลัวนะครับนี่คุณเหมหงคราวก่อนที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็พาคุณเหมหงไปเที่ยวด้วยไงครับส่วนนี้ก็ยายแก้วยายบานเย็นคนที่ผมจ้างมาดูแลพ่อไงครับพ่อพอจะจำได้ไหมครับ

0: ดอกบัวของข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธบูชาองค์หลวงพ่อโตด้วยจิตจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมาขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุ

0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่เรามาค่อยๆทำความรู้จักกันใหม่ก็ได
2: ้นี่ป้าชื่อป้าแก้วเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกอยู่ที่ตลาดปากน้ำ
3: ส่วนคนนี้ชื่อน้าวันเย็นเป็นน้องสาวของพี่แก้วขายขนมใบจักรอยู่ที่ปากน้ำเหมือนกัน
1: ส่วนฉันชื่อวันดีฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่แก้วแล้วก็เคยเป็นคนรักของพี่
0: คนรัก
1: ใช่จ้ะพี่ไกรสอนเคยบอกฉันว่าพี่จะกินน้ำพริกฝีมือฉันไปตลอดชีวิตเลยนะวันนี้ฉันก็เลยทำน้ำพริกมะขามมาฝากพี่ด้วย
4: พ่อหิวหรือยังครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อกินน้ำพริกฝีมือป้าวันดีเลยดีไหมครับ
0: หิวหิว
5: เอามาเลยเอามาเลยเนี่ย
1: นอกจากน้ำพริกมะขามแล้วฉันทำผักต้มปลาทูทอดต้มยำปลาช่อนใบมะขามอ่อนแล้วก็ต้มข่าไก่จ้ะ
2: น่าทานไหมดูสิ
6: คุณไกรสอนอยากให้ใครป้อนดีจ๊ะหงคุณสิงห์ยายแก้วหรือว่ายายบานเย็น

0: อุตส่าห์ไม่เจาะจงไปทางแม่วันดีแล้วนะจ๊ะคุณไกสอนก็ยังเลือกแม่อยู่ดี
1: ฉ
0: ัน
1: ป้อนนะจ๊ะสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
0: ให้เธอรักฉันโอ้ยมาเลยจ้ะ

0: หลหรือไม
1: ่เออ
0: โอ้ย
1: มึงอ่ะอย่าวู่วามกูไม่อยากให้มึงทะเลาะกับสิงและเรื่องอาหารการกินแม่ก็ดูเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีตำลึงแน่นอนสบายใจได้
0: ใช่ฉันสบายใจได้ยังไงแม่ไม่เห็นหรอว่าพี่ไก่สอนไม่ปวดหัวไม่ปวดตัวแล้วอะ
1: เออและอาการหวาดกลัวอีวันนี้ของไก่สอนก็ไม่มีเลยนะเมื่อ20ปีที่แล้วอะมันอยู่โรงพยาบาลนานหลายเดือนเลยแต่ทำไมคราวนี้มันเข้าไปแป๊บเดียวมันก็หายหรือว่าจะเป็นพลังแห่งความรักระหว่างไก่สอนกับอีวันดีมันลูก
0: น้ำมันดอกทองโยนของอีป้าบัวบานมันใช้ไม่ได้ผลแล้วหรอแม่ฮะแม่ลองสิ
1: บ้าเหรอให้กูดมเนี่ยเดี๋ยวกูบ้าขึ้นมาแล้วเป็นแบบไก่สอนมึงทำยังไงอีนี
0: ่แม่แม่ดมเถอะนะแม่แก่แล้วนะถ้าเป็นบ้าขึ้นมาเดี๋ยวฉันดูแลแม่เองนะดมไหนแล้ว
1: อีบีกูไม่ให้มึงนะมึงให้ใครดมก็ไปดมเถอะมึงอย่าไปยุ่งกับกูกูไม่เอามึงอย่าตามกูมา
0: อย่านะ
1: ตายตาย
2: ขอบคุณยายแก้วกับยายบานเย็นมากนะครับที่มานอนเฝ้าคุณพ่อแล้วก็ต้องขอบคุณเป้าวันดีกับคุณหงด้วยนะครับที่ทำกับข้าวมาให้พ่อกินเห็นพ่อกินข้าวได้แบบนี้ผมก็ดีใจครับ
3: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเนี่ยคุณไก่สอนกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยต้องกินขนมด้วยนะมันถึงจะครบเครื่อง
0: หมดฉันเกณฑ์ฮะ
1: แม
0: ่ฮะ
1: เช็คอันนั้นหรือยัง
0: พินโตอ่ะเช็คแล้วอันนั้นน่ะลืม
4: แม่กูขอโทษ
0: เฮ้ยปล่อยให้ฉันดูเซ
2: แม่คุณพ่อกำลังอาการดีขึ้นแม่อย่าทำให้พ่อกลัวได้ไหมครับ
0: นี่สิงถ้าคุณพ่อจะกลัวก็กลัวพวกแปลกหน้านั่นไม่ใช่แม่ผู้หญิงที่นอนเตียงเดียวกับคุณพ่อมา20กว่าปีและการที่แม่ขอดูขนมที่พวกมันเอามาแม่ผิดมากเหรอที่เป็นห่วงหัวตัวเองอ่ะ
5: ไม่ต้องไปเถียงกับมณีจันทร์แล้วค่ะคุณสิงห์เอาไปเปิดเขาดูเลยว่ายายทำอะไรมา
6: ก็แค่ซาลาเปา
7: เงินหงเอาซาลาเปาให้คุณไก่สอนทานเลยนะคะ
0: เดี๋ยวแบกฉันดูสิว่ามีไส้อะไรบ้าง
1: ถ้าแกบริสุทธิ์ใจจริง
0: ก็แบกมาสิ
6: พวกฉันบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะว่าพวกฉันนี่ไม่เคยคิดร้ายกับคุณไกรสอนไส้ซาลาเปาเนี่ยทำมาจากเห็ดผัดกับกะหล่ำปลีแล้วก็แครอทมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้น
0: กูไม่เชื่อ

0: อร่อยดี
1: ถ้าแม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมขอไปป้อนซาลาเปาพ่อนะครับ

0: อะไรไหมครับ
1: เอาตำลึงลงไปลวกนะจ๊ะเอาตำลึงที่ลวกแล้วใส่ลงไปปั่นพร้อมกับน้ำเปล่าเอาน้ำตำลึงที่ผสมยีสต์เทลงไปในแป้งที่เราเตรียมไว้แล้วก็ค่อยๆนวดด้วยมือไปเรื่อยๆใส่น้ำมันลงไปที่มือนิดนึงแล้วก็นวดต่อด้วยมือไปเรื่อยๆแป้งมันจะจับตัวกันจากนั้นเราก็เอาซาลาเปาที่ตั้นเสร็จแล้วเนี่ยมานึ่งให้สุกปิดฝา
2: อีมันดีจังนะมัน

0: จ๊ะย่าจ๊ะหลังจากที่แม่วันดีเอาตำลึงให้พ่อไก่สอนกินดูเหมือนว่าอาการของพ่อจะดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าพ่อจะยังจำใครไม่ได้มากแต่พ่อก็ไม่มีอาการหวาดกลัวผู้คนแล้วจ้ะพ่อจ้ะอดทนหน่อยนะจ๊ะบางครั้งการเอาชนะคนชั่วเราก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงแม้ว่าตอนนี้หงจะยังตามหาพินัยกรรมไม่เจอแต่หงก็จะไม่ยอมแพ้ต่อให้รูปคู่ของปู่กับย่าจะมีเป็นล้านรูปหงก็จะค้นดูทุกรูปคุณมณีจันทร์พรากความสุขจากครอบครัวเรามานานเกินไปแล้วหงจะทวงคืนทุกอย่างให้พ่อกับแม่เอง
1: ย่าหงย่าหงใกล้ถึงเวลาพีเทนฉลาดน้ำพริกแล้วเรารีบไปกันเถอะฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าฉลากน้ำพริกที่เราออกแบบมาใหม่เนี่ยจะถูกใจอีคุณพวงชมพูบ้างไหมไปไ
2: ปและทั้งหมดนี้นะคะคือตัวอย่างฉลากสินค้าแบบใหม่ของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ทั้ง10แบบค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพวงชมพูพ่อจะมีแบบไหนถูกใจบ้างไหมคะ
3: อะไรนะคะรบกวนคุณแหม่มผงช่วยอธิบายแบบละเอียดละเอียดอีกทีได้ไหมคะว่าฉลากที่ทำมาให้เลือกทั้ง10แบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
1: ทำไมนะคะ
4: ที่เธอพรีเซนต์มาเนี่ยฉันรู้มันยังไม่ได้เรื่องเลยนะแล้วมันก็ธรรมดามาก
2: ได้ค่ะฉลากน้ำพริกที่ฉันกับนกยุงออกแบบโดยใช้เวลาแค่2วันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างอยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างก็คือสีและความเข้มของสีที่ใช้ในฉลากเราจะมีทั้งสีโทนร้อนและสีโทนเย็นเราจะใช้สีที่เน้นให้รูปน้ำพริกบนฉลากเด่นมากที่สุดเพื่อกระตุ้นความอยากกินและการตัดสินใจของลูกค้าค่ะ
5: แล้วความเหมือนล่ะครับ
2: ฉลากที่ฉันออกแบบเนี่ยจะต้องบ่งบอกถึงตัวสินค้าได้อย่างชัดเจนสะท้อนตัวตนของแบรนด์น้ำพริกแล้วก็เน้นให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจดจำสินค้าได้คุณพวงชมพูเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็การตลาดคงจะพอทราบนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมีผลต่อยอดขายแล้วก็การทำการตลาดมาก
1: เราวัสดุที่เราใช้ทำฉลากน้ำพริกเนี่ยต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทนน้ำเท่านั้นเพราะสินค้าประเภทน้ำพริกต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
2: และการจัดวางฟอนต์ทั้ง10แบบถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็ยังเน้นความสวยงามและความเรียบง่ายเพื่อให้ลูกค้าสามารถอ่านข้อมูลบนฉลากได้อย่างชัดเจนถึงแม้จะซื้อกระปุกไหนก็ตามค่ะ
5: แม่กับชมพูเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจหรือว่าให้ผมตัดสินใจเลยดีครับเพราะว่าผมสั่งให้หยุดผลิตฉลากสติกเกอร์แบบเก่าไปแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องได้ข้อสรุปเพื่อจะได้ผลิตฉลากแบบใหม่ได้ทัน
3: สิงทำแบบนี้มันเหมือนมัดมือชกเลยนะถ้าแม่กับหนูภูชมพูยังไม่ชอบล่ะ
5: แต่ว่าผมชอบแล้วครับ
3: ไม่ว่าฉลากที่เหมหงมันทำมาจะห่วยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเหมหงเป็นคนออกแบบสิงก็ชอบหมดเลยสินะ
5: ถ้าแม่คิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยงั้นก็แปลว่าผมคงยังทำงานไม่เป็นมืออาชีพพอถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็คงต้องขอพิจารณาตัวเองแล้วนะครับ
3: สิง
6: ใจเย็นๆนะคะสิงอย่าทะเลาะกับคุณป้าเลยนะคะคุณป้าคะจริงๆแล้วชมพูว่าฉลากที่คุณเอมผมกับคุณนกยุงเขาออกแบบมาทั้ง10อันเนี่ยชมพูว่าใช้ได้เลยนะคะดีเลยด้วยซ้ำค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอเลือกแบบนี้นะคะ
1: แต่นี่มันแบบแรกเลยนี่คะ
6: ใช่ค่ะ
1: คุณพวงชมพูคุณพวงชมพูคะเดี๋ยวค่ะ
6: มีอะไรคะ
1: ทำงานแบบเนี้ยไม่เป็นมืออาชีพเลยนะคะคุณพวงชมพูให้พวกฉันไปออกแบบฉลาก

0: 10แบบแต่เลือกแบบที่พรีเซนต์ไปตั้งแต่วันศุกร์และแบบเนี้ยจะให้คิดเพิ่มน้ำหาอะไรคะ
1: คุณ
2: นี่เป็นแค่พนักงานมีสิทธิ์ไม่พอใจนายจ้างด้วยเหรอให้มันรู้ซะบ้างนะว่าตัวเองอ่ะเป็นนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยไม่ใช่ว่าสิ่งให้ท้ายแค่นี้และจะมโนว่าตัวเองใหญ่กว่าฉันซึ่งเป็นเจ้าของโรงงาน
3: คุณนกยูงรู้ไหมคะจริงๆแล้วการที่ฉันให้คุณไปออกแบบฉลากมาเพิ่มเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้ฉันคุณป้าแล้วก็สิงห์ได้มีโอกาสดูฉลากหลายๆแบบเพื่อที่จะพิจารณาเปรียบเทียบเลือกตัวที่ดีที่สุดแต่อยู่ๆคุณกลับมาโวยวายหาว่าฉันกลั่นแกล้งแบบนี้เนี่ยคุณต่างหากนะคะที่ไม่เป็นมืออาชีพซะเลย
0: งั้นฉันต้องขอโทษแทนนกยุงด้วยนะคะที่ใจร้อนมากเกินไปยายหงฉันเข้าใจคุณพวงชมพูทุกอย่างเลยค่ะว่าการได้เห็นฉลากสินค้าหลายๆแบบเปรียบเทียบกันมันทำให้เลือกได้แม่นยำมากขึ้นจริงๆแต่ถ้าครั้งหน้าคุณพวงชมพูต้องการตัวอย่างฉลากสินค้าอื่นเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยฉันขออนุญาตทำแค่ 3-5 แบบเท่านั้นนะคะเพราะทำมากกว่านั้นนะฉันขอคิดเงินเพิ่มค่ะ
4: ได้ค่ะคุณชู
5: ครับ
4: เดี๋ยวสั่งให้เขาผลิตสติกเกอร์ฉลากแบบใหม่ได้เลยนะเพราะว่าผมจะเอาน้ำพริกแม่มณีจันเนี่ยไปแจกฟรีในงานประเพณีรับบัวที่อำเภอบางพลีเพื่อเป็นการโปรโมทแพ็กเกจจิ้งใหม
5: ่ได้ครับ
2: ป้านี่สะใจจริงๆเลยนะตอนที่หนูชมพูเลือกแบบแรกอะอีหงมันหน้าเหวอไปเลย
3: จะสู้กับพวกชนชั้นล่างเราก็ต้องใช้สมองแบบนี้แหละค่ะขืนไปใช้กำลังเราได้แพ้แน่ๆเราไม่ได้มีแรงเหมือนวัวเหมือนควายของพวกมันซะหน่อย
2: สิงห์นะสิงห์จะรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยว่ามีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือแท้ๆ
3: พวกผู้ชายก็แบบนี้แหละค่ะไม่รู้หรอกว่าเพชรมีค่าแค่ไหนพอได้หินได้พลอยราคาถูกมาก็หลงคิดว่ารักว่าชอบโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกผู้หญิงที่มาแบกให้ง่ายๆนะมันไม่แพง
2: เข้ามา
5: ผมเอาเอกสารรายละเอียดการจัดซื้อฉลากแบบใหม่มาให้คุณมณีจันทร์ตรวจครับ
3: ถ้าอย่างนั้นชมพูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
2: จ้ะเอามา
5: แล้วจะให้ทำไงเธอเล่นไม่ลงไปหาฉันที่ห้องมานานมากแล้ว
2: ก็อีแก้วกับอีบันเย็นมันอยู่ข้างห้องเธอฉันจะไปได้ยังไงเล่า
5: ไม่รู้อะวันนี้เธอต้องลงไปหาฉันที่ห้อง
2: เลิกงานค่อยไปเจอกันที่โรงแรมแล้วกัน
5: บุญจงนี่หน่อยหน้า
3: ผู้หญิงที่แปลให้ผู้ชายง่ายๆมันไม่แพ้จริงๆ

0: ผมอุตส่าห์ท้ากับลุงสินชัยเอาไว้ว่าจะมาแข่งกันปลูกกุหลาบคุณมาปลูกก่อนแบบนี้นี่ผมก็ไม่ได้แข่งกันพอดีสิครับ
1: ก็คุณเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอคะว่าให้ฉันดูแลกุหลาบแปลงนี้ของคุณไกสอนเนี่ยฉันก็เลยอยากทำให้กุหลาบแปลงนี้กลับมาสวยเหมือนเดิมไวๆอ๋อส่วนเรื่องที่คุณท้าไว้กับพ่อฉันเนี่ยฉันว่าพ่อลืมไปแล้วล่ะค่ะ
0: แต่ว่าผมไม่ลืมนะครับเพราะว่าผมพนันกับลุงสินชัยเอาไว้ว่าถ้าผมปลูกกุหลาบได้งามกว่าเนี่ยลุงสินชัยจะยอมให้ผมจีบผม
1: หรอคะนี่ยังไม่ได้จีบเหรอคะฉันว่ามันเลยจีบมานานมากแล้วนะ
0: ก็จริงครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังจะจีบคุณไปเรื่อยๆถึงคุณจะชอบผมแล้วก็เถอะ
1: นี่คุณสิฉันพูดตอนไหนคะ
0: อ
1: ่
0: ะแต่ถ้าคุณบอกรักผมวันนี้เนี่ยผมเลิกจีบคุณเลยก็ได้นะเพราะถือว่าเราเป็นแฟนกันไปแล้ว